หลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวๆกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโ
1: มใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมฮะเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะนี่เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพาสเจอร์ไลซ์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิธีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริ่ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเคี้ยวเขียวนั่นเอง
1: เคี้ยวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: ครับ
1: เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับครับ
1: ก็เลยทำให้เคี้ยวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคน
0: อ
1: ะที่จะทำร่วมกันได้
0: ซึ่ง
1: มันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเคี้ยวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม

0: ั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะฮะ
1: วันนี้โอ้โหน่าทานมากเลยนี่จานแรกใช่ไหมครับ
2: รอบ2ครับ
1: รอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
1: จานแรก
2: แต่รอบ2ครับ
1: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหงอาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตรงนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดาปุ๋ย
0: ทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม ันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลยไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับ

0: ไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
1: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่ก็จากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้ในแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
0: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
2: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
3: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนหนึ่งประมาณ 3-5 ขวด
0: โอ้โห
3: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
0: ้แล้วมีอะไรอีก
3: จะมีเรื่องขนมห่อซองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
3: รวมไม่มีการแยกใด
0: ๆรวมไปเลย
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ในแต่ละกองครั้งนึงใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
3: 10ถุงอัพ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
3: ใช่
0: ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
3: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะทางนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
0: ้ทีมงานบ่นไหม
3: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลอนน้ำให้เติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
4: วันนี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
4: ให้ด
0: ื่
4: มน้ำในการ
0: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
4: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
4: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
0: เออ
4: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
2: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยนี่เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
2: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
2: ใกล้ตัวของสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
2: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
3: Oh my god
2: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
2: ปกติ
0: จริงเหรอ
2: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคทเทอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
4: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
4: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
4: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะจากหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
4: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
5: ไม่ลำบากเลยทุกอย่างง่ายข
0: ึ้
5: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
5: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
5: ร้อนหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
6: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
6: wow.
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่ อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะไม่เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีด 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษา

0: ปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าค่ะท่านนามารูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
2: ้นี่ขอบคุณนะ
1: เอาไป
2: หอมหอมหอมหอม
1: หอมหอมหอมหอมหอมหอมห
3: อมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอ
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
3: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
0: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้ๆๆๆๆอยากฟังอยากฟัง
0: ง
5: ั
0: ้นไปที่กำแพงเมืองกัน
4: ว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
3: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
2: ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
1: อ้าวก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
3: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
0: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
4: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
0: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
1: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน

0: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
1: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
2: เ
1: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
2: อย่างนี้นี่เอง
0: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
1: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
0: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
3: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
2: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
3: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามารูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
2: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
3: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
2: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
0: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
3: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
2: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
3: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
2: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
3: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
2: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
0: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
3: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
2: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
3: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
2: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
3: เก่งมากใช่แล้ววาโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
2: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
1: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
0: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
2: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
3: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
1: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
3: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: ีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุอย่างครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่า

0: ้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะย่อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นขมยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมHereditary characteristic HereditaryCharacteristic Hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้วว
3: ัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังฆนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างเหรอคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
2: ครับผม
0: ในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้นั่นไงมีตรา3ดวงจริงๆด้วย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
1: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
0: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
1: ไปไหมล่ะฉันพาไป
0: ไปสิ
1: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
1: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
0: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
1: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
0: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
1: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
0: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
1: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
0: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละ พอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่

0: จอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
1: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี่ย
3: แล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเนี
0: ่ยแสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
1: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
1: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและสามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจน

0: ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
2: ได้เลยครับ
4: ไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

กับบรรดาเพื่อนสัตว์ช่วยกันวางแผนจับคนใจร้ายที่คอยไล่ล่าจับสัตว์จากป่าได้สำเร็จพวกเขาต่างมีความสุขที่ไม่ต้องคอยหลบหนีอีกต่อไปพระจันทร์ขึ้นแล้วเมฆดำทมึนค่อยๆเคลื่อนออกแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์เร็ว7มหัศจรรย์ต้องไปให้ทันแล้วนะ

0: พระจันทร์กลมป๊อก
1: รีบไปกันเถอะพวกเราร
2: อด้วยรอด้วย
3: พวกเราใกล้ถึงแล้ว
2: โอ้ยเหนื่อยจังถึงหรือยังเนี่ย
0: ลงท่อไปเร็วกว่า

0: ได้เวลาไปดวงจันทร์กันแล้วนะ
1: อืมถึงเวลาพระจันทร์กลมป๊อกแล้วงั้นพวกเรา
2: เดี๋ยวก่อน
3: เอาทำไมล่ะหัวแหลม
2: ถึงแม้พวกเราจะมีพลังงานเพียงพอแต่ก็น่าจะประหยัดพลังงานไว้บ้างนะเผื่อเกิดผิดพลาดอีกไง
1: แล้วพวกเราจะประหยัดพลังงานยังไงล่ะ
4: จำสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เด็กน้อยเล่าให้ฟังไม่ได้หรออ
3: ้ารู้แล้วจรวด
2: ใช่นั่นถึงจะช่วยประหยัดพลังงานของพวกเราได
1: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอช้าอีกต่อไป

0: คิดถึงพวกเธอทุกตัวเลย
1: ลาก่อน

0: เจ้าหนูนี่แย่แล้วเจ้าหนูติดมาด้วย
1: ไม่ได้นะถ้าออกไปไหนอวกาศเจ้าหนูต้องขาดอากาศตายแน
0: ่งั้นก็ต้องกลับไปก่อนนะสิ
1: แต่พวกเราถ้ากลับไปก็ไม่มีพลังงานเหลือแล้วนะแล้วเราจะไปดวงจันทร์ได้ยังไงล่ะ
2: แต่เราจะปล่อยให้เจ้าหนูตายไม่ได้นะ
0: งั้นแยกตัวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวถ้าแยกตัวกันแล้วเจ้าหนูล่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเอง
3: ช่วยด้วย
1: จับไว้เร็ว
3: ฮะ
0: โอ้นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่นับสี่ยอมละลายตัวเองโดยไม่ได้เกิดจากความตกใจกลัวทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติคล้ายร่มชูชีพช่วยประคองเจ้าหนูให้ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยทุกคนต่างโล่งอกที่ช่วยชีวิตเจ้าหนูไว้ได้แม้การทำดีช่วยชีวิตเจ้าหนูจะทำให้พลังความดีเปล่งประกายตอบแทนจิตใจอันดีงามของพวกเขาแต่ว่าเจ็ดมหัศจรรย์ก็ไม่มีพลังเหลือพอที่จะกลับขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกแล้วแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อไปเมื่อภารกิจไปดวงจันทร์ของพวกเขาดูท่าจะล้มเหลวซะแล้วต้องติดตามตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะ
4: พร้อมพลัง7

0: มาแล้วจ้าของปูน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มาหาอะไรบ้านน้อง
2: ว่าแต่มหาน้องนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: ตอนนี้ก็อีกครั้งนึง
5: เราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
7: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึก

0: ที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งค่ะหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนขาววันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการจำแนกสัตว์แต่ว่าจะเป็นสัตว์กลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลังแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีภาพมาให้เด็กสังเกตนะคะทั้งหมด5ภาพด้วยกันนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนต้นทางด้วยภาพที่คุณครูนำมามีสัตว์ชนิดใดบ้างคะลูกแพนด้า
1: ปลาน
2: ก
1: กิ้งก่า
2: แล้วก็ทั้ง5ชนิดนี้นะคะเด็กๆลองบอกลักษณะให้คุณครูฟังได้ไหมว่าแต่ละชนิดเขามีลักษณะอย่างไรเริ่มจากแพนด้าก่อนเลย
1: ม
2: ี
1: ตาม
2: ีตาอะไรอีกคะ
1: ม
2: ี
1: ขาม
2: ีขนหมดหรือยังคะที่เรามองเห็น
1: ม
2: ี
1: ห
2: ูแล้วต่อมา
1: ปลาม
2: ีลักษณะอย่างไรบ้างมีเกรดมีหางไม่มีขามีตาไปแล้วมีเหงือกแล้วต่อป้านกขานกมีลักษณะมีสองขาอะไรอีก
1: ม
2: ีปีกมีขนมีปากมีตาด้วยกิ้งก่าล่ะคะมีลักษณะอย่างไร
1: ม
2: ีหางอะไรอีกมีสี่ขาม ี
1: ตา
2: แล้วผิวหนังของกิ้งก่ามีอะไรด้วย
1: ม
2: ีอะไรนะคะมีเกล็ดด้วยนะ

0: แล้วกบล่ะ
1: มีตาม
2: ีขา
0: ผิวหนังมีเกล็ดไหมไม่มีแล้วมีขนไหมคะ
1: ไม
0: ่มีอันนี้คือลักษณะเขามีความแตกต่างหลากหลายมากเลยแต่เด็กๆทราบไหมว่าทั้ง5ชนิดนี้เขามีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันเป็นโครงสร้างภายในเด็กๆทราบไหมว่าโครงสร้างอะไรที่เหมือนกัน
3: กระด
0: ู
3: กสันหล
0: ัง ใช่แล้วทั้ง5ชนิดนี้มีโครงสร้างภายในที่เรียกว่ากระดูกสันหลังนะคะทั้งแพนด้าปลานกกิ้งก่าแล้วก็กบเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนขาแล้วถ้าเราจะจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่มเราจะจำแนกได้อย่างไรอันดับแรกเราต้องทำอย่างไรก่อนการที่เราจะจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังก่อนที่เราจะคิดเกณฑ์ได้เราต้องมีอะไรก่อนคะ
3: สังเกต
0: อะไรสังเกตเพื่อหาข้อมูลอะไรลูกเพื่อหาข้อมูลของสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละชนิดเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วพอได้ข้อมูลแล้วเราจึงเอาข้อมูลนั้นไปทำอะไรคะกำหนดเป็นอะไรคะใช่ไปกำหนดเป็นเกณฑ์แล้วก็จำแนกเขาออกเป็นกลุ่มนั่นเองดังนั้นกิจกรรมวันนี้มีสิ่งที่เด็กต้องทำให้ได้3ข้อนะคะข้อแรกก่อนทุกคนอ่านพร้อมกันเลยค่ะ

0: านตรงนี้นะคะนักเรียนออกเสียงอีกครั้งหนึ่งกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
1: กลุ่มส

0: ากสุดท้ายคือกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะเราจะต้องสังเกตแล้วก็อธิบายลักษณะเฉพาะของสัตว์นะคะทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันมีกลุ่มปลานะคะกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มสัตว์ปีกและกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมวันนี้เราจะมาสังเกตและช่วยกันระบุให้ได้ว่าแต่ละกลุ่มเขามีลักษณะเฉพาะอย่างไรนะคะคิดว่าข้อนี้ทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะข้อที่2ค่ะต้องทำอะไรได้คะอ่านเลยค่ะ
1: จำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่ม
0: เยี่ยมยอดมากพอเราทราบลักษณะเฉพาะของสัตว์แต่ละกลุ่มแล้วเราต้องจำแนกสัตว์เข้าด้วยว่าสัตว์ชนิดนี้จะอยู่กลุ่มไหนกันแน่นะคะและข้อสุดท้ายว่าอย่างไรคะอ่านได้เลยค่ะ
1: อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
0: ข้อนี้นะคะคุณเน้นย้ำทุกชั่วโมงเลยเวลาที่เราแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆเราจะต้องบอกเหตุผลเสมอว่าทำไมเราถึงคิดแบบนั้นเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยเชื่อแล้วก็รับฟังเหตุผลของเรานะคะคิดว่าทั้ง3ข้อนี้มีข้อไหนที่ทำไม่ได้ไหมไหนใครคิดว่าทำได้ทั้ง3ข้อเลยยกมือนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคิดว่าทำได้ไหมคะทั้ง3ข้อนี้เชื่อว่าทำได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปกันเลยนะคะเรามาดูกันที่ส่วนของวิธีทำนะคะวันนี้จะเป็นตอนที่2นะคะตอนที่2ข้อที่1นี้นะคะเราจะต้องทำอะไรบ้างคุณครูจะขอสรุปให้ฟังเลยนะในข้อที่1นี้เราจะต้องสังเกตลักษณะเฉพาะของสัตว์5กลุ่ม5กลุ่มที่ว่ามีกลุ่มปลานะคะกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มสัตว์ปีกแล้วก็กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะเราต้องสังเกตลักษณะเฉพาะของสัตว์เหล่านี้เสร็จแล้วจัดสัตว์เข้ากลุ่มด้วยหลังจากจัดเรียบร้อยแล้วเราจะต้องบันทึกผลนะคะมี2อย่างหลักๆที่เราต้องทำในข้อนี้คืออย่างที่1คือสังเกตอะไรซึ่งสัตว์ที่เราจะสังเกตวันนี้อยู่ในอะไรคะ
1: บาด
0: ใช่แล้ววันนี้เราจะสังเกตลักษณะสัตว์

0: อยู่ในบัตรภาพนะคะพอสังเกตเสร็จเราต้องทำอะไรคะใช่แล้วเราต้องจัดกลุ่มว่าสัตว์นั้นๆอยู่กลุ่มใดนะคะแล้วก็บันทึกผลแล้วเรามาดูซิว่าบัตรภาพวันนี้มีสัตว์ชนิดใดบ้าง
1: โลมา
0: ชนิดที่หนึ่งคือ
1: โลม
0: าไหนใครเคยไปดูโลมาตัวจริงใครเคยเห็นโลมาตัวจริงเลยเยี่ยมมากเลยนะคะเอามือลงชนิดที่สองคืออะไรเอ่ยไหนที่บ้านใครเลี้ยงไก่หลายคนเลี้ยงไก่นักเรียนปลายทางแล้วคะบ้านใครเลี้ยงไก่บ้างยกมือเลยต่อมากิ้งก่าค่ะกิ้งก่าใครเคยเห็นตัวจริงกิ้งก่าบ้างอาจจะเป็นกิ้งก่าคนละสีกันในภาพก็ได้เคยเห็นทุกคนเลยนะคะเอามือลงได้เลยชนิดที่สี่คืออันนี้เคยเห็นไหมเคยเห็นนะเราเคยเห็นในคาบที่ผ่านมาด้วยนะคะต่อมาคืองูนะคะต่อมาคือชูก้าไกลเดอร์ที่บ้านใครเลี้ยงไหมชูก้าไกลเดอร์มีหลายคนเลี้ยงชูก้าไกลเดอร์นะคะต่อมาค่ะมีอีกค่ะนกอะไรคะลูก
1: นก
0: กระทุงนะคะตัวนี้ล่ะคะปลาทองบ้านใครเลี้ยงไหมปลาทองมีหลายคนเลี้ยงต่อมาค่ะปลาหมอทะเลค่ะปลาหมอทะเลใครรู้จักใครเคยเห็นมีบางคนเคยเห็นนะคะวัวที่บ้านใครเลี้ยงวัวหลายคนเลยสุนัขล่ะคะที่บ้านใครเลี้ยงสุนัขบ้างคะนักเรียนปลายทางล่ะคะบ้านเด็กๆ เลี้ยงสุนัขไหมลูกสุดท้ายคืออะไรเอ่ยอึ่งอ่างเนี่ยบางคนนำมารับประทานเป็นอาหารด้วยบางคนก็ไม่รับประทานแล้วแต่ความชอบนะลูกนะเด็กๆค่ะสวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งจากที่เราได้ดูบัตรภาพมีบัตรภาพสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิดคะ
1: 14
0: กี่ชนิดนะคะ12ชนิดนะคะเราต้องสังเกตสัตว์ทั้ง12ชนิดแล้วก็จัดว่าแต่ละชนิดเขาจะอยู่กลุ่มไหนนะลูกนะทีนี้วิธีทำข้อที่2ให้ทุกคนอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3เริ่ม

0: หลังจากที่เราจำแนกเสร็จข้อนี้เราต้องมาทำอะไรคะเด็กๆต้องมาทำอะไรทำอะไรคะใช่แล้วเราต้องมาอภิปรายแลกเปลี่ยนกันว่าเธอคิดว่าลักษณะเฉพาะของกลุ่มปลาจะเป็นยังไงบ้างมีลักษณะไหนบ้างเรามาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็สรุปเป็นข้อสรุปของชั่วโมงนี้นะคะดังนี้เลยทีนี้บันทึกลงหน้าไหนหน้าที่เท่าไหร่คะ
1: 54
0: ถึง54มี2หน้าด้วยกันนะคะหน้า57แล้วก็58นะคะวิธีบันทึกนะคะอันดับแรกให้เด็กเขียนชื่อสัตว์อย่างเช่นกลุ่มปลาให้หนูลองช่วยกันพิจารณาก่อนว่ากลุ่มปลาเนี่ยจะมีสัตว์ชนิดไหนบ้างที่อยู่กลุ่มนี้ถ้าสมมติหนูตัดสินใจให้ปลาทองกับปลาหมอทะเลอยู่กลุ่มปลาเขียนชื่อเขาลงตรงนี้เลยนะคะจากนั้นลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์กลุ่มนี้หนูลองดูซิปลาทองกับปลาหมอทะเลเขามีลักษณะอะไรร่วมกันบ้างปลาทองกับปลาหมอทะเลเขามีอะไรเหมือนกันคะมีหางผิวหนังมีเกล็ดแล้วก็มีอะไรที่ใช้เคลื่อนที
1: ่
0: เหล่านี้ที่เขามีลักษณะร่วมกันหนูก็เขียนมาเป็นลักษณะที่สังเกตได้ทำแบบนี้จนครบทั้ง5กลุ่มไหนใครเข้าใจปรบมือ1ครั้งใครสงสัยปรบมือ2ครั้งสงสัยว่าอะไรคะนิวตันไม่ได้สงสัยหรือว่าสงสัยลูกไม่ได้สงสัยนะคะตั้งสติดีๆนะคะเด็กๆเราจะทำแบบนี้จนครบ5กลุ่มนะคะแล้วเราค่อยมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กได้ลงมือทำกิจกรรมขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะแจกบัตรภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังให้กับนักเรียนด้วยนะคะจากนั้นนะคะให้คำแนะนำนักเรียนด้วยว่าสังเกตลักษณะนะคะอย่างไรแล้วก็จำแนกสัตว์ในบัตรภาพอย่างไรส่วนนักเรียนนะคะวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างคะบอกให้เพื่อนปลายทางฟังได้ไหมเอ่ยเราต้องทำอะไรบ้างลูก

ักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางเลยสังเกตบัตรภาพแล้วก็จำแนกออกเป็น5กลุ่มหลังจากจำแนกเสร็จนะคะให้ระบุด้วยว่ากลุ่มนั้นนั้นมีลักษณะเฉพาะอย่างไรโดยลักษณะเฉพาะที่เราจะสังเกตอันดับแรกเลยอย่างที่1คืออะไรคะเด็กๆลักษณะผิวหนังให้หนูสังเกตดูว่าตอนนี้มีเสียงมาจากกลุ่มหนึ่งคุณครูให้ลงมือทำหรือยังยังไม่ได้ลงมือทำนะเดี๋ยวฟังให้จบก่อนนะลูกนะลักษณะที่หนูจะต้องสังเกตนะคะอันดับแรกเลยคือให้สังเกตผิวหนังของเขาว่าเขามีขนหรือไม่มีเกล็ดหรือไม่นะคะแล้วก็อันดับที่สองคืออวัยวะที่เขาใช้เคลื่อนที่เขาใช้อะไรเคลื่อนที่นะคะมีขาไหมมีปีกไหมหรือว่ามีครีบไหมและอย่างที่3ก็คือเป็นลักษณะอื่นๆที่หนูสามารถสังเกตเห็นได้เพิ่มเติมที่ต้องสังเกตหลักๆวันนี้คือลักษณะของอะไรคะผิวหนังแล้วก็อวัยวะที่ใช้ทำอะไรคะถ้าเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

สวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งเยี่ยมมากเลยตอนนี้นะคะหมดเวลาในการสังเกตแล้วก็

0: จำแนกบัตรภาพแล้วเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองออกมาเล่าให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆฟังนะคะว่ากลุ่มของเราจำแนกสัตว์ได้อย่างไรนะคะโดยวันนี้คุณครูจะมีการแบ่งนะคะกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ยกมือค่ะกลุ่มที่1คุณครูจะขอฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสัตว์กลุ่มปลานะคะว่าหนูจัดสัตว์ชนิดใดเข้ากลุ่มนี้บ้างและมีลักษณะเฉพาะอย่างไรกลุ่มที่2ค่ะยกมือค่ะกลุ่มที่2ขอฟังกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะเตรียมตัวนะเตรียมตัวแทนออกมา2คนนะคะกลุ่มที่3ค่ะลูกกลุ่มที่3ยกมือเลยครับกลุ่มที่3คุณครูขอฟังกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานนะคะเตรียมตัวนะ2คนนะคะกลุ่มที่4ค่ะขอฟังกลุ่มสัตว์ปีกนะคะกลุ่มที่5ค่ะลูกขอฟังกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะเตรียมตัว2คนนะคะทีนี้เวลาออกมานำเสนออย่างที่คุณครูเคยแจ้งคนที่ออกมานำเสนอให้พูดด้วยความมั่นใจนะคะเสียงดังชัดเจนแล้วก็บอกเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะที่หนูร่วมกันคิดในกลุ่มมาด้วยนะคะส่วนผู้ฟังต้องตั้งใจฟังแล้วก็ไม่พูดแทรกเมื่อเพื่อนๆ นำเสนอเสร็จแล้วอย่างที่เราทำกันมาในทุกคาบนะคะจะต้องมีการสะท้อนผลให้ข้อเสนอแนะจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและที่สำคัญวันนี้หนูต้องบอกด้วยว่าเห็นด้วยกับการจำแนกของเพื่อนไหมที่จะจัดสัตว์ชนิดนั้นเข้ากลุ่มแล้วถ้าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเห็นด้วยเพราะอะไรบอกด้วยนะคะทุกคนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำเสนอไหมคะถ้าไม่มีนะคะขอเชิญกลุ่มที่1เลยค่ะพร้อมแล้วเชิญด้านหน้าเลยกลุ่มที่1 2คนนะคะนำเสนอกลุ่มปลานั่นเองนะคะเชิญค่ะแนะนำตัวก่อนลูก
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อปาเซียมาจากกลุ่มที่1ค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อกุ๊กกิ๊งมาจากกลุ่มที่1ค่ะ
0: ค่ะกลุ่มที่1มานำเสนอสัตว์กลุ่มไหนคะ
1: กลุ่มปลาค่ะ
0: กลุ่มปลาที่หนูจำแนกมาได้แก่สัตว์ชนิดไหนบ้าง
1: ปลาทองปลาหมอ
2: ทะเลค่ะ
0: ปลาทองกับปลาหมอทะเลลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของกลุ่มนี้มีอะไรบ้างคะ
1: มีเกล็ดมีหางมีครีบค่ะ
0: มีเกล็ดมีหางมีครีบไหนลองวางไมค์1คนแล้วก็ชี้ให้ครูดูได้ไหมคะตรงไหนคือเกล็ดตรงไหนคือหางตรงไหนคือครีบเอาเกล็ดก่อนเกล็ดของปลาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงผิวหนังใช่ไหมคะแล้วปลาหมอล่ะเกล็ดอยู่ตรงไหนแล้วตรงไหนคือครีบคะสีเหลืองนี่ใช่ไหมคะทั้งหมดเลยทั้งสีเหลืองตรงนี้แล้วก็บริเวณหางแล้วครีบของปลาทองล่ะคะตรงไหนชี้เลยนี่คือส่วนที่เป็นครีบแล้วส่วนที่เป็นหางของปลาทองชี้หางปลาทองนี่คือลักษณะที่สังเกตได้นะคะทีนี้ฟังเพื่อนๆนะคะเลขที่อะไรแลกกันค่ะลูกพร้อมนะคะคนที่จะสะท้อนผลสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีสิ่งที่เพื่อนควรพัฒนาแล้วก็เห็นด้วยไหมที่ปลาทองกับปลาหมอจะอยู่กลุ่มปลาหรือมีข้อเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ก็สามารถแสดงความเห็นได้นะพร้อมนะคะเลขที่10ค่ะเชิญค่ะธเนศพลยื่นไมค์ให้เพื่อนหน่อยค่ะลูกธเนศพลบอกสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีกับสิ่งที่เพื่อนควรพัฒนาก่อนครับสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีมีอะไรบ้างครับ
3: เสียงครับ
0: เสียงเป็นยังไงครับ
3: ดีครับ
0: ดีนะครับแล้วมีสิ่งที่ควรพัฒนาไหมคะ
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีแล้วหนูเห็นด้วยไหมที่ปลาทองกับปลาหมอทะเลจะอยู่กลุ่มปลา
3: เห็นด้วยครับ
0: เพราะว่าอะไรถึงเห็นด้วยครับ
3: มีเกล็ดมีครีบครับ
0: มีเกล็ดแล้วก็มีครีบเหมือนกันเลยอยู่กลุ่มเดียวกันได้ทีนี้คุณครูถามทุกคนในห้องร่วมกันเลยนอกจากการมีเกล็ดการมีครีบถ้าเราสังเกตที่อยู่อาศัยปลาเขาอาศัยอยู่ที่ไหนคะ
4: ในน
0: ้ำนะคะในน้ำแล้วทีนี้เขาขึ้นมาจากน้ำแล้วเขาจะยังใช้ชีวิตอยู่ได้ไหมแปลว่าปลานี่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในอะไรตลอดเลยในน้ำตลอดชีวิตเลยนะคะ

0: ี่คือข้อมูลที่เราได้จากกลุ่มหนึ่งขอบคุณกลุ่มหนึ่งมากค่ะเดี๋ยวรับสติกเกอร์ท้ายคาบนะคะต้นหาด้วยนะเชิญค่ะวางได้เลยค่ะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนออกมาต่อมากลุ่มที่สองค่ะเชิญเลยค่ะด้านหน้าเลยกลุ่มที่สองเชิญด้านหน้าค่ะหยิบไมค์ได้เลยค่ะแนะนำตัวแล้วก็บอกสิ่งที่เราคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มมาเชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อปันปันค่ะมาจากกลุ่มสองค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อเกตเตอร์ค่ะมาจากกลุ่มสองครับ
0: ค่ะกลุ่มของเราจะมาทำอะไรมาเล่าอะไรคะ
1: มาพูดสัตว์กลุ่มสะเทินน้ำสะเทินบกค่ะ
0: ค่ะได้แก่
1: อึ่งอ่างกบ
0: อึ่งอ่างกับกบสองชนิดแค่นี้ใช่ไหมคะลักษณะเฉพาะที่พบมีอะไรบ้างคะ
1: มีขาค่ะ
0: มีขากี่ขาที่เราพบ
1: สี่ขาม
0: ีขาสี่ขาอะไรอีกคะ
1: ไม่มีเกล็ด
0: ผิวหนังไม่มีเกล็ดอะไรอีก
1: มีตาค่ะ
0: มีตาค่ะ
1: ไม่มีขน
0: ไม่มีขนอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นนะคะคือไม่มีเกล็ดไม่มีขนแล้วก็มีขาสี่ขาใช่ไหมคะทีนี้ไหนลองชี้ให้ครูดูค่ะปันก็ได้ค่ะทางนี้ค่ะลูกหันมาค่ะชี้ให้ครูดูค่ะอึ่งอ่างขยับมาขยับมาด้านข้างอึ่งอ่างบริเวณไหนที่แสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีขนชี้เลยผิวหนังเขาจะเรียบๆใช่ไหมคะไม่ได้มีขนไม่ได้มีส่วนที่เป็นเกล็ดทีนี้กบค่ะลูกลองเดินไปชี้กบเลยเกตเตอร์ถอยไปด้านนั้นก็ได้ครับผิวหนังเขาเป็นอย่างไรคะผิวหนังเขาเป็นอย่างไรเกตเตอร์อธิบายสิไม่มีขน
2: ไม่มีขน
0: แล้วก
2: ็ไม่มีเกล็ด
0: นะคะมีขากี่ขาเอานับเพื่อนๆดู
2: 4ขา
0: ชี้เลยตรงไหนบ้างขา1 2 3 4เยี่ยมมากทีนี้เรามาฟังสะท้อนผลการหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยเพื่อนๆที่จะสะท้อนผลกลุ่ม2นะคะได้แก่เลขที่อะไรเอ่ย19ค่ะเชิญค่ะยืนได้เลยค่ะมิมี่บอกถึงสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีกับสิ่งที่เพื่อนควรพัฒนาก่อนค่ะ
3: น้ำเสียงค่ะ
0: น้ำเสียงเพื่อนเป็นอย่างไรคะ
3: เสียงดังค่ะ
0: เสียงดังดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนาล่ะลูก
3: ไม่มีค่ะ
0: แล้วหนูเห็นด้วยไหมที่กบกับอึ่งอ่างจะอยู่กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
3: เห็นด้วยค่ะ
0: เห็นด้วยนะคะแล้วทำไมเขาถึงชื่อสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเด็ก
3: ๆเพราะเขาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำค
0: ่
3: ะ
0: ตอนที่เขาเป็นตัวอ่อนอยู่เนี่ยเขาจะอยู่ในน้ำนะเด็กๆแต่พอเขาเป็นตัวเต็มวัยเขาจะสามารถอยู่บนบกได้เขาก็เลยได้ชื่อว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะขอบคุณทั้งมิมี่และก็กลุ่ม2ค่ะเดี๋ยวรับสติกเกอร์ทายคาบค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่ม1กับกลุ่ม2ด้วยเยี่ยมมากเลยต่อไปกลุ่ม3เชิญค่ะด้านหน้าเลยค่ะกลุ่ม3คือให้นำเสนอสัตว์กลุ่มไหนลูกสัตว์อะไรคะเลื้อยคลานใช่ไหมคะหยิบไมค์ได้เลยหยิบไมค์เลยค่ะเชิญค่ะ
4: กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานครับ
0: ครับ
4: ได้แก่งูและกิ้งก่าครับ
0: ลักษณะเฉพาะที่พบคือ
4: มีหางมีปากมีเกล็ดและมีตาครับ
0: มีหางมีปากมีเกล็ดแล้วก็มีตานะคะทีนี้ให้ภูมิกิจชี้ให้ดูว่าตรงไหนคือเกล็ดของงูตรงไหนคือเกล็ดของกิ้งก่าด้านข้างหันข้างแบบนี้อาชี้ดูนะคะตรงนี้ตรงผิวหนังนะคะจะมีส่วนที่เป็นเกล็ดจะเป็นเม็ดเรียงกันทีนี้มาดูที่ผิวหนังของกิ้งก่าตรงไหนที่เป็นเกล็ดชี้เลยแล้วตรงไหนที่เป็นหางแล้วหางของงูอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้นะกิ่งไม้บางอยู่นี่คือผลการสังเกตของกลุ่ม3ทีนี้คนที่จะสะท้อนผลสลับกันค่ะเลขที่อะไรดีนะพร้อมยังพร้อมหรือยัง29ค่ะใครเอ่ยเชิญเลยสะท้อนผลให้เพื่อนฟังว่าเพื่อนทำอะไรได้ดีอะไรที่ต้องไปปรับเชิญค่ะ
5: นำเสียงได้ดีค่ะ
0: ค่ะแล้วต้องปรับอะไรไหมคะ
5: ไม่ค่ะ
0: การมองผู้ฟังเพื่อนมองผู้ฟังหรือยัง
5: มองแล้วค่ะ
0: มองแล้วนะคะแต่ว่ามีบางช่วงที่ยังก้มอ่านอยู่ให้เราไปปรับเพิ่มตรงนี้ด้วยนะแล้วมี

0: ความเห็นว่ายังไงกิ้งก่ากับงูอยู่กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
1: เห็นด้วยค่ะ
0: เห็นด้วยเพราะว่าอะไรลูก
1: มีเกล็ดค่ะ
0: เห็นเขามีเกล็ดเหมือนกันอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม3ด้วยค่ะทุกคนเชิญครับขอบคุณค่ะ

0: ินฟังเลยสัตว์ปีกเชิญค่ะ
1: กลุ่มสัตว์ปีกได้แก่นกกระทุงไก่ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์กลุ่มนี้คือมีปากและบินได้นิดหน่อยค่ะ
0: ถ้าเราสังเกตจากบัตรภาพเราจะเห็นไหมว่าเขาบินได้เราจะเห็นไหมลูกยังไม่เห็นนะคะดังนั้นถ้าเป็นลักษณะที่สังเกตจากบัตรภาพเนี่ยเราเห็นว่าเขามีปากและขาเขามีกี่ขาคะนกกระทุงกับไก่มีขากี่ขาลูก
2: สองขา
0: สองขานะคะแล้วมีปีกไหมนกกระทุง
2: มีปีก
0: ไก่มีปีกไหม
2: มีค่ะ
0: มีปีกกี่ข้างคะ
1: สองข้าง
0: สองข้างสองข้างเนี่ยเราเรียกว่ามีปีกหนึ่งคู่นะคะแสดงว่านกกระทุงกับไก่มีปีกกี่คู่กี่คู
1: ่หนึ่งคู
0: ่หนึ่งคู่นะคะอันนี้คือลักษณะที่เพื่อนนำเสนอมาขอฟังความคิดเห็นเลยทีนี้ความคิดเห็นนะคะขอฟังเลขที่28เชิญค่ะเพื่อนทำอะไรได้ดีและอะไรควรพัฒนาคะ
1: น้ำเสียงค่ะ
0: น้ำเสียงเป็นยังไงคะ
1: ดีค่ะ
0: แล้วสิ่งที่ควรพัฒนาล่ะลูก
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีนะคะนี่คือความเห็นของเพื่อนส่วนความเห็นของคุณครูอาจจะต้องเพิ่มเติมของลักษณะที่สังเกตได้ให้กลับไปแก้ไขแล้วก็มองตาผู้ฟังมากขึ้นนะลูกนะทีนี้หนูเห็นด้วยไหมที่จะจับนกกระทุงกับไก่ไว้กลุ่มสัตว์ปีกหรือไม่เห็นด้วย
1: เห็นด้วยค่ะ
0: เห็นด้วยเพราะว่าม
1: ีขาแล้วก็มีปีกเหมือนกันค
0: ่
1: ะ
0: ทั้งสองชนิดมีปีกแล้วก็เขามีขาอย่างละหนึ่งคู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ขอบคุณมากค่ะกลุ่มสุดท้ายเชิญเลยด้านหน้าเลยค่ะกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะแนะนำตัวและยิ้มไม้ได้เลยค่ะเชิญครับ
3: ชื่อก้าครับ
1: ชื่อมันใหม่ค่ะ
0: ค่ะเชิญแนะนำเลยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีสัตว์ชนิดไหนบ้างคะ
1: ชูก้าไรเดอร์ค่ะแล้วก็โลมาวัวสุนัขค่ะ
0: เพราะอะไรถึงคิดว่า4ชนิดนี้อยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเขาอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพราะว่าเขามีลักษณะเฉพาะยังไงบ้างที่เราเห็น
3: มีหางมีขามีขนมีตาครับ
0: มีหางมีขามีขนมีตาแล้วก็หมดหรือยังคะมีเพิ่มเติมไหมคะจิรวดีพูดได้เลยค่ะถ้ามีเพิ่มเติมไม่มีนะคะอันนี้คือความคิดเห็นของเพื่อนเขาบอกว่าชูการ์ไกลเดอร์วัวนะคะสุนัขแล้วก็โลมาเนี่ยอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะแล้วก็ลักษณะที่พบคือมีหางมีขนมีขนเหมือนไก่เมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าขนของสุนัขเด็กๆ เทียบกันน้องขยับไปทางด้านนั้น29ค่ะลูกทุกคนสังเกตบนจอขยับไปหาเพื่อนเลยลูกทุกคนสังเกตบนจอนะชูการ์ไกเดอร์มีขนไก่ก็มีขนแต่ขนของไก่กับขนของชูการ์ไกเดอร์เหมือนหรือต่างกัน
4: ต
0: ่
4: าง
0: ขนของไก่เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเด็กๆเคยสัมผัสนะถ้ามีโอกาสขนของไก่เนี่ยจะมีแกนอยู่ตรงกลางของขนแล้วก็ค่อยเป็นขนเล็กๆออกมาจากแกนนั้นนะคะเราเรียกว่าขนแบบเป็นแผงแต่ถ้าชูการ์ไกลเดอร์ขนเขาเป็นยังไงคะเป็นเส้นๆๆๆไม่ได้มีแผงอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้คือลักษณะแตกต่างชูการ์ไกลเดอร์เนี่ยมีขนแบบเป็นเส้นนะก็เลยจัดไว้กลุ่มนี้ทีนี้ขอฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆขอฟังเลขที่30ค่ะเชิญค่ะเห็นด้วยไหมที่ชูการ์ไกลเดอร์ขยับมาด้านข้างได้เลยเห็นด้วยไหมที่ชูการ์ไกลเดอร์วัวสุนัขโลมาจะอยู่กลุ่มนี
1: ้เห็นด้วยค
0: ่ะเห็นด้วยเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าชูการ์ไกลเดอร์แล้วก็สุนัข
0: วัว
1: แล้วก็โลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็มีหางค่ะ
0: อันนี้คือเพื่อนบอกว่าเห็นด้วยเพราะเขาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแล้วก็มีหางขอบคุณมากค่ะขอบคุณทั้งสองคนมากค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่สะท้อนผลด้วยนะคะเอามาคุณเพื่อนได้เลยลูกเด็กๆขาจากที่เรานำเสนอมาทั้ง5กลุ่มนะคะผลการนำเสนอกลุ่มปลาเนี่ยมีสัตว์2ชนิดลักษณะที่สังเกตได้คืออะไรบ้างคะอ่านพร้อมกันเลยค่ะมีครีบอันนี้อ่านว่ามีครีบอกออกเสียงค่ะ
4: มีครีบอก

0: อ่ะคลีบอกคลีบก้นคลีบหลังแล้วก็อะไรอีกข้อต่อมาผิวหนังมีเกล็ดแล้วก็อยู่ในน้ำตลอดเวลานี่นะคะมีอกนะคะคีบอกคีบก้นคีบหลังนะคะเด็กๆขาแล้วโลมาก็มีคลีบเหมือนกันนี่ทำไมเพื่อนบอกว่าอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอ่ะใครจะตอบข้อนี้อ่ะเชิญค่ะเบลเล่อ่ะส่งมาให้เบลเล่หน่อยลูกอยู่ที่กลุ่ม3ลูกกลุ่ม4ค่ะเบลเล่ค่ะทำไมโลมาถึงอยู่เบลเล่คิดว่าโลมาเป็นกลุ่มปลาหรือเปล่าคะเพราะเหตุใด
1: ไม่ครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าโลมาเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมออกลูกเป็นตัวครับ
0: แต่ถ้าเป็นปลาเขาจะออกลูกเป็นอะไรคะ
1: เป็น
0: เขาออก
1: ไข่ครับ
0: เป็นไข่อันนี้คือความคิดเห็นของเบลเล่ไหนใครเห็นด้วยกับเบลเล่บ้างเอามือลงไหนใครคิดว่าโลมาน่าจะเป็นปลามากกว่ายกมืออ่ะคุณครูจะยังไม่เฉลยนะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันว่าโลมาเป็นปลาหรือไม่นะคะเด็กๆคะทีนี้มาดูกลุ่มที่2กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะมีกบแล้วก็อึ่งอ่างลักษณะเฉพาะคือมีผิวหนังเป็นยังไงคะเปียกชื้นตลอดนะผิวหนังของเขาเปียกชื้นตลอดแล้วมีขนมีเกล็ดไหมลูกไม่มีนะคะกลุ่มนี้คือผิวหนังเปียกชื้นตลอดแล้วก็ไม่มีขนไม่มีเกล็ดนะคะมีขาสี่ขาด้วยต่อมาสัตว์เลื้อยคลานค่ะลูกมีกิ้งก่ากับงูลักษณะเฉพาะคือ
2: ม
0: ี
2: ผิวหน
0: ังแห้งมีขนไหมคะไม่มีขนแต่ว่าเขามีอะไร
2: ม
0: ีเกล็ดแล้วเกล็ดเขาเนี่ยจะคลุมทั่วทั้งตัวเลยนะคะส่วนใหญ่จะมี4ขานะคะแล้วก็มีหางช่วยในการเคลื่อนที่ด้วยต่อมาค่ะสัตว์ปีกมีอะไรบ้างเอ่ยไก่กับนกกระทุงลักษณะเฉพาะเป็นยังไงคะลูกผิวหนังมีขนแบบไหนคะแบบเป็นแผงนะลูกคือจะมีแกนอยู่ตรงกลางของขนแล้วก็ค่อยเป็นขนเล็กๆออกมาจากแกนนั้นนะคะแล้วมีขากี่
2: ค
0: ู่มีปีกกี่คู
2: ่
0: 1คู่เหมือนกันนะคะกลุ่มต่อมาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมค่ะมีอะไรบ้างคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมวัวอะไรอีกชูการ์ไกเดอร์แล้วก็สุนัขวัวกับสุนัขเนี่ยเด็กๆเคยเห็นเขามีนมให้ลูกไหมคะ
2: ม
0: ีนะวัวเนี่ยมีนมให้ลูกสุนัข ก็มีนมให้ลูกแล้วชูการ์ไกลเดอร์ล่ะใครเคยเลี้ยงยกมือเขามีนมให้ลูกไหมอันนี้คือคนที่เคยเลี้ยงส่วนคนที่ไม่เคยเลี้ยงอาจจะยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวคุณครูจะพาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะลักษณะเฉพาะของกลุ่มนี้ทั้งวัวชูการ์ไกลเดอร์สุนัข3อย่างนี้เขามีขนเป็นแบบไหนคะทั้ง3อย่างนี้เขามีขนแบบเป็นเส้นเขาก็เลยมาอยู่กลุ่มนี้ได้ทีนี้สุดท้ายค่ะลูกแล้วโลมาเขาไม่ได้มีขนแบบเป็นเส้นเขาจะอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมได้ไหม
2: ได้
0: จริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบคาบต่อไปนะว่าโลมาจะอยู่กลุ่มไหนกันแน่จะอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหรือว่ากลุ่มปลากันแน่เขามีครีบเหมือนปลาแต่เขามีน้ำนมเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเขาจะอยู่กลุ่มไหนนะคะวันนี้นะคะจากที่เราได้พูดคุยกันมาทั้งหมดลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้เนี่ยหมายถึงลักษณะที่เป็นยังไงคะที่เราเห็นในอะไรคะที่เราเห็นในบัตรภาพหรือที่เราพบในสัตว์นั้นๆนั่นเองนะคะทีนี้ทุกคนลองสรุปให้ครูฟังได้ไหมการจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยถ้าใช้ลักษณะเฉพาะเป็นเกณฑ์เราแบ่งได้กี่กลุ่ม5กลุ่มที่เราเขียนไปวันนี้มี5กลุ่มมีกลุ่มอะไรบ้างคะ
2: กล
0: ุ่
2: มปลาก
0: ลุ
2: ่
0: มปลากลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกแล้วก็กลุ่มอะไรอีกกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มอะไรอีกกลุ่มสัตว์อีกกลุ่มอะไรอีกกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะนี่เราก็จะแบ่งได้ตามนี้เลยสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะเราจะแบ่งได้5กลุ่มคือกลุ่มปลากลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มสัตว์ปีกกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมซึ่งการแบ่งแบบนี้เราจะใช้อะไรในการแบ่งนะลูกใช้ลักษณะอะไรนะคะลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้นะคะเป็นตัวแบ่งนะคะทีนี้เด็กๆดูตรงนี้นะคะวันนี้เราได้จำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เรียนเรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิตมาแล้ว จำแนกโดยใช้การสร้างอาหารแล้วก็การเคลื่อนที่แบ่งได้3กลุ่มอะไรบ้างนะคะ
2: กล
0: ุ่
2: มพืช
0: กลุ่มสัตว์
2: ไม่ใช่พืช
0: ไม่ใช่สัตว์และทีนี้เราก็ได้จำแนกพืชมาแล้วในเรื่องที่ผ่านมาการจำแนกพืชเราใช้เกณฑ์การมีดอกแบ่งได้กี่กลุ่ม
2: 2
0: กลุ่มคือกลุ่มอะไรบ้างพืชดอกกับแล้วเราก็ได้จำแนกสัตว์ต่อด้วยสัตว์เราจำแนกโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเนี่ยจำแนกได้2กลุ่มอะไรบ้างคะ
2: ส
0: ั
2: ตว์
0: ที่มีกระดูกส
2: ัน หลัง
0: สัตว์อะไรอีก
2: ที่มีกระดูกสันหลัง
0: และทีนี้วันนี้เราจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังต่อไปอีกนะคะคือโดยใช้ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้แบ่งได้5กลุ่มคือกลุ่มอะไรบ้างคะกลุ่ม
2: ปลาก
0: ลุ่มอะไรอีก
2: กล
0: ุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มอะไรอีกแล้วก็กลุ่มอะไรอีก
2: กล
0: ุ่มสัตว์ปีกแล้วกลุ่มอะไรอีกคะ
2: เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
0: กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะนี่คือที่เราได้เรียนรู้วันนี้เด็กๆคะในชั่วโมงต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการจำแนกสัตว์ได้อย่างไรครั้งที่4นะคะซึ่งมีสิ่งที่จะต้องเตรียมดังนี้เลยนะคะคือใบงานเรื่องการจำแนกสัตว์หน้า57 58และนอกจากนั้นคุณครูยังมีวีดีทัศน์นะคะให้เด็กๆได้สังเกตลักษณะของสัตว์กลุ่มต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณครูปลายทางสามารถสแกน QR code ดาวน์โหลดวีดีทัศน์มาล่วงหน้าได้นะคะหรือถ้าไม่สะดวกสามารถรับชมพร้อมกันในชั่วโมงเรียนได้นะคะเด็กๆคะวันนี้มีข้อสงสัยอะไรไหมลูกไม่มีนะคะนักเรียนปลายทางแล้วคะมีข้อสงสัยไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะวันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดแล้วค่ะคุณครูตาลขอลาไปก่อนค่ะ
1: หมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

มองฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกัน

0: แล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

0: สบายใจใช้แผนที่
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งจะออกไปข้างนอกหลายที่เลยแต่ก่อนเดินทางก็ต้องศึกษาเส้นทางจากแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก่อนทุกคนเดินทางไปพร้อมกับนับหนึ่งนะนี่บ้านของนับหนึ่งและนี่คือเส้นทางที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง
2: ๆเอ๊ถ้านับหนึ่งต้องขี่จักรยานจากบ้านไปและกลับจากโรงเรียนโดยระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น300เมตรต้องเดินทางเป็นระยะทางกี่เมตรกันนะ
0: ระยะทางขาไปคือ300เมตรและขากลับคือ300เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางรวมทั้งหมดคือ600เมตร
2: ถูกต้องเก่งมาก

0: หลังเลิกเรียนนับหนึ่งและเพื่อนๆไปวิ่งออกกำลังกายรอบสนามเด็กเล่น3รอบโดยระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรนับหนึ่งและเพื่อนๆจะวิ่งได้ระยะทางหมดเท่าไหร่
1: ระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรระยะทางรอบสนามเด็กเล่น3รอบเป็น3คูณ350เท่ากับ1050เมตรซึ่งระยะทาง1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรเพราะฉะนั้นนับ1และเพื่อนๆวิ่งเป็นระยะทาง1050เมตรหรือ1กิโลเมตร50เมตร
0: เก่งมากทุกคนก่อนกลับบ้านเราไปกินซูชิกันเถอะเฮ้ยอิ่มจังอร่อยมากๆเลยนี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่ถ้านับหนึ่งจะเดินทางจากร้านซูชิไปบ้านต้องเดินทางด้วยเส้นทางไหนถึงจะใกล้ที่สุดและเป็นระยะทางเท่าไหร่นะ

0: เดินทางได้หลายเส้นทางแต่นับหนึ่งต้องเดินทางจากร้านซูชิผ่านสนามเด็กเล่นไปที่บ้านถึงจะใช้ระยะทางใกล้ที่สุดคิดเป็นระยะทาง350บวก155เท่ากับ505เมตร
1: ทุกคนเก่งมากรับพี่ไปเลยถุงมือปั่นจักรยานมหิดลคิด
0: ว้าวเย้นับหนึ่งพร้อมออกเดินทางแล้ววันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได้ทั้งหมดทำความเคารพสวัสด
1: ีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลวเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมาเมื่อวานเราเรียนไปเป็นตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณใช่ไหมคะวันนี้คุณครูแพลวบอกแล้วว่าเราจะนำความรู้จากชั่วโมงที่แล้วมาต่อยอดในชั่วโมงนี้นะคะดังนั้นนักเรียนมาดูพร้อมกันเลยว่าเรื่องในวันนี้ที่เราจะเรียนเป็นเรื่องของอะไรค่ะมาดูพร้อมกันเลย

จากการอ่านของเรานะคะเรื่องในวันนี้ที่เราจะเรียนนั่นก็คือการหาจำนวนนับที่ทำให้ผลคูณใกล้เคียงกับผลคูณที่กำหนดมาให้มากที่สุดแสดงว่าคุณครูจะกำหนดผลคูณมาให้แล้วให้นักเรียนหาให้หน่อยว่าจำนวนนับนั้นที่คูณแล้วใกล้เคียงกับผลคูณมากที่สุดคือจำนวนอะไรแต่ก่อนอื่นนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนนะคะหาจำนวนนับที่ทำให้ผลคูณใกล้เคียงกับผลคูณที่กำหนดให้ได้มากที่สุดก่อนอื่นคุณครูแพลจะให้นักเรียนทำกิจกรรมอะไรดีวันนี้วันนี้เป็นหนูน้อยคิดคล้องเพราะว่ามีการผสมกันระหว่างการคูณแล้วก็การหารนะคะซึ่งเมื่อวานมีนักเรียนทำได้เต็มหลายคนเลยวันนี้อยากให้นักเรียนหลายๆคนได้เต็มเหมือนเดิมเลยวันนี้กำหนดให้เพียง6ข้อนะคะในกิจกรรมแรกของคุณครูนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกๆคนเลยหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเตรียมปฏิบัติเรามีด้วยกันทั้งหมด6ข้อโดย6ข้อนี้จะผสมกันระหว่างการคูณแล้วก็การหารนะคะทำให้นักเรียนต้องฝึกแล้วว่าการคูณนักเรียนคล่องไหมการหารนักเรียนคล่องหรือไม่อะเตรียมตัวนะคะพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วดูโจทย์ให้ดีๆแล้วเขียนตอบลงไปในสมุดของตนเองวันนี้ให้เวลาเพียง1นาทีนะคะ1นาที

0: วางดินสอของตนเองวางดินสอของตนเองก่อนนะคะวางดินสอไหนนักเรียนคนใดทำทัน6ข้อบ้างคะวันนี้มีหลายคนทำทัน6ข้อนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางน่าจะเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้เป็นทั้งการคูณและการหารเดี๋ยวมาตรวจคำตอบพร้อมกันอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ6คูณ10เท่ากับ
1: 6 10
0: ไม่ยากเลยนะคะ6คูณ10เท่ากับ60ข้อที่2อ่านพร้อมกันค่ะ3คูณ5เท่ากับ
1: 15
0: 3คูณ5เท่ากับ15นะคะข้อที่3อ่านพร้อมกัน2คูณ2เท่ากับ4ได้มาเป็นฝั่งของการคูณ3ข้ออ้าวไหนใครยังถูกหมดเลยทั้ง3ข้อบ้างของทางการคูณเดี๋ยวมาตรวจสอบการหารกันดีกว่าอ่ะมาอ่านการหารพร้อมกันในข้อที่4ค่ะยี่สิบห้าหารด้วยเจ็ดหมายถึงอะไรก่อน
1: เจ
0: ็ดคูณอะไรได้25หรือใกล้เคียงข้อนี้ตอบอะไรมา
1: สามเศษส
0: ี่ได้สามเศษสี่นะคะข้อนี้เป็นการหารแบบไหนเอ่ยเราเรียกว่าเป็นการหารแบบไม่ลงตัวอ่านข้อที่ห้าพร้อมกันค่ะ36หารด้วย6 36หารด้วย6ตอบอะไรมาเอ่ยตอบ6คือเท่ากับ6ข้อนี้เราเรียกว่าการหารแบบไหนนะการหารแบบลงตัวอ่ะข้อที่6อ่านพร้อมกัน24หารด้วย9หมายถึงอะไรก่อน9คูณอะไรได้24หรือใกล้เคียง9คูณอะไรได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับ24คะ
1: 2
0: ได้2เศษ6รวมคะแนน6ข้อในวันนี้สิคะไหนใครถูกหมดทั้ง6ข้อบ้างเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับนักเรียนที่ถูกหมดนักเรียนที่ไม่ถูกหมดไม่เป็นไรมีโอกาสให้นักเรียนทำแบบนี้ในทุกๆวันนะคะดังนั้นให้นักเรียนกลับไปฝึกทบทวนของตนเองไม่ว่าจะเป็นการคูณหรือการหารนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยอ่ะรวบรวมของตนเองนำสมุดสะสมสแตมป์วางไว้ที่กลางโต๊ะนะคะแล้วเดี๋ยวนำไปส่งให้คุณครูแพลวท้ายชั่วโมงเพื่อรับสแตมป์สะสมในวันนี้ได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นคุณครูแพลวอยากทบทวนหน่อยเมื่อวานเราเรียนไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการคูณและการหารยังจำได้ไหมการคูณและการหารมีความสัมพันธ์กันอย่างไรถ้าเรามีการคูณอยู่เราสามารถเขียนในรูปการอะไรได้นะคะการหารโดยการเขียนการหารได้กี่แบบ
1: 2
0: แบบถูกต้องไหมดังนั้นเหมือนกับการบวกการลบเลยที่มีความสัมพันธ์กันการคูณการหารก็มีความสัมพันธ์กันโดยความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเมื่อวานที่เราเรียนไปคุณครูบอกว่าถ้าผลคูณที่ได้เนี่ยมาจากจำนวนหนึ่งคูณกับอีกจำนวนหนึ่งอยู่จำได้ไหมผลคูณที่ได้มาจากจำนวนหนึ่งคูณกับอีกจำนวนหนึ่งอยู่หรือง่ายๆผลคูณที่ได้มาจากจำนวนที่1คูณกับจำนวนที่2เราสามารถเปลี่ยนเป็นรูปการหารได้โดยอะไรนะใครจำได้บ้างนำผลคูณที่ได้หารด้วยจำนวน1ผลหารจะเป็นอะไรนะผลหารจะเป็นจำนวนที่2หรืออีกจำนวนหนึ่งนั่นเองดังนั้นถ้านำผล

0: ต่เมื่อวานเราเรียนไปเป็นเรื่องนี้ก็คือถ้าคุณครูแพลวมีการคูณมาให้การคูณมาจากจำนวน2จำนวนที่คูณกันถ้าเราจะเขียนรูปการหารเราสามารถนำผลคูณหารด้วยจำนวนหนึ่งผลหารจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งได้ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้เดี๋ยวขอโจทย์สักหนึ่งข้อเป็นการทบทวนเรื่องเมื่อวานเพราะเรื่องเมื่อวานนะคะเราต้องนำมาต่อยอดในวันนี้สำหรับนักเรียนบางคนอาจจะไม่ได้มาหรือนักเรียนบางคนจะได้ทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะอ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมกันค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทาง40คูณจำนวนใดเท่ากับ200ใช่ไหมคะเมื่อวานเราเรียนไปอย่างเรื่องนี้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะเราสามารถเขียนแสดงวิธีทำได้แล้วก็คือข้อนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณโดยในประโยคสัญลักษณ์การคูณมีตัวไม่ทราบค่าอยู่ตัวไม่ทราบค่าแทนด้วยสัญลักษณ์อะไรนะคะช่องสี่เหลี่ยมเห็นไหมช่องสี่เหลี่ยมแทนด้วยตัวไม่ทราบค่าในข้อนี้อันดับแรกถ้าเราอยากเขียนแสดงวิธีทำบรรทัดแรกนำอะไรลงมาเขียนนะคะบรรทัดแรกนำโจทย์ลงมาเขียนครูแพลวใช้เนื่องจาก40คูณจำนวนใดเท่ากับ200ถ้าใครที่กลับไปทำการบ้านแล้วช่วยกันตอบด้วยใครที่ไม่ได้มาโรงเรียนนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังในข้อนี้เพื่อนำความรู้ในข้อนี้ไปต่อยอดในวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะบรรทัดแรกได้มาแล้วบรรทัดที่2เราอยากทราบตัวไม่ทราบค่าถูกต้องไหมดังนั้นเรามาแสดงว่าจำนวนที่เราไม่ทราบหรือช่องสี่เหลี่ยมของเราหาได้อย่างไรนะ200 หารนำ200ที่เป็นผลคูณหารด้วย40หรือมาจากข้อความนี่ไงคะนักเรียนดูพร้อมกันเขาบอกว่านำผลคูณที่ได้หารด้วยจำนวนหนึ่งผลหารจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งผลหารที่จะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งคือช่องสี่เหลี่ยมที่เราไม่ทราบค่าดังนั้นนักเรียนนำผลคูณที่ได้หารด้วยจำนวนหนึ่งที่เราทราบผลคูณคืออะไรคะในข้อนี้ผลคูณ200นำ200หารด้วยจำนวนหนึ่งหารด้วยอะไรดีหารด้วย40ดังนั้นถ้านักเรียนตอบบรรทัดนี้ได้แบบนี้หาคำตอบได้อย่างแน่นอนโอเคไหมคะคราวนี้เรามาหาต่ออยากหาว่าช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าเท่ากับเท่าไหร่200หารด้วย40หมายถึง40คูณอะไรได้200 40คูณอะไรได้200เอ่ย5นักเรียนเก่งเลยนะคะแปลว่านักเรียนมีความคล่องขึ้นแล้วดังนั้นนะคะ5ที่ได้จะได้แทนด้วยสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าจะมีค่าเท่ากับ5อันนี้เป็นคำตอบแต่เมื่อวานเราบอกแล้วนอกจากคำตอบแล้วนักเรียนต้องมีการนะคะตรวจคำตอบเล็กน้อยว่าถูกต้องหรือไม่คุณครูแพลวขอมาที่ตรวจสอบคำตอบการตรวจคำตอบคือการนำผลหารที่เราได้ไปแทนที่โจทย์โจทย์ของเราคือ40คูณจำนวนใดซึ่ง40ต้องคูณกับอะไรคะ5คุณครูแพลวก็เขียนเลย40คูณกับ5ซึ่งข้อนี้5เราท่องสุคูณได้ไหมเท่าสุดคุณแม่5ได้ไหมได้เราก็จะนำ5ไปคูณโดยคูณทีละตัวไหนบอกหน่อยนำ5คูณอะไรก่อนคะ5คูณ0ได้0คุณครูแพลใส่0 5คูณ4ได้20ใส่20ผลคูณที่ได้จึงกลายเป็นเท่าไหร่200ซึ่งตรงกับผลคูณของเราไหมตรงถูกต้องไหมคะซึ่งตรงกับโจทย์ของเราเลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องดังนั้นขอสรุปอีกหนึ่งรอบว่าจำนวนที่แทนด้วยตัวไม่ทราบค่าหรือช่องสี่เหลี่ยมของเรามีค่าเท่ากับ5แล้วเราเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยอันนี้คือสิ่งที่ให้นักเรียนได้กลับไปทำเมื่อวานถูกต้องไหมไหนเมื่อวานทำการบ้านมาไหมคะทำมาใช่ไหมเดี๋ยวต้องส่งคุณครูแพลนะคะการบ้านของเราจะปฏิบัติตามนี้นะคะนักเรียนก็สามารถทำได้จะเห็นว่าถ้ามีตัวไม่ทราบค่าในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณนักเรียนสามารถทำได้โดยการนำผลคูณหารด้วยจำนวนหนึ่งผลหารที่ได้จะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งได้ไหมคะแต่วันนี้เห็นไหมชื่อเรื่องของเราบอกว่าให้นักเรียนหาจำนวนนับที่ใกล้เคียงกับผลคูณมากที่สุดอ้าวเช่นอะไรมาดูโจทย์ข้อต่อไปอ่านโจทย์ข้อต่อไปพร้อมกันหน่อยค่ะ28คูณจำนวนใดมากกว่า84และ ใกล้เคียง84มากที่สุดโจทย์ข้อนี้มีความแตกต่างจากเมื่อวานอย่างไรมีคำว่าอะไรมาพะมีคำว่าใกล้เคียงมีคำว่าอะไรมาอีกมากกว่าถูกต้องไหมคะอ่านโจทย์พร้อมกันอีกสักหนึ่งรอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ28คูณจำนวนใดมากกว่า84และใกล้เคียง84มากที่สุดทำไมถึงต้องมีคำว่าและใกล้เคียง84มากที่สุดถามว่ามีจำนวนอะไรคูณกับ28มากกว่า84มีมากไหมคะมีมากมายเลยถูกต้องไหมแต่ครูแพรบอกว่าขอให้ใกล้เคียงกับ84มากที่สุดดังนั้นจะมีแค่หนึ่งจำนวนแต่จะเป็นจำนวนอะไรนักเรียนหาได้ไหมว่าอะไรที่คูณกับ28แล้วมากกว่า84นะแล้วใกล้เคียงแบบนี้เรายังหาไม่ได้แต่นักเรียนทราบว่าถ้าครูแพรถามใหม่ว่าจำนวนอะไรเอ่ยที่คูณกับ28แล้วเท่ากับ84นักเรียนหาให้ได้ไหมถ้าเท่ากับหาได้ไหมคะดังนั้นเราจะมาหาโดยการอะไรก่อนดูซิว่า28คูณจำนวนใดเท่ากับ84ถ้าเท่ากับมีแค่1จำนวนแน่นอนถูกต้องไหมอ่ะมาแปลงเป็นประโยคสัญลักษณ์หน่อย28คูณเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณจำนวนใดนี้ทราบไม่ทราบจำนวนใดทราบไม่ทราบไม่ทราบดังนั้นแทนด้วยอะไรดีจำนวนที่เราไม่ทราบนักเรียนจะแทนด้วยอะไรดีนักเรียนบอกแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมแต่นักเรียนสังเกตช่องสี่เหลี่ยมเราใช้ไปกับโจทย์ที่กำหนดมาให้แล้วว่าช่องสี่เหลี่ยมแทนจำนวนที่มากกว่าแต่ข้อนี้ต้องการจำนวนที่เท่ากับ84เราไม่สามารถใช้ช่องสี่เหลี่ยมได้เอาฟังให้ดีนะคะทำไมถึงเราใช้ช่องสี่เหลี่ยมไม่ได้ถ้านักเรียนใช้ช่องสี่เหลี่ยมมันจะไปซ้ำกับโจทย์ที่กำหนดมาว่าตัวนี้ที่เราไม่ทราบค่าต้องมากกว่า84เมื่อคูณกับ28แล้วแต่บรรทัดด้านล่างที่ครูแพลวถามนักเรียนคือ28คูณด้วยจำนวนใดเท่ากับ84ดังนั้นเราไม่สามารถใช้ช่องสี่เหลี่ยมใช้อะไรแทนได้บ้างล่ะคราวนี้สามารถใช้รูปเลขาคณิต2มิติได้เช่นสามเหลี่ยมวงรีหรือหัวใจนักเรียนก็สามารถใช้ได้นะคะดังนั้นอย่างเช่นข้อนี้คุณครูแพลวบอกว่าคุณครูแพลวขอใช้เป็นสามเหลี่ยมเพื่อให้เห็นความแตกต่างกับสี่เหลี่ยมอย่างแน่นอนดังนั้นคุณครูแพลวจึงใช้เป็น28คูณจำนวนใดเท่ากับ84แต่เรายังอ่านเหมือนเดิมเลยคือว่าจำนวนใดแต่ลักษณะแตกต่างกันไหมคะจากโจทย์แตกต่างกันจากโจทย์เป็นสี่เหลี่ยมของเรากลายเป็นสามเหลี่ยมแต่เป็นสามเหลี่ยมที่เมื่อนำ28คูณกับจำนวนนั้นแล้วจะมีค่าเท่ากับ84ได้ไหมคะดังนั้นวันนี้จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงสักเล็กน้อยนักเรียนทุกคนต้องตั้งใจฟังอ่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วคุณครูแพลวบอกว่าคุณครูแพลวนำที่เราเขียนด้านล่างเนี่ยไปคิดก่อนเพราะเมื่อวานเราเรียนแบบนี้มายังเรียนมาแล้วแต่แตกต่างจากเดิมจากสี่เหลี่ยมเปลี่ยนเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองได้ไหมคะอ่ะคุณครูมาหาก่อนว่าถ้า28คูณจำนวนอะไรแล้วเท่ากับ84เราทำอย่างไรนะ28คูณจำนวนอะไรเท่ากับ84เราอยากหาจำนวนใดนำสามเหลี่ยมลงมาแล้วหาอย่างไรอยากหาสามเหลี่ยมต้องนำผลคูณหารด้วยจำนวนหนึ่งอ้าวไหนนำผลคูณอะไรหารด้วยอะไรดีคะ
1: 84ห
0: าร
1: ด้วย
0: 18นำ84หารด้วย28นะคะเราก็จะได้มาในบรรทัดนี้หลังจากนั้นนักเรียนทุกคนช่วยไปคิดกันหน่อยว่า84หารด้วย28ได้เท่าไหร่คิดที่ไหนดีคะไปที่กระดาษทดทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาใช้ส่วนด้านหลังนะคะเป็นกระดาษทดของเราคุณครูแพลวก็มาที่กระดาษทดทำไมข้อนี้ถึงใช้

0: การหารยาวเพราะว่านักเรียนและคุณครูแพงไม่สามารถท่องแม่28ได้ดังนั้นเรามาตั้งหารยาวแบบนี้พร้อมกันอ่ะมาดูพร้อมกันนํา28หารอะไรคะอันดับแรก28หารอะไรเอ่ย28หาร8ก่อน28หาร8ได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้ดังนั้นกระจาย8ในหลัก10ไปรวมกับหลักหน่วยจึงกลายเป็นอะไรทั้งหมดคะ84นํา28หาร84หมายถึง28คูณอะไรได้84หรือใกล้เคียงแต่เราท่องสุขุณไม่ได้เรามีวิธีการคาดคะเนคำตอบหรือการประมาณถูกต้องไหมนักเรียนดูเลขโดดอะไรไม่รู้เมื่อใส่ในหลักหน่วยแล้วคูณกับ8ใส่ให้ตรงกับ4เลขโดดตัวเดิมเลยเมื่อคูณกับ2แล้วต้องได้8หรือใกล้เคียง82คูณอะไรได้8หรือใกล้เคียง8 2คูณ4แต่หลายคนบอกทำไมถึงใช้3ถ้าใช้4ทำไมคะบางคนบอกว่าเกินเพราะว่าเราจะเกิดการทดเกิดขึ้นถูกต้องไหมดังนั้นขอลดลงเหลือ3แบบนี้ก็ได้แต่ถ้าใครไม่ได้นักเรียนก็นำ4ไปคูณก่อนถ้าเกินนักเรียนค่อยลดลงมา1เหลือ3อ่ะข้อนี้มีเพื่อนบอกแล้วว่าเกินอย่างแน่นอนดังนั้นเราลดลงเหลือ3อ่ะมาคิดที่กระดาษทดพร้อมกันนํา28คูณ3อ่ะนักเรียนจดของนักเรียนเลยเดี๋ยวคุณครูแพลวจะขึ้นเหมือนกันนํา28คูณ3อ้าวไหนพร้อมกันนํา3คูณอะไร3คูณ8 38 24ใส่4ทด2 3คูณ2ได้6ทดอีก2เป็น8อ้าวผลคูณของเราคืออะไร84ซึ่งตรงไม่ตรงตรงแบบนี้ดังนั้น28คูณอะไรแล้วได้84คะ3เรียกว่าผลหารนำผลหารไปใส่ผลคูณใส่ข้างล่างขีดเส้นใต้1เส้นเมื่อขีดเส้นใต้แล้วทำอย่างไรลบกัน84ลบ84เหลือ0อ่ะข้อนี้ได้คำตอบมาแล้วผลหารคืออะไรนะ3ดังนั้น3แทนอะไรล่ะแทนตัวไม่ทราบค่าที่เราต้องการทราบนั่นก็คือรูปสามเหลี่ยมอ่ะคุณแพลวขอนำมาตอบก็คือตัวไม่ทราบค่าของเราจะมีค่าเท่ากับ3แต่คิดว่าข้อนี้ตอบ3หรือไม่อ่ะลองมาดูกันต่อถ้าเรานำ3หมายถึงอะไรหมายถึงการที่28คูณ3แล้วจะมีค่าเท่ากับ84นะคะอ่ะโดยการที่เราตรวจคำตอบอีกหนึ่งรอบนำ3ไปคูณ8สิ3คูณ8ได้24ใส่4ทด2นำ3คูณ2 3คูณ2ได้6ทดอีก2เป็น8ซึ่งได้84จริงๆแต่โจทย์ไม่ได้หาว่าจำนวนอะไรเมื่อคูณกับ28แล้วเท่ากับ84ยังจำได้ไหมโจทย์ให้เราหาว่าอย่างไรใกล้เคียงแต่ต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าม
1: ากกว่า
0: อ้าวจากโจทย์ของเราเขาถามว่า28คูณจำนวนอะไรมากกว่า84และใกล้เคียง84มากที่สุดจำนวนที่คูณแล้วกับ28เท่ากับ84คือ3โจทย์ต้องการมากกว่าดังนั้นนักเรียนคิดว่าตอบอะไรดี4ถูกต้องไหมเพราะ4เป็นจำนวนที่มากกว่า3แล้วเมื่อคูณกับ28แล้วมากกว่า84แล้วใกล้เคียงมากที่สุดเป็น5ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เป็น5มากกว่าจริงแต่ใกล้เคียงไหมคะไม่ใกล้เคียงดังนั้นนักเรียนสังเกตถ้าโจทย์ถามคำว่ามากกว่านักเรียนหาคำตอบได้แล้วนักเรียนต้องบวกเพิ่มอีก1เพราะโจทย์ใช้คำว่ามากกว่ามากกว่าแสดงว่าต้องเพิ่มขึ้นจาก3เพิ่มขึ้นอีก1จึงกลายเป็นอะไรคะ4ดังนั้นเราได้แล้วเป็น4ได้ไหมคะดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยจำนวนอะไรเอ่ยที่เมื่อนำมาคูณกับ28แล้วมากกว่า84และใกล้เคียง84มากที่สุดข้อนี้ตอบอะไรคะ3หรือ4อย่าลืมดูที่โจทย์มีคำว่ามากกว่าต้องบวกเพิ่มอีก1ดังนั้นข้อนี้ตอบ4อ่ะครูแพลวก็มาตอบว่าดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมคือ4เห็นไหม3คือรูปสามเหลี่ยมคือตัวไม่ทราบค่าที่เรากำหนดขึ้นมาแต่4คือรูปสี่เหลี่ยมที่เราได้หาคำตอบได้ไหมคะวันนี้นักเรียนต้องวิเคราะห์ด้วยว่าโจทย์ถามมากกว่าหรือถามน้อยกว่าถ้ามากกว่าเราบวกเพิ่ม

ขึ้นอีก1ถ้าน้อยกว่านักเรียนคิดว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงอ่ะเดี๋ยวมาดูโจทย์เพิ่มเติมนะคะนี่เป็นการแสดงวิธีทำเดี๋ยวเรามาลองดูโจทย์เพิ่มเติมกันนะคะโดยอยากให้นักเรียนหาจำนวนนับที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมแล้วเป็นไปตามโจทย์ที่กำหนดเดี๋ยวข้อที่1อ่านแล้วตอบพร้อมๆกันก่อนอ่ะมาอ่านข้อที่1พร้อมกันค่ะ

0: โจทย์บอกว่า9คูณใดน้อยกว่า108และใกล้เคียง108มากที่สุดข้อนี้เป็นคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าคะ
1: น้อยกว
0: ่
1: า
0: ข้อนี้เป็นคำว่าน้อยกว่าแตกต่างจากข้อตัวอย่างแรกที่เรายกตัวอย่างไปแล้วดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนว่าเวลาเราเขียนเราเขียนเป็นขั้นตอนได้อย่างไรอันดับแรกเราทราบไหมตัวอะไรน้อยกว่าเรายังไม่ทราบแต่เราสามารถหาแบบเท่ากับได้ดังนั้นจากโจทย์เดิมเราต้องไปแปลงให้เป็นแบบเท่ากับก่อนโดยคุณครูจะถามหน่อย9คูณจำนวนอะไรเท่ากับ108ถูกต้องไหมคะเราต้องไปหาแบบนี้ก่อนคือการหาแบบเท่ากับดังนั้นครูแพลวเริ่มที่วิธีทำ9คูณจำนวนอะไรเท่ากับ108จำนวนนั้นนักเรียนจะเขียนด้วยสัญลักษณ์อะไรดีคะสามเหลี่ยมเพราะว่าสี่เหลี่ยมใช้ได้ไหมไม่ได้แล้วสี่เหลี่ยมโจทย์ของเราใช้ไปแล้วดังนั้นนักเรียนต้องใช้รูปเลขาคณิตอื่นๆคุณครูแพลวขอใช้เป็นสามเหลี่ยมเอาทุกคนตั้งใจฟังนะถ้านักเรียนเขียนบรรทัดแรกได้นักเรียนจะสามารถทำบรรทัดอื่นๆต่อไปได้บรรทัดแรกมาจากไหนมาจากการที่เราจะบอกว่าถ้าเรานำ9คูณกับจำนวนอะไรแล้วเท่ากับ108ก่อนเพื่อที่จะไปหาจำนวนนั้นแล้วค่อยมาดูต่อซึ่งเราต้องใช้เป็นอะไรคะใช้เป็นสามเหลี่ยมเพราะสี่เหลี่ยมเราใช้ไปแล้วได้ไหมคะอ่ะคราวนี้อยากหาหน่อยว่าถ้าเราอยากจะหาสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหาอย่างไรคะจำได้ไหมข้อนี้นำผลคูณหารจำนวนหนึ่งไหนนำอะไรหารกันคะนำ108หาร9ดังนั้นข้อนี้นักเรียนก็นำ108หาร9ซึ่ง108หาร9หมายถึง9คูณอะไรได้108 9คูณอะไรเอ่ยได้108
1: 12
0: 9คูณ12ถูกต้องไหมดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยรูปสามเหลี่ยมจึงมีค่าเท่ากับ12อ้าวแต่ใช่คำตอบของเราไหมคะไม่ใช่เพราะถ้าเป็น12หมายถึง9คูณ12จะเท่ากับ108แต่โจทย์ไม่ได้ต้องการจำนวนที่เท่ากับโจทย์ต้องการแบบไหนวันนี้ข้อนี้โจทย์ต้องการแบบน้อยกว่าและใกล้เคียงดังนั้นคำตอบที่เราคิดมาได้เป็น12ต้องการน้อยกว่าตอบอะไรดี11มาจากไหนมาจากเอาคำตอบที่เราคิดได้แบบเท่ากับไปลดลง1ถูกต้องไหมคะดังนั้นครูแพลวมาสรุปใหม่ว่าจะได้9คูณกับ11เห็นไหม9คูณกับ11จะน้อยกว่า108และใกล้เคียง108มากที่สุดดังนั้นนักเรียนดูโจทย์ดีๆว่าโจทย์ต้องการแบบเพิ่มขึ้นหรือโจทย์ต้องการแบบน้อยลงหมายถึงอะไรโจทย์ต้องการแบบมากกว่าหรือโจทย์ต้องการแบบน้อยกว่าดังนั้นข้อนี้เวลาตอบจำนวนนั้นก็คืออะไรคะ11และไปเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยถ้ามากกว่าเป็นแบบไหนนะถ้ามากกว่าจะเป็นแบบเพิ่มอีก1ถ้าน้อยกว่าจะเป็นแบบไหนคะลดลง1อ่ะคราวนี้ข้อนี้ผ่านไปแล้วเดี๋ยวข้อที่2อยากให้นักเรียนจดลงสมุดของตนเองได้มั้ยคะอ่ะทุกคนไปที่โจทย์ข้อที่2พร้อมกันอ่ะอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะข้อนี
1: ้
0: คูณจำนวนใดมากกว่า242และใกล้เคียง242มากที่สุดอ้าวจากการอ่านโจทย์ของเราแล้วข้อนี้นักเรียนจดโจทย์ได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนปฏิบัติไปพร้อมกันอ่ะให้นักเรียนได้จดโจทย์ไปพร้อมกันข้อนี้มีคำว่าอะไรนะคะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของเราม
1: าก
0: กว่าดังนั้นมากกว่าหมายถึงเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วคำตอบของเราจะต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลง

้นเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ด้วยอีก1อ่ะทุกคนจดโจทย์ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีทำพร้อมๆกันนะคะเก่งมากๆเลยตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจดโจทย์ลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ของตนเองถ้าใครจดโจทย์เสร็จแล้วขึ้นบรรทัดวิธีทำเราหาจำนวนที่มากกว่าได้ยังคะยังไม่ได้เราต้องไปทำแบบไหนก่อนแบบไหนก่อนแบบเท่ากับก่อนถูกต้องไหมดังนั้นเราจะต้องไปทำแบบเท่ากับก่อนนะคะบรรทัดแรกเรามาดูที่โจทย์บอกว่า22คูณจำนวนใดมากกว่า242เราแปลงใหม่ก่อนเป็น22คูณจำนวนใดเท่ากับ242 22คูณจำนวนใดเท่ากับ242เราเขียนแทนด้วยอย่างไรดีเริ่มด้วย22คูณจำนวนใดใช้สัญลักษณ์อะไรดีแล้วสามเหลี่ยมนะคะเพราะว่าสี่เหลี่ยมเราใช้ไปแล้วดังนั้นบรรทัดแรกมาเลยถ้า22คูณจำนวนใดแล้วเท่ากับ242นักเรียนสังเกตดีๆเราต้องใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันถ้าสี่เหลี่ยมโจทย์ใช้ไปแล้วเราสามารถใช้เป็นอะไรได้สามเหลี่ยมได้นักเรียนใช้เป็นวงกลมได้ไหมได้วงรีได้ไหมได้เหมือนกันแต่ขอให้ใช้เหมือนกันทั้งข้อในข้อนั้นๆ นะคะถ้าง่ายต่อนักเรียนก็ใช้เป็นสามเหลี่ยมแบบคุณครูแพลวเราได้มาแล้วเป็นบรรทัดที่1บรรทัดที่2เราอยากหาอะไรคะอยากหาสามเหลี่ยมดังนั้นมาเลยจะได้ตัวไม่ทราบค่าหรือรูปสามเหลี่ยมของเราหาอย่างไรนะนำอะไรนะ242หาร22มาจากไหนมาจากการหาตัวไม่ทราบค่าในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณสามารถนำผลคูณหารด้วยจำนวนหนึ่งผลหารจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งดังนั้นนำ242หารด้วย22ให้เวลานักเรียนจดสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อใครถึงบรรทัดนี้แล้วให้นักเรียนไปคิดที่ไหนดีกระดาษโทสเรามาได้ถึงบรรทัดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปคิดต่อกันที่กระดาษโทสคุณครูแพลวขอมาต่อที่กระดาษทดเลยข้อนี้เราใช้การหารอะไรคะการหารยาวเหมือนกันเลยนะคะเริ่มแรกไหนบอกหน่อยนำ22หารอะไรเอ่ยไหนบอกพร้อมกันเร็วนำ22หารอะไรคะ22หาร2ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปกระจายต่อให้4รวมกันเป็นอะไรคะ24นำ22หาร24หมายถึง22คูณอะไรแล้วใกล้เคียง24มากที่สุด1ถูกต้องไหมอันนี้นักเรียนรู้อยู่แล้วว่าได้1คุณครูแพลวใส่เลยได้1พอได้1แล้ว22คูณ1ได้เท่ากับ22ใส่ผลคูณด้านล่างขีดเส้นใต้1เส้นนำมาทำอะไรกันต่อนำมาลบกันไหนบอกหน่อยนำอะไรลบกันคะ4ลบ2เหลือ2คุณครูแพลวใส่2ต่อไปนำอะไรลบกัน2ลบ2เหลือ0อันนี้ไม่ต้องใส่2เรียกว่าเศษแต่ใช่คำตอบของเรายังคะยังไปทำอย่างไรต่อไปนำ2ลงมาคุณครูแพลวนำ2ลงมาตัวตั้งของเราในหลักหน่วยจึงกลายเป็นอะไรคะ22นำ22หาร20หมายถึง22คูณอะไรได้22 22คูณอะไรได้22เอ่ย1ดังนั้นได้1เป็นผลหารคุณครูแพลวใส่1ข้างบนนะคะใส่22ข้างล่างที่เป็นผลคูณขีดเส้นใต้22ลบ22เหลือ0เป็นคำตอบขีดเส้นใต้2เส้นข้อนี้ผลหารคืออะไรเอ่ย11ผลหารเป็น11 11แทนอะไรที่เราเขียนไว้นะแทนรูปสามเหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าที่เราอยากหาดังนั้นนำ11ไปตอบนะคะมาเลยรูปสามเหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าจะมีค่าเท่ากับ11แต่ใช่คำตอบของเรายังเอ่ยยัง11หมายถึงอะไรถ้าเรานำนะคะ22คูณ11จะมีค่าเท่ากับ242แต่โจทย์ข้อนี้หาเท่ากับไหมคะไม่โจทย์หาแบบไหนเอ่ยมากกว่าดังนั้น11ไม่ใช่คำตอบอะไรคือคำตอบที่ถูกต้องเมื่อได้ผลหารมาแล้วอย่าลืมบวกเพิ่มอีก1เพราะข้อนี้เขาใช้คำว่า
มากกว่าอะไรที่มากกว่า11ก็คือ12ที่ใกล้เคียงมากที่สุดดังนั้นถ้าเรานำนะคะ22คูณกับ12จะมีค่ามากกว่า242และใกล้เคียง242มากที่สุดได้ไหมเอ่ยนะคะดังนั้นเราไปตอบเลยว่าจำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมคืออะไรคะ12และเขียนตอบเป็นตัวเลขท้ายอันนี้เป็นโจทย์1ข้อนักเรียนต้องเขียนวิธีทำประมาณนี้เดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้โจทย์ข้อที่2ลงไปในสมุดของตนเองให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปเริ่มทำแบบฝึกหัดกันฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

เป็นอย่างไรเอ่ยนักเรียนจดเสร็จแล้วยังคะถ้าจดเสร็จแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนนะคะหยิบแบบฝึกหัดของเราขึ้นมาเป็นแบบฝึกหัด 1.39 เดี๋ยวจะให้นักเรียนดูในข้อที่1ก่อนทุกคนเปิดแบบฝึกหัด 1.39 ของตนเองค่ะอยู่ในหน้าไหนเอ่ยวันนี้หน้าที่เท่าไหร่คะ87ถูกต้องไหมต่อจากหน้าเมื่อวานเลยนะคะจะเห็นได้ว่าโจทย์ที่ครูให้มามีตัวอย่างที่เขียนมาให้ครบแล้วนะคะเดี๋ยวข้อที่1เนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนลองปฏิบัติเองนักเรียนดูจากแบบฝึกหัดแล้วแบบฝึกหัดของเราจะเขียนข้อความมาให้แล้วให้นักเรียนแค่เติมอะไรเอ่ยเติมคำตอบไปในแต่ละบรรทัดได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะเดี๋ยวจะให้เวลาปฏิบัติในข้อที่1แล้วเดี๋ยวเรามาร่วมเฉลยไปพร้อมๆกันหากนักเรียนไม่มั่นใจในการเขียนนักเรียนสามารถดูข้อตัวอย่างที่เราจดไปเมื่อกี้หรือตัวอย่างจากแบบฝึกหัดได้ก่อนอื่นอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันก่อนค่ะทุกคนอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันในข้อนี้เป็นคำว่ามากกว่าถ้ามากกว่าแปลว่าเมื่อนักเรียนหาผลหามาแล้วผลหานักเรียนใช้คำตอบยังคะยังต้องทำอย่างไรก่อนบวกอีกหนึ่งถึงจะเป็นคำตอบของเรานะคะดังนั้นเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ปฏิบัติข้อที่1ก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาร่วมเฉลยไปพร้อมกันอีกหนึ่งรอบสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันค่ะนักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยในข้อที่1ค่ะ

0: อ้าวเป็นอย่างไรบ้างไหนใครทำเสร็จแล้วได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยข้อนี้10เท่าไหร
1: ่
0: 10อะไร
1: 16
0: ทำไมถึงได้16เอาผลหารก่อนถ้าเท่ากับนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่มาก่อนถ้าผลหารที่นักเรียนได้มานักเรียนได้ผลหารเท่าไหร่ก่อน10เท่าไหร่ก่อนคำตอบข้อนี้16ถูกแต่ผลหารที่ได้เท่าไหร่ก่อน15ถูกต้องไหมอ่ะมาดูวิธีการเขียนก่อนนะคะดังนั้นบรรทัดแรกเราต้องไปแปลงให้เป็นแบบเท่ากับตอนนี้ทุกคนวางดินสอพร้อมกันก่อนเดี๋ยวช่วยเฉลยในข้อที่1พร้อมกันก่อนนะคะบรรทัดแรกเราไปแปลงแบบเท่ากับคุณครูแพลวขอใช้เป็นสามเหลี่ยมเพื่อง่ายที่สุดเลยแต่นักเรียนสามารถใช้อย่างอื่นได้ไหมคะแทนตัวไม่ทราบค่ะได้จะเป็นวงกลมก็ได้นะคะนักเรียนสามารถใช้รูปเรขาคณิตอื่นๆได้นะคะดังนั้นในข้อแรกข้อนี้คุณครูแพลวขอเขียนบรรทัดแรกว่าถ้า17คูณจำนวนใดเท่ากับ255อยากหาจำนวนนั้นก็คือจะได้จำนวนที่เราไม่ทราบเท่ากับอะไรไหนบอกหน่อยคุณครูแพลวต้องเขียนว่าอย่างไรตอนนี้ทุกคนต้องวางดินสอทุกคนวางดินสอก่อนแล้วช่วยกันตอบค่ะคุณครูแพลวอยากหาว่าสามเหลี่ยมเท่ากับอะไรไหนบอกหน่อยค่ะต้องเขียนว่า255 255หารด้วย17เพราะว่าเรานำผลคูณหารด้วยจำนวนหนึ่งนะคะจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งที่เป็นผลหารนั่นเองดังนั้นเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนักเรียนท่องสุขคุณแม่17ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องไปคิดต่อที่กระดาษทดคุณครูแพลวขอพาคิดอีกหนึ่งรอบเพราะเมื่อกี้ยังมีนักเรียนยังสับสนในเรื่องของการหารแบบนี้นะคะไหนมาดูพร้อมกันเมื่อเราตั้งหารแล้วเรานำ17หารอะไรคะไหนเมื่อเราตั้งหารแบบนี้แล้วเรานำ17หารอะไรเอ่ย17หาร2 17หาร2ไม่ได้กระจายต่อรวมกับหลัก10จึงกลายเป็น25นำ17หาร25หมายถึง17คูณอะไรได้25หรือใกล้เคียงถ้า17 1 17 17 2นักเรียนคิดว่าเท่าไหร่17 2 30เท่าไหร่นะ17 1 17 17 2 34เกินไม่เกินเกินดังนั้นได้แค่17 1 17อ่ะ1เป็นผลหารในหลัก10คุณครูแพลวใส่17ด้านล่างขีดเส้นใต้อย่างเส้นนำมาทำอะไรกันต่อคะอ้าวลบการเริ่มจากการนำ5ลบ7 5ลบ7ได้ไหมคะไม่ได้ทำอย่างไรต่อดีไปกระจายจาก2เหลือ1จาก5กลายเป็น15นำ15ลบ7 15ลบด้วย7เหลือ8คุณครูแพลวใส่8แล้วก็1ลบ1เหลือ08เรียกว่าเศษแต่ยังไม่ใช่คำตอบทำอย่างไรต่อดีคะไปนำ5ลงมาหรือการกระจาย8ไปรวมกับ5ในหลักหน่วยดังนั้นตอนนี้ตัวตั้งในหลักหน่วยจึงรวมกันเป็นอะไรคะ
1: 85
0: 85 10

17คูณอะไรได้85ไหนคนที่คิดมาแล้ว17คูณอะไรเอ่ยได้85 5อ่ะคุณแพลวไม่มั่นใจขอคูณที่กระดาษทดหน่อยอ่ะนักเรียนก็ลองดูไปพร้อมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะนํา17มานะคะอ้าว17คูณ5เริ่มจากการนํา5คูณอะไรคะ5คูณอะไรเอ่ย5คูณ7 5 7 35ใส่5ทด3 5คูณ1เป็น5ทดอีก3รวมเป็น8อ่ะใส่8ผลคูณที่ได้คืออะไรคะ85ซึ่งตรงไม่ตรงตรงดังนั้นผลหารคือ5อย่างแท้จริงที่นักเรียนบอกนะคะคุณครูใส่ผลคูณด้านล่างขีดเส้นใต้1เส้น85ลบ85เหลือ0เป็นคำตอบข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย15จริงๆด้วยอย่างที่นักเรียนบอกมานะคะดังนั้นคุณครูแพลกลับมาที่สามเหลี่ยมมีค่าเท่ากับ15แต่ใช่คำตอบของเราไหมคะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่15หมายถึงอะไรหมายถึงถ้าเรานํา17คูณ15เห็นไหมคุณแพลวใช้สีแดงนะ17คูณ15จะมีค่าเท่ากับ255แต่ข้อนี้เขาต้องการหาเท่ากับไหมคะไม่เขาต้องการหาแบบไหนเอ่ยแบบไหนเอ่ยแบบมากกว่าดังนั้นอะไรที่มากกว่า15และใกล้เคียงมากที่สุดเท่าไรเอ่ย16เราก็มาสรุปว่าจะได้17คูณ16จะมีค่ามากกว่า255และใกล้เคียง255มากที่สุดดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมคืออะไรข้อนี้จำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมคืออะไร15หรือ16 16นะคะถ้าเป็นช่องสี่เหลี่ยมตามที่โจทย์ถามแต่ถ้าเป็นสามเหลี่ยมหรือรูปเลขาคณิตอื่นๆของเราที่เราหามาจะมีค่าเท่ากับ15นะคะดังนั้นนักเรียนเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยเป็นอันเสร็จได้ไหมคะดังนั้นการบ้านวันนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าโจทย์ของเราจะมีคําว่ามากกว่าและน้อยกว่ามาถ้ามากกว่าผลหารที่นักเรียนได้ต้องทําอย่างไรเอ่ยถ้ามากกว่าผลหารที่ได้ต้องทําอย่างไรเอ่ยเพิ่มขึ้นอีก1แต่ถ้าน้อยกว่าล่ะคะลดลงอีก1ได้ไหมคะอ่ะครูแพลวถามใหม่คราวนี้คำว่าจำนวนที่เราไม่ทราบค่าสามารถแทนด้วยสัญลักษณ์อะไรได้บ้างช่องสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมวงรีอ่ะได้หลายๆอย่างเลยจะเห็นได้ว่าเราสามารถแทนด้วยรูปเรขาคณิตต่างๆแต่นักเรียนใช้ข้อนั้นเป็นอะไรนักเรียนต้องใช้ข้อนั้นเหมือนกันทั้งหมดได้ไหมคะจากวันนี้เรื่องที่เราเรียนเรายังต้องใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเพื่อนํามาหาคําตอบแต่นักเรียนดูดีๆคําตอบของเราต้องดูจากโจทย์ต่อว่าโจทย์ถามว่ามากกว่าหรือโจทย์ถามว่าน้อยกว่าถ้ามากกว่านักเรียนบวกเพิ่มขึ้นอีก1ถ้าน้อยกว่านักเรียนลดลงอีก1ได้ไหมคะดังนั้นวันนี้สิ่งสําคัญคือที่นักเรียนต้องทราบคือความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเพราะถ้านักเรียนไม่ทราบนักเรียนจะไม่สามารถหาคําตอบของเราได้เลยดังนั้นเดี๋ยวมาช่วยกันสรุปบทเรียนสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวจะฝากการบ้านให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้กลับไปปฏิบัติกันค่ะสําหรับวันนี้จะเห็นได้ว่าการที่เรามีตัวไม่ทราบค่าอยู่นะคะเราสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณได้โดยเราอาศัยความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้ไหมเอ่ยนะคะอ้าวนักเรียนทุกคนอ่านพร้อมกัน1รอบ1 2 3

อย่าลืมเราสามารถใช้ได้โดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะดังนั้นเดี๋ยวจะฝากแบบฝึกหัดที่ 1.39 ต่อวันนี้ในข้อที่2และข้อที่3นะคะนักเรียนสามารถวงการบ้านของตนเองได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางพร้อมกับช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะแบบฝึกหัดของเราในข้อที่2และข้อที่3ข้อที่2เป็นแบบน้อยกว่าข้อที่3เป็นแบบมากกว่าอย่าลืมเมื่อได้ผลหารแล้วนักเรียนจะต้องดูก่อน

ว่าโจทย์ถามแบบไหนแบบน้อยกว่าหรือแบบมากกว่าได้ไหมคะถ้าน้อยกว่าเป็นอย่างไรนะทุกคนถ้าน้อยกว่าลดลง1ถ้ามากกว่าล่ะคะเพิ่มขึ้น1ดังนั้นเดี๋ยวฝากการบ้านให้เรียน2ข้อนี้ได้กลับไปปฏิบัติต่อด้วยนะคะอ่ะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปไปพร้อมๆกันนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันค่ะ

0: ในวันพรุ่งนี้เราเรียนต่อเนื่องจากเดิมเลยเป็นการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหารคิดว่ายากขึ้นไหมน่าจะยากขึ้นกว่าการคูณสักเล็กน้อยแต่ถ้านักเรียนมีพื้นฐานเดิมเกี่ยวกับการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณแล้วเราจะสามารถทำได้อย่างแน่นอนซึ่งการหารของเรายังต้องใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารดังนั้นฝากนักเรียนกลับไปทำการบ้านและไปทบทวนการบ้านได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะและอย่าลืมเรายังมีการท่องสุคูณอย่างสม่ำเสมอให้นักเรียนทุกคนมาฝึกท่องสุคูณกับคุณครูแพลวสำหรับนักเรียนปลายทางสามารถฝึกท่องสุคูณกับคุณครูปลายทางด้วยนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากเตรียมแบบฝึกหัด 1.40 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความครบขอบ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

กับบรรดาเพื่อนสัตว์ช่วยกันวางแผนจับคนใจร้ายที่คอยไล่ล่าจับสัตว์จากป่าได้สำเร็จพวกเขาต่างมีความสุข

จันทร์ขึ้นแล้วเมฆดำทมึนค่อยๆเคลื่อนออกแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์เร็วเจ็ดมหัศจรรย์ต้องไปให้ทันแล้วนะ

0: ระจันทร์กลมป๊อก
1: รีบไปกันเถอะพวกเราร
2: อด้วยรอด้วย
3: พวกเราใกล้ถึงแล้ว
2: โอ้ยเหนื่อยจังถึงหรือยังเนี่ย
0: ลงท่อไปเร็วกว่า

0: ได้เวลาไปดวงจันทร์กันแล้วนะ
1: ถึงเวลาพระจันทร์กลมป๊อกแล้วงั้นพวกเรา
2: เดี๋ยวก่อน
3: เอาทำไมล่ะหัวแหลม
2: ถึงแม้พวกเราจะมีพลังงานเพียงพอแต่ก็น่าจะประหยัดพลังงานไว้บ้างนะเผื่อเกิดผิดพลาดอีกไง
1: แล้วพวกเราจะประหยัดพลังงานยังไงล่ะ
4: จำสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เด็กน้อยเล่าให้ฟังไม่ได้หรอ
3: รู้แล้วจรวด
2: ใช่นั่นล่ะถึงจะช่วยประหยัดพลังงานของพวกเราได
1: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอช้าอีกต่อไป
5: โยเย
2: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ทางและสาย
1: นับสี่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นจรวดพุ่งทะยานไปสู่ดวงจันทร์พวกเราไปก่อนนะเพื่อนๆ
3: เราจะคิดถึงพวกเธอทุกตัวเลย
0: ลาก่อน

0: นั่นเจ้าหนูนี่แย่แล้วเจ้าหนูติดมาด้วย
1: ไม่ได้นะถ้าออกไปไหนอวกาศเจ้าหนูต้องขาดอากาศตายแน
0: ่งั้นก็ต้องกลับไปก่อนนะสิ
1: แต่พวกเราถ้ากลับไปก็ไม่มีพลังงานเหลือแล้วนะแล้วเราจะไปดวงจันทร์ได้ยังไงล่ะ
2: แต่เราจะปล่อยให้เจ้าหนูตายไม่ได้นะ
0: งั้นแยกตัวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวถ้าแยกตัวกันแล้วเจ้าหนูล่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเอง
3: ช่วยด้วย
1: จับไว้เร็ว
3: ฮะ
1: โอ
0: ้นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่นับสี่ยอมละลายตัวเองโดยไม่ได้เกิดจากความตกใจกลัวทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติคล้ายร่มชูชีพช่วยประคองเจ้าหนูให้ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยทุกคนต่างโล่งอกที่ช่วยชีวิตเจ้าหนูไว้ได้แม้การทำดีช่วยชีวิตเจ้าหนูจะทำให้พลังความดีเปล่งประกายตอบแทนจิตใจอันดีงามของพวกเขาแต่ว่าเจ็ดมหัศจรรย์ก็ไม่มีพลังเหลือพอที่จะกลับขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกแล้วแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อไปเมื่อภารกิจไปดวงจันทร์ของพวกเขาดูท่าจะล้มเหลวซะแล้วต้องติดตามตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับนักเรียนต้นทางแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยครับเอาละครับวันนี้เราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่5แล้วนะครับซึ่งวันนี้นะเด็กๆคุณครูมอบหมายไปชั่วโมงที่แล้วคุณครูให้เตรียมอะไรมาลูก
1: สม
0: ุ
1: นไพร
0: สมุนไพรใช่ไหมอ้าวรู้หรือยังว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเรื่องอะไรลูกชื่อเรื่องของเราวันนี้ก็คือผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นนะครับเด็กๆปลายทางเป็นยังไงบ้างครับเตรียมผักหรือสมุนไพรที่มีอยู่ตามรั้วบ้านเรามาหรือเปล่าหรือว่าบ้านใครมีผักสวนครัวชนิดต่างๆก็สามารถหยิบจับมาเอาไว้เรียนรู้ในห้องเรียนได้เลยนะครับหรือว่าที่โรงเรียนมีก็สามารถเตรียมได้เหมือนกันนะเอาล่ะคุณครูมองดูแล้วเนี่ยพวกกลุ่มมีพืชผักสมุนไพรมากันเยอะแยะเลยใช่ไหมครับวันนี้จุดมุ่งหมายของเราคือเราจะมาอ่านหนังสือกันนะหนังสือที่เด็กๆจะต้องอ่านวันนี้หัวข้อก็คือผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นฟังจากชื่อเรื่องแล้วคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรครับผักและสมุนไพรแน่นอนใช่ไหมเราจะมาดูว่าเด็กๆจะได้รับความรู้อะไรจากการอ่านเรื่องนี้กันนะคะเพราะฉะนั้นทั้งต้นทางและก็ปลายทางให้ติดตามให้ดีนะเอาล่ะกิจกรรมแรกของเราคืออะไรเอ่ยวันนี
1: ้
0: คำไทยใช้ให้ถูกชูอุปกรณ์ขึ้นมาหน่อยขอตรวจหน่อยว่ายังอยู่กันครบไหมเอ่ยชูขึ้นมาเลยให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูเลยนะลูกวันนี้คำที่คุณครูจะเสนอคือคำว่าตำรับลองดูซิตำรับเขียนแบบไหนระหว่างสีแดงกับสีเขียวไหนใครคิดว่าสีแดงมีไหมใครคิดว่าสีแดงใครคิดว่าสีเขียวโอ้เยอะเลยปลายทางคิดว่าสีแดงหรือสีเขียวเดี๋ยวคุณครูจะนับให้สัญญาณนะครับ1 2 3ยกเลยคำตอบก็คือสีอะไรลูกสีแดงดูนะตำรับเวลาคุณครูออกเสียงออกเสียงแบบไหนออกเสียงแบบไหนตำรับมีหอนำเพียงแต่ว่าเวลาเขียนมีหอนำไหมลูก
1: ไม
0: ่มีนะคำนี้เป็นคำที่อ่านอย่างอักษรนำนะเพราะฉะนั้นเขียนให้ถูกต้องนะครับบางทีเนี่ยเราพูดออกไปเสียงมันเป็นเสียงหออยู่พยางค์ที่สองคนก็จะมักเขียนผิดโดยการเพิ่มตัวหอนำเข้ามาจริงๆไม่ใช่นะมาดูความหมายกันคำว่าตำรับมีความหมาย2ลักษณะนะครับอันแรกก็คือหมายถึงตำราที่กำหนดไว้เป็นเฉพาะแต่ละเรื่องแต่ละรายเช่นตำรับหอสมุดแห่งชาติหรืออันที่2หมายถึงใบสั่งยานั่นเองนะอันนี้คือความหมายของคำว่าตำรับเพราะฉะนั้นจะนำไปใช้ในบริบทไหนก็ได้เพียงแต่ว่าใช้ให้ถูกต้องเขียนให้ถูกต้องนั่นเองนะทีนี้วันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับในใครชอบอ่านหนังสือบ้างยกมือมีไหมชอบอ่านหนังสือไหมลูกไม่มีใครชอบอ่านหนังสือเลยหรอห้องปลายทางมีใครชอบอ่านหรือเปล่าชอบอ่านการ์ตูนไหม
1: ชอบ
0: ชอบอ่านเรื่องสั้นไหมลูก
1: ชอบ
0: อันนี้คือหนังสือไหมใช่หนังสือไหมการ์ตูนเป็นหนังสือไหมเป็นเพราะฉะนั้นผิดไหมเราอ่านการ์ตูนไม่ผิดอ่านอะไรก็ได้ที่เป็นการอ่านนะอย่างน้อยๆเนี่ยเราได้เรียนรู้คำเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ในนั้นเราจะได้เข้าใจแล้วก็นำไปใช้ได้ถูกต้องนะการอ่านหนังสือเนี่ยไม่ว่าจะอ่านอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเกิดประโยชน์กับเราทั้งสิ้นนะครับวันนี้คุณครูมีข้อความมาฝากเด็กๆอ่านได้ไหมข้อความนี้บอกว่าอะไรอ่านนักเรียนลองอ่านดูพร้อมกันนักเรียนคิดว่าเป็นยังไงลูกคำนี้ข้อความนี้อาจารย์ศิลป์พีระศรีท่านเป็นคนได้พูดข้อความนี้เอาไว้บอกว่านายไม่อ่านหนังสือนายจะรู้อะไรคำว่านายในที่นี้ก็หมายถึงทุกคนนั่นแหละนะถ้าเราไม่อ่านหนังสือมันจะเป็นยังไงลูกเราจะรู้เรื่องราวไหม
1: ไม
0: ่อ้าวถ้าเกิดวันนี้ยกตัวอย่างเช่นเด็กๆหยิบพริกขึ้นมาให้คุณครูดูคุณครูถามว่าแล้วพริกเนี่ยมีสรรพคุณอะไรเด็กๆจะรู้ได้ยังไงถ้าเราไม่เปิดอ่านใช่ไหมเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือมีประโยชน์ไห
1: ม
0: มีแน่นอนดีไหมดีมีคนเคยบอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยทำให้เรา ได้ท่องโลกกว้างแบบไม่มีที่สิ้นสุดนักเรียนลองนึกภาพดูนะเราอยู่กับที่เราอยู่บ้านของเราเราอยู่ห้องนอนของเราแต่เราอ่านหนังสือที่มันเป็นสารคดีเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับอะไรต่างๆแม้กระทั่งจักรวาลเราก็รู้ใช่ไหมเหมือนกับเราได้ไปท่องเที่ยวนี่คือโลกของการอ่านหนังสือนะทั้งที่จริงแล้วเราไม่ได้ไปเลยทำให้เรารู้มากขึ้นนะครับลองมาดูอีกหนึ่งข้อความอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะเชิญเลยครับ

0: จริงไหมลูกอันนี้จริงไหมไหนใครอยากจะแสดงความคิดเห็นกับข้อความนี้มีไหมพูดได้นะเห็นด้วยไหมกับอันนี้เห็นด้วยไหมไหนใครคิดว่าเห็นด้วยยกมือใครคิดว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรลูกทำไมถึงคิดว่าไม่เห็นด้วยนักเรียนลองนึกภาพดูคนที่ไม่อ่านหนังสืออ่ะเอาง่ายนะเด็กชายกออ่านหนังสือออกอ่านหนังสือออกนะแต่ไม่อ่านหนังสือในขณะที่เด็กชายขออ่านหนังสือไม่ออกสองคนนี้มีค่าเท่ากันไหมลูกเท่ากันเพราะอะไรความรู้เป็นศูนย์เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมคนที่อ่านหนังสือไม่ออกก็ไม่รู้อะไรจากครูเอาหนังสือมากองเอามาวางไว้ตรงหน้าหนึ่งเล่มให้สองคนนี้นั่งดูก็นั่งดูหน้าปกอย่างเดียวใช่ไหมเด็กชายกอเนี่ยอ่านออกแต่ไม่ยอมหยิบอ่านเด็กชายขออ่านไม่ออกเลยความรู้เท่ากันไหมสองคนเท่ากันเพราะฉะนั้นข้อความนี้เปรียบเทียบได้ดีมากเพราะฉะนั้นเด็กๆคิดว่าเราควรจะอ่านหนังสือหรือไม่ควรอ่านควรอ่านนะเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือแล้วที่สำคัญนะลูกเวลาเราอ่านหนังสือนะปัจจุบันเนี่ยเทรนด์การอ่านในปัจจุบันคืออ่านแล้วต้องคิดตามให้ได้ว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้น่าเชื่อถือไหมสิ่งนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะอ่านวิเคราะห์แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการรู้เรื่องการอ่านนะครับอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆต้องรู้ว่ามันเกิดประโยชน์อะไรกับเราเราจะเอาไปต่อยอดยังไงนะอันนี้วันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆอ่านแบบรู้เรื่องแล้วก็สามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้นะโดยจุดมุ่งหมายวันนี้นะครับคุณครูถามนิดนึงว่าก่อนที่จะไปจุดมุ่งหมายจุดประสงค์การเรียนรู้เด็กๆคิดว่าการอ่านมีความสำคัญยังไงไหนใครจะอธิบายการอ่านมีความสำคัญยังไงลูกมีไหมคิดว่ามีไหมเราจำเป็นต้องอ่านหนังสือไหมถามง่ายๆก็ได้เราจำเป็นต้องอ่านหนังสือไหม
1: จำเป็น
0: ยังไงจำเป็นยังไงลูกถ้าเราไม่อ่านหนังสือเราก็จะไม่รู้หนังสือใช่ไหมอ้าว

0: เนี่ยคิดว่าการที่เราไม่อ่านหนังสือเลยเราแบบอยู่ไปวันๆเนี่ยรอยหยักในสมองเราจะลดลงไหมลูกลดลงไหมลดลงเพราะว่าการอ่านมันก็คือการคิดนะถ้าเราคิดอ่านไปด้วยอ่านนักเรียนอ่านด้วยเอ๊ะคิดตามไปด้วยเนี่ยเราได้คิดเนี่ยมันเป็นการเพิ่มรอยหยักในสมองถ้ารอยหยักในสมองเยอะแสดงว่าเป็นคนคิดเยอะแล้วก็คนนั้นน่ะเป็นคนที่มีความคิดแล้วก็เป็นคนฉลาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นการอ่านจึงมีความสำคัญมากเพราะว่าการอ่านเนี่ยมันจะเป็นวิธีการสืบเสาะหาความรู้นะครับแล้วก็นำความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนาะอ่ะทีนี้เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วเนี่ยคิดว่าต้องทำยังไงเราถึงจะจำเรื่องราวนั้นได้ทบทวนมีอะไรอีกลูกทบทวนต้องทำยังไงต้องเขียนไหมเขียนต้องมีการจดบันทึกนะเพราะฉะนั้นการอ่านกับการเขียนมักจะมาคู่กันเมื่ออ่านเสร็จแล้วต้องจดบันทึกความรู้กับการอ่านนะครับซึ่งวันนี้เด็กๆจะต้องอ่านหนังสือแล้วก็ฝึกวิธีการจดบันทึกความรู้จากการอ่านนะโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือรู้วิธีการเขียนบันทึกความรู้สามารถเขียนบันทึกความรู้ได้เห็นคุณค่าของการเขียนบันทึกแล้วก็มีมารยาทในการเขียนด้วยนะครับทั้งหมดนี้เป็นจุดมุ่งหมายที่เด็กๆจะต้องปฏิบัติให้ได้ในชั่วโมงนี้คิดว่าไหวไหมไหวไหมลูกไหวปลายทางเป็นยังไงไหวหรือไม่ไหวไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไปต่อกันเลยมาเพิ่มเติมความรู้ก่อนที่จะมาอ่านหนังสือนะคุณครูจะให้เด็กๆรู้จักการจดบันทึกการอ่านก่อนนะครับในการอ่านหนังสือทุกครั้งเนี่ยควรจะเขียนบันทึกความรู้หรือว่าสาระสำคัญจากการอ่านเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อเตือนความจำใช่ไหมถ้าเด็กๆไม่จดเราจะจำเรื่องราวนั้นได้ไหมไม่ได้เลยก็เหมือนกับการที่ครูให้นักเรียนพยายามเขียนย่อความนะลูกพยายามตอบคำถามนะพยายามตั้งคำถามนะนี่แหละทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือกระบวนการหนึ่งของการอ่านซึ่งวันนี้เราจะมาเพิ่มเติมก็คือต้องจดบันทึกจากการอ่านด้วยเพื่อที่จะเอาไปใช้อ้างอิงได้ด้วยนะครับอ้าวทีนี้เวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยในทุกๆครั้งนะสิ่งที่ควรจะต้องเขียนบันทึกความรู้หนึ่งเลยต้องเขียนอะไรลูกตอบดังๆพร้อมกันเขียนอะไรเขียนชื่อเรื่องที่สองเขียนอะไร
1: นิทานการคุณฟ้าดูสรุป
0: เขียนเนื้อหาเขียนแบบเต็มหรือแบบสรุปเอาคำว่าสรุปแปลว่าต้องเอาเฉพาะสิ่งที่มันเป็นไงสำคัญดีมากเอาแบบเขียนมาเยอะเลยโดยที่ไม่มีสาระก็ไม่ได้ไม่ถูกต้องนะครับที่สำคัญต้องเขียนชื่อผู้เขียนบันทึกก็คือชื่อใครชื่อใครลูกชื่อเราเองนะคนไหนเขียนก็ต้องเขียนชื่อตัวเองไว้ด้วยนะแล้วก็ข้อที่4คือต้องบอกชื่อหนังสือที่นำมาค้นคว้านะบอกชื่อผู้แต่งบอกโรงพิมพ์บอกปีที่พิมพ์แล้วก็ถ้าเกิดไม่ใช่การอ่านเราอาจจะบอกว่าเราดูมาจากเรื่องอะไรฟังมาจากใครก็ได้หรือเวลาที่ฟังเวลาที่ดูก็ได้นะมันก็แล้วแต่กรณีแต่อย่างวันนี้เราการอ่านเราต้องบอกชื่อหนังสือบอกชื่อผู้แต่งบอกโรงพิมพ์แล้วก็บอกปีที่พิมพ์นะครับเดี๋ยวจะมีแบบฟอร์มให้ดูนะอ้าวทีนี้มาดูต่อวิธีการเขียนบันทึกความรู้ก่อนที่จะเขียนได้เนี่ยเราต้องทำอะไรก่อนต้องอ่านต้องฟังต้องดูเรื่องให้เข้าใจก่อนอันที่สองนักเรียนจะต้องตั้งคำถามและตอบคำถามให้ได้ว่าการอ่านการฟังหรือการดูเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรและมีการลำดับเรื่องราวอย่างไรนะอันนี้เป็นลักษณะการตั้งคำถามหรืออาจจะตั้งแค่ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็ได้หรือถามคำถามอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับชื่อเรื่องนะครับที่เด็กๆคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะรู้เนื้อหาในนี้จังเลยถามมาเลยเขียนคำถามตัวเองเอาไว้สักประมาณคนละ 2-3 คำถามเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปอ่านนะพอไปอ่านเสร็จลองเปิดย้อนมาดูคำถามที่เขียนไว้ซิว่ามันมีไหมสิ่งที่เราอยากจะรู้ถ้ามีเราก็จดเอาไว้คำตอบมันอยู่ตรงไหนหรือถ้าไม่มีเรื่องนี้ที่เราอ่านมันไม่มีสิ่งที่เราอยากจะรู้เลยเราจะทำยังไงดีลูกต้องไปอ่านใหม่ใช่ไหมไปหาเรื่องอื่นอ่านหรือไปหาแหล่งข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะนี่คือวิธีการอ่านหนังสือนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็ต้องนำคำตอบมาเรียบเรียงมาเขียนแล้วก็บันทึกเป็นเรื่องราวนะแล้วก็สรุปใจความสำคัญให้ครบถ้วนนะครับก็จะเป็นการเขียน

0: ันทึกความรู้จบแล้วเรื่องเนื้อหาของเราวันนี้ยากไหมยากหรือไม่ยากไม่ยากสรุปนิดนึงว่าถ้าอ่านเสร็จแล้วเด็กๆต้องทำอะไรลูกต้องทำอะไรนะเขียนบันทึกความรู้จากการอ่านนะครับโดยต้องบอกชื่อคนบันทึกบอกชื่อเรื่องบอกชื่อผู้แต่งบอกโรงพิมพ์นะแล้วก็บอกปีที่พิมพ์ของหนังสือสถานที่พิมพ์ซึ่งมีแบบฟอร์มไว้อยู่ในใบงานนะทีนี้สิ่งที่คุณครูอยากจะให้เด็กๆปฏิบัติกันในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการอ่านนะครับวันนี้เราจะอ่านเรื่องอะไรลองเปิดดูสิผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทางนั้นบทที่เท่าไหร่บอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยครับบทที่1เด็กๆเตรียมอ่านแล้วใช่ไหมถ้าเป็นหนังสือเล่มใหม่นะครับปีที่พิมพ์ปัจจุบันนะจะอยู่ในบทที่1ถ้าเป็นหนังสือเล่มเก่าจะอยู่ในบทที่3นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเลือกใช้ได้เลยวันนี้เมื่ออ่านเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องใช้ใบงานที่1การเขียนบันทึกความรู้ลงไปด้วยนะแล้วก็เราจะอ่านตามขั้นตอนซึ่งคุณครูจะพาอ่านไปทีละขั้นนะครับเด็กๆปลายทางเตรียมหนังสือเตรียมใบงานได้เลยวันนี้คุณครูจะสอนเด็กๆอ่านแบบ SQ4R รู้จักไหมลูก SQ4R ไม่รู้จักไม่รู้จักเดี๋ยวได้ลองแน่นอนลองดูนะปลายทางเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วกิจกรรมการอ่านแบบ SQ4R ลองดูสิลูกมีตัวภาษาอังกฤษอะไรบ้างตัวอะไรนะ SQ4 ก็คืออะไรภาษาอังกฤษ SQ4R การอ่านแบบ SQ4R คือการอ่านเป็นลำดับขั้นตอนนะขั้นแรกขั้นแรกทุกคนตอนนี้อย่าเพิ่งลงมืออ่านอย่าเพิ่งอ่านนะเราจะคุยกันก่อนขั้นแรกเนี่ยคุณครูอยากจะให้เด็กๆเนี่ยลองสำรวจชื่อเรื่องดูที่ชื่อเรื่องสิลูกชื่อเรื่องของเราชื่ออะไรบอกเพื่อนๆหน่อยเร็วบอกพร้อมกันได้ไหมชื่อเรื่องของเรามีคำสำคัญคือคำว่าอะไรมีคำว่าอะไรลูกคำสำคัญในชื่อเรื่องมีอะไรนะอันแรกคือผักอันที่สองคือสมุนไพรแล้วผักสมุนไพรเนี่ยมีอีกไหมใบหญ้าใช่ไหมลูกแล้วก็อะไรอีกมีคุณค่า4คำนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงลองดูสิแสดงว่าสิ่งเนื้อหาที่จะอยู่ในบทนี้ลองคาดคะเนดูสิว่ามันต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรลูกมีสมุนไพรต้องมีอะไรอีกใบหญ้ามีอะไรอีกลูกผักแล้วก็แสดงว่ามันต้องมีอะไร3อย่างนี้มีคุณค่ามีสรรพคุณใช่มั้ยตอนนี้ทุกคนมีผักสมุนไพรใบหญ้าอยู่ที่หน้าตัวเองแล้วใช่มั้ยลองหยิบขึ้นมาดูซิว่ามีอะไรบ้างปลายทางก็เหมือนกันนะลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆดูไหนคนไหนเตรียมอะไรมาลองสลับกับเพื่อนๆดูนะแล้วดูสิว่าไม่ต้องดูของตัวเองนะลูกของตัวเองเรารู้อยู่แล้วที่เตรียมมาลองวนให้เพื่อนดูแล้วก็ดูของเพื่อนดูนะคุณครูอยากจะรู้จังเลยว่ากลุ่มที่3เตรียมอะไรมาบ้างกลุ่มที่3ถือไมค์ได้ไหมถือไมค์เลยแล้วก็นำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังหน่อยว่าหนูมีผักสมุนไพรใบหญ้าอะไรบ้างใครจะนำเสนอเพิร์ทเชิญเลยครับเพื่อนๆดูของเพิร์ทด้วยนะคะเพื่อนๆดูของเพิร์ทด้วยว่าเพิร์ทเตรียมอะไรมาม
1: ีว่านหางจระเข้ยอดใบมะขามอ่อนใบมะกรูดใบตำลึงและดอกอัญชันครับ
0: ชูให้กล้องดูหน่อยได้ไหมลูกถือขึ้นมาเลยเพื่อนๆในกลุ่มช่วยกันครับเห็นไหมมีดอกอัญชันมีใบมะขามอ่อนมีใบตำลึงใช่ไหมว่านหางจระเข้แล้วก็มีอะไรอีกนะอีกหนึ่งอันมีดอกอัญชันมีใบมะกรูดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสมุนไพรตัวอย่างนะลูกมาดูที่กลุ่มหนึ่งบ้างกลุ่มหนึ่งมีอะไรขอบคุณมากครับเพิร์ทนั่งลงให้กลุ่มหนึ่งลองดูซิกลุ่มหนึ่งมีอะไรบ้างใครจะพูดใครก็ได้ลูกพูดทั้งหมดเลยรวมๆกลุ่มที่หนึ่งลุกขึ้นเลยส่งไมค์มาที่เบนเล่ได้เลยนะครับ

0: เบนเล่พูดในสิ่งที่เพื่อนๆเตรียมมาอันที่เรารู้จักก็ได้ลูกไม่เป็นไรอ่ะเชิญเลยครับเวลาพูดเบนเล่ชูขึ้นให้เพื่อนๆไปทางดูด้วยนะว่าของเรามีอะไรบ้าง
1: มีใบชะพลู
0: ใบชะพลู
1: ถั่วฝักยาว
0: ถั่วฝักยาว
1: มะนาว
0: มะนาว
1: ว่านหางจระเข้ครับ
0: ว่านหางจระเข้
1: กระชายขาวครับ
0: กระชายขาวดีมากมีอีกไหมลูกมีอีกไหมอันนั้นอะไร
1: ฟ้าทลายโจร
0: โอ้ดีมากมีฟ้าทลายโจรด้วยอันนี้
1: โหระพา
0: ใบโหระพาดีมากเอาปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยสุดยอดมีกลุ่มไหนอยากนำเสนออีกบ้างกลุ่มไหนอยากจะพูดบ้างลูกกลุ่มห้าเอาไหมกลุ่มห้าเชิญส่งไมค์ไปที่กลุ่มห้าหน่อยขออีกหนึ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มฟังเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็ลองดูนะว่าของเราเนี่ยมันจะมีตรงกับในเรื่องหรือเปล่าเชิญเลยมาลิเชิญเลยครับ
1: มีค่ะมีขาค่ะ
0: มีขา
1: ตะไคร้ค่ะ
0: ตะไคร้ดีมาก
1: กะเพราค่ะ
0: ใบกะเพรา
1: คะน้าค่ะ
0: คะน้ามีอีกไหมลูกหมดยังหมดแล้วเอาปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยสุดยอดทีนี้เด็กๆไหนใครไม่รู้จักพืชชนิดที่ตัวเองหยิบมาบ้างมีไหมลูกมีไหมเด็กๆลองสังเกตดูสิว่าใบเป็นยังไงใบของเขาเป็นสีอะไรสีเขียวแล้วดูสิว่าพืชบางชนิดเป็นหัวใช่ไหมลูกไหนกลุ่มพืชที่เป็นหัวหรือเป็นหน่อมามีไหมมีบางชนิดมีเป็นผลใช่ไหมไหนกลุ่มไหนได้เป็นผลมาชูให้เพื่อนๆดูหน่อยเร็วมีอะไรบ้างมีมะกรูดมีมะนาวมีบางชนิดเป็นดอกใช่ไหมไหนพืชอันไหนเป็นดอกกลุ่มไหนมีเป็นพืชดอกมาบ้างใบกระเพราดีมากสุดยอดเด็กๆลองดมกลิ่นดูสิลูกดมได้ไหมอันไหนมีกลิ่นบ้างไหนของใครมีกลิ่นบ้างมีกลิ่นอะไรกลุ่มนั้นได้กลิ่นอะไรกลิ่นหอมของอะไรนะกะเพราตะไคร้กลุ่มนี้ได้กลิ่นอะไรลูกมะกรูดลองดมให้เพื่อนๆดูไหนใครได้กลิ่นอะไรอีกอันนั้นกลิ่นของอะไรใบมะกรูดกลุ่มที่หนึ่งได้กลิ่นไหม
2: ได้กล
0: ิ่นของใบอะไรลูก
2: โหระพา
0: เพราะฉะนั้นเด็กๆรู้จักแล้วนะตอนนี้ทุกคนลองแลกเปลี่ยนกันดูสิว่าสิ่งที่เรานำมาเนี่ยหายากหรือหาง่ายหาง่ายเพราะว่าเป็นพืชผักสวนครัวของเราใช่ไหมครับทีนี้ตอนนี้นะเราอยู่ที่ขั้นสำรวจก่อนเอามือจับหัวลายเอวปิดวาจาเพราะฉะนั้นฟังคุณครูแป๊บหนึ่งนะลูกเราอยู่ที่ขั้นสำรวจนะตอนนี้เด็กๆได้สำรวจชื่อเรื่องได้สำรวจพืชผักสวนครัวที่เตรียมมาแล้วก็จะสรุปได้ว่าบางชนิดเนี่ยเป็นหัวบางชนิดเป็นใบบางชนิดมีกลิ่นใช่ไหมบางชนิดเนี่ยก็มีสีเขียวสีเหลืองก็แตกต่างกันไปอันนี้ก็หลากหลายนะครับเป็นพืชผักสมุนไพรที่เราได้นำมาจากที่บ้านของเราทีนี้ขั้นต่อมาเด็กๆลองตั้งคำถามกลุ่มละ3คำถามครูให้เวลาแค่1นาทีเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้อยากจะรู้อะไรเขียน3คำถามได้เลยคุณครูเริ่มจับเวลาแล้วนะให้1นาทีนะครับเชิญเลย3คำถามอย่างรวดเร็วเชิญเลยเขียนเลยลูกคำถามต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนนะครับปลายทางก็เหมือนกันนะขอกลุ่มละ3คำถามนะครับหรือเด็กๆปลายทางอยากจะตั้งคำถามคนละ1คำถามก็ได้นะแต่ห้องต้นทางคุณครูขอกลุ่มละ3คำถามนะกลุ่มไหนพร้อมแล้วจะนำเสนอคำถามยกมือได้เลย

เอาละครับตอนนี้เด็กๆตั้งคำถามเสร็จเรียบร้อยกันทุกกลุ่มแล้วนะกลุ่มละ3คำถามใช่ไหมครับตอนนี้ทุกคนเก็บคำถามเอาไว้ที่กลุ่มตัวเองทีนี้เมื่อเราได้คำถามแล้วฟังก่อนนะเมื่อเด็กๆได้คำถามแล้วขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นการอ่านและทีนี้วันนี้คุณครูจะให้เวลาในการอ่านอย่างละเอียด10นาทีไหวไหม10นาทีน่าจะจบเนาะลองอ่านดูวิธีการอ่านหนังสือนะเด็กๆต้องอ่านแล้วก็ดูคำถามของกลุ่มตัวเองว่าเราตั้งคำถามอะไรเอาไว้หลังจากนั้นให้หาคำตอบในบทอ่านว่าสิ่งที่เราอยากจะรู้เนี่ยเราหาเจอไหมเราหาพบเจอหรือเปล่านะครับถ้าเจอแล้วเด็กๆก็ขีดเส้นใต้เอาไว้แล้วก็จดบันทึกเอาไว้เดี๋ยวคุณครูจะถามนะถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่เจอไม่เป็นไรนะแต่สิ่งสำคัญจะต้องจับใจความด้วยนะว่าเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์ในเรื่องราวด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเอ่ยต้นทางพร้อมแล้วปลายทางก็พร้อมแล้วเหมือนกันนะครับคุณครูให้เวลา10นาทีในการอ่านหนังสือเชิญได้เลยนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้เด็กๆอ่านหนังสือจบกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นนะเท่าที่คุณครูสังเกตนะครับจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจอ่านกันมากเลยแล้วปลายทางล่ะครับเป็นยังไงบ้างอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเจอคำตอบของตนเองบ้างไหมลูกเจอไหมในกลุ่มไหนคิดที่เขียนคำถามเอาไว้แล้วเราไปอ่านเสร็จแล้วเราเจอคำตอบบ้างยกมือให้ดูหน่อยกลุ่มที่2มีกลุ่มที่1มีและกลุ่มที่5มีคำตอบสำหรับกลุ่มที่ไม่มีคำตอบไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเนี่ยมันคือวิธีการเสาะแสวงหาความรู้เป็นการอ่านแบบสืบเสาะเนาะถ้าเด็กๆไม่เจอเนี่ยวิธีการต่อไปเราจะทำยังไงให้เรารู้คำตอบในสิ่งที่เราอยากจะรู้เราก็ต้องไปอ่านหนังสือเล่มใหม่หรือไปสืบค้นในแหล่งเรียนรู้อื่นๆเพิ่มเติมนะทีนี้ขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนสำคัญของเรานะคะเป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะต้องจดบันทึกความรู้ลงในใบงานที่1ช่องบันทึกความรู้ทุกคนเปิดใบงานที่1ดูซิอยู่หน้าที่เท่าไหร่บอกเพื่อนๆหน่อยเร็วหน่วยที่5 100เท่าไหร่นะคะ124ใช่ไหม114อ้าวหน้า114นะในช่องบันทึกความรู้ตอนนี้เด็กๆได้ความรู้อะไรบ้างไหนใครจะอยากจะนำเสนอมีไหมกลุ่มที่2ได้ความรู้อะไรกมลวุฒิกมลวุฒิยกมือส่งไมค์มาให้เพื่อนหน่อยครับกมลวุฒิได้ความรู้อะไรกมลวุฒิถือไมค์แล้วตอบเพื่อนๆเลยให้อธิบายให้เพื่อนฟัง
1: ผักสีเขียวเหล่านี้ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงมากคือวิตามิน B2 ซึ่งมีส่วนช่วยบำรุงผิวพรรณป้องกันโรคปากนกกระจอกและลิ้นอักเสบ
0: ปรบมือให้กมลวุฒิหน่อยสุดยอดเห็นไหมอ่านเจอแสดงว่าได้ความรู้ว่าพืชผักที่มีใบสีเขียวช่วยอะไรนะมีอะไรเยอะนะลูกมีวิตามิน B2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกแล้วก็ลิ้นอักเสบเอาใครมีความรู้อะไรดีๆจะนำเสนออีกบ้างมีอีกไหมกลุ่มที่หนึ่งได้หรือเปล่ากลุ่มที่หนึ่งได้ความรู้อะไรกองทัพได้ไหมลูกมีไหมไหนใครได้ความรู้อะไรเพิ่มมาไหนใครได้รู้ว่าพวกคาขิงตะไคร้ฟ้าทลายโจรต่างๆเนี่ยมีสรรพคุณอะไรไหนใครรู้อ่านเจอไหมเจอไหมเอ่ยมะลิยกมือตอบเลยสุดยอดมากแสดงว่าอ่านแล้วต้องหาความรู้ให้เจอนะครับมะลินำเสนอให้เพื่อนฟังเลยครับเอาสรุปสั้นๆก็ได้ลูก
2: ฟ้าทลายโจรช่วยทำเป็นยาแก้รักษาอาจจะอาการเจ็บคอลิ้นอักเสบเป็นต้นค่ะ
0: ปรบมือให้มาลีหน่อยค่ะมีใครได้ความรู้อะไรอีกบ้างมีใครได้ความรู้อะไรอีกบ้างมีอีกไหมไหนใครอ่านเจอพืชผักสมุนไพรที่ตรงกับสิ่งที่เราเตรียมมายกมือให้ดูหน่อยไม่เจอเลยเหรอไม่มีไหนใครอ่านเจอคำว่าใบมะกรูดมะกรูดมีไหมลูกใครเจอตะไคร้นักเรียนอ่านหนังสือจริงไหมลูกนักเรียนได้อ่านอยู่ไหมฮะได้อ่านไหมลูกอ่านแล้วเจอไหมเจอหรือไม่เจอเจอเพราะว่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เราเรียนเตรียมมาในตะกร้าเนี่ยมันอยู่ในหนังสือเรียนหมดเลยใช่ไหมมันคือพืชผักสมุนไพรที่อยู่ตามบ้านอยู่ตามชุมชนเราหาได้ง่ายมากนะครับอันนี้ฝากนะให้จดบันทึกความรู้ลงในใบงานช่องที่1ต่อมาเขียนสรุปใจความสำคัญเอาละตอนนี้คือขั้นสำคัญและ

ขียนสรุปใจความสำคัญในใบงานที่1เหมือนกันแต่เป็นช่องใจความสำคัญนักเรียนมองเห็นไหมลูกมันอยู่ช่องที่เท่าไหร่ใจความสำคัญช่องที่2นะอ้าวอันนี้ก็เป็นงานที่เด็กๆจะต้องเขียนใจความสำคัญแปลว่าเราต้อง

ส่วนความรู้ก็คนละส่วนกันนะความรู้นั่นแปลว่าเราอ่านแล้วเรารู้อะไรเพิ่มเติมให้เราเขียนลงในช่องบันทึกความรู้นะครับตอนนี้ทุกคนเขียนหรือยังลงมือเขียนได้เลยให้เวลา5นาทีในการเขียนเขียนได้เลยนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้ทุกคนเขียนบันทึกความรู้นะหาคำตอบให้เจอสิ่งที่คุณครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เขียนสรุปใจความสำคัญนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆนะถ้าทุกคนเขียนได้นั่นแปลว่าเราจะเป็นการอ่านและจดบันทึกความรู้จากการอ่านได้สำเร็จนะครับแต่ว่าถ้าในชั่วโมงนี้ยังไม่สำเร็จไม่เป็นไรไปเขียนเพิ่มเติมของตัวเองจากที่บ้านแล้วก็นำมาส่งคุณครูนะทีนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นรีเฟล็กนะครับก็คือเป็นการสะท้อนความคิดแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่เราอ่านซึ่งตอนนี้นะคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยลองสนทนาแลกเปลี่ยนกับคุณครูว่าเราได้ความรู้อะไรเราได้สิ่งที่เราตั้งคำถามเอาไว้เนี่ยเราหาคำตอบเจอหรือเปล่านะครับส่วนเด็กๆปลายทางก็ลองสลับคำตอบดูกับเพื่อนๆแล้วก็ลองสนทนาร่วมกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับอ้าวทีนี้คุณครูจะถามนะว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยเราได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างได้ความรู้เรื่องอะไรตอบดังๆได้เลยลูกสมุนไพรอ่ะพืชที่เป็นยาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสมุนไพรแล้วในบทเรียนของเรามีสมุนไพรชนิดไหนบ้างฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณไหมลูกเขาได้บอกสรรพคุณไหมคืออะไรรักษาอาการอักเสบและเจ็บคอมีสมุนไพรชนิดไหนอีกที่เด็กๆได้เห็นโหระพาช่วยอะไรโหระพา
1: แก
0: ้จุกเสียดแน่นท้องมีอะไรอีกลูกม
1: ี
0: ขิงและข่าช่วยอะไร
1: ระบายลมในท้อง
0: ระบายลมในท้องทีนี้นอกจากผักสมุนไพรแล้วมันมีอยู่หญ้าอยู่ชนิดหนึ่งชื่อหญ้าอะไรนะที่มีสรรพคุณทางยาด้วย
1: หญ้าหนวดแมว
0: หญ้าหนวดแมวอันนี้เป็นความรู้นะหญ้าหนวดแมวเนี่ยมีสรรพคุณอะไร
1: ช
0: ่
1: วย
0: ขับ
1: ปัสสาวะและบำรุงไต
0: ช่วยขับปัสสาวะแล้วก็บำรุงไตนะอันนี้คือผักและคือสมุนไพรนะครับทีนี้ผักล่ะถ้าเป็นผักใบเขียวเมื่อสักครู่นี้กมลวุฒิบอกเพื่อนๆแล้วว่าเขามีอะไรสูงนะลูกผักใบเขียวมีอะไรนะ
2: ม
0: ี
2: ว
0: ิ
2: ตาม
0: ิ
2: น
0: B2 เพราะฉะนั้นตัวนี้จะช่วยในการรักษาโรคอะไรโรคอะไรลูก
2: ปาก
0: อะไรนะ
2: ปาก
0: นกกระจอกดีมากแล้วก็โรคลิ้นอักเสบนะเพราะฉะนั้นผักใบเขียวซึ่งหลายๆกลุ่มก็นำมาเยอะแล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นคะน้าอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นผักใบเขียวนะครับต่างมีสรรพคุณหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆอย่าลืมนะไปเขียนบันทึกความรู้เกี่ยวกับพืชผักสมุนไพรที่เราได้รู้จักนะครับแล้วก็เขียนสรุปใจความสำคัญมาให้คุณครูแล้วก็ที่สำคัญในช่องสุดท้ายอย่าลืมบันทึกข้อมูลเอาไปลงไปด้วยนะว่ามันมีข้อมูลตรงไหนที่เราให้เราต้องเติมนะครับให้สำเร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งคุณครูทีนี้มาสรุปบทเรียนกันในการสรุปบทเรียนอันนี้ก็เป็นลักษณะการตั้งคำถามนะครับเมื่อเด็กๆตั้งคำถามนะในการตั้งคำถามเนี่ยเราจะต้องตั้งอย่างหลากหลายตามแนวความคิดของนักเรียนนะต้องเป็นคำถามที่ต้องการอยากจะหาคำตอบแล้วก็เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านด้วยนะหลายๆกลุ่มที่ครูเดินดูก็ถือว่าตั้งคำถามได้ดีมากเราเริ่มคุ้นเคยกับการตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบแล้วนะครับต่อมาในการเขียนบันทึกความรู้เนี่ยเราจะต้องบันทึกความรู้ที่ได้จากการตอบคำถามที่ตั้งเอาไว้หรือเป็นสาระสำคัญที่ได้จากการอ่านถ้าเราหาคำตอบไม่เจอเราก็ต้องไปหาความรู้อย่างอื่นที่มันเป็นเกร็ดความรู้ที่ได้จากการอ่านนะก็เขียนมาเลยลูกมีมากกว่า3ข้อก็ได้เขียนมาเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์จากการอ่านในครั้งนี้อันนี้ก็เป็นแนวคำตอบนะครับสำหรับเด็กๆปลายทางส่วนอีกหนึ่งอันก็คือการสรุปใจความสำคัญนะเราอาจจะใช้เทคนิคการตอบคำถามแบบใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรหรือใช้เทคนิคการเขียนแผนภาพโครงเรื่องก็ได้แล้วก็นำมาเขียนเรียบเรียงให้มันเป็นเรื่องราวจากเรื่องที่เราอ่านนะอันนี้คุณครูสรุปมาเพียงแค่ประมาณ7บรรทัดเท่านั้นเองยาวไหมไม่ยาวนะ7บรรทัดสั้นๆเองนะจากสิ่งที่เราได้อ่านประมาณหลายหน้าเลยเกือบ10หน้านะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปใจความสำคัญเนาะทีนี้สิ่งที่อยากจะฝากให้โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับวันนี้ครูขอจบไว้เพียงเท่านี้นะหนังสือเรียนภาษาภาษีชั้นป.4แล้วก็ใบงานที่2เรื่องช่วยกันคิดช่วยกันตอบนะครับถ้าเป็นไปได้ให้เด็กๆอ่านหนังสือมาล่วงหน้าก็ดีนะเรื่อง ภูมิใจมรดกโลกนะครับเราจะกลับมาเจอกันซึ่งเป็นเรื่องราวของการอ่านเหมือนกันนะในหน่วยการเรียนรู้นี้เราจะฝึกทักษะการอ่านแล้วก็นำมาเขียนสื่อสารนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ฝากเด็กๆให้ไปจัดการการบ้านตัวเองให้เรียบร้อยทุกช่องคำตอบแล้วก็เขียนให้ถูกต้องเขียนให้สวยแล้วก็อ่านเพื่อสรุปใจความสำคัญอีกครั้งนึงนะครับกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปกับเรื่องของภูมิใจมรดกโลกสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: แล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย
2: นี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันนี่ไป
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจเรียนทั้งคอยรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลย

0: ไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
1: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
2: พวกเราพวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
1: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมามาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
3: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
1: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
0: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ bltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
1: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
4: ครับ
0: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: โอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
5: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
1: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
3: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองกันเลย
2: หิวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
5: ดีเหมือนกันนายเป็นหนูบ้าน

0: ย่าแล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฟางและชาย
4: นับสี่
0: 7มหัศจรรย์

่มันพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะ

0: แล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: ตอนนิทานลูกหมู3ตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมู3ตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3นั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูกหมูตัวที่1จึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานนะ
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได
0: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไม่โทรและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: โอ้ สวยงามมากเลยอ่ะอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูซิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: แรบบี้ล่ะกินอะไร
3: แครอทค่ะ
1: แรบบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
3: ฮะวิตามิน A
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
3: เบต้า
1: เบต้าแคโรทีน
3: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
1: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
3: บำรุงสายตา
1: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะเก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
1: เอ๋รถไฟ
0: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางเลยจ้าร
1: ถไฟ
0: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไหมเอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: ทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอ่ะเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ๊ด
1: ฮ่าฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ๊ดปุ๊ด

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณปฐมาพรหานชานชัยผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณกนกอ่อนวงคำหานครับ
0: ค่ะทั่วประเทศนะคะได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวาน50วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ศาลาร้อยปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และชาวนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยมีพระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเช่นเดียวกับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ50วันปัญญาสัมมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจข้าราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณวัดธรรมบูชาปิดท้ายที่ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: ตอนนี้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ของประเทศเมียนมานะครับแล้วส่งผลทำให้แม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอยู่ใกล้ท้องสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เรียบร้อยแล้วล่าสุดได้ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดครับนี่คือระดับของแม่น้ำสายที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมานะครับจุดนี้คือสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับทั้งเศษไม้และขยะที่ไหลมากับน้ำอย่างเห็นได้ชัดข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.พบว่าจุดวัดระดับน้ำที่บ้านโจตาดาในพื้นที่ต้นน้ำเมียนมาฝนตกสะสมถึง80มิลลิเมตรนะครับต่อมาเมื่อ6นาฬิกา50นาทีนายอนุชายอดเชียงคำนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายได้ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำแม่สายและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักต้นน้ำซึ่งมวลน้ำจะเคลื่อนตัวมาถึงอำเภอแม่สายในอีก 4-5 ชั่วโมงจึงต้องเฝ้าระวังครับสำหรับน้ำสายที่เพิ่มขึ้นครั้งนี้จนเกือบถึงระดับใต้ท้องสะพานแห่งที่1นี่เป็นครั้งแรกในฤดูฝนนี้นะครับถือเป็นการทดสอบแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวฝั่งไทยและแนวคอนกรีตในฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาครับ

0: 31กรกฎาคม2569นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานหนึ่งนะครับซึ่งปริมาณน้ำนะครับได้ไหลอยู่บริเวณห้องคานแล้วนะครับตอนนี้เฮาเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับทุกท่านครับซึ่งตอนนี้สถานีโจทดาจับปริมาณน้ำได้ 513.89 นะครับ 513.89 ซึ่งเกินจุดที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งนะครับจุดเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งก็คือ 513.64 นะครับและปัจจุบันนี้เฮาได้วัดได้ 513.89 นะครับตอนนี้เขาได้เฝ้าระวังอย่างสูงสุดนะครับซึ่งปริมาณ4จะต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ก็คือ 514.4 นะครับซึ่งตอนนี้ปริมาณน้ำยังไม่ถึง 514.4 เตือนนะครับแต่คิดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
1: ทางด้านของปภ.นะคะได้มีการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์เมื่อช่วงเวลาประมาณ8:45ระดับน้ำที่สถานีสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1นะคะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ชุมชนสายลมจอยหมู่ที่1ตำบลเวียงพังคำชุมชนเกาะทรายหมู่ที่7ตำบลแม่สายชุมชนไม้ลุงขนตำบลแม่สายและชุมชนเหมืองแดงตำบลแม่สายให้เฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่เทศบาลตำบลแม่สายค่ะก็มีการนำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำสายเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันขอให้มีการยกของขึ้นที่สูงแล้วก็มีการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยและเตรียมพร้อมหากมีการประกาศอพยพ
2: รายยังมีฝนตกหนักมากปริมาณน้ำที่สะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์และดินโคลนถล่มขึ้นมาได้เทศบาลตำบลแม่สายจึงขอแจ้งเตือนไปยังชุมชนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์และดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นได้เอกสารสำคัญยารักษาโรคของใช้จำเป็นทรัพย์สินมีค่าต่างๆที่สามารถนำติดตัวไปได้ก็จะเตรียมให้พร้อมที่จะทำการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
3: จากการสำรวจพื้นที่เสี่ยงทั้งชุมชนสายลมจอยหัวฝายเกาะทรายไม้ลุงขนเหมืองแดงและหมู่บ้านปิยพรยังไม่มีน้ำทะลักเข้าท่วมขังบ้านเรือนประชาชนนะครับแต่ว่าชาวบ้านก็ยังคงกังวลครับว่าผนังป้องกันน้ำท่วมอาจจะรองรับแรงปะทะของน้ำไม่ไหวหรือเปล่าด้านในชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กฝั่งประเทศเมียนมานำรถแบ็คโฮเร่งปักเศษไม้แล้วก็ขยะที่ติดอยู่ใต้สะพานแห่งที่1ออกทันทีเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลสะดวกพร้อมสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเตรียมพร้อมอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินครับ
1: ส่วนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะซึ่งก็อาจจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งอย่างเช่นที่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์ปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดและระนองค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยฝนที่เกิดขึ้นนะฮะมาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับมรสุมตะวันตก
3: ที่ไทยซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายจำนวนมากแต่ว่าล่าสุดครับบริษัทประกันภัยชมปกพร้อมที่จะช่วยนำร่างของหลุนกลับไทยโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงครับเพจ Facebook ชมปกไทยแลนด์นะครับได้โพสต์ร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งโดยระบุว่าชมปกประกันภัยประเทศไทยขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณบวรทัศน์เป็งสุขหรือหลุนโซโล่ปัจจุบันกำลังพยายามติดต่อกับครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของคุณหลุนเพื่อเสนอการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานงานเครือข่ายและพันธมิตรของบริษัทในประเทศจอร์เจีย

0: จากนั้นเมื่อตรวจสอบความถูกต้องและประทับตราก็จะนำส่งสถานทูตที่ประเทศตุรกีเพื่อติดต่อไปยังประเทศจอร์เจียเพื่อนำร่างกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาในส่วนของการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันชีวิตของคุณทาหลุนนั้นพบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางกับบริษัทซมโปะประกันภัยจำนวน1ฉบับทุนประกัน5ล้านบาทครอบคลุมความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและฆาตกรรมแต่ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตจากโรคประจำตัวนะครับกรณีที่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตว่าอาจจะมาจากการได้รับก๊าซกัมมันถันจากบริเวณใกล้เคียงโรงแรมที่ทาหลุนพักอยู่นั้นอันนี้เข้าข่ายที่จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เพราะถือเป็นอุบัติเหตุครับส่วนเพจของพี่ชายของคุณทาหลุนนะครับได้โพสต์ข้อความระบุว่าคุณย่ามีอาการเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียมากกลัวจะเป็นอะไรไปอีกคนขอความร่วมมือจากพี่ๆนักข่าวและพี่น้องในพื้นที่ทุกคนคุณย่าของน้องยังแทบไม่ได้พักผ่อนและอยู่ในช่วงที่สภาพจิตใจไม่พร้อมจึงอยากขอความกรุณาทุกท่านช่วยให้ครอบครัวได้มีเวลาอยู่ด้วยกันและจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยก่อนทางครอบครัวเข้าใจและซาบซึ้งเป็นอย่างมากกับความห่วงใยความหวังดีและความช่วยเหลือจากพี่ๆนักข่าวพี่น้องในพื้นที่รวมถึงทุกคนที่ติดตามและช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าใจและเคารพความรู้สึกของครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
1: ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะก็ส่งทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประเทศจอร์เจียแล้วก็ได้รับการยืนยันจากตำรวจท้องถิ่นบอกว่าทรัพย์สินของทาหลุนเนี่ยยังอยู่อย่างครบถ้วนโดยสถานเอกอัครราชทูตยืนยันบอกว่าจะมีการติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่จะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องและกำลังประสานงานกับครอบครัวอย่างใกล้ชิดรวมถึงเร่งดำเนินการนำร่างกลับประเทศไทยเพื่อพิธีทางศาสนาพร้อมกันนี้นะคะขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้เคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกท่านที่ช่วยแจ้งเบาะแสและประสานงานเป็นอย่างดี
0: อีกหนึ่งทรัพย์สินของน้องก็คือทรัพย์สินทางปัญญานะครับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ชี้แจงลิขสิทธิ์คลิป YouTube ของคุณทาหลุนโซโล่ยังคงคุ้มครองตามกฎหมาย50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกนะครับแนะนำให้ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตและยื่นคำขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลครับนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าคลิปวิดีโอใน YouTube ถือเป็นงานลิขสิทธิ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆเช่นภาพสถานที่ท่องเที่ยวการคัดเลือกและร้อยเรียงฟุตเทจการควบคุมจังหวะและการใส่เสียงดนตรีประกอบเสียงเอฟเฟคข้อความบรรยายเป็นต้นซึ่งบันทึกลงในหน่วยความจำหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและสามารถนำมาเล่นซ้ำได้อีกจึงเป็นงานโสตทัศนวัสดุตามบทนิยามในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปี2537นะครับโดยคุณทาหลุนโซโล่เป็นผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าวและเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในผลงานทันทีที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นรวมถึงมีสิทธิ์ในการทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณะหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวหรือดำเนินคดีเมื่อมีการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ภายในระยะเวลาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ซึ่งงานโสตะทัศนวัสดุมีอายุการคุ้มครอง50ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์ขึ้นหรือหากมีการโฆษณาอันนี้เป็นภาษากฎหมายโฆษณานี่หมายถึงการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามมาตรา21แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537ในระหว่างนั้นให้มีอายุ50ปีนับได้แต่มีการโฆษณาซึ่งก็คือการเผยแพร่ครั้งแรกอย่างไรก็ตามครับคุณทาหลุนโซโล่ได้อัดคลิปแต่ละคลิปลงบน YouTube เมื่อใดก็ตามถือเป็นการโฆษณาครั้งแรกลิขสิทธิ์ในคลิปดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา50ปีนับแต่วันที่เผยแพร่บน YouTube ส่วนการตกทอดทางมรดกนะครับงานลิขสิทธิ์ของทาหลุนเป็นทรัพย์สินที่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนหรือตกทอดเป็นมรดกเหมือนทรัพย์สินชนิดอื่นๆเช่นบ้านรถเงินฝากในธนาคารที่ดินแต่หากเจ้าของลิขสิทธิ์ถึงแก่ความตายถ้ามีพินัยกรรมสิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์ก็จะตกเป็นของที่ระบุในผู้รับพินัยกรรมแต่ในกรณีที่ไม่ได้มีพินัยกรรมเขียนไว้สิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์จะตกเป็นของทายาทโดยธรรมตามลำดับของสิทธิ์เริ่มตั้งแต่บุตรบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาทั้งนี้ครับแนะนำให้ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมรวบรวมเอกสารของผู้เสียชีวิตและยื่นคำขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลเพื่อให้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินต่างๆรวมถึงลิขสิทธิ์ในงานโสตะทัศนวัสดุและนำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งผู้จัดการมรดกไปดำเนินการจัดการบัญชีผู้ใช้งานบน YouTube และรายได้ที่เกิดขึ้นบนช่อง YouTube เพื่อเข้ามาดำเนินการเป็นผู้ดูแลช่องและจัดสรรรายได้ต่อไปครับ
1: ส่วนการสืบสวนในคดีนี้นะคะทางตำรวจไทยเองก็

0: นะคะว่ายังไม่ได้มีการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของฮารุนโซโลยูทูบเบอร์ชาวไทยชื่อดังนะคะโดยบอกเพียงว่าทางการจอร์เจียนั้นกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนในทุกประเด็นตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์อยู่ค่ะพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเปิดเผยถึงกรณีการพบร่างของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮารุนโซโลนักยูทูบเบอร์ชาวไทยเสียชีวิตภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศจอร์เจียค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวญาติและก็ผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยได้รับรายงานบอกว่าณขณะนี้ทางการจอร์เจียอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุชันสูตรพลิกศพตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงโดยยังไม่มีการตัดประเด็นหรือว่าสมมุติฐานใดออกจากการพิจารณาจนกว่าจะมีผลการตรวจพิสูจน์แล้วก็พยานหลักฐานอย่างครบถ้วนรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามหลักสากลของกระบวนการยุติธรรมที่ให้ความสำคัญกับพยานหลักฐานและการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พร้อมกับความร่วมมือติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือแล้วก็ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนที่จะเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลนั่นเองค่ะ
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นร้อนอื่นๆกันต่อในข่าวเที่ยง NBT ครับ

มองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส

รัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่มีรถเก่านะครับให้ได้รับการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งขณะนี้มีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 200,000 รายครับเรื่องนี้เปิดเผยโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าภายหลังจากที่ทางครม.รับทราบการปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทางกรมการขนส่งทางบกตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้เข้าเกณฑ์ได้รับคืนสิทธิ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214สาขาแล้วก็มีศูนย์ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอด้วยเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็จะส่งต่อให้ทางกระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการครับย้ำว่าประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ตัวเลขผู้ได้รับคืนสิทธิ์จะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงานแล้วเสร็จการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมขนส่งทางบกมีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ไปแล้ว 210,000 รายครับครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 370,000 คันโดยแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 310,000 คันรถยนต์อีก 64,000 คันและยานพาหนะประเภทอื่นอีกกว่า 2,000 คันจังหวัดที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์มากที่สุดคือนครราชสีมารองลงมาคือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และนราธิวาสตามลำดับครับส่วนสาเหตุหลักของการยื่นอุทธรณ์ก็คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนลอยและก็รถที่สิ้นสภาพการใช้งานไปแล้วด้วยหลักเกณฑ์ใหม่นะครับกำหนดให้ไม่นับรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่

0: 20ปีขึ้นไปมาพิจารณาคุณสมบัติซึ่งก็สะท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้นและทำให้การพิจารณาสิทธินั้นเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยรัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประชาชนพร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อลดภาระการยื่นเอกสารและการอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ก็ยังสามารถยื่นคำร้องได้จนถึง31สิงหาคม2569ก็คือภายในวันนี้เท่านั้นครับและการรับสิทธิ์จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการ
1: ภายหลังจากที่มีการปรับปรุงเรื่องของหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบปี2569ใหม่นะคะทางสถาบันพระปกเกล้าก็มีการสำรวจความคิดเห็นมุมมองประชาชนต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ทิศทางในอนาคตค่ะโดยมุ่งเน้นถึงความเป็นกลางเป็นจริงเป็นประโยชน์จัดทำเพื่อฟังเสียงของประชาชนค่ะผลสำรวจ KPI โพครั้งที่31นะคะระหว่างวันที่25ถึง28กรกฎาคม2569นะคะกระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 2,000 ตัวอย่างค่ะผลสำรวจในเรื่องของเกณฑ์การคัดกรองผู้สมควรได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าเกณฑ์ไม่มีรถยนต์หรือว่ามีรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 300cc ไม่เกิน1คันเป็นปัญหามากที่สุด 24.4% เกณฑ์รายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีรองลงมา 15% ซึ่งสะท้อนว่าการมีทรัพย์สินบางประเภทอาจไม่ได้หมายถึงการมีรายได้เพียงพอเสมอไปเพราะว่ายานพาหนะอาจจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการประกอบอาชีพหรือการเดินทางโดยเฉพาะค่ะในพื้นที่ที่ระบบขนส่งสาธารณะยังไม่ครอบคลุมการคัดกรองควรพิจารณาสถานะทางเศรษฐกิจตามจริงอย่างรอบด้านและผลสำรวจเองก็ยังพบได้ว่าไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองที่มีผู้ผ่านเกณฑ์ลดลงถึง 53.1% เพราะทำให้คนที่เคยได้หรืออาจมีคุณสมบัติต้องเสียสิทธิ์หลุดจากระบบสวัสดิการขณะที่ 40.6% เห็นด้วยเพราะว่าจะได้ใช้งบประมาณให้ตรงกับผู้ที่มีคุณสมบัติแล้วก็มีความจำเป็นมากขึ้นสำหรับคนกรุงเทพค่ะ 72.3% เห็นด้วยกับผลการคัดกรองรองลงมาก็คือภาคใต้ 48.4% ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง 68.7% รองลงมาได้แก่ภาคเหนือ 52% ซึ่งก็สะท้อนว่าคนส่วนหนึ่งนั้นยังมีข้อกังวลต่อผลการคัดกรองแล้วก็จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์จึงควรสื่อสารหลักเกณฑ์เหตุผลและข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังพบว่า 27.7% ต้องการให้มีการแจ้งเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์และข้อมูลที่นำมาใช้พิจารณารองลงมาค่ะ 25.1% ต้องการให้หน่วยงานประสานแก้ไขข้อมูลระหว่างกันแทนการให้ประชาชนติดต่อหลายแห่งทางนี้นะคะมี 31.7% ที่เสนอให้เพิ่มวงเงินหรือว่าความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับค่าครองชีพรองลงมา 29.1% ต้องการให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และฐานข้อมูลเพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้แม่นยำขึ้น

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาตั้งหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างเหรอคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจาก

0: ที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎรเช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
1: ครับผม
2: ในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างถ่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมเนื้อหาสาระของเรากันในวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมีเกมนะครับมาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันเล่นเกมนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจำได้หรือเปล่าเอ่ยสกุลเงินประเทศมหาอำนาจไหนลองยกตัวอย่างประเทศมหาอำนาจสัก2ประเทศซิมีอะไรบ้างโอ้โหมีหลากหลายเลยมีญี่ปุ่นรัสเซียมีอะไรอีก
3: อเมริกาม
2: ีอีกไหมออสเตรเลียสหราชอาณาจักรนะครับโอ้โหมีเยอะแยะเลยเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนกันนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับนักเรียนต้นทางพร้อมไหมพร้อมหรือยัง
4: คร
2: ับ พร้อมแล้วนะครับให้เวลา20วินาทีให้เวลาขึ้นก่อนนะนักเรียนให้เวลานักเรียนต้นทางปลายทางได้คิดก่อนว่าเอ๊ะมันคือสกุลเงินอะไรกันแน่นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อ1กันเลยครับจริงใจจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาต้องใช้สกุลเงินใดต้องรอให้เวลาหมดก่อนนะครับให้เพื่อนปลายทางได้ร่วมกันตอบด้วยหมดเวลาตอบพร้อมๆกันหน่อยสกุลนี้คืออะไรเอ่ย
5: ดอลลาร
2: ์ดอลลาร์นะครับถือว่าเป็นสกุลเงินที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมของบนโลกใบนี้นะครับเป็นสกุลเงินที่มีคนชำระเงินกันมากที่สุดนะครับต่อไปข้อที่2นักเรียนปลายทางพร้อมนะครับข้อที่2ถามว่าปอนด์สเตอร์ลิงเป็นสกุลเงินของประเทศใดจำได้หรือเปล่านะนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบด้วยนะครับ8วินาทีสุดท้าย3 2 1ประเทศนั้นคืออะไรเอ่ย
6: สหราชอาณาจักร
2: นะครับซึ่งสหราชอาณาจักรเนี่ยถือได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าเครือจักรภพนะครับมีอยู่ทั้งหมด4ประเทศด้วยกันได้แก่ประเทศอังกฤษประเทศสกอตแลนด์ประเทศเวลส์แล้วก็ประเทศ

0: ไอแลนด์เหนือนั่นเองนะครับนี่คือ4ประเทศรวมกันเป็นสหราชอาณาจักรใช้สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงหรือว่าเราจะเรียกสั้นๆว่าเงินปอนด์นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่3บอนไปต้องเที่ยวฝรั่งเศสต้องใช้สกุลเงินใดคืออะไรนะมีรอเรืออยู่ตัวเดียวอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วยกันตอบนะหมดเวลาคำตอบคืออะไรเอ่ย
1: ยูโร
0: เพื่อนๆต้นทางบอกว่ายูโรนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคิดว่าเป็นสกุลเงินยูโรหรือเปล่านะครับนักเรียนจำได้ไหมว่ายูโรเนี่ยเขาใช้ในอะไรเอ่ยสมาชิกประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปนะครับมีอยู่ประมาณ20ประเทศด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือฝรั่งเศสดังนั้นข้อนี้จะต้องตอบยูโรนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่4ครับข้อที่4ยูเป็นสกุลเงินของประเทศใดโอ้ข้อนี้ง่ายมากนะครับนักเรียนปลายทางก็ร่วมกันตอบนะครับสามสองหนึ่งข้อนี้ตอบดังๆหน่อยคือประเทศอะไรเอ่ย
1: จีน
0: ประเทศจีนนั่นเองใช้สกุลเงินหยวนนะครับเงินหยวนเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ต้องการของคนบนโลกใบนี้เช่นเดียวกันนะครับมีผู้คนจำนวนมากเนี่ยใช้เงินสกุลหยวนนะครับไม่แพ้กับอเมริกาเลยนะครับต่อไปข้อที่ห้าข้อนี้ลำไยต้องการไปประเทศญี่ปุ่นต้องแลกจากเงินบาทเป็นเงินสกุลอะไรเมยอยักษ์อยู่ตัวเดียวนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้เลยนะครับได้ร่วมกันตอบนะครับคำตอบนั้นก็คือสกุลเงินเยนนะครับต่อไปเตรียมพร้อมนะข้อที่6เกาหลีใต้ใช้สกุลเงินใดจำได้หรือเปล่าเกาหลีใต้ใช้สกุลเงินใดนักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันตอบด้วยนะ5วินาทีสุดท้ายคำตอบคือสกุลเงินวอนนั่นเองนะครับใช้ในประเทศเกาหลีใต้ต่อไปข้อที่7แก้วเดินทางไปอินเดียต้องใช้สกุลเงินใดนักเรียนต้นทางนะครับช่วยกันตอบดีมากนักเรียนปลายทางอย่าให้แพ้นักเรียนต้นทางนะครับคำตอบนั่นก็คือรูปีนั่นเองแต่นักเรียนประเทศที่อยู่ในอาเซียนที่มีชื่อนำหน้าด้วยอินเขาใช้อะไรนะ
1: ร
0: ูปีประเทศนั้นคืออินอะไรเอ่ย
1: อ
0: ินโดนีเซียต่อไปข้อที่8ดาวเดินทางไปออสเตรเลียต้องแลกเป็นเงินสกุลใดข้อนี้ไม่ยากเลยนักเรียนปลายทางก็ร่วมกันตอบได้นะครับ2วินาทีนั่นก็คือดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับยอดเยี่ยมมากต่อไปข้อที่9สกุลเงินรูเบิลรัสเซียเป็นของประเทศใดโอ้ชื่อก็บอกไว้แล้วใช่ไหมอะไรเอ่ยสามวินาทีหมดเวลานั่นคือประเทศอะไรเอ่ยประเทศรัสเซียนั่นเองสุดท้ายข้อที่10อย่าให้ผิดเลยนะทุกคนตอบถูกมาตลอดเลยดังนั้นไปดูกันสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินใดข้อนี้นะครับห้าวินาทีตอบนั้นก็คือสกุลเงินยูโรนั่นเองจบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนะครับนักเรียนปลายทางเป็นยังไงครับสามารถตอบได้ครบ10ข้อหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องทั้ง10ข้อใช่ไหมครับโห ครูยอดเยี่ยมให้เลยนะครับนักเรียนต้นทางล่ะตอบถูกทั้ง10ข้อหรือเปล่าถูกทั้ง10ข้อเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเราวันนี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูครูจะให้นักเรียนร่วมกันช่วยกันสังเกตร่วมด้วยช่วยกันสังเกตสังเกตอะไรนักเรียนปลายทางก็ร่วมสังเกตด้วยนะเดี๋ยวครูจะมีภาพมาให้ดูถ้าพร้อมแล้วตั้งใจดูนะมาครับภาพนี้ภาพนี้คืออะไรเอ่ยภาพนี้คืออะไรนักเรียนบอร์ดนักเรียนบอกว่าเป็นบอร์ดมีอะไรบ้างเนี่ยในภาพนี
2: ้
0: มีสีมีตัวอักษรมีข้อความมีภาพประกอบโอ้โหนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้นทางบอกนะครับต่อไปมาครับนักเรียนอีกภาพหนึ่งในภาพนี้มีอะไรบ้าง
2: ส
0: ีมีสีอะไรเอ่ย
2: ส
0: ีฟ้าเพราะว่าเขากำลังเรียนรู้เรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยในป้ายนี้เกี่ยวกับทะเลเกี่ยวกับปะการังใช่ไหมมีอะไรอีกมีรูปภาพไหม
2: มี
0: ตัวหนังสือไหม
2: ม
0: ีอะไรอีกดูน่าสนใจไหมดูน่าสนใจใช่ไหมอีกภาพหนึ่งนักเรียนภาพนี้นะครับภาพนี้คืออะไรเอ่ยวิชาอะไรเนี่ยมันคือวิชาอะไรภาษาอังกฤษเขาพูดถึงอะไรกันมองเห็นไหมพูดถึงอะไรกันอาชีพใช่ไหมครับดังนั้นนักเรียนครูถามหน่อยทั้ง3ภาพเมื่อสักครู่นี้มีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันไหมเหมือนกันยังไงบ้างมีอะไรบ้างมีตัวอักษรมีอะไรอีกมีรูปภาพประกอบมีอะไรอีกไหมมีข้อความมีสีสันที่สวยงามใช่ไหมนี่คือเขาเรียกว่าเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าคือบอร์ดใช่ไหมแต่ในที่นี้ตั้งแต่ชั่วโมงนี้เป็นต้นไปนะครับขอให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเรียกว่าป้ายนิเทศนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมีคำถามนะครับท้าให้คิดให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบหน่อยนะครับว่าป้ายนิเทศควรมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับจากที่พวกเราดูภาพไปแล้วครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนปลายทางครับตอบได้หรือเปล่าเอ่ยว่าองค์ประกอบของป้ายนิเทศน่าจะมีอะไรบ้างควรจะต้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบของนักเรียนปลายทางกันนะครับขอสัก2คนด้วยกันคนที่1ว่ามาเลยคนที่2เตรียมตัวนะครับ
1: ชื่อเรื่องแล้วก็ข้อความค่ะ
0: มีชื่อเรื่องแล้วก็ข้อความใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับกลุ่มต่อไปกลุ่มที่5ว่ายังไงเอ่ย
2: หัวข้อใหญ
0: ่มีหัวข้อใหญ่แล้วมีอะไรอีก
2: บรรยายรูปภาพ
0: มีคำบรรยายรูปภาพ
2: แล้วก็มีรูปภาพค่ะ
0: มีรูปภาพเก่งมากๆครับนักเรียนครับองค์ประกอบของป้ายนิเทศนะครับอย่างที่เพื่อนๆต้นทางได้บอกนะครับก็จะประกอบไปด้วยอะไรมีชื่อเรื่องมีข้อความบรรยายมีรูปภาพประกอบหรือว่าอาจจะตกแต่งนะครับให้สวยงามนะครับเป็นสื่อที่เป็นป้ายนิเทศที่ดึงดูดให้คนชมคนดูใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับเรามาดูว่าครูจะมีป้ายนิเทศ2ป้ายมาให้พวกเราดูนะครับป้ายที่1นี่คือป้ายนี้นะและป้ายที่2ขอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับลองดูซิว่าเราเป็นคนชมเราเป็นคนดูเราเป็นคนอ่านเนี่ยเราชอบป้ายนิเทศไหนมากกว่ากันระหว่างป้ายที่1กับป้ายที่2นักเรียนปลายทางก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้นะครับพร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกป้ายที่2ทำไมถึงเลือกป้ายที่1นะครับนักเรียนต้นทางไหนบอกครูหน่อยว่าขอ1คนละกันขอกลุ่มที่3ละกันกลุ่มที่3ไหนลองบอกครูซิว่าจะถ้าให้นักเรียนเลือกชอบนักเรียนชอบป้ายไหนระหว่าง1กับ2ครับ
1: 2ครับ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: มีความสวยงาม
0: เพราะว่ามีความสวยงาม
1: มีข้อความ
0: มีข้อความแต่ป้ายที่1ก็มีข้อความนะป้ายที่2เป็นยังไงข้อความเป็นไง
1: มีข้อความเยอะกว่าครับ
0: มีข้อความเยอะกว่าเป็นความรู้ให้เราได้อ่านใช่มั้ยยอดเยี่ยมมากครับแล้วกลุ่มอื่นล่ะมีใครอยากจะต่ออีกบ้างกลุ่มที่2ลองดูซิยายไหมถือไมค์ขึ้นมาเลยลองดูต้องกล้าแสดงออกนะครับครูถามข้อเดียวชอบ1หรือว่า2
1: 2ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะว่ามีคำให้อ่านเยอะค่ะ
0: เพราะว่ามีคำให้อ่านเยอะขอบคุณมากครับนักเรียนเห็นไหมแต่ละคนเนี่ยเลือกชอบเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบ1เพราะว่าตัวหนังสือเนี่ยใหญ่อ่านแล้วดูชัดเจนข้อความกระชับนะครับอ่านแล้วเข้าใจเลยหรือว่าบางคนเนี่ยเลือกป้ายที่2เพราะว่าเห็นว่าสวยงามน่าดึงดูดน่าให้อ่านนะครับนี่คือแล้วแต่ความชอบดังนั้นเวลานักเรียนจะทำป้ายนิเทศของกลุ่มของตัวเองนะครับก็ต้องออกแบบจะต้องดีไซน์นะครับให้เหมือนที่เราชอบให้เหมือนที่เราอยากจะอ่านสมมุติเราเป็นคนอ่านเนี่ยเราต้องทำให้เขาอยากจะอ่านให้ดูน่าสนใจนะครับทีนี้นักเรียนพอถึงพูดถึงป้ายนิเทศเนาะวันนี้ครูจะมาบอกนะครับแนวทางการจัดป้ายนิเทศมีอยู่ทั้งหมด5ข้อด้วยกันขอให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับตั้งใจดูตั้งใจฟังและเก็บเกี่ยว5ข้อนี้ไว้ดีเพราะมันจะเป็นคลังความรู้ให้กับเราในการทำป้ายนิเทศครูบอกใบ้นะวันนี้เราจะต้องออกแบบป้ายนิเทศดังนั้นทุกคนต้องดูเลยว่าป้ายนิเทศมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูข้อที่1กำหนดเนื้อหานักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีเนื้อหาใช่ไหมดังนั้นการกำหนดเนื้อหาที่จะจัดป้ายนิเทศนั้นต้องศึกษาเนื้อหาโดยละเอียดวันนี้นักเรียนจะต้องศึกษาในทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับนักเรียนจะต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้ได้แนวความคิดสาระสำคัญโดยอาจจำแนกไว้เป็นข้อๆนะครับข้อมูลนั้นจะต้องกระชับเข้าใจง่ายนักเรียนถ้านักเรียนมีป้ายนิเทศแล้วมีหนังสือเต็มทั้งบอร์ดเลยเต็มทั้งป้ายเลยอยากอ่านไหมไม่อยากอ่านเพราะตัวหนังสือเยอะเกินไปนะครับดังนั้นจำแนกไว้เป็นข้อๆนะครับเพื่อง่ายต่อการทำเพื่อง่ายต่อการออกแบบนั่นเองทีนี้ต่อไปข้อที่2หัวเรื่องหรือว่าชื่อเรื่องนั่นเองชื่อเรื่องก็สำคัญนักเรียนชื่อเรื่องนั้นก็คือนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นส่วนที่สำคัญที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ดูนะครับชื่อเรื่องที่ดีจะต้องใจความสั้นๆกินใจให้ความหมายชัดเจนท้าทายอาจมีลักษณะเป็นคำถามตัวอย่างนะวันนี้ครูก็เอาตัวอย่างชื่อเรื่องมาให้นักเรียนได้ดูชื่อเรื่องที่1วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาบอร์ดนี้หรือว่าป้ายนิเทศนี้ชื่อเรื่องนี้อ่านปุ๊บเข้าใจเลยไหมว่าเรากำลังอ่านอะไรอยู่ก็คืออ่านวันสำคัญของ ทางพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเองหรือประเพณีไทย4ภาคสั้นกระชับเข้าใจง่ายนะครับหรือจะมีลักษณะเป็นคำถามตัวอย่างเช่นภาวะโลกร้อนคืออะไรนี่คือชื่อเรื่องของป้ายนิเทศนะครับที่ดีจะต้องกระชับสั้นนะครับต่อไปเรามาดูข้อที่3กันวางแผนนักเรียนเวลาเราทำอะไรเราต้องมีการวางแผนวางแผนการจัดนะครับว่าจะใช้วัสดุอะไรในการจัดป้ายนิเทศของเราเนี่ยอาจจะเป็นรูปภาพอาจจะเป็นภาพสเก็ตหรืออาจจะเป็นแบบจำลองเท่าที่พอจะหาได้นะครับการใช้อักษรที่เข้าใจง่ายนี่คือเราต้องวางแผนว่าเราจะใช้อะไรใช้รูปภาพดีหรือเปล่าเอ่ยหรือว่าใช้สิ่งที่เป็นแบบจำลองมาติดที่ป้ายนิเทศเรานี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันคิดภายในกลุ่มนะครับต่อไปข้อที่4ออกแบบนักเรียนออกแบบยังไงเอ่ยออกแบบนะครับก็คือการออกแบบการจัดที่แน่นอนโดยคำนึงถึงสิ่งที่มีอยู่นะครับโดยสเก็ตรูปแบบลงในกระดาษคล้ายแผ่นป้ายนิเทศของเรานั่นเองว่าจะวางหัวเรื่องไว้ตรงไหนรูปภาพเนี่ยควรอยู่ตรงไหนดีและสิ่งต่างๆอยู่ในตำแหน่งใดคำบรรยายอยู่ในตำแหน่งใดนี่คือวันนี้คือพอยต์หลักของเราที่เราจะต้องทำเลยนักเรียนก็คือการออกแบบนะครับให้นักเรียนนะครับเตรียมกระดาษ A4 ไว้เลยนักเรียนปลายทางเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกันสุดท้ายข้อสุดท้ายก็คือลงมือจัดจริงครับลงมือจัดจริงนั้นคืออะไรก็คือลงมือจัดบนแผ่นป้ายตามรูปแบบที่เราวางไว้นะครับแต่อาจจะทดลองนะครับวางบนพื้นราบก่อนนะนักเรียนในพื้นที่ที่เท่าแผ่นป้ายก่อนนะครับเพื่อกะระยะที่เหมาะสมก่อนนำไปจัดจริงตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราติดกาวไปเลยนักเรียนแล้วติดในฟิวเจอร์บอร์ดติดในป้ายนิเทศของเราเลยโดยที่เราไม่ได้กะนะครับพอเราติดปุ๊บเป็นไงพอดึงออกแล้วพอมันไม่ได้สมส่วนมันไม่สวยงามพอดึงออกมันเสียหายใช่ไหมดังนั้นต้องลองกะระยะให้ดีนะครับนี่คือ5เคล็ดลับ5แนวทางในการจัดป้ายนิเทศนั่นเองต่อไปนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาหยิบฉลากกันนะครับหยิบฉลากเนื้อหานะครับจะมีอยู่ทั้งหมด5เนื้อหาด้วยกันเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาหน้าชั้นเรียนออกมาหยิบนะครับฉลากได้เลยครับออกมาได้เลยครับนักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวต่อไปครูจะให้นักเรียนต้นทางนะครับได้ร่วมกันหยิบสลากนะครับหรือว่าเป็นไม้ไอติมนะครับจะให้มีชื่อเรื่องอยู่นั่นเองในสิ่งที่เขาจะต้องจัดป้ายนิเทศนะครับส่วนของนักเรียนปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับจัดสรรได้ตามบริบทของโรงเรียนตัวเองได้เลยนะครับอาจจะเลือกหัวข้อมาก็ได้นะครับไม่ต้องทำครบทั้ง5หัวข้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่ะเลือกสีอะไรดีนั่นก็คือเรื่องที่ได้คือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในอดีตกับเข้ากลุ่มไปเลยต่อไปกลุ่มนี้สกุลเงินประเทศมหาอำนาจต่อไปครับเอาอะไรดีเอาอะไรดีกลุ่มนี้สกุลเงินประเทศเพื่อนบ้านครับเหลือ2แล้วนั่นก็คืออัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินและสุดท้ายต้องเลือกไหมไม่ต้องเลือกแล้วเนาะนั่นก็คือหน้าที่ของเงินนั่นเองครับนี่นะครับก็จะเป็นเนื้อหานะครับที่นักเรียนปลายทางนะครับที่นักเรียนต้นทางได้นะครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันดูว่าเอกลุ่มของนักเรียนนะครับอาจจะเลือกมา1หัวข้อก็ได้นะครับหรือว่าทั้งชั้นเรียนอาจจะเลือกมา1หัวข้อก็ได้ในการจัดป้ายนิเทศนะครับลำดับต่อไปนะครับนักเรียนเมื่อเราได้หัวข้อแล้วนะครับทุกกลุ่มได้หัวข้อแล้วได้ไม่เหมือนกันด้วยนะครับกิจกรรมต่อไปให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับสืบค้นแล้วยังไงต่อนักเรียนครับทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเมื่อนักเรียนสืบค้นสมมติว่ากลุ่มที่1ได้สกุลเงินประเทศเพื่อนบ้านใช่มั้ยครับกลุ่มที่1จะสืบค้นจะต้องบันทึกรูปภาพเอาไว้นะครับและหาเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือหาเว็บไซต์ที่ถูกต้องนะครับแล้วเอาไว้เซฟไว้บันทึกไว้เพื่อที่จะเอาไปพิมพ์ในโปรแกรม Word นะครับเอาไว้ เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมาจัดป้ายนิเทศกันดังนั้นในชั่วโมงนี้ในการค้นคว้าหาอินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนต้องหาเนื้อหาของเรานะครับและก็เซฟนะครับรูปภาพนะครับบันทึกรูปภาพแล้วก็เนื้อหาที่เราจะใส่ไว้ในป้ายนิเทศนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

หมดเวลาแล้วครับตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางนะครับก็ได้สืบค้นหาข้อมูลเรียบแล้วใช่ไหมครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าหากว่าไม่มีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ขอความกรุณาจากคุณครูปลายทางนะครับได้ช่วยหาข้อมูลให้กับนักเรียนด้วยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะมีคำถามเมื่อสักครู่นี้ครูเห็นพวกเราเนี่ยบางคนเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีการพูดคุยกันใช่ไหมทีนี้ครูอยากจะสอบถามนักเรียนว่าเรามีวิธีการทำงานกลุ่มร่วมกันอย่างไรไหนใครอยากจะตอบเตรียมตัวไปเลยนะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนปลายทางนะครับได้ร่วมกันคิดได้ร่วมกันตอบด้วยนะครับว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วปรึกษากันได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนตอบได้หรือเปล่าเอ่ยว่าเอ๊ะเวลาที่เราทำงานกลุ่มเนี่ยเราควรจะต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันนะครับขอกลุ่มที่หนึ่งว่ามาเลยครับกลุ่มที่หนึ่ง
1: พูดจากันดีๆมีอะไรให้ปรึกษาพูดคุยกันครับ
0: พูดจากันดีๆมีอะไรก็ปรึกษากันใช่ไหมครับนี่คือวิธีการทำงานของกลุ่มที่หนึ่งอีกสักหนึ่งกลุ่มกลุ่มไหนดีกลุ่มที่สี่ว่ายังไงเอ่ย
2: แบ่งหน้าที่กันแล้วช่วยกันทำงานค่ะ
0: แบ่งหน้าที่กันแล้วก็ช่วยกันทำงานใช่ไหมยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนปลายทางแล้วครับเรามีวิธีการทำงานกลุ่มอย่างไรบ้างมีการแบ่งงานแบ่งหน้าที่หรือว่ามีการพูดจากันยังไงบ้างภายในกลุ่มนะครับขอให้นักเรียนนะครับพูดจากันดีๆนะครับภายในกลุ่มต้องช่วยเหลือกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกิจกรรมต่อไปนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เรานะครับได้ทำการสืบค้นข้อมูลแล้วใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวครูจะชาเลนจ์นักเรียนให้นักเรียนออกแบบป้ายนิเทศโดยอะไรโดยครูจะให้นะครับนักเรียนออกแบบป้ายนิเทศให้คิดซะว่ากระดาษ A4 ที่นักเรียนจะออกแบบนี้เนี่ยเป็นป้ายหรือว่าเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนั่นเองเป็นป้ายนิเทศนั่นเองไหนลองออกแบบดูซิว่าหัวข้อจะอยู่ตรงไหนรูปภาพจะอยู่ตรงไหนเนื้อหาจะอยู่ตรงไหนถ้านักเรียนพร้อมแล้วส่วนนักเรียนปลายทางนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันออกแบบป้ายนิเทศด้วยนะครับก่อนที่เราจะมาออกแบบป้ายนิเทศกันเดี๋ยวเรามาดูข้อตกลงนะครับข้อปฏิบัติในการทำงานกลุ่มนะครับในข้อที่1นักเรียนทุกคนทุกกลุ่มนะครับต้องร่วมกันทำงานอย่างตั้งใจข้อที่2ใช้คำพูดที่เหมาะสมนะครับและข้อสุดท้ายเนาะนั่นก็คือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนี่คือข้อปฏิบัติในการทำงานกลุ่มขอให้นักเรียนตั้งใจทำงานออกแบบป้ายนิเทศนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

เดี๋ยวต่อไปชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำป้ายนิเทศกันแต่ว่าเรายังไม่มีอุปกรณ์เลยเรายังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นคนเอาอุปกรณ์ใครทำหน้าที่อะไรดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับแบ่งงานกันทำและนี่นะครับคืองานที่นักเรียนจะต้องทำนะครับใบกิจกรรมที่1แบ่งงานกันทำนะครับให้นักเรียนเขียนชื่อนะครับของตนเองอาจจะเป็นชื่อเล่นนะครับเพื่อความรวดเร็วและให้นักเรียนระบุอุปกรณ์ในการทำป้ายนิเทศว่ามีอะไรบ้างนะครับหน้าที่ของแต่ละคนในการทำป้ายนิเทศเป็นอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนปลายทางได้แบ่งหน้าที่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใครเอาอุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบของนักเรียนต้นทางเดี๋ยวภูก็จะขอสุ่มสักหนึ่งกลุ่มนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: มารีเอาสีเมจิกมาค่ะ
0: ครับผม
1: มีหน้าที่วาดและเขียนข้อความค่ะ
0: ครับ
1: วันใหม่เอากรรไกรกับกาเพชรมาค่ะมีหน้าที่ตัดและโรยกาเพชรค่ะ
0: ครับผม
1: เกณฑ์เอากรรไกรมาค่ะมีหน้าที่ตัดค่ะมันใหม่เอารูปภาพน่ารักแล้วก็สติกเกอร์มีหน้าที่ปริ้นรูปภาพแล้วก็ติดสติกเกอร์ค่ะก้าเอากาวมามีหน้าที่ทากาวค่ะเนยเอาแผ่นป้ายทำนิเทศมาเอามีหน้าที่ทำเอาแผ่นป้ายนิเทศมาทำค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับนี่คือตัวอย่างของกลุ่มที่5นะครับนักเรียนต้นทางก็มีการแบ่งหน้าที่กันนะครับก็มีการแบ่งหน้าที่แบ่งอุปกรณ์กันว่าใครจะเอาอะไรมาบ้างในการทำป้ายนิเทศในชั่วโมงหน้านะครับและกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้นะครับนักเรียนครับเวลาเราทำอะไรก็ตามเราจะมีปัญหาตามมาเสมอซึ่งครูก็เชื่อว่านักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยได้มีการกลุ่มที่หนึ่งครับฟังครูก่อนได้มีปัญหาใช่ไหมทุกกลุ่มเนี่ยมีปัญหาหมดเลยแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ต้องลองเขียนปัญหาดูว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนเขียนสักครู่หนึ่งครับ

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นยังไงครับนักเรียนปลายทางได้เขียนปัญหาที่ค้นพบไหมครับจากที่เราได้ทำงานกันในวันนี้แล้วเรามีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรปัญหาบางอย่างนักเรียนอาจจะแก้ไม่ได้ในส่วนนี้คุณครูปลายทางนะครับรบกวนเข้าไปดูนักเรียนแต่ละกลุ่มด้วยนะครับถ้าหากว่าเขาแก้ปัญหาในกลุ่มตัวเองไม่ได้นะครับส่วนนักเรียนต้นทางไหนขอ1กลุ่มละกันตัวอย่างกลุ่มที่1เป็นยังไงครับปัญหาที่เราพบคืออะไรเอ่ย
1: ปัญหาที่พบบางคนไม่อยากเอาของมาทำป้าย
0: มีใครอยากเอาของมาทำป้ายเลยใช่ไหมแล้วแก้ปัญหายังไงเอ่ย
1: วิธีการแก้ปัญหาสร้างข้อตกลงให้ทุกคนเอาของมาค่ะ
0: สร้างข้อตกลงให้มีความเท่าเทียมกันให้ทุกคนเอาของมาใช่ไหมยอดเยี่ยมมากครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ถือได้ว่ามีปัญหาและแต่ละกลุ่มต้องร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับเฉพาะหน้าของกลุ่มของตนเองนะเดี๋ยวต่อไปขั้นสรุปหนูทำได้นักเรียนเราวันนี้เราทำอะไรกันเราออกแบบอะไรเอ่ย
2: ออกแบบ
0: อะไรออกแบบป้ายนิเทศเพื่อชั่วโมงหน้าเราจะทำอะไร
2: ป้ายนิเทศ
0: เราจะทำป้ายนิเทศดังนั้นให้นักเรียนต้นทางและปลายทางเตรียมอุปกรณ์ที่เขียนมาให้พร้อมนะครับเตรียมสำหรับที่จะทำป้ายนิเทศในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรามาดูนะครับประเมินตัวเองกันดีกว่าสิ่งที่ฉันทำได้ออกแบบป้ายนิเทศถ้านักเรียนร่วมกันออกแบบป้ายนิเทศตั้งใจนะครับออกแบบป้ายนิเทศประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้ากลุ่มใดบางทีก็หลุดไปบ้างบางทีก็ตั้งใจบ้างประเมินให้ตัวเองพอใช้แต่ถ้ากลุ่มใดไม่สนใจในการออกแบบป้ายนิเทศเลยประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากยกมือมีอยู่นะครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เอามือลงครับใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับต่อไปข้อที่2ทำงานกลุ่มตามบทบาทหน้าที่ของตนเองถ้ารับผิดชอบมีความกระตือรือร้นรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ในบางครั้งอาจจะรับผิดชอบบ้างในบางครั้งแต่บางครั้งอาจจะหลุดอาจจะเผลอไปเล่นกับเพื่อนบ้างประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายตั้งแต่เข้ามาอยู่ในคาบนี้คือเล่นตลอดเลยไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองเลยประเมินให้ปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับมีอยู่เยอะนะครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เอามือลงครับและสุดท้ายมีไหมมีใครไม่สนใจบ้างเนี่ยมีไหมไม่มีนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีเนาะบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับก็คืออัตราการแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศมหาอำนาจนะครับซึ่งในเนื้อหาที่เราทำป้ายนิเทศก็มีเนื้อหานี้ด้วยใช่ไหมครับนักเรียนและสิ่งที่จะต้องเตรียมสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบประเมินนะครับหรือว่าแบบประเมินตนเองนั่นเองหลังจากที่เราออกแบบป้ายนิเทศมาแล้วเราก็ต้องประเมินว่าป้ายนิเทศนี้เนี่ยใช้ได้หรือเปล่าสวยงามหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างข้อความกระชับหรือไม่นะครับฝากคุณครูปลายทางรบกวนปริ้นหรือว่าเอาแบบประเมินมาให้นักเรียนทำด้วยในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: ทั้งหมดทำความรู้ขอ

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองจิตและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับตำนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
4: ร้อย
3: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกลุ่มด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริง
5: อ
3: การนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งค่ะหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนขาววันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการจำแนกสัตว์แต่ว่าจะเป็นสัตว์กลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลังแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีภาพมาให้เด็กสังเกตนะคะทั้งหมด5ภาพด้วยกันนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนต้นทางด้วยภาพที่คุณครูนำมามีสัตว์ชนิดใดบ้างคะลูกแพนด้า
1: ปลาน
2: ก
1: กิ้งก่า
2: แล้วก็ทั้ง5ชนิดนี้นะคะเด็กๆลองบอกลักษณะให้คุณครูฟังได้ไหมว่าแต่ละชนิดเขามีลักษณะอย่างไรเริ่มจากแพนด้าก่อนเลย
1: ม
2: ี
1: ตาม
2: ีตาอะไรอีกคะมีขาม ีขนหมดหรือยังคะที่เรามองเห็น
1: ม
2: ี
1: ห
2: ูแล้วต่อมา
1: ปลาม
2: ีลักษณะอย่างไรบ้างมีเกรดมีหางไม่มีขามีตาไปแล้วมีเหงือกแล้วต่อมานกขานกมีลักษณะมีสองขาอะไรอีก
1: ม
2: ีปีกมีขนมีปากมีตาด้วยกิ้งก่าล่ะคะมีลักษณะอย่างไร
1: ม
2: ี
1: หาง
2: อะไรอีกมีสี่ขาม ี
1: ตา
2: แล้วผิวหนังของกิ้งก่ามีอะไรด้วย
1: ม
2: ีอะไรนะคะ
1: ม
2: ีเกล็ดด้วยนะแล้วกบล่ะ
1: ม
2: ี
1: ต
2: ามีขาผิวหนังมีเกล็ดไหมคะ
1: ไม
2: ่มีแล้วมีขนไหมคะ
1: ไม
2: ่มีอันนี้คือลักษณะเขามีความหลากหลายมากเลยแต่เด็กๆทราบไหมว่าทั้ง5ชนิดนี้เขามีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันเป็นโครงสร้างภายในเด็กๆทราบไหมว่าโครงสร้างอะไรที่เหมือนกัน
1: กระด
2: ู
1: กส
2: ัน
1: หล
2: ัง ใช่แล้วทั้ง5ชนิดนี้มีโครงสร้างภายในที่เรียกว่ากระดูกสันหลังนะคะทั้งแพนด้าปลานกกิ้งก่าแล้วก็กบเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนขาแล้วถ้าเราจะจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่มเราจะจำแนกได้อย่างไรอันดับแรกเราต้องทำอย่างไรก่อนการที่เราจะจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังก่อนที่เราจะคิดเกณฑ์ได้เราต้องมีอะไรก่อนคะ
1: ส
2: ังเกตอะไรสังเกตเพื่อหาข้อมูลอะไรลูกเพื่อหาข้อมูลของสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละชนิดเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วพอได้ข้อมูลแล้วเราจึงเอาข้อมูลนั้นไปทำอะไรคะกำหนดเป็นอะไรคะใช่ไปกำหนดเป็นเกณฑ์แล้วก็จำแนกเขาออกเป็นกลุ่มนั่นเองดังนั้นกิจกรรมวันนี้มีสิ่งที่เด็กต้องทำให้ได้3ข้อนะคะข้อแรกก่อนทุกคนอ่านพร้อมกันเลยค่ะ

อ่านตรงนี้นะคะนักเรียนออกเสียงอีกครั้งหนึ่งกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

สุดท้ายคือกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะเราจะต้องสังเกตแล้วก็อธิบายลักษณะเฉพาะของสัตว์นะคะทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันมีกลุ่มปลานะคะกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะกลุ่มสัตว์เลื้อยคานกลุ่มสัตว์ปีกและกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมวันนี้เราจะมาสังเกตและช่วยกันระบุให้ได้ว่าแต่ละกลุ่มเขามีลักษณะเฉพาะอย่างไรนะคะ

0: คิดว่าข้อนี้ทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะข้อที่2ค่ะต้องทำอะไรได้คะอ่านเลยค่ะ
1: จำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่ม
0: เยี่ยมยอดมากพอเราทราบลักษณะเฉพาะของสัตว์แต่ละกลุ่มแล้วเราต้องจำแนกสัตว์เข้าด้วยว่าสัตว์ชนิดนี้จะอยู่กลุ่มไหนกันแน่นะคะและข้อสุดท้ายว่าอย่างไรคะอ่านได้เลยค่ะ
1: อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
0: ข้อนี้นะคะคุณเน้นย้ำทุกชั่วโมงเลยเวลาที่เราแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆเราจะต้องบอกเหตุผลเสมอว่าทำไมเราถึงคิดแบบนั้นเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยเชื่อแล้วก็รับฟังเหตุผลของเรานะคะคิดว่าทั้ง3ข้อนี้มีข้อไหนที่ทำไม่ได้ไหมไหนใครคิดว่าทำได้ทั้ง3ข้อเลยยกมือนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคิดว่าทำได้ไหมคะทั้ง3ข้อนี้เชื่อว่าทำได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปกันเลยนะคะเรามาดูกันที่ส่วนของวิธีทำนะคะวันนี้จะเป็นตอนที่2นะคะตอนที่2ในข้อที่1นี้นะคะเราจะต้องทำอะไรบ้างคุณครูจะขอสรุปให้ฟังเลยนะในข้อที่1นี้เราจะต้องสังเกตลักษณะเฉพาะของสัตว์5กลุ่ม5กลุ่มที่ว่ามีกลุ่มปลานะคะกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มสัตว์ปีกแล้วก็กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะเราต้องสังเกตลักษณะเฉพาะของสัตว์เหล่านี้เสร็จแล้วจัดสัตว์เข้ากลุ่มด้วยหลังจากจัดเรียบร้อยแล้วเราจะต้องบันทึกผลนะคะมี2 อย่างหลักๆที่เราต้องทำในข้อนี้คืออย่างที่1คือสังเกตอะไรซึ่งสัตว์ที่เราจะสังเกตวันนี้อยู่ในอะไรคะ
2: บ
0: ั
2: ตร
0: ใช่แล้ววันนี้เราจะสังเกตลักษณะสัตว์ที่อยู่ในบัตรภาพนะคะพอสังเกตเสร็จเราต้องทำอะไรคะ
2: จ
0: ั
2: ดกล
0: ุ
2: ่ม
0: ใช่แล้วเราต้องจัดกลุ่มว่าสัตว์นั้นๆอยู่กลุ่มใดนะคะแล้วก็บันทึกผลแล้วเรามาดูซิว่าบัตรภาพวันนี้มีสัตว์ชนิดใดบ้าง
2: โลม
0: าชนิดที่หนึ่งคือ
2: โลมา
0: ไหนใครเคยไปดูโลมาตัวจริงใครเคยเห็นโลมาตัวจริงเลยเยี่ยมมากเลยนะคะเอามือลงชนิดที่2คืออะไรเอ่ยไหนที่บ้านใครเลี้ยงไก่หลายคนเลี้ยงไก่นักเรียนปลายทางล่ะคะบ้านใครเลี้ยงไก่บ้างยกมือเลยต่อมากิ้งก่าค่ะกิ้งก่าใครเคยเห็นตัวจริงกิ้งก่าบ้างอาจจะเป็นกิ้งก่าคนละสีกันในภาพก็ได้เคยเห็นทุกคนเลยนะคะเอามือลงได้เลยชนิดที่4คืออันนี้เคยเห็นไหมเคยเห็นนะเราเคยเห็นในคาบที่ผ่านมาด้วยนะคะต่อมาคืองูนะคะต่อมาคือชูก้าไกลเดอร์ที่บ้านใครเลี้ยงไหมชูก้าไกลเดอร์มีหลายคนเลี้ยงชูก้าไกลเดอร์นะคะต่อมาค่ะมีอีกค่ะนกอะไรคะลูก
2: น
0: กกระทุงนะคะตัวนี้ล่ะคะปลาทองบ้านใครเลี้ยงไหมปลาทองมีหลายคนเลี้ยงต่อมาค่ะปลาหมอทะเลค่ะปลาหมอทะเลใครรู้จักใครเคยเห็นมีบางคนเคยเห็นนะคะวัวที่บ้านใครเลี้ยงวัวหลายคนเลยสุนัขล่ะคะที่บ้านใครเลี้ยงสุนัขบ้างคะนักเรียนปลายทางล่ะคะบ้านเด็กๆเลี้ยงสุนัขไหมลูกสุดท้ายคืออะไรเอ่ยอึ่งอ่างเนี่ยบางคนนำมารับประทานเป็นอาหารด้วยบางคนก็ไม่รับประทานแล้วแต่ความชอบนะลูกนะเด็กๆขาสวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งจากที่เราได้ดูบัตรภาพมีบัตรภาพสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิดคะ
1: 14
0: กี่ชนิดนะคะ12ชนิดนะคะเราต้องสังเกตสัตว์ทั้ง12ชนิดแล้วก็จัดว่าแต่ละชนิดเขาจะอยู่กลุ่มไหนนะลูกนะทีนี้วิธีทำข้อที่2ให้ทุกคนอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3เริ่มหลังจากที่เราจำแนกเสร็จ ข้อนี้เราต้องมาทำอะไรคะเด็กๆต้องมาทำอะไรทำอะไรคะใช่แล้วเราต้องมาอภิปรายแลกเปลี่ยนกันว่าเธอคิดว่าลักษณะเฉพาะของกลุ่มปลาจะเป็นยังไงบ้างมีลักษณะไหนบ้างเรามาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็สรุปเป็นข้อสรุปของชั่วโมงนี้นะคะดังนี้เลยทีนี้บันทึกลงหน้าไหนหน้าที่เท่าไหร่คะ
2: 54
0: ถึง
2: 58
0: มี2หน้าด้วยค่ะหน้า57แล้วก็58นะคะวิธีบันทึกนะคะอันดับแรกให้เด็กเขียนชื่อสัตว์อย่างเช่นกลุ่มปลาให้หนูลองช่วยกันพิจารณาก่อนว่ากลุ่มปลาเนี่ยจะมีสัตว์ชนิดไหนบ้างที่อยู่กลุ่มนี้ถ้าสมมติหนูตัดสินใจให้ปลาทองกับปลาหมอทะเลอยู่กลุ่มปลาเขียนชื่อเขาลงตรงนี้เลยนะคะจากนั้นลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์กลุ่มนี้หนูลองดูสิปลาทองกับปลาหมอทะเลเขามีลักษณะอะไรร่วมกันบ้างปลาทองกับปลาหมอทะเลเขามีอะไรเหมือนกันคะมีหางผิวหนังมีเกล็ดแล้วก็มีอะไรที่ใช้เคลื่อนที
2: ่
0: เหล่านี้ที่เขามีลักษณะร่วมกันหนูก็เขียนมาเป็นลักษณะที่สังเกตได้ทำแบบนี้จนครบทั้ง5กลุ่มไหนใครเข้าใจปรบมือ1ครั้งใครสงสัยปรบมือ2ครั้งสงสัยว่าอะไรคะนิวตันไม่ได้สงสัยหรือว่าสงสัยลูกไม่ได้สงสัยนะคะตั้งสติดีๆนะคะเด็กๆเราจะทำแบบนี้จนครบ5กลุ่มนะคะแล้วเราค่อยมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กได้ลงมือทำกิจกรรมขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะแจกบัตรภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังให้กับนักเรียนด้วยนะคะจากนั้นนะคะให้คำแนะนำนักเรียนด้วยว่าสังเกตลักษณะนะคะอย่างไรแล้วก็จำแนกสัตว์ในบัตรภาพอย่างไรส่วนนักเรียนนะคะวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างคะบอกให้เพื่อนปลายทางฟังได้ไหมเอ่ยเราต้องทำอะไรบ้างลูก

ั้งนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางเลยสังเกตบัตรภาพแล้วก็จำแนกออกเป็น5กลุ่มหลังจากจำแนกเสร็จนะคะให้ระบุด้วยว่ากลุ่มนั้นนั้นมีลักษณะเฉพาะอย่างไรโดยลักษณะเฉพาะที่เราจะสังเกตอันดับแรกเลยอย่างที่1คืออะไรคะเด็กๆลักษณะผิวหนังให้หนูสังเกตดูว่าตอนนี้มีเสียงมาจากกลุ่มหนึ่งคุณครูให้ลงมือทำหรือยังยังไม่ได้ลงมือทำนะเดี๋ยวฟังให้จบก่อนนะลูกนะลักษณะที่หนูจะต้องสังเกตนะคะอันดับแรกเลยคือให้สังเกตผิวหนังของเขาว่าเขามีขนหรือไม่มีเกล็ดหรือไม่นะคะแล้วก็อันดับที่สองคืออวัยวะที่เขาใช้เคลื่อนที่เขาใช้อะไรเคลื่อนที่นะคะมีขาไหมมีปีกไหมหรือว่ามีครีบไหมและอย่างที่3ก็คือเป็นลักษณะอื่นๆที่หนูสามารถสังเกตเห็นได้เพิ่มเติมที่ต้องสังเกตหลักๆวันนี้คือลักษณะของอะไรคะผิวหนังแล้วก็อวัยวะที่ใช้ทำอะไรคะถ้าเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: สวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งเยี่ยมมากเลยตอนนี้นะคะหมดเวลาในการสังเกตแล้วก็จำแนกบัตรภาพแล้วเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองออกมาเล่าให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆฟังนะคะว่ากลุ่มของเราจำแนกสัตว์ได้อย่างไรนะคะโดยวันนี้คุณครูจะมีการแบ่งนะคะกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ยกมือค่ะกลุ่มที่1คุณครูจะขอฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสัตว์กลุ่มปลานะคะว่าหนูจัดสัตว์ชนิดใดเข้ากลุ่มนี้บ้างและมีลักษณะเฉพาะอย่างไรกลุ่มที่2ค่ะยกมือค่ะกลุ่มที่2ขอฟังกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะเตรียมตัวนะเตรียมตัวแทนออกมา2คนนะคะกลุ่มที่3ค่ะลูกกลุ่มที่3ยกมือเลยครับกลุ่มที่3คุณครูขอฟังกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานนะคะเตรียมตัวนะ2คนนะคะกลุ่มที่4ค่ะขอฟังกลุ่มสัตว์ปีกนะคะกลุ่มที่5ค่ะลูกขอฟังกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะเตรียมตัว2คนนะคะทีนี้เวลาออกมานำเสนออย่างที่คุณครูเคยแจ้งคนที่ออกมานำเสนอให้พูดด้วยความมั่นใจนะคะเสียงดังชัดเจนแล้วก็บอกเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะที่หนูร่วมกันคิดในกลุ่มมาด้วยนะคะส่วนผู้ฟังต้องตั้งใจฟังแล้วก็ไม่พูดแทรกเมื่อเพื่อนๆนำเสนอเสร็จแล้วอย่างที่เราทำกันมาในทุกคาบนะคะจะต้องมีการสะท้อนผลให้ข้อเสนอแนะจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและที่สำคัญวันนี้หนูต้องบอกด้วยว่าเห็นด้วยกับการจำแนกของเพื่อนไหมที่จะจัดสัตว์ชนิดนั้นเข้ากลุ่มแล้วถ้าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเห็นด้วยเพราะอะไรบอกด้วยนะคะทุกคนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำเสนอไหมคะถ้าไม่มีนะคะขอเชิญกลุ่มที่1เลยค่ะพร้อมแล้วเชิญด้านหน้าเลยกลุ่มที่1 2คนนะคะนำเสนอกลุ่มปลานั่นเองนะคะเชิญค่ะแนะนำตัวก่อนลูก
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อปาเซียมาจากกลุ่มที่1ค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อกุ๊กกิ๊กมาจากกลุ่มที่1ค่ะ
0: ค่ะกลุ่มที่1มานำเสนอสัตว์กลุ่มไหนคะ
1: กลุ่มปลาค่ะ
0: กลุ่มปลาที่หนูจำแนกมาได้แก่สัตว์ชนิดไหนบ้าง
1: ปลาทอง
2: ปลาหมอทะเลค่ะ
0: ปลาทองกับปลาหมอทะเลลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของกลุ่มนี้มีอะไรบ้างคะ
1: มีเกล็ดมีหางมีครีบ

0: มีเกล็ดมีหางมีครีบอ่ะไหนลองวางไม้หนึ่งคนแล้วก็ชี้ให้ครูดูได้ไหมคะตรงไหนคือเกล็ดตรงไหนคือหางตรงไหนคือครีบเอาเกล็ดก่อนเกล็ดของปลาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงผิวหนังใช่ไหมคะแล้วปลาหมอล่ะเกล็ดอยู่ตรงไหนแล้วตรงไหนคือครีบคะสีเหลืองนี่ใช่ไหมคะทั้งหมดเลยทั้งสีเหลืองตรงนี้แล้วก็บริเวณหางแล้วครีบของปลาทองล่ะคะตรงไหนชี้เลยนี่คือส่วนที่เป็นครีบแล้วส่วนที่เป็นหางของปลาทองชี้หางปลาทองนี่คือลักษณะที่สังเกตได้นะคะทีนี้ขอฟังเพื่อนๆนะคะเลขที่อะไรแลกกันค่ะพร้อมนะคะคนที่จะสะท้อนผลสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีสิ่งที่เพื่อนควรพัฒนาแล้วก็เห็นด้วยไหมที่ปลาทองกับปลาหมอจะอยู่กลุ่มปลาหรือมีข้อเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ก็สามารถแสดงความเห็นได้นะพร้อมนะคะเลขที่10ค่ะเชิญค่ะธเนศพลยื่นไมค์ให้เพื่อนหน่อยค่ะลูกธเนศพลบอกสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีกับสิ่งที่เพื่อนควรพัฒนาก่อนครับสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีมีอะไรบ้างครับ
1: เสียงครับ
0: เสียงเป็นยังไงครับ
1: ดีครับ
0: ดีนะครับแล้วมีสิ่งที่ควรพัฒนาไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีแล้วหนูเห็นด้วยไหมที่ปลาทองกับปลาหมอทะเลจะอยู่กลุ่มปลา
1: เห็นด้วยครับ
0: เพราะว่าอะไรถึงเห็นด้วยครับ
1: มีเกล็ดมีครีบครับ
0: มีเกล็ดแล้วก็มีครีบเหมือนกันอยู่กลุ่มเดียวกันได้ทีนี้คุณครูถามทุกคนในห้องร่วมกันเลยนอกจากการมีเกล็ดการมีครีบถ้าเราสังเกตที่อยู่อาศัยปลาเขาอาศัยอยู่ที่ไหนคะ
2: ในน
0: ้ำนะคะในน้ำแล้วทีนี้เขาขึ้นมาจากน้ำแล้วเขาจะยังใช้ชีวิตอยู่ได้ไหมแปลว่าปลานี่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในอะไรตลอดเลยในน้ำตลอดชีวิตเลยนะคะนี่คือข้อมูลที่เราได้จากกลุ่มหนึ่งขอบคุณกลุ่มหนึ่งมากค่ะเดี๋ยวรับสติกเกอร์ท้ายคาบนะคะต้องหาด้วยนะเชิญค่ะวางได้เลยค่ะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนออกมาต่อมากลุ่มที่สองค่ะเชิญเลยค่ะด้านหน้าเลยกลุ่มที่สองเชิญด้านหน้าค่ะหยิบไมค์ได้เลยค่ะแนะนำตัวแล้วก็บอกสิ่งที่เราคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มมาเชิญค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อปันปันค่ะมาจากกลุ่ม2ค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อเกตเตอร์ค่ะมาจากกลุ่ม2ครับ
0: ค่ะกลุ่มของเราจะมาทำอะไรมาเล่าอะไรคะ
3: มาพูดสัตว์กลุ่มสะเทินน้ำสะเทินบกค่ะ
0: ค่ะได้แก่
3: อึ่งอ่างกบ
0: อึ่งอ่างกับกบ2ชนิดแค่นี้ใช่ไหมคะลักษณะเฉพาะที่พบมีอะไรบ้างคะ
3: มีขาค่ะ
0: มีขากี่ขาที่เราพบ
3: 4ขาม
0: ีขา4ขาอะไรอีกคะ
4: ไม่มีเกล็ด
0: ผิวหนังไม่มีเกล็ดอะไรอีก
3: มีตาค่ะ
0: มีตาค่ะ
4: ไม่มีขน
0: ไม่มีขนอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นนะคะคือไม่มีเกล็ดไม่มีขนแล้วก็มีขา4ขาใช่มั้ยคะทีนี้ไหนลองชี้ให้ครูดูค่ะปันๆก็ได้ค่ะทางนี้ค่ะลูกหันมาค่ะชี้ให้ครูดูค่ะอึ่งอ่างขยับมาขยับมาด้านข้างอึ่งอ่างบริเวณไหนที่แสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีขนชี้เลยผิวหนังเขาจะเรียบๆใช่ไหมคะไม่ได้มีขนไม่ได้มีส่วนที่เป็นเกล็ดทีนี้กบค่ะลูกลองเดินไปชี้กบเลยเกตเตอร์ถอยไปด้านนั้นก็ได้ครับผิวหนังเขาเป็นอย่างไรคะผิวหนังเขาเป็นอย่างไรเกตเตอร์อธิบายสิไม่มีขน
4: ไม่มีขน
0: แล้วก็
4: ไม่มีเกล็ด
0: นะคะมีขากี่ขาเอานับเพื่อนๆดู
4: 4ขา
0: ชี้เลยตรงไหนบ้างขา1 2 3 4เยี่ยมมากทีนี้เรามาฟังสะท้อนผลการหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยเพื่อนๆที่จะสะท้อนผลกลุ่ม2นะคะได้แก่เลขที่อะไรเอ่ย19ค่ะเชิญค่ะยืนได้เลยค่ะมิมี่บอกถึงสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีกับสิ่งที่เพื่อนควรพัฒนาก่อนค่ะ
3: น้ำเสียงค่ะ
0: น้ำเสียงเพื่อนเป็นอย่างไรคะ
3: เสียงดังค่ะ
0: เสียงดังดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนาล่ะลูก
3: ไม่ค่ะ
0: แล้วหนูเห็นด้วยไหมที่กบกับอึ่งอ่างจะอยู่กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
3: เห็นด้วยค่ะ
0: เห็นด้วยนะคะแล้วทำไมเขาถึงชื่อสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเด็ก
3: ๆเพราะเขาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำค
0: ่ะตอนที่เขาเป็นตัวอ่อนอยู่เนี่ยเขาจะอยู่ในน้ำนะเด็กๆแต่พอเขาเป็นตัวเต็มวัยเขาจะสามารถอยู่บนบกได้เขาก็เลยได้ชื่อว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะขอบคุณทั้งมิมี่และก็กลุ่ม2ค่ะเดี๋ยวรับสติ๊กเกอร์ทายคาบค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่ม1กับกลุ่ม2ด้วยเยี่ยมมากเลยต่อไปกลุ่ม3เชิญค่ะด้านหน้าเลยค่ะกลุ่ม3คือให้นำเสนอสัตว์กลุ่มไหนลูกสัตว์อะไรคะเลื้อยคลานใช่ไหมคะหยิบไม้ได้เลยหยิบไม้เลยค่ะเชิญค่ะ
2: กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานครับ
0: ครับ
2: ได้แก่งูและกิ้งก่าครับ
0: ลักษณะเฉพาะที่พบคือ
2: มีหางมีปากมีเกล็ดและมีตาครับ
0: มีหางมีปากมีเกล็ดแล้วก็มีตานะคะทีนี้ให้ภูมิกิจชี้ให้ดูว่าตรงไหนคือเกล็ดของงูตรงไหนคือเกล็ดของกิ้งก่าด้านข้างหันข้างแบบนี้อาชี้ดูนะคะตรงนี้ตรงผิวหนังนะคะจะมีส่วนที่เป็นเกล็ดจะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเรียงกันทีนี้มาดูที่ผิวหนังของกิ้งก่าตรงไหนที่เป็นเกล็ดชี้เลยแล้วตรงไหนที่เป็นหางแล้วหางของงูอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้นะกิ่งไม้บังอยู่นี่คือผลการสังเกตของกลุ่ม3ทีนี้คนที่จะสะท้อนผลสลับกันค่ะเลขที่อะไรดีนะพร้อมยังพร้อมหรือยัง29ค่ะใครเอ่ยเชิญเลยสะท้อนผลให้เพื่อนฟังว่าเพื่อนทำอะไรได้ดีอะไรที่ต้องไปปรับเชิญค่ะ
3: น้ำเสียงได้ดีค่ะ
0: ค่ะแล้วต้องปรับอะไรไหมคะ
3: ไม่ค่ะ
0: การมองผู้ฟังเพื่อนมองผู้ฟังหรือยัง
3: มองแล้วค่ะ
0: มองแล้วนะคะแต่ว่ามีบางช่วงที่ยังก้มอ่านอยู่ให้เราไปปรับเพิ่มตรงนี้ด้วยนะแล้วมีความเห็นว่ายังไงกิ้งก่ากับงูอยู่กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
3: เห็นด้วยค่ะ
0: เห็นด้วยเพราะว่าอะไรลูก
3: มีเกล็ดค่ะ
0: เห็นเขามีเกล็ดเหมือนกันอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม3ด้วยค่ะทุกคนเชิญครับขอบคุณครับกลุ่ม4เชิญเชิญค่ะกลุ่ม4กลุ่ม4นำเสนอสัตว์ปีกเล่าให้เพื่อนฟังเลยสัตว์ปีกเชิญค่ะ
5: กลุ่มสัตว์ปีกได้แก่นกกระทุงไก่ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์กลุ่มนี้คือมีปากและบินได้นิดหน่อยค่ะ
0: ถ้าเราสังเกตจากบัตรภาพเราจะเห็นไหมว่าเขาบินได้เราจะเห็นไหมลูกยังไม่เห็นนะคะดังนั้นถ้าเป็นลักษณะที่สังเกตจากบัตรภาพเนี่ยเราเห็นว่าเขามีปากและขาเขามีกี่ขาคะนกกระทุงกับไก่มีขากี่ขาลูก
3: สองขา
0: สองขานะคะแล้วมีปีกไหมนกกระทุง
3: มีปีก
0: ไก่มีปีกไหม
3: มีค่ะ
0: มีปีกกี่ข้างคะ
5: สองข้าง
0: เนี่ยเราเรียกว่ามีปีกหนึ่งคู่นะคะแสดงว่านกกระทุงกับไก่มีปีกกี่คู่กี่คู
5: ่หนึ่งคู่
0: นะคะอันนี้คือลักษณะที่เพื่อนนำเสนอมาขอฟังความคิดเห็นเลยทีนี้ความคิดเห็นนะคะขอฟังเลขที่อะไร28เชิญค่ะเพื่อนอะไรได้ดีและอะไรควรพัฒนาคะ
6: น้ำเสียงค่ะ
0: น้ำเสียงเป็นยังไงคะ
6: ดีค่ะ
0: แล้วสิ่งที่ควรพัฒนาล่ะลูก
6: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีนะคะอันนี้คือความเห็นของเพื่อนส่วนความเห็นของคุณครูอาจจะต้องเพิ่มเติมของลักษณะที่สังเกตได้ให้กลับไปแก้ไขแล้วก็มองตาผู้ฟังมากขึ้นนะลูกนะทีนี้หนูเห็นด้วยไหมที่จะจัดนกกระทุงกับไก่ไว้กลุ่มสัตว์ปีกหรือไม่เห็นด้วย
6: เห็นด้วยค่ะ
0: เห็นด้วยเพราะว่าม
6: ีขาแล้วก็มีปีกเหมือนกันค
0: ่
6: ะ
0: ทั้งสองชนิดมีปีกแล้วก็เขามีขาอย่างละหนึ่งคู่ใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะกลุ่มสุดท้ายเชิญเลยด้านหน้าเลยค่ะกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะ แนะนำตัวและยิ้มไม้ได้เลยค่ะเชิญครับ
7: ชื่อก้าครับ
8: ชื่อมันใหม่ค่ะ
0: ค่ะเชิญแนะนำเลยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีสัตว์ชนิดไหนบ้างคะ
8: ชูก้าไรเดอร์ค่ะแล้วก็โลมาวัวสุนัขค่ะ

0: พราะอะไรถึงคิดว่า4ชนิดนี้อยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเขาอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพราะว่าเขามีลักษณะเฉพาะยังไงบ้างที่เราเห็น
1: มีหางมีขามีขนมีตาครับ
0: มีหางมีขามีขนมีตาแล้วก็หมดหรือยังคะมีเพิ่มเติมไหมคะจิรวดีพูดได้เลยค่ะถ้ามีเพิ่มเติมไม่มีนะคะอันนี้คือความคิดเห็นของเพื่อนเขาบอกว่าชูการ์ไกลเดอร์วัวนะคะสุนัข

0: เปล่าขนของสุนัขเด็กๆเทียบกันน้องขยับไปทางด้านนั้น29ค่ะลูกทุกคนสังเกตบนจอขยับไปหาเพื่อนเลยลูกกะทุกคนสังเกตบนจอนะชูก้าไกเดอร์มีขนไก่ก็มีขนแต่ขนของไก่กับขนของชูก้าไกเดอร์เหมือนหรือต่างกัน
1: ต
0: ่
1: าง
0: ขนของไก่เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเด็กๆเคยสัมผัสนะถ้ามีโอกาสขนของไก่เนี่ยจะมีแกนอยู่ตรงกลางของขนแล้วก็ค่อยเป็นขนเล็กๆออกมาจากแกนนั้นนะคะเราเรียกว่าขนแบบเป็นแผงแต่ถ้าชูก้าไกลเดอร์ขนเขาเป็นยังไงคะ
1: เป
0: ็นเส้นๆๆๆไม่ได้มีแผงอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้คือลักษณะแตกต่างชูก้าไกลเดอร์เนี่ยมีขนแบบเป็นเส้นนะก็เลยจัดไว้กลุ่มนี้ทีนี้ขอฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆขอฟังเลขที่30ค่ะเชิญค่ะเห็นด้วยไหมที่ชูก้าไกลเดอร์ขยับมาด้านข้างได้เลยเห็นด้วยไหมที่ชูก้าไกเดอร์วัวสุนัขโลมาจะอยู่กลุ่มนี
2: ้เห็นด้วยค
0: ่ะเห็นด้วยเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าชูก้าไรเดอร์แล้วก็สุนัข
0: วัว
2: แล้วก็โลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็มีหางค่ะ
0: อันนี้คือเพื่อนบอกว่าเห็นด้วยเพราะเขาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแล้วก็มีหางขอบคุณมากค่ะขอบคุณทั้งสองคนมากค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่สะท้อนผลด้วยนะคะเอาไมค์เพื่อนๆได้เลยลูกเด็กๆขาจากที่เรานำเสนอมาทั้ง5กลุ่มนะคะผลการนำเสนอกลุ่มปลาเนี่ยมีสัตว์2ชนิดลักษณะที่สังเกตได้คืออะไรบ้างคะอ่านพร้อมกันเลยค่ะมีครีบอันนี้อ่านว่ามีครีบอกออกเสียงค่ะครีบอกครีบก้นครีบหลังแล้วก็อะไรอีกข้อต่อมา
1: ผ
0: ิ
1: วหน
0: ัง
1: ม
0: ีเกล็ดแล้วก็อยู่ในน้ำตลอดเวลานี่นะคะมีครีบอกนะคะครีบอกครีบก้นครีบหลังนะคะเด็กๆขาแล้วมาก็มีครีบเหมือนกันนี่ทำไมเพื่อนบอกว่าอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมใครจะตอบข้อนี้เชิญค่ะเบลเล่ส่งไม้ให้เบลเล่หน่อยลูกอยู่ที่กลุ่ม3ลูกกลุ่ม4ค่ะเบลเล่คะทำไมโลมาถึงอยู่เบลเล่คิดว่าโลมาเป็นกลุ่มปลาหรือเปล่าคะเพราะเหตุใด
2: ไม่ครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าโลมาเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมออกลูกเป็นตัวครับ
0: แต่ถ้าเป็นปลาเขาจะออกลูกเป็นอะไรคะ
2: เป็น
0: เขาออก
2: ไข่ครับ
0: เป็นไข่อันนี้คือความคิดเห็นของเบลเล่ไหนใครเห็นด้วยกับเบลเล่บ้างเอามือลงไหนใครคิดว่าโลมาน่าจะเป็นปลามากกว่ายกมือคุณครูจะยังไม่เฉลยนะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันว่าโลมาเป็นปลาหรือไม่นะคะเด็กๆคะทีนี้มาดูกลุ่มที่2กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะมีกบแล้วก็อึ่งอ่างลักษณะเฉพาะคือมีผิวหนังเป็นยังไงคะเปียกชื้นตลอดนะผิวหนังของเขาเปียกชื้นตลอดแล้วมีขนมีเกล็ดไหมลูกไม่มีนะคะกลุ่มนี้คือผิวหนังเปียกชื้นตลอดแล้วก็ไม่มีขนไม่มีเกล็ดนะคะมีขาสี่ขาด้วยต่อมาสัตว์เลื้อยคลานค่ะลูกมีกิ้งก่ากับงูลักษณะเฉพาะคือ
1: ผ
0: ิวหนังแห้งมีขนไหมคะ
1: ไม
0: ่มีขนแต่ว่าเขามีอะไรมีเกล็ดแล้วเกล็ดเขาเนี่ยจะคลุมทั่วทั้งตัวเลยนะคะส่วนใหญ่จะมีสี่ขานะคะแล้วก็มีหางช่วยในการเคลื่อนที่ด้วยต่อมาค่ะสัตว์ปีกมีอะไรบ้างเอ่ยไก่กับนกกระทุงลักษณะเฉพาะเป็นยังไงคะลูกผิวหนังมีขนแบบไหนคะแบบเป็นแผงนะลูกคือจะมีแกนอยู่ตรงกลางของขนแล้วก็ค่อยเป็นขนเล็กๆออกมาจากแกนนั้นนะคะแล้วมีขากี่
1: ค
0: ู่มีปีกกี่คู
1: ่
0: 1คู่เหมือนกันนะคะกลุ่มต่อมาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมค่ะมีอะไรบ้างคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมวัวอะไรอีกชูก้าไกเดอร์แล้วก็สุนัขวัวกับสุนัขเนี่ยเด็กๆเคยเห็นเขามีนมให้ลูกไหมคะ
1: ม
0: ีนะวัวเนี่ยมีนมให้ลูกสุนัข ก็มีนมให้ลูกแล้วชูก้าไกลเดอร์ล่ะใครเคยเลี้ยงยกมือเขามีนมให้ลูกไหมอันนี้คือคนที่เคยเลี้ยงส่วนคนที่ไม่เคยเลี้ยงอาจจะยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวคุณครูจะพาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะลักษณะเฉพาะของกลุ่มนี้ทั้งวัวชูก้าไกลเดอร์สุนัข3อย่างนี้เขามีขนเป็นแบบไหนคะ ทั้ง3อย่างนี้เขามีขนแบบเป็นเส้นเขาก็เลยมาอยู่กลุ่มนี้ได้

0: ได้ทีนี้สุดท้ายค่ะลูกแล้วโลมาเขาไม่ได้มีขนแบบเป็นเส้นเขาจะอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมได้ไหม
1: ได้
0: จริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบคาบต่อไปนะว่าโลมาจะอยู่กลุ่มไหนกันแน่จะอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหรือว่ากลุ่มปลากันแน่เขามีครีบเหมือนปลาแต่เขามีน้ำนมเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเขาจะอยู่กลุ่มไหนนะคะวันนี้นะคะจากที่เราได้พูดคุยกันมาทั้งหมดลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้เนี่ยหมายถึงลักษณะที่เป็นยังไงคะที่เราเห็นในอะไรคะที่เราเห็นในบัตรภาพหรือที่เราพบในสัตว์นั้นๆ นั่นเองนะคะทีนี้ทุกคนลองสรุปให้ผู้ฟังได้ไหมการจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยถ้าใช้ลักษณะเฉพาะเป็นเกณฑ์เราแบ่งได้กี่กลุ่ม5กลุ่มที่เราเขียนไปวันนี้มี5กลุ่มมีกลุ่มอะไรบ้างคะ
1: กล
0: ุ่
1: มปลาก
0: ลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกแล้วก็กลุ่มอะไรอีกกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มอะไรอีกกลุ่มสัตว์ปีกกลุ่มอะไรอีกกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะนี่เราก็จะแบ่งได้ตามนี้เลยสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะเราจะแบ่งได้5กลุ่มคือกลุ่มปลากลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มสัตว์ปีกกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมซึ่งการแบ่งแบบนี้เราจะใช้อะไรในการแบ่งนะลูกใช้ลักษณะอะไรนะคะลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้นะคะเป็นตัวแบ่งนะคะทีนี้เด็กๆดูเด็กๆดูตรงนี้นะคะวันนี้เราได้จำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เรียนเรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิตมาแล้วจำแนกโดยใช้การสร้างอาหารแล้วก็การเคลื่อนที่แบ่งได้3กลุ่มอะไรบ้างนะคะกลุ่มพืชกลุ่มสัตว
1: ์
0: และทีนี้เราก็ได้จำแนกพืชมาแล้วในเรื่องที่ผ่านมาการจำแนกพืชเราใช้เกณฑ์การมีดอกแบ่งได้กี่กลุ่ม2กลุ่มคือกลุ่มอะไรบ้างพืชดอกกับแล้วเราก็ได้จำแนกสัตว์ต่อด้วยสัตว์เราจำแนกโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเนี่ยจำแนกได้2กลุ่มอะไรบ้างคะ
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์อะไรอี
1: ก
0: และทีนี้วันนี้เราจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังต่อไปอีกนะคะคือโดยใช้ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้แบ่งได้5กลุ่มคือกลุ่มอะไรบ้างคะกลุ่ม
1: ปลาก
0: ลุ่มอะไรอีกกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มอะไรอีก
1: กลุ่มปลา
0: แล้วก็กลุ่มอะไรอีก
1: กลุ่มสัตว์ปีก
0: กลุ่มสัตว์ปีกแล้วกลุ่มอะไรอีกคะ
1: เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
0: กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะนี่คือที่เราได้เรียนรู้วันนี้เด็กๆคะในชั่วโมงต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการจำแนกสัตว์ได้อย่างไรครั้งที่4นะคะซึ่งมีสิ่งที่จะต้องเตรียมดังนี้เลยนะคะคือใบงานเรื่องการจำแนกสัตว์หน้า57 58และนอกจากนั้นคุณครูยังมีวีดิทัศน์นะคะให้เด็กๆได้สังเกตลักษณะของสัตว์กลุ่มต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณครูปลายทางสามารถสแกน QR code ดาวน์โหลดวีดิทัศน์มาล่วงหน้าได้นะคะหรือถ้าไม่สะดวกสามารถรับชมพร้อมกันในชั่วโมงเรียนได้นะคะเด็กๆคะวันนี้มีข้อสงสัยอะไรไหมลูกไม่มีนะคะนักเรียนปลายทางแล้วคะมีข้อสงสัยไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะวันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดแล้วค่ะคุณครูตาลขอลาไปก่อนค่ะ
2: หมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: เซฟตี้คิดส์ตอนภัยร้ายโลกออนไลน
1: ์อันนี้ถูกใจแม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะลูกโทรศัพท์เนี่ย
2: หนูเล่นแป๊บเดียวเองค่ะแม
1: ่แต่แม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะพอแล้วมั้งลูก
2: ขออีก5นาทีได้ไหมคะ
1: เอางี้เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วถ้าแม่กลับมาเนี่ยต้องเลิกเล่นโอเคไหมคะ
2: โอเคค
1: ่
2: ะ
1: อย่าลืมนะ
2: โหโจรปล้นธนาคาร
3: เฮ้ยไปเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วไปเร็วไปเร็ว
2: น่ากลัวจังเลย
3: ไปเร็วเฮ้ยเอาเอาเงินเฮ้ยไป
2: ดีกว่าถูกใจไปเล่นข้างนอกกันไหมแม่ขาแม่ขา
4: ว่าไงลูก
2: หนูไปเล่นกับพี่อาย่าก่อนนะคะ
4: โอเคโอเคแล้วอย่ากลับเย็นมากนะคะลูก
2: ค่ะค่ะ
4: รีบไปรีบมานะ
2: ค่ะโอ้โหสนุกจังเลยอันนี
3: ้

0: แล้วพี่มามัดหนูอย่างนี้ทำไมเนี่ย
1: หนูชื่อถูกใจใช่ไหมคะ
0: พี่รู้เธอหนูได้ยังไง
1: ฉันรู้มากกว่านั้นเองนะพ่อแม่หนูฉันก็รู้แม่หนูชื่อครูนกเล็กส่วนหนูอยู่โรงเรียนหอนกฮูกใช่ไหม
0: ทำไมพี่รู้อ่ะ
1: ฉันมีรูปหนูทุกรูปเลยก็หนูโพสลงในโซเชียลไง
0: แม่ขาช่วยด้วยแม่ขาช่วยหนูด้วย
1: คงจะไม่ได้แล้วแหละ
2: เดี๋ยวก่อนไหนแม่ไม่เข้าใจเลย
0: ฟังแม่เหรอคะเนี่ย
2: ก็ใช่นะสิคะแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองค่ะแล้วร้องเอะอะโวยวายนี่คืออะไรคะเนี่ย
0: ก็ในฝันนะคะหนูฝันว่ามีคนนะคะมาจับตัวหนูค่ะแผ่แม่นะคะก็เอาข้อเขาอะค่ะก็เอาข้อมูลแม่ข้อมูลหนูไปหมดเลย
2: เนี่ยเป็นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากแน่ๆเลยถึงได้เอาเก็บไปฝันร้ายแบบนี้
0: มันเกี่ยวกันเหรอคะแม่
2: เกี่ยวกันสิจ๊ะรู้ไหมว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายค่ะลูกถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราโพสรูปส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือรูปครอบครัวข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคนร้ายที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
0: เข
2: ้
0: าใจค
2: ่
0: ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังเข้าใจไหมลูก
0: เข้าใจค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
2: ใช่ดีแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือจนนานเกินไปนะ
0: ค่ะแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ได
2: ้
0: ไหมคะ
2: ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังจำกัดเวลาเล่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะคลิปที่ไม่สมควรดูบางทีเนี่ยก็อาจในแง่ลบหรือไม่เหมาะกับวัยของหนูเนี่ยหนูก็อย่าไปดูเข้าใจไหมคะ
0: เข้าใจค
2: ่ะแม่ว่าหนูเนี่ยเล่นโซเชียลมากเกินไปละแม่ว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่า
0: ค่ะ
2: ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลูกวันนี้อยากทำอะไรคะ
0: หนูอยากระบายสีค่ะ
2: งั้นไประบายสีค่ะไป

สำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราพบว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหุบแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์นึงเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่กรงนึงนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อใหปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะว่าถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซงตีโฟโอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อครูธีรรัตน์อุดรเขตหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูโบ๊ทนะครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพานุมาท่างว่าหรือเรียกสั้นๆว่าครูแทนก็ได้ค่ะนักเรียนคะจำได้ไหมคะว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไป
0: นักเรียนด้านนี้ตอบว่าจำไม่ได้ครับ

0: ูแทน
1: แต่นักเรียนอีกฝั่งตอบมาว่าจำได้ค่ะครูโบ๊ท
0: งั้นเพื่อเป็นการทบทวนว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันครูจะเป็นคนทบทวนให้นักเรียนดีไหมครับ
1: นักเรียนทุกคนตอบมาว่าดีค่ะ
0: งั้นเรามาดูที่รูปแรกกันเลยครับรูปแรกเขาเป็นใครกันนะตัวอ้วนๆหัวล้านๆจำได้ไหมครับนักเรียน
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับว่าขุนช้างนั่นเองครับครูแทน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมานะครับครูแทนรูปนี้เป็นตัวละครตัวใดครับ
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: ก็คือนางวันทองนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดไปกันเลยนักเรียนรู้จักไหมครับว่าตัวละครนี้เขาเป็นใคร
1: คือใครกันนะ
0: หน้าตาน่ารักเขาคือใครกันครับนักเรียนหลังห้องตอบมาแล้วครับว่าคือพลายงามนั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมาเลยครับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครกันครับ
1: คือใครคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับครูแทนว่าคือนางทองประศรีนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเด็กๆจำตัวละครได้ครบทุกตัวละครแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปสรุปเนื้อเรื่องกันดีกว่าค่ะ
0: ลำดับแรกนะครับก็คือใครในที่นี้มีใครบ้างครับในเรื่องนี้รูปแรกก็คือพลายงามนั่นเองครับต่อมาครับผีพรายนั่นเองครับต่อมาอีกครับนางวันทองต่อมาอีกครับคุณย่าทองประศรีครับและตัวละครสุดท้ายครับขุนช้างนั่นเองครับ
1: ตัวละครเหล่านี้เขาทำอะไรกันคะช่วยกันตอบเลยค่ะ
0: เขาทำอะไรกันครับ
1: เด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยได้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองค่ะ
0: ที่ไหนครับนักตอบได้ไหมครับว่าที่ไหนครับในป่านั่นเองครับ
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะตอบได้ไหมคะเกิดขึ้นตอนที่นางวันทองล้มป่วย
0: อย่างไรครับขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยพลายงามไว้ทันแล้วผีพรายก็ไปบอกนางวันทองครับ
1: ผลเป็นอย่างไรคะเด็กๆตอบได้ไหมคะนางวันทองให้พลายงามไปหาย่าทองประศรีที่กาญจนบุรี
0: เราจะมาสรุปกันอีกรอบนะครับเด็กๆขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่โชคดีที่ผีพรายมาช่วยชีวิตพลายงามไว้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองนางวันทองจึงส่งพลายงามให้ไปอยู่กับนางทองประศรีที่กาญจนบุรีนั่นเองครับต่อมานะครับเด็กๆเราจะมาที่กิจกรรมถัดไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากองนิทานมหัศจรรย์ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
2: การเดินทางของพลายน้อย
3: นางวันทองอาศัยอยู่กับขุนช้างด้วยความทุกข์ใจนางวันทองมีลูกหนึ่งคนกับคุณแผนนามว่าพลายงามลูกชายของนางมีหน้าตาที่น่ารักน่าชังและเฉลียวฉลาดพลายงามมีหน้าตาคล้ายกับคุณแผนผู้เป็นพ่อฝ่ายขุนช้างเมื่อทราบเรื่องว่าพลายงามนั้นไม่ใช่ลูกของตนก็เกิดความแค้นและคิดที่จะลวงฆ่า
4: ไอ้พลายงามแกไม่มีชีลูกของข้าข้า
3: เมื่อนางวันทองป่วยขุนช้างจึงเสียโอกาสที่จะลวงฆ่าพลายงาม
4: พลายงามเจ้าจะไปเที่ยวกับพ่อไหมพ่อจะพาเจ้าไปเที่ยว
5: ไปสิจ้าพ่อจ๋าหนูอยากไปเที่ยวกับพ่อให้หนูไปด้วยนะจ๊ะ
3: ขุนช้างพาพลายงามไปเที่ยวในป่าชมนกชมไม้ขอรับตาผู้คนก็ทำร้ายร่างกายหวังฆ่าให้ตาย
4: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้า ายซะเถอะนี่แน่นี่แน่นี่แน
5: ่โอ๊ยโอ๊ยพ่ออย่าทำหนูเลยหนูเจ็บพ่อจ๋าทำหนูทำไม
3: โชคดีที่ผีพรายซึ่งมุนทองขุนแผนมาช่วยได้ทันพรายงามจึงรอดตายมาได้
4: ช่วยหนูด้วยหนูกลัว
5: จะพลายงามจะไม่ต้องกลัวค่ะหรอกข้าจะมาช่วยเจ้าหยุดร้องไห้ได้แล้วเดี๋ยวข้าจะไปตามแม่ของเจ้ามาให้
3: เมื่อนางมุนทองทราบเรื่องจากผีพรายก็รีบออกตามหาพลายงามนางทั้งร้องไห้และเสียใจพลายงามพลายงามลูกแม่เจ้าอยู่ที่ไหนลูกงามวันทองออกเดินทางตามหาพลายงามจนพบและพลายงามก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟัง
4: แม่จ๋าแม่จ๋าพ่อช้างเขาทำร้ายหนูเขาจะฆ่าหนูให้ตาย
3: ไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกความจริงแก่เจ้าว่าขุนช้างไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเจ้าแต่ขุนแผนคือพ่อที่แท้จริงของเจ้า
4: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูกลัวช่วยหนูด้วย
3: ไม่ต้องกลัวนะพลายงาม
4: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูไม่อยากไปย่าแม่ให้หนูอยู่ด้วยได้ไหมหนูกลัว
3: พลายงามฟังแม่นะลูกเจ้าต้องไปอยู่กับย่าขืนเจ้าอยู่ที่นี่มีหวังไอ้ช้างที่ฆ่าเจ้าตายเป็นแม่ไปเถอะลูกแล้วเจ้าจะปลอดภัยพลายงามเชื่อตามคำที่นางวันทองบอกจึงออกเดินทางตามหาย่าทองกระสีเมื่อพบย่าทองกระสีแล้วจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ย่าทองกระสีฟัง
2: และการแสดงนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็กๆ
0: และกิจกรรมนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกนะครับแต่วันนี้คุณครูไม่ได้ให้เด็กๆมาดูเพียงเอาแค่สนุกเท่านั้นนะครับก่อนอื่นคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเหมือนขุนช้างมีความเหมาะสมหรือไม่ครับ
1: เหมาะสมไหมนะช่วยกันตอบเลยค่ะ
0: เด็กกลุ่มนี้ตอบมาว่าไม่เหมาะสมครับเพราะอะไรครับเด็กๆเพราะว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรปฏิบัตินะครับ
1: และการที่นางวันทองอบรมสั่งสอนให้พลายงามนั้นขยันเรียนเหมาะสมไหมคะ
0: เหมาะสมไหมครับเด็ก
1: ๆเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะการตั้งใจเรียนจะทำให้เรามีหน้าที่การงานที่ดีและการที่นางวันทองให้พลายงามนั้นไปอยู่กับย่าทองประสีที่กาญจนบุรีนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะเด็กๆฝั่งนี้นะคะตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะถ้าหากอยู่กับนางวันทองพลายงามก็อาจจะโดนขุนช้างฆ่าตายได
0: ้ต่อมานะครับจากที่นักเรียนได้ดูลักษณะการปฏิบัติตัวของตัวละครในเรื่องนักเรียนสามารถกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตจริงได้ยังไงครับ
1: เด็กๆตรงหน้าตอบมาแล้วค่ะว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ
0: เด็กๆด้านนี้ก็ตอบมาแล้วครับว่าจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครับ
1: เด็กๆด้านหลังก็ตอบมาแล้วนะคะว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ
0: ต่อไปนะครับเราจะมาสรุปนะครับว่าข้อคิดที่ได้และสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงมีอะไรบ้างครับเด็กๆลองตอบครูมาดูสิครับ
1: 1ค่ะจะตั้งใจเรียนหนังสือ 2จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ 3จะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
0: ที่เด็กๆตอบมาถูกทุกข้อเลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ต่อมานะคะเด็กๆครูจะให้เด็กๆลองทำแบบบันทึกความดีโดยเด็กๆนะคะจะได้บันทึกความดีของตนเองลงในแบบบันทึกความดีโดยคุณครูประจำชั้นจะนัดส่งอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะ
0: เด็กๆอย่าลืมบันทึกลงไปนะครับสิ่งไหนที่เป็นความดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องบันทึกลงไปนะครับเห็นไหมครับขนาดวรรณคดีก็ยังมีสิ่งที่ดีให้เราต้องปรับและนำไปใช้เลยนะครับ
1: มีเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: สงสัยอะไรกันไหมเอ่ย

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์พันธุ์แท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

มีเรื่องเล่าว่า7มหัศจรรย์มาจากดาวเรขาคณิตรวมกันแปลงร่างได้สารพัดพวกเขาต้องผจญภัยในโลกเพราะการโคจรผิดพลาดเลยต้องสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นจนกว่าจะมีพลังงานพอเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้บ่ายวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังหยุดพักอยู่ใกล้ๆสระน้ำ

0: ุ๊บเจ้าตามหาอะไรกันนะ
1: กวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวัก
0: ว้าดูเหมือนเจ็ดมหัศจรรย์จะฟังลูกเป็ดไม่เข้าใจเด็กๆล่ะรู้ไหมว่าลูกเป็ดกำลังตามหาอะไรหรือตามหาใคร

0: ทำไปก่อนไหม
1: เผื่อจะช่วยอะไรได้เอ๊ะแล้วนั่นใครกันดูเหมือนกำลังหาอะไรอยู่เหมือนกัน
2: ตัวใหญ่กว่านั้นคงจะเป็น
1: แม่ที่แท้ลูกเป็ดกำลังตามหาแม่เป็ดนั่นเอง

0: ย่แล้วต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆ
1: เราลงไปดูกันเถอะไปไป
2: เย้ยต้องตามเดี๋ยวก่อนสิ

แย่แล้วถ้าใช้เวลามากเกินไปลูกเป็ดจะสำลักน้ำตายซะก่อนเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายา

0: ต้องขอบคุณนับสี่ที่กล้าหาญด้วย
1: ฉันยังกล้าหาญรูปเป็ดตัวใหญ่นี้ไม่ได้หรอกนะเพราะฉันรู้ว่าพวกเรามีพลังพิเศษแต่เป็ดตัวใหญ่ตัวนี้ลงไปช่วยทั้งที่ไม่ได้มีพลังอะไรเลย
0: จะไม่ช่วยได้ยังไงเมื่อฉันเป็นแม่นี
2: ่แม่
0: เจ็ดมหัศจรรย์เพิ่งรู้จักคำว่าแม่เพราะที่ดาวเรขาคณิตไม่มีแม่กับลูกแต่ต่างก็ประทับใจและตื้นตันไปกับภาพที่เห็น
3: ดูเหมือนโลกนี้มีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกมากมายทีเดียว
0: ใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ยังมีเรื่องราวอีกมากมายนักที่รอคอยอยู่ภารกิจครั้งล่าสุดนี้ทั้งเหนื่อยและหนวกหูแต่พอพลังวาบขึ้นก็รู้สึกดีคืนนี้ดวงจันทร์เหลือเสี้ยวเล็กนิดเดียวมองดูเหมือนรอยยิ้มที่ส่งกำลังใจมาให้สู้ต่อไปอย่าท้อนะเจ็ดมหัศจรรย์

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายมีไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆ จะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรม

0: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: มีอยู่นี่นี
2: ่พี่ใบพูหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอ่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่ใบพูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
2: ของจริงมากเลย
1: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
2: ว้าว
3: นี่ไฟใช่เหรอ
1: จริงอ
3: ่
1: ะ
3: เดี๋ยวกดดูดิ
1: โอ้ยสนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
2: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
4: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบพูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
4: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ
4: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิก

0: กเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
1: เหรอคะแม่
0: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
1: ะ
0: โอเคไหมคะ
1: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้ค่ะ
2: ได้เลยค่ะค่ะ
0: อะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
2: ได
3: ้ค่ะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยมาแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education หรือ IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุขตามสภาพการปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนโดยในตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาหลังจากการสำรวจชุมชนผ่านการจัดตลาดนัดสุขภาพซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านรู้ถึงวิธีป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพทั้งด้านกายและจิตใจให้แข็งแรง
1: สำหรับโครงการนี้นะคะก็จะเป็นโครงการที่จุดประสงค์ให้นักศึกษาในแต่ละสาขาได้มาศึกษาร่วมกันได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันสิ่งใดที่ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนนั้นเนี่ยต้องเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการศึกษาแบบนี้ด้วยชุมชนก็จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้และสิ่งสำคัญคือความต่อเนื่องทำอย่างไรให้โครงการนี้มีความต่อเนื่องเพื่อชุมชนจะได้มีความสัมพันธ์กับนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยอย่างยืนนานนะคะ
0: พิธีเปิดตลาดนัดสุขภาพได้รับเกียรติจากคุณสาริ

0: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีให้โอวาทกับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
1: นักศึกษาเขาตั้งใจนะคะจัดบูธนะคะตลาดนัดสุขภาพนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะก็อยากให้พวกเราเนี่ยเข้ามาดูมาชมแล้วก็มาใช้บริการนะคะนักศึกษาก็จะได้ฝึกงานไปด้วยนะคะนั่นก็ในวันนี้นักศึกษาคงอยู่ทั้งวันนะคะถ้าเกิดพวกเราที่อยู่ในชุมชนนะคะดูรับบริการแล้วกลับไปบ้านก็ไปบอกต่อๆนะคะยังมีเวลาที่จะมาอุดหนุนนักศึกษานะคะนักศึกษาเขาจะได้แบบกลับไปแล้วไปขยายผลนะคะแล้วก็การทำงานปีนี้นะคะเขาก็ประเมินผลด้วยนะคะว่าหลังจากที่นักศึกษาลงมาฝึกงานแบบนี้แล้วเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะก็อาจจะได้มีโครงการครั้งถัดไปนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้รับความร่วมมือในชุมชนนะคะเราก็ต้องกลับมาประเมินอีกนะคะว่าเรามีส่วนที่ขาดบกพร่องตรงไหนที่จะต้องเติมเต็มนะคะเพราะเราต้องช่วยกันนะคะทั้งชุมชนด้วยแล้วก็นักศึกษานะคะก็อยากให้เกิดความร่วมมือนะคะในชุมชนนะคะให้มันดีค่ะวันนี้อยากมาดูว่าชวนน้องๆมาว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยให้บริการกับชุมชนไปพอทำงานไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะถึงทางตันนึกไม่ออกว่าวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเราจะคิดงานอะไรให้บริการให้กับประชาชนอีกมันถึงทางตันนะคะพอเด็กจบใหม่มาปุ๊บเราก็อยากจะดูเด็กรุ่นใหม่เขาจะมีแนวคิดใหม่ๆนะคะบวกกับเทคโนโลยีที่เขาอยู่ในยุคของเขานะคะแล้วเขาเนี่ยจะมาพรีเซนต์ตรงเนี้ยได้ยังไงนะคะแล้วเราจะเติมเต็มได้ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะที่ลงมาในช่วงการฝึกงานนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้ไปมากได้ไปน้อยนะคะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่วันหนึ่งเมื่อวันเวลาผ่านไปนะคะวันเวลาผ่านไปอายุประมาณขนาดพี่เนี่ย น้องก็จะรีคอร์ดระหว่างที่ทำงานไปก็จะรีคอร์ดไปเรื่อยๆนึกถึงสมัยที่ตอนเรียนแล้วได้มาฝึกงานได้มาอยู่ในชุมชนวันนี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมอาจารย์ให้ลงมาที่นี่นะแต่เป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่น้องๆได้ลงมาได้มาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันแล้วอยู่ในชุมชนแบบนี้นะคะแต่ตอนรุ่นพี่ไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้นะพอจบมาแล้วลงทำงานเลยลงมาแบบคนตาบอดอ่ะจะไปยังไงจะทำยังไงนะแต่อย่างนี้คือมาแล้วพอได้เห็นภาพแล้วนะคะก็พอวันที่ไปทำงานเราก็จะนึกถึงนะคะนึกถึงตรงนี้แหละแล้วก็ได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ไปต่อยอดหรือว่าคิดในการทำงานถัดไปนะคะ

0: ลาดนัดสุขภาพเป็นการจัดแสดงโครงการที่จะใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนเช่นการบริการทำหมันสัตว์เลี้ยงบริการให้คำปรึกษาและการกายภาพบำบัดการอบรมให้ความรู้ด้านสมุนไพรการตรวจฟันการจัดนิทรรศการทันตกรรมการคัดกรองโรคเบื้องต้นและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพอีกด้วย
1: สำหรับซุ้มที่1ที่เป็นซุ้มกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะก็คือเราจะมีกิจกรรมโดยจะมีผู้ป่วยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เข้ามาในซุ้มนี้ส่วนแรกจะเป็นผู้ป่วยสูงอายุค่ะแล้วเข้ามาเราก็จะทำการวัดน้ำหนักวัดรอบเอวว่ามีโรคอ้วนไหมแล้วก็มีการวัดส่วนสูงแล้วจากนั้นเราก็จะพาเขาไปวัดความดันค่ะและจากนั้นเราก็จะมีการซักประวัติด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรบ้างจะได้ส่งไปแต่ละจุดให้คำปรึกษาแนะนำค่ะก็จะมีส่วนใหญ่ๆโรคที่เราจะพบกันเยอะก็คือจะเป็นโรคความดันเบาหวานหัวใจที่ผู้ป่วยที่นี่เป็นกันเยอะค่ะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของการตรวจการได้ยินค่ะตรวจการได้ยินจะเป็นแค่การตรวจเบื้องต้นก็คือเราจะตรวจสภาพช่องหูด้านนอกว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วก็ให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้ค่ะจากนั้นจะมีส่วนของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการพูดอาจจะเป็นเด็กก็ได้ค่ะที่มากับผู้สูงอายุอย่างเช่นจะมีปัญหาพูดล่าช้ากับพูดไม่ชัดค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์เขามาตั้งซุ้มเป็นปัญหาเรื่องปรึกษาเสียงแหบด้วยค่ะ
2: จากผลคัดกรองนะคะหนูขออนุญาตเรียกคุณป้าเนาะค่ะคุณป้าก็มีเรื่องของอ้วนนิดหน่อยไม่เป็นไรเกินมานิดหน่อยก็กินมะม่วงใช่ไหมคะเนี่ยใช่กินมะม่วงใช่ก็กินเยอะนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะอายุ51เนาะไม่เป็นอะไรโอเคค่ะดีแต่ว่าเสี่ยงเป็นเพราะความดันเพราะเรามีพ่อแม่เป็นใช่ไหมคะแล้วก็กินรสอาหารรสเค็มเนาะเสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูงนะคะหนูอยากให้ทำสองอย่างก็คือไปหาหมอตรวจสุขภาพประจำปีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นเมื่อไหร่ถูกไหมคะเราก็ต้องไปหาหมอเพื่อที่ว่าคัดกรองเบาหวานก็คือเจาะปลายนิ้วใช่ไหมคะแล้วก็ความดันโลหิตสูงก็คือวัดความดันถูกไหมคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเรามีครอบครัวเป็นเราก็มีปัจจัยเสี่ยง
0: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะกายภาพบำบัดและหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่จะมาให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัดและการนวดไทยแบบฤาษีดัดตน

0: ก็ซุ้มนี้นะครับเป็นซุ้มเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะครับก็จะมีคณะในซุ้มนี้ทั้งหมด3คณะหลักๆนะครับก็จะเป็นพยาบาลนะครับจะทําหน้าที่ในส่วนของซักประวัติผู้ป่วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเราก็จะส่งต่อให้ส่วนของตรวจร่างกายนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทํางานของคณะกายภาพบําบัดในการตรวจร่างกายปัญหาของผู้ป่วยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะส่งต่อไปยังแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับเขาก็จะทําในส่วนของวันนี้อย่างวันนี้นะครับก็จะทําในการยืดกล้ามเนื้อแบบรีซีฟตนครับกายภาพบําบัดเนี่ยเรามองว่าเป็นการฟื้นฟูและการป้องกันนะครับเราไม่ได้ทําแค่แบบว่าฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดอย่างเดียวแต่ว่าเราทําในส่วนของการป้องกันการบาดเจ็บต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างมีความสําคัญเพราะว่าในการที่เราจะบาดเจ็บหรือว่าการที่เราได้รับอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาแบบว่าลืมไปว่าเขาต้องมาทํากายภาพบําบัดแล้วมันจะทําให้ถ้าเขายิ่งมาเขามาช้าจะทําให้การที่เขาฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติเนี่ยช้าลงกายภาพบําบัดจะให้คําแนะนําให้คำปรึกษาในส่วนของตรงนี้เป็นการแก้ไขจากต้นเหตุนะครับก็อยากให้ทุกคนมองเห็นกายภาพบำบัดวิชาชีพนี้มากขึ้นเพิ่มมากขึ้นครับวันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็มาตรวจโรคทั่วไปอย่างนี้จ
0: ้ะอ๋อเห็นในนี้บอกว่าเป็นปวดเข่าใช่ไหมครับ
1: ปวดเข่า
0: อาการเป็นยังไงบ้างครับปวดเข่า
1: ก็มันจะบวมแล้วก็ปวด
0: เดี๋ยวผมขอดูเข่าหน่อยนะครับขออนุญาตเปิดเข่าเป็นสองข้างเลยไหมครับ
1: สองข้างค่ะ
0: เป็นสองข้างเลยนะครับเดี๋ยวลองคุณป้านะครับลองยกขาขึ้นมายกได้สุดหรือยังครับ
1: ได้แค่
0: ส
1: ุ
0: ดแค่นี
1: ้
0: ปวดไหมครับตอนนี
1: ้มันก็ตึงอะนะมันจะปั๊บเน
0: ี้
1: ย
0: โอเคครับลองเดี๋ยวผมลองตรวจดูนะครับป้าพึงตามสบายเลยเนาะปวดไหมครับตอนนี
1: ้ก็ตึงอะ
0: ตึง
1: ถ้ายกสูงไปยกมือเดี๋ยวจะบอกจะเวนเยอะเดี๋ยวป้าจะบอก
0: โอเคมันตึงไปทั้งตัวเลยไหม
1: มันแค่ตรงนี
0: ้ตึงข้างหลังไป
1: โคตรตัดข้อนั้นเนี่ย
0: ปวดไหมครับป้า
1: เจ็บมันเนี่ย
0: เจ็บเลยใช่ไหมครับเจ็บไหม
1: ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่เมื่อกี้ไปโดนตรงไหนเจ็บป้าเนี่ยตรงนั้น
0: ตรงนี้เจ็บเลยใช่ไหมครับโอเคมาตรวจอีกข้างเนาะ
1: จ้า

0: น้อยลงก็จะลดอาการปวดได้นะครับก็จะเป็นการให้การออกกำลังกายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะให้ป้าออกกำลังกาย3ท่านะครับโอเคเดี๋ยวเป็นท่าแรกนะครับป้าเดี๋ยวให้ป้ายกขาขึ้นมาอ่ะแล้วทำค้างไว้10วินาทีนับไปด้วยนะครับพยายามอย่ากั้นหายใจเนาะอ่ะลองทำดูครับอ่ะ3 4 5
1: 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ลงอ่ะสลับข้างข้างนี้ด้วย
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0: โอเคนะครับท่านี้ท่านี้ก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้แข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยพยุงข้อเข่าขึ้นมานะครับแต่อีกท่าหนึ่งนะครับก็จะเป็นท่านี้นะครับให้คุณป้าหาขวดน้ำหรือว่าปากกาหรือว่าอะไรก็ได้ผ้าก็ได้นะครับหนีบไว้พยายามหนีบไว้อย่างนี้หนีบไว้อ่ะอย่าให้มันหล่นพยายามหนีบไว้แล้วป้าก็พิงตามสบายเลยแล้วแบบพยายามยกขาขึ้นนิดนึงนิดเดียวเอาเท่าที่ทำได้นะครับแต่ว่าพยายามหนีบอันนี้ไว้อย่าให้มันหล่นแล้วก็นับ1ถึง10นะครับ1
1: 2 3 4 5
0: 6 7
1: 8 9
0: 10แล้วก็ลงก็ทำแบบนี้อันนี้เป็นท่าที่2นะครับท่าสุดท้ายนะครับเวลาป้านอนอะไรเงี้ยครับก็ป้าจะเหยียดขาตรงใช่ไหมครับเวลานอนกับเตียงกับพื้นอะไรเงี้ยป้าพยายามกดเข่ามาที่มือผมกดเข่ามาที่มือผมกดขาลงมาที่มือเอาเท่าที่ได้แม่เอาเกงกล้ามเนื้อเองโอเคทำอย่างนี้ทำค้างไว้10นับ1ถึง10เหมือนกัน1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ผ่อนอันนี้เป็น3ท่านะครับที่ผมให้ไปก็จะทำให้กล้ามเนื้อข้อเข่าแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็จะช่วยทำให้ลดอาการปวดแล้วก็จะเป็นการลดการใช้ยาเวลาป้าปวดป้าจะกินยาใช่ไหมครับ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวผมจะวาดเอาไว้ท่าแรกนะครับเป็นท่าที่ผมให้ป้าทำที่ยกขาขึ้นมาแล้วก็ค้างไว้10วินาทีนะครับอันนี้เป็นท่าที่2ก็คือให้ป้าหนีบขวดน้ำไว้ตรงนี้ระหว่างขาเนี่ยนะครับและพยายามอย่าให้มันให้ขวดน้ำหล่นนะครับแล้วก็ยกค้างไว้10วินาทีนะครับท่าสุดท้ายเมื่อกี้ก็คือเป็นท่าที่ให้ผมให้ป้ากดเข่าชิดกับพื้นให้ไม่ได้มากที่สุดนะครับก็แล้วก็ค้างไว้10วิค้างไว้10วินาทีเหมือนกันอันนี้ก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้กล้ามเนื้อรอบเข่าแข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยพยุงข้อเข่าเนาะนะครับก็เดี๋ยวให้ป้านะครับทำเช้าเย็นครั้งละ10ก็คือ10 10 10ทำตอนเช้าถ้าป้าตื่นมาเช้าป้าก็ทำว่างทำท่าไหนก่อนก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเพราะป้าเป็นโรคหัวใจด้วยเนาะถ้ากั้นหายใจมันจะทำให้เหนื่อยง่ายแล้วก็ทำให้หน้ามืดเลือดไปไหลเวียนทั่วร่างกายไม่ทันอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ในคนวัยนี้นะครับ70 80ก็สำหรับคำแนะนำที่ผมให้ไปนะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายด้วยตัวเองที่บ้านนะครับก็จะเป็นท่าง่ายๆครับเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงอะไรเงี้ยนะครับทางกายภาพบำบัดแล้วก็ในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเขาถ้าให้ท่าเขาไปเนี่ยเขาก็จะลืมง่ายใช่ไหมครับผมก็วาดเป็นตัวหนังสือง่ายๆให้เขาเข้าใจได้อะไรครับก็ให้เขาทำที่บ้านได้ง่าย
1: ๆเป็นตะหัวเข่าเนี่ยหกล้มพูดตรงๆเลยว่าเมื่อก่อนทำนาที่อ่างทองนะหาบข้าวบนคณาแล้วเราตกคณาก็เป็นนิดหน่อยก็ไม่สนใจอายุตอนนั้นยังน้อยอยู่ว่าแก้ตัวก็คือคนนำงานหนักคือหนักตั้งแต่เกิดแล้วมาทำไร่นี่ก็หนักอีกก็เป็นอย่างนี้เนี่ยลูกหลายคนขอบคุณที่น้องๆได้มาช่วยที่นี่เพราะคนที่นี่ก็คนแก่เยอะก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็สะดวกทุกอย่างที่มานี่ก็ได้หมดช่วงเวลาไม่นานก็ไปโรงพยาบาลก็ต้องไปหลายจุดบางวันก็ไม่จบเลยใช่ไหมเราต้องไปตรงนั้นมานี่ก็ดีเลยน้องมานี่ก็ดี
0: ก็วันนี้ก็รู้สึก รู้สึกดีว่าแบบเหมือนตัวเองมีประโยชน์แบบได้ทําอะไรได้เห็นกันแล้วก็ได้เห็นการทํางานของเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เห็นชาวบ้านบางครั้งเวลาเราอธิบายบางอย่างให้กับชาวบ้านรู้เนี่ยบางทีเค้าไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเหมือนอย่างน้อยเค้าได้รับรู้เพราะแบบเวลาเค้าไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับเค้าจะไม่มีใครมาอธิบายอะไรแบบนี้ให้เค้าแต่ว่าพอเค้ารับรู้เหมือนแบบเค้าเพิ่งรู้ว่าเค้าเพิ่งเข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างแท้จริงอ่ะครับ

0: พราะส่วนมากถ้าเขาปวดหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะกินยาอย่างเดียวแต่พอเราอธิบายไปอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยเขาจะได้รู้ว่าความจริงมันคืออะไรปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรเราก็รู้สึกดีอะครับที่ได้แบบอธิบายได้ทำให้ใครคนหนึ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นนั่นเองครับ
1: ค่ะก็ตลอด10วันที่ได้มาร่วมโครงการ IPE คือหนูก็ไม่เคยไปค่ายอาสาที่นานขนาดนี้มาก่อนนะคะก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ตอนที่แบบเขาพาไปลงชุมชนใช่ไหมคะก็คือมันเหมือนเวลาเราเรียนที่มหาลัยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแค่ทฤษฎีหรือว่าจะเจอผู้ป่วยที่เดินเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่รู้ว่าถ้าเราไปตามบ้านหรือว่าไปออกชุมชนอย่างเงี้ยผู้ป่วยหรือว่าสภาพผู้ป่วยแต่ละคนก็อาจจะต่างกันกับที่เขามาโรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะก็แบบได้เห็นเยอะแล้วก็แบบตามชุมชนที่เป็นชนบทอย่างนี้คือเขาค่อนข้างที่จะอัธยาศัยดีแล้วก็ให้ความร่วมมือดีอะค่ะก็ทำให้แบบได้เรียนรู้อะไรต่างๆเยอะมากเลยก็รู้สึกดีใจมากค่ะ
2: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามีเป้าหมายโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมตลอดจนระบบการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีพสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนและระบบสาธารณสุขของประเทศรวมทั้งพลวัตของปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต
3: กรณีที่นักศึกษามีมหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพเช่นหมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้โดยที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหา
4: ตัวอ่อนของพยาธิเนี่ยมันจะอยู่ตามพื้นดินเหมือนกับที่ชาวบ้านหรือคนไข้ที่มีตัวแก่เนี่ยไปถ่ายไว้ตัวไข่มันก็จะพัฒนากลายเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนมันจะไปเจอตัวอยู่ในดินเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อถ้าเกิดชาวบ้านเดินเท้าเปล่านะครับอย่างเช่นว่าเราออกไร่ออกนาไปทำไร่ทำนาอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ใส่รองเท้าตัวอ่อนพยาธิมันแข็งแรงมากเลยมันใช้ผิวหนังเข้าไปได้เลยฮะใช้เข้าผิวหนังเข้าสู่กระแสโลหิตกระแสน้ำเหลืองนะฮะไปหัวใจไปปอดแล้วก็ถูกกลืนกลับเข้ามาเป็นตัวเต็มวัยในร่างกายได้อีกนะครับอันนี้ก็ทำให้คนไข้เป็นโรคได้ง่ายในชุมชนของเราเราเคยมาตรวจอุจจาระให้ชาวบ้านที่พื้นที่นี้เหมือนกันเราเคยเจอพยาธินี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับพยาธิปาก
5: เดี๋ยวต้องไปที่ลูกหลานอ
4: ่
5: ะ
4: ใช่เด็กๆอ่ะเด็กๆจะเป็นเยอะเพราะเด็กๆเวลาเล่นบอลใช่ไหมเตะบอลเตะอะไรพวกนี้เขาจะไม่ได้ใส่
5: แล้วหลานจะชอบเตะบอลเลย
4: ครับ
5: เดี๋ยวต้องไปหลานเนี่ย
4: ไปบอกให้ใส่รองเท้าเวลาเดินย่ำดินย่ำโคลนเงี้ยให้ใส่รองเท้านะครับเล่นดินเล่นโคลนเงี้ยเด็กๆให้ใส่รองเท้ารวมทั้งคุณป้าสามีด้วยเวลาออกไปทำไร่มันไร่อะไรพวกนี้ก็ใส่รองเท้าซะ
5: แต่ฉันสบายเลย
4: ดีครับดีครับ
2: นอกจากนั้นคณะเภสัชศาสตร์ได้มาให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยเช่นโทษของการกินยาชุดการกินยาก่อนอาหารการกินยาหลังอาหารการกินยาก่อนนอนและวิธีการเก็บรักษายาที่ถูกต้องและเหมาะสม
6: คนที่ไปหาหมอในทางอนามัยเป็นหลักใช่ไหมครับ
7: ใช่
6: ก็ยาชุดเนี่ยจะให้ความรู้เป็นพื้นฐานแล้วกันนะครับว่าเนี่ยมันเป็นยังไงคุณพี่เคยเห็นยาที่แบบใส่ซองแล้วแบบมียาหลายตัวอยู่
7: เคย
6: เขาเรียกว่ายาชุดนะครับก็คือยาเนี่ยมันจะอันตรายในระดับหนึ่งเพราะว่าเหมือนแบบเขาใส่ยาแรงๆมาให้เรารู้สึกว่าเออกินแล้วหายกินแล้วดีสเตียรอยเนี่ยเมื่อใช้นานๆเนี่ยจะเกิดอาการเนี่ยติดเชื้อง่ายหน้าบวมคุณพี่ลองสังเกตดูถ้าแบบคนใช้สเตียรอยเนี่ยหน้าจะบวมหลังจะมีหนองออกมาเหมือนไขมันไปสะสมอยู่นะครับแล้วก็ติดเชื้ออาจจะติดเชื้อง่ายกับเพราะอาหารทะลุง่ายนะครับแล้วก็ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยเนี่ยใช้นานๆก็จะมีอาการที่เป็นโรคไตหรือว่าทำให้

0: ายได้อันนี้ให้เป็นความรู้ไว้เผื่อมีคนใช้อยู่ก็ไปแนะนำเขาได
1: ้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการกินยาที่ถูกต้องนะครับก็อย่างที่รู้ๆกันก็จะมียาก่อนอาหารยาหลังอาหารแล้วก็ยาก่อนนอนที่เราใช้เป็นประจำยาก่อนอาหารเนี่ยควรแนะนำให้กินก่อนอาหารประมาณ30นาทีแล้วค่อยกินอาหารนะครับส่วนยาหลังอาหารเนี่ยกินอาหารแล้วก็ทิ้งเว้นระยะไว้สัก30นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยแล้วค่อยกินยาจะได้ผลได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเรากินอาหารไปแบบกินยาทันทีแล้วกินอาหารเนี่ยยาเหมือนไปกับอาหารมันจะรบกวนกันทำให้ดูดซึมยาไม่ค่อยดีส่วนยาก่อนนอนเนี่ยในกรณีนี้หมายถึงอ่ะยาก่อนนอนคือเมื่อเราต้องการนอนหลับระยะยาวไม่ใช่แบบนอนกลางวันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือเฉพาะก่อนนอนที่จะนอนหลับระยะยาวก็คือควรกินก่อนเข้านอนทันทีนะครับต้องจากนี้ก็ยังมียาหลังอาหารทันทีแล้วก็ยาก่อนอาหารทันทีอันนี้ยาเป็นยาพิเศษหน่อยก็คือกินพร้อมอาหารได้เลยเหมือนยาเช่นยาครอบแก้ปวดอย่างเงี้ยยามันจะกัดกับคอครับมันต้องมีเหมือนมีอาหารไปรองรับมันอยู่ครับก็เลยต้องกินหลังอาหารทันทีครับส่วนวิธีการเก็บรักษานะครับก็ส่วนใหญ่นะครับยาทั่วไปเนี่ยก็ปิดฝาให้สนิทเก็บให้พ้นแสงแดดแล้วก็เก็บที่ไม่อับชื้นนะครับเก็บในอุณหภูมิห้องด้วยอย่าให้ร้อนเกินไปถ้าร้อนเกินไปยาอาจจะหลอมได้เลยครับส่วนยาหยอดตาเนี่ยจะเจอบ่อยเมื่อใช้แล้วเราจะมาเก็บไว้เพราะว่ามันยังไม่หมดเก็บไว้นานโดยทั่วไปเนี่ยหลังเปิดใช้แล้วควรไม่เกิน1เดือนถ้าเกิน1เดือนแล้วต้องทิ้งแล้ว
2: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะทันตแพทยศาสตร์โดยมีการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นการจัดทำบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพปากและฟันและมีการสอนการแปรงฟันที่ถูกต้องให้กับชาวบ้านอีกด้วย
3: ที่แปรงคือต้องจับแรงเนี้ยวางแล้วก็เอาขนด้านเนี้ยครับด้านที่อยู่ใกล้กว่าวางลงไปอย่างนี้แล้วก็เอียงกดให้มีความรู้สึกว่ามันเข้าไปที่ร่องฟันนะครับแล้วก็กดเข้าไปเอียงประมาณ45องศานะครับแล้วก็ค่อยๆขยับประมาณเหมือนกับว่าเออนิดๆนะครับไม่ต้องเยอะประมาณ1ซี่ฟันกำลังดีแล้วก็ถูไปประมาณ15ครั้งนะครับถูแบบสั้นๆอย่างนี้เลยเสร็จปั๊บให้เราปัดลง2ที1 2คือเหมือนกับว่าตรงเนี้ยเราเคลียร์พวกคราบที่ฟันออกมาจากใต้ร่องเหงือกแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ปัดมันออกให้มันหลุดออกไปครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งปากอันนี้คือด้านหน้าใช่มั้ยเหมือนกันด้านล่างก็เหมือนกันหมดเรียบร้อยเสร็จปั๊บเราก็เข้าไปอยู่ที่ด้านในที่ด้านในนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฟันพวกฟันข้างหลังเนี่ยใช้วิธีเดียวกันครับก็คือวางแล้วก็เอียงให้ได้45องศาแล้วก็ปัดถูสั้นๆนะครับ15ครั้งถ้าครั้งเสร็จปั๊บปัดออก2ครั้งให้ที่ฟันหลุดออกไปเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟันหน้าบนกับหน้าล่างอันเนี้ยเราใช้วิธีอื่นก็คือเราเข้าไปแปรงอย่างงี้มันคงไม่สะดวกใช่มั้ยเราใช้วิธีการแปรงเข้าไปธรรมดาอย่างนี้แล้วก็จุดอันสุดท้ายครับที่คนส่วนมากมักจะลืมก็คือตรงส่วนฟันซี่สุดท้ายครับตรงประมาณส่วนแถวๆนี้ครับก็แล้วแต่ว่าจะเข้าไปปัดยังไงที่สำคัญก็คือแปรงต้องแบบนุ่มหน่อยนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแปรงแข็งมากๆเนี่ยพอเข้าไปโดนร่องเหงือกหรือว่าตรงช่องว่างระหว่างฟันเนี่ยครับมันทำให้เกิดการแบบบาดเจ็บแล้วก็อาจจะเสียได
4: ้ครับผมก็วันนี้นะครับทางคณะทันตแพทยศาสตร์มหาลัยมหิดลก็จะมาทำการตรวจโรคให้กับคนในชุมชนนี้นะครับก็โดยผมไล่เข้าไปก่อนเลยละกันพอเดินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีการรอคิวก่อนใช่ไหมครับตอนที่รอคิวเนี่ยก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ได้มีการทำสิ่งที่ว่า OSI ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการสอนเขาว่าเขาควรดูแลสุขภาพช่องปากยังไงให้แบบดีแล้วก็ไม่เกิดโรคต่างๆที่จะตามมาครับแล้วนอกจากนั้นตรงป้ายเนี่ยก็จะมีป้ายบอกเกี่ยวกับวิธีการเหมือนกับว่าเลือกวัสดุอุดฟันการเลือกฟันปลอมหรือว่าการฝังรากเทียมอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมเสร็จแล้วพอเข้ามาโซนหลังคือโซนที่เหมือนกับว่าเป็นการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นโดยอันนี้มีทันตแพทย์นักศึกษาทันตแพทย์จากชั้นปี6มาทำการตรวจให้ครับก็จะเป็นการตรวจว่าสุขภาพช่องปากของเราเป็นยังไงบ้างมีฟันผุไหมมีโรคปริทันก็คือโรคเหงือกร่นลงไปยังไงหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาพวกนี้เราก็จะเขียนเหมือนกับว่าจะมีรุ่นน้องมาจดบันทึกไว้ในใบบัตรสุขภาพครับแล้วก็ส่งให้ทางสถานีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลรักษาต่อไปครับในชุมชนนี้ครับพอจะเป็นโรคที่เรียกว่าโรคปริทันเยอะปริทันก็คือเป็นโรคที่เหมือนกับว่าเหงือกร่นไปเรื่อยๆปั๊บพอถึงจุดนึงเนี่ยกระดูกตรงที่อยู่ที่ฟันมันปักอยู่เลยครับมันจะค่อยร่นตามลงไปด้วยซึ่งส่งผลให้ฟันอาจจะดูดออกมาได้ซึ่งที่ปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับเป็นเพราะว่าที่สถานีอนามัยเขาครับมีแพทย์อยู่3คนแต่ว่าไม่มีทันตแพทย์อยู่เลยก็เลยเข้าถึงการขูดหินปูนได้ยากพอเข้าสู่การขูดหินปูนได้ยากเนี่ยมันก็จะเป็นผลทำให้พวกเศษอาหารอะไรสามารถไปติดอยู่ตรงร่องเหงือกได้ง่ายครับแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าโรคปริทันขึ้นคือมันเหมือนกับว่าทำให้เหงือกอักเสบครับแล้วก็สารอักเสบก็จะไปค่อยๆกัดกระดูกลงไปก็รู้สึกดีครับที่ว่าได้มาเห็นบรรยากาศที่แตกต่างจากในเมืองไปเพราะอยู่ในคณะก็ได้เห็นแบบโรคคล้ายๆโรคแบบนึงอันนี้ก็ได้เห็นโรคอีกแบบนึงแล้วก็ได้เข้าใจว่ายังมี

0: ผู้ที่ขาดโอกาสในการได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่แบบถูกสุขลักษณะแล้วก็ได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ขึ้นต้นมาเป็นชีวิตคนนะครับมันก็ต้องมีการเจ็บป่วยต้องมีการล้มหายตายจากนะครับปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าดำรงรักษาสภาพของความสุขและการมีชีวิตที่ดีนะครับแน่นอนครับเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าถ้าถามเป็นชนิดของโรคเนี่ยความสำคัญก็คงเป็นโรคเรื้อรังนะครับเป็นโรคที่เรียกว่าอยู่กับวิถีชีวิตอยู่กับผู้คนบางวันความดันโรคมะเร็งหัวใจนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นโรคติดต่อทั่วไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าการที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับหมดไปเนี่ยก็คงจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนกันอย่างไรนะครับ
2: เป้าหมายโครงการในระยะยาวของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาคือเพื่อการศึกษาและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อช่วยพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น
3: ที่มาของการจัดขึ้นเป็นที่เรียกว่าตลาดนัดสุขภาพอันนี้เป็นกิจกรรมสำหรับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะได้มีความเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษาและชาวบ้านโดยการที่นักศึกษาก็จะให้ความรู้ในด้านต่างๆให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็มารับบริการทางด้านสุขภาพก็จะมีการตรวจสุขภาพนะคะก็จะตรวจหูนะคะแล้วก็ทางด้านสุขภาพทั่วไปก็จะมีคำแนะนำในเรื่องโรคอ้วนโรคความดันโรคเบาหวานนะคะทางคณะเวชศาสตร์เขตร้อนก็ได้มาอธิบายในเรื่องของตัวชื่อโรคต่างๆมีทางกายภาพก็ได้มาสอนวิธีกายภาพในโรคต่างๆโรคปวดเมื่อยโรคอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของทางทันตกรรมนะคะก็มาตรวจช่องฟันทางเภสัชก็ได้มาลงในเรื่องของสมุนไพรมาจัดอบรมเลยนะคะอบรมเป็นคอร์สเลยนะคะในเรื่องของสมุนไพรที่จะทำเป็นยาต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสารประคบที่จะมาใช้ประคบนะคะในส่วนของแพทย์แผนไทยก็เข้ามาดูแลในเรื่องของการรักษาการดูแลทางด้านร่างกายของชุมชนนี้ค่ะของคนในชุมชนนี
4: ้ก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการห่อรูปประคบเนาะนะครับรูปประคบนี้ก็จะไว้ใช้ในเรื่องของในการแก้ปวดเมื่อยต่างๆนะครับพี่เบี้ยป้าก็มีสมุนไพรในนี้แล้วเนาะอันนี้สมมุติเป็นยาเนาะก็เอาวางไว้ตรงนี้นะครับเราจับ4มุมครับผม
5: จ
4: ับ4มุมเข้ามาหากันเนาะอย่างนี้นะครับเอาให้เท่ากันเนาะแล้วก็เอาให้มันอยู่ตรงเอาให้ตัวยามอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางยางจากนั้นนะครับจับครับผม
5: จับเลย
4: จับขึ้นมาเลยครับ
6: วันนี้มันจะลูกเล็กหน่อยนะคะปกติมันจะเต็มไม้เต็มมือลูกเล็กหน่อย
4: จัดให้มันอยู่ตรงกลางเนาะจัดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับให้มันจัดให้มันเป็นกลมๆเนาะกลมยางกลมแล้วนะก็จากนั้น
6: ทุกคนมีเชือกนะคะ
4: มีเชือกนะคะ
6: ครับครับขึ้น
4: จากนั้นนะครับเอาทบเชือกค่ะเป็นทบอย่างนี้เนาะนะครับทบกันเข้าหากันนะจากนั้นนะครับก็เอามาพันเลยครับ
5: แล้วก็สอด
4: เอาเข้าไปครับแล้วก็ดึงให้มันตึงๆดึงให้มันตึงๆนะครับได้ยังตึงยังฮะจากนั้นเราจะมาทำการเก็บชายผ้ากันนะครับก็เอาขึ้นมานะเก็บแบบสามเหลี่ยมขึ้นมาเลยครับแล้วมันก็จะมีด้านที่มันใหญ่แล้วก็เล็กอะครับเลือกให้ดีๆจากนั้นนะครับก็เราจะพับจากบนนะครับลงมาเนาะหนึ่งชั้นก็พับลงมาครึ่งนึงเลยนะครับก็พับให้มันเกินลงมานิดนึงนะครับเวลาประคบเนี่ยมันจะได้ไม่คอเนาะพับมาครึ่งนึงเนาะพับมาสองครึ่งเนาะแล้วก็ให้มันเกินลงมานิดนึงเนาะอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็จะทำการเก็บสองฝั่งนะครับก็เราจะมีเก็บสองอย่างเนาะก็คือทำการม้วนปกตินะครับพลิกกับมีฝั่งหนึ่งก่อนนะครับไอ้ด้านนี้ที่มันเกิดใช่ป่ะพลิกกับมีฝั่งหนึ่งแล้วก็ทำการม้วนนะครับม้วนนะครับก็จะมีสองแบบเนาะ

0: ก็คือจะเป็นม้วนแบบจะเป็นม้วนมาทั้งอันเลยหรือว่าจะเป็นม้วน2แบบเอามาเข้าหากันนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะสอนเอาให้มันเข้ามาหากันจะง่ายกว่าเนาะนะครับได้เลยครับสวยมากจากนั้นนะเห็นเชือก2อันเปล่าเห็นเชือก2อันเปล่าเราจะทําการแบบไขว้อ่ะม้วนขึ้นไปเลยครับม้วนขึ้นไปเลยฮะใช่ตอนนั้นก็ม้วนลงมาเนาะไอ้ตรงเชือกที่เหลือเนี่ยเราจะเก็บหรือว่าเราจะตัดเข้าไปก็ได้นะครับได้แล้วเนาะก็อย่างที่บอกไปก็ไปเอาไปนึ่งเนาะหรือว่าแบบจะไปพรมน้ําหรือว่าไปนึ่งในหม้อปกติก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยพอเราจะใช้ลูกประคบเนี่ยก็มีผ้าเอาผ้ามาชุบน้ําก่อนเนาะแล้วก็บิดให้หมาดนะครับแล้วก็มาทําการห่อลูกประคบห่ออีกชั้นนึงสมเป็นผ้าเนาะห่อลูกประคบอีกชั้นนึงเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาลูกประคบมันร้อนเกินไปเนี่ยเราสามารถที่จะมีผ้าอีกชั้นหนึ่งที่สามารถรองได้จากนั้นเรามาทดสอบก่อนใช้เรามาทดสอบก่อนว่ามันร้อนเกินไปหรือเปล่าโดยทดสอบที่อะไรท้องแข่นะฮะถ้ามันใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็เอาไปประคบเลยนะฮะก็บริเวณที่ปวดเมื่อยต่างๆนะครับเวลาประคบเนี่ยไม่ใช่ว่าจิ้มหนีเนาะแบบหนีนะครับนิดนึงอย่างนี้เนาะเหมือนแบบเป็นการครึงอ่ะครึงหน่อยๆออกแรงนิดนึงครึงไปเรื่อยๆนะฮะครับผมข้อควรระวังของการใช้ลูกประคบ
1: ไม่ทำให้ร้อนเกินไป
0: ไม่ทำให้ร้อนเกินไปอย่างแรกอันที่สองคือไม่ใช้กับบริเวณที่เป็นเผิดหรือว่าบริเวณที่มีบาดแผลเนาะเพราะฉะนั้นไม่แผลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายนะครับอีกพวกหนึ่งที่ต้องระวังก็คือผู้ป่วยในเรื่องของโรคเบาหวานอัมพาตรวมถึงพวกความดันโลหิตสูงด้วยนะฮะพวกนี้ก็พวกเบาหวานแล้วก็อัมพาตเนี่ยระบบปลายประสาทเขาไม่ค่อยดีเนาะเวลาเราทําการประคบเนี่ยบางทีเราแบบทดสอบของเราแล้วว่าเขาแบบว่าเราแบบโอเคแล้วแต่เขาบอกว่าไม่ค่อยร้อนแล้วถ้าเกิดเราไปเพิ่มให้ร้อนมากขึ้นผิวตรงนั้นเขาก็จะไหม้เพราะฉะนั้นอย่าลืมข้อควรระวังตรงนี้ด้วยนะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการอบรมพี่วิอสมอครั้งนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือพี่วิอสมอเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยมากขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วก็รวมถึงอันที่2เลยก็คือพี่วิอสมอเนี่ยก็จะมีอาชีพติดตัวนะครับผมเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มาสอนเนี่ยมันเก็บได้ยาวนานรวมถึงพี่วิอสมอเนี่ยไปแจกจ่ายความรู้ตรงนี้ให้กับชาวบ้านทั่วไปจะได้เอาความรู้ตรงนี้มาใช้ประโยชน์กับชีวิตประจําวันได้มากขึ้นนะครับผมก็คือสามารถสร้างรายได้จากการอบรมในครั้งนี้เนี่ยให้มีรายได้อีกทางนึงเข้ามาได้ครับผม
2: ครับสำหรับน้ำมันไผ่ที่เราจะทำในวันนี้นะครับก็เป็นมีสรรพคุณในการรักษาแก้อาการปวดเมื่อยนะครับเพราะว่าสมุนไพรไทยของเราเนี่ยในตำรับเนี่ยเราจะใส่ไผ่กับขมิ้นชันเนาะซึ่งแบบมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดเมื่อยพวกกล้ามเนื้อเวลาทาก็จะมีสีเหลืองลักษณะอย่างนี้เวลาเราทำเนี่ยเราก็จะเอามาทอดเนาะให้พวกสารสำคัญอย่างเงี้ยออกมากับพวกน้ำมันที่เราทอด
3: แล้วน้ำมันไปใช
2: ้ใช่แล้วเราก็น้ำมันไปใช้ในการรักษาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับสามารถทานได้ไหมครับ
3: ไม่ได้
2: เพราะเป็นยาใช้ภายนอกเท่านั้นนะครับก็หลังจากที่เราทอดมาได้เป็นสีเหลืองๆนี้เราก็จะเอาออกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราทอดต่อไปมันก็จะไหม้ทําให้น้ํามันเรามีกลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็เราก็ใส่อะไรต่อไปครับหลังจากที่ใส่ภัยกับขมิ้นกันพูพอใส่กันพูเสร็จแล้วก็เอาไปกองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็ใส่กาลาบูก็จะได้เป็นน้ํามันไผ่ถ้าเกิดเราทําแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราสามารถทําขายได้นะครับเพราะว่าเป็นความรู้ทางภูมิปัญญาไทยแล้วก็เป็นแบบสมุนไพรไทยที่ทุกคนชื่นชอบด้วยหลังจากที่เราทอดมาได้สักระยะเวลาหนึ่งนะครับมันก็สังเกตเห็นว่าไพรนี่มันจะเหลืองกรอบแล้วก็มีลักษณะเหลืองกว่าปกตินะครับเราก็จะเอาลงเนาะตักไพรลงมาน
0: ี่
2: ให้เหลือแต่น้ำมันเอาไว้ระวังไหม้นะครับหลังถ้าเกิดเราทอดไว้นานๆจากนั้นเราก็ใส่กันพูลงไปเนาะให้มีกลิ่นของกันพูแล้วก็กันพูเนี่ยมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดและทำให้แบบว่ารู้สึกชาๆนิดนึงด้วยทําให้มันรักษาการปวดได้ดีขึ้นนะครับดับแก๊สนิดนึงหลังจากเราใส่กันพูอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็จะเอามากรองด้วยผ้าขาวบางเนาะเพื่อที่จะให้มันเป็นลักษณะน้ํามันที่ใสมากขึ้นเพราะว่าน้ํามันที่เราทอดเนี่ยมันจะมีผงเศษเล็กๆเป็นตะกอนอยู่แล้วก็จะเทลงไปในผ้าขาวบางนี้นะครับ
4: อ๋อ
2: หลังจากที่เราเทแล้วเราก็จะได้น้ำมันคลายของเราที่เป็นลักษณะใสนะครับกระบูเราใส่เพื่ออะไรนะครับ
1: แต่งกลิ่นค่ะแล้วก็ให้ความเย็นนะคะเพราะว่าคือตัวของน้ำมันอะเวลาทาเนี่ยมันจะไม่ระบายความร้อนเราก็เลยต้องใช้แบบตัวที่มันให้ความเย็นนะคะไปช่วยเพราะไม่งั้นเราจะรู้สึกแบบไม่สบายผิวอะค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับน้ำมันไพรเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองเพราะว่าเป็นสีเหลืองของสมุนไพรขมิ้นชันกับไพรนะครับเวลาทาก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ครับผมหลังจากทาแล้วเราก็จะอาจจะนวดเบาๆบริเวณที่ปวดเมื่อยก็จะเห็นเป็นสีเหลืองของสมุนไพรน้ำมันไพรนะครับก็จะเป็นรักษาเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามข้ออะไรอย่างนี้เราสามารถทาได้ทั่วร่างกายของเราที่เป็นบริเวณปวดเมื่อยและฟกช้ำนะครับ
4: มีความรู้สึกว่าได้ความรู้แล้วก็มีการผสมที่เราถูกวิธีค่ะเพราะการผสมสมุนไพรต้องมีการถูกวิธีด้วยแล้วก็มีการห่ออย่างถูกวิธีผสมโดยที่แบบว่าเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเวลาวิธีการผสมเป็นยังไงค่ะมีประโยชน์มากค่ะมีประโยชน์กับตัวเราเองเพราะตัวเราเองก็คิดว่าทุกวันนี้เราก็ใช้วิธีการซื้อโดยง่ายแล้วก็สมุนไพรเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเรามากเลยเพราะเวลาเรามีของในชุมชนเราแล้วเราเอามาคิดเอามาทำแล้วก็เอามาเป็นอะไรอะสินค้าโอท็อปในหมู่บ้านก็ได้ด้วยค่ะ
5: ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะที่สำคัญอันหนึ่งวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางผู้นำชุมชนได้บอกกับเราตั้งแต่ช่วงแรกที่เรามาสำรวจชุมชนก็คือทางหน่วยสัตวแพทย์เพราะว่าที่นี่สัตว์ต่างๆโดยเฉพาะสุนัขเยอะมากและสุนัขเนี่ยบางส่วนก็จะเป็นสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบางส่วนก็ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันงั้นการควบคุมจะลำบากก็เลยมีกิจกรรมของนักสัตวแพทย์เพื่อทำหมันนะคะสุนัขซึ่งวันนี้ก็มีชาวบ้านนะคะนำสุนัขมาทำหมันเยอะเลยเพราะนี้เพื่อควบคุมประชากรนะคะเพราะว่าถ้าควบคุมประชากรแล้วการที่สุนัขจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมันก็จะค่อยๆลดลงก็ทำให้การควบคุมทางด้านโรคระบาดจากสัตว์ต่างๆเนี่ยลดน้อยลงไปด้วยค่ะ

0: วันนี้ก็เป็นกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวเพศผู้นะคะซุ้มนี้เราก็จัดขึ้นเพื่อฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันให้สัตว์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อที่เราจะได้ควบคุมจำนวนประชากรแล้วก็ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคสัตว์สู่คนที่อันตรายมากค่ะจริงๆเรื่องของการทำหมันเนี่ยในต่างจังหวัดแล้วเนี่ยจะค่อนข้างเข้าถึงได้ยากเพราะว่าปศุสัตว์เนี่ยมีคนไม่พอค่ะคือว่าปศุสัตว์จังหวัดอาจจะมีสัตวแพทย์ประจำอยู่แค่ท่านหรือ2ท่านก็จะไม่สามารถเข้ามาทำหมันได้ทั่วถึงเราก็เลยต้องเข้ามาช่วยในส่วนนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าก็คือทางปศุสัตว์อาจจะจัดวัคซีนลงมาฉีดแต่ว่าชาวบ้านเขาก็จะมีการออกไปทำไร่ในช่วงกลางวันซึ่งก็เป็นเวลาราชการนะคะเราถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะเข้ามาตรงนี้ได้เราก็ทำแทนปศุสัตว์ได้ด้วยค่ะสำหรับเรื่องของการทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนนะคะก็คือทำหมันเนี่ยเราจะเน้นการควบคุมประชากรเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีการควบคุมประชากรโดยการฉีดยาคุมแต่ว่ายาคุมกำเนิดเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อสัตว์คือถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ตัวเมียเนี่ยจะทำให้ เกิดอาการมดลูกอักเสบเป็นหนองหรือภาษาของแพทย์เราเรียกว่าไพโอเมทราโดยการนี้จะเจ็บปวดทรมานมากจากที่ว่ามดลูกเนี่ยอาจจะมีขนาดเท่าหลอดยาคูมันจะขยายใหญ่ได้เข้าแบบเท่าขวดหรือว่าเท่าแบบนิ้วเราเลยอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้สัตว์เจ็บปวดทรมานมากเราก็จะสนใจเรื่องของเวลแฟร์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของจำนวนประชากรถ้าเกิดว่าจำนวนประชากรมากก็อาจจะก่อความรำคาญหรือว่าอาจจะไปติดโรคมาได้ถ้าเกิดโรคพิษสุนัขบ้าก็ที่เป็นโรคสัตว์สู่คนจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สุนัขนะคะที่ติดพิษสุนัขบ้าได้แมวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆสามารถติดพิษสุนัขบ้าได้หมดและถ้าเกิดว่ามากัดคนคือมันอยู่ในน้ำลายอะค่ะถ้าเกิดมากัดคนแล้วก็สามารถติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้แล้วก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายคือเป็นเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็จะทำให้คนถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
1: สำหรับหน้าที่ของเราในวันนี้ก็คือมา1ฉีดวัคซีนพิษสุนัขโดยเฉพาะเรื่องโรคพิษสุนัขบ้านะครับให้กับชุมชน2ก็คือการทำมาทำหมันสุนัขและแมวตัวผู้นะครับเพื่อดูควบคุมประชากรแล้วก็ลดปัญหาเรื่องโรคระบาดจากสัตว์สู่คนบางอย่างที่ร้ายแรงเช่นโรคพิษสุนัขบ้าครับยาต้องเตรียมสมมุติว่าเขาใช้ได้5เราต้องเตรียมมา5แต่ใช้จริงอาจจะไม่ถึง5แล้วที่เหลือก็ค่อยๆไต่เตะไปจนกว่าจะหลับถ้าเกิด10กิโลใช้ CC เมื่อกี้ที่บอกแล้ว5 CC ถ้า20กิโล10 CC ก็ประมาณนั้นหมาจะหนักประมาณ15ที่เนี้ยก็หนักประมาณ15กิโลก็ใช้ได้ประมาณ
2: 40
1: ประมาณ7.5 CC ก็บ้องครึ่งจับง่ายๆเรานั่นเร็วๆ
2: พ
1: ี่
2: แซมคะแล้วทำไมเราต้องไปรูดด้วยอะคะ
1: เพื่อลดหรือว่าเจือจางปริมาณยาสลบที่จะให้ลดอัตราเสี่ยงการให้ยาสลบเกินขนาดเพราะว่ายาสลบที่เราให้เราจะให้เพื่อทูเอฟเฟกต์ก็คือให้ถึงระดับที่เขาหลับพอดีซึ่งยาที่มาจากขวดความเข้มข้นมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็ลดโอกาสที่เขาจะหลับลึกเกินความจำเป็นลงสำหรับน้องเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากเพราะฉะนั้นก็จะมอบหมายงานในส่วนของการเตรียมการผ่าตัดอย่างเช่นการเตรียมการโกนขนการเตรียมพื้นที่ที่จะทำการผ่าตัดการทำการปลอดเชื้อบนตัวสัตว์ก่อนการผ่าตัดแล้วก็การเฝ้าระวังหรือว่าเฝ้าติดตามสัตว์หลังจากการพักในช่วงของการพักฟื้นหลังสลบนะครับให้ทุกอย่างเป็นไปโดยราบรื่นก็พี่ก็ฝากด้วยโอเคเดี๋ยวรอดูตัวต่อไป

0: การตัดสินใจที่มาที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าคิดถูกมากค่ะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เราได้ทำงานใกล้ชิดมากแล้วก็มีอาจารย์คอยชี้แนะอยู่แบบ2คนนะคะคือแบบอยู่กัน2คนอาจารย์ก็บอกเลยว่าต้องทำยังไงก็คิดว่าประสบการณ์แบบนี้หาไม่ได้แม้แต่ในห้องเรียนก็ยังมีนักเรียน 4-5 คนนะคะคิดว่าเราที่สุดแล้วค่ะ
1: โดยส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขาของพวกนักศึกษาที่จะได้มีโอกาสนำความรู้จากห้องเรียนเนี่ยได้นำมาใช้จริงในพื้นที่ที่ต้องการรับความรู้แล้วก็ต้องการการช่วยเหลือต้องการการสนับสนุนจากเราซึ่งแน่นอนว่าประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาเหล่านี้มีโอกาสนำสิ่งที่ได้จากค่ายนี้นะครับนำไปใช้กับอนาคตนำไปใช้กับวิชาชีพของตัวเองนะครับทั้งคณะสัตวแพทย์แล้วก็คณะอื่นด้วยครับ
2: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจปัญหาและการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ยั่งยืนซึ่งเป็นความมุ่งหวังของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education หรือโครงการ IPE
3: สิ่งที่สำคัญเลยนะคะสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้เนี่ยพบว่านักศึกษาได้เข้ามาอยู่ร่วมกันนะคะแล้วเขามีสิ่งที่ประทับใจร่วมกันอาจารย์ก็เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์กับนักศึกษาตอนนี้เนี่ยแทบจะเรียกว่าอยู่รวมกันเป็นมหิดลไม่ใช่เป็นส่วนงานไม่ใช่เป็นแต่ละสาขาแต่ว่าอยู่ในนามของมหิดลแล้วการที่เขาทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้วันที่จบวันที่จะสิ้นสุดโครงการนี้เป็นสิ่งที่หล่อหลอมจิตใจของนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันก็นับว่าเป็นสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไปนะคะในการพัฒนาการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยค่ะมารวมกันเป็นโครงการ
2: สหสาขาถ่ายทอดวิชาท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mahidol.ac.th/or

0: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: เซตตี้โฟโอ
2: ตั้งบทปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
5: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
4: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ PhotosynthesisPHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ SugarSugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: SAFเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับSAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้SAFที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซล

ในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organizationหรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบ Alcohol to Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการFischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตSAFได้อย่างยั่งยืน

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ตรงนี
2: ้โอ้อันนี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยมีใครมาเก็บไหมมันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อนี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็อันเนี้ยจะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่อันนี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ำได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
2: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยอ้าวอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่
2: ถ้า
3: ลูกมันเล็ก
2: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
2: ทำไมอ่ะ
3: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
2: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่ค่ะ
3: จาวมันเล็ก
2: เนี่ยอย่างนี้คือมันม
3: ีก็แต่ว่าเอาเนื้อไปก็ยี้ได้นะเนี่ย
2: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
3: ทำจาวตาลไม่เก็บ
2: นี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กยิ้วๆเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาล อันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวเหรอคะ
3: ตาลสาว
2: ตาลสาวคือแบบ
3: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยถึงลูกเหล็ก
2: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
3: ตาลยาย
2: ตาลยาย
3: เขาเรียกตาลยาย
2: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลยายนี่เดี๋ยววิจะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงว่าอันเนี้ยคือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเดี๋ยวนะ1 2 3 งึบนี่มันต่างเลยคุณลุงจริงๆตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะ
4: Thank you.
0: คือการสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
4: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาล
5: มันจ
4: ะเนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
5: ใช
4: ่ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
6: ได้แล้ว
4: แล้วมือฉีก
6: อันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยังอย่างเงี้ยอยู
7: ่ได้กินได้ชิมได้นะ
6: จ้ะแม่ชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลย
4: ชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นแบบหวานๆหอมๆตาลแล้วก็จะมีขมๆขมๆแบบหวานๆขื่นๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำจาวตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นจาวตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
4: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็จะเอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
5: งอก
6: ตรงนี้อันนี้คือง
5: อกงอกกระโนดเอาไว้หัวกิน
6: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกไหมแม
5: ่ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปหัวกิน
6: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นน่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างเงี้ยเนาะแม
5: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนำมันก็แล้วมันล้นม้านะมันโดนแหง
4: ๆจ้ะ
5: ม
4: ัน
5: เกณฑ์
4: อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆแก่นๆ
5: ใช่
4: แต่นี่คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
5: ตัดงอกออกแล้ว
4: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเนี่ยหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
5: เพราะงอกอวนไปนี่นะ
4: จ้ะ
5: เพราะนั่นอ่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี้นะเนี่ยแล้วต่อไปเขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี้มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะจาวตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนจาวตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้จาวตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้จาวตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำจาวตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินจาวตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะจาวตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะ ั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
2: เพราะแล้ว3เดือนมากระทบกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
3: เสียอีก
2: มันแข็งมากนะคุณลุง
3: คาดแล้วคาด
2: เคยขาดพลาดแล้วมั้ยคะ
3: เคย
2: แล้วทำไงอ่ะคุณลุง
3: แล้วคาดน่ะ
2: ฮะ
3: ไม่คาดดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วยิ่งหนีมั้ย
2: อุ้ยดู
0: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านในนี้แหละค่ะ
2: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมีให้ดูลักษณะก่อนนี่

0: ฉาะเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่อันนี้จาวตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานหวานมันมันคล้ายคล้ายกับเจ้ามะพร้าวแต่ว่าเจ้ามะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
1: สดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือเจ้าตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากเจ้าตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีเจ้าตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากเจ้าตาลนั่นก็คือเจ้าตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโนดทอดนั่นเองค่ะ
0: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ
0: ้
2: า
0: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่จ๋าอย่างเจ้าตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
2: เขาจะทำตาลทอด
0: ทำตาลทอด
2: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชได้ด้วย
0: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
2: ใช่
0: แล้วอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับเจ้าตาล
2: มาล้างมาล้างไอ้เมือกมันออกให้หมดอะเมือกของข้าวแม่เนี่ย
0: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
2: มันก็ติดเมือกอยู่แค่นี้มันจะไม่ดีทอดๆเลยวะมันจะดำอ๋อ
0: ไอ้เมือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดก็จะดำ
2: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
0: จ้ะ
2: มันไม่สวย
0: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
2: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เฉื่อยกระลาก
0: จ้ะเราก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยเหรอคะแม่
2: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
1: ตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับเจ้าตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าเจ้าตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองค่ะ
0: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมเจ้าตาลกันนะคะนอกจากเจ้าตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
2: เทหัวกะทิใส
0: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิที่มันหอมหอมมันมันนี่
2: จ้ะแ
0: ม
2: ่เอาน้ำตาลใส
0: ่ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
2: จ้ะ
0: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวเจ้าตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี้
2: เปล่าเปล่าใช้น้ำตาลทราย
0: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
2: สีมันออกไข่ไข่เนี่ยแกงพนีนิดนึงอะ
0: ค่ะ
2: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันตะโนดเชื่อม
0: อ
2: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
0: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
2: อร่อยฟ้า
0: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
2: สีแดง
0: สีแดง
2: ออกมาสีแดง
0: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
2: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
0: ค่ะน้ำตาลมันเข้าเนื
2: ้อ
0: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
2: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
0: จ้ะเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มิ้นกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
2: ลองชิมดิ
0: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นเจ้าตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
2: ่อร่อยนิ่ม
0: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบเจ้าตา
2: เนื้อมันแน่นมันมัน
0: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
1: เจ้าตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้าตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของเจ้าตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะ
0: แ
1: อกจากจะ

0: าลที่เชื่อมกับน้ำตาลโตนดแล้วตัวโตนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
1: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
2: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
1: า
2: ะ
1: ใส่ใส่ใส่ใส่น้ำนิดน้อยแล้วใส่หัวกะทิ
2: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อนอันนี้ก็คือ
1: ตัว
2: น้ำตาลที่เราเช
1: ื่อ
2: มเมื่อกี้นี้เราเชื่อมน้ำตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
1: า
2: ะ
1: น้อย
2: จ้ะ
1: อ้าวพอ
2: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมน้ำตาลไว
1: ้
2: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลโตนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เชื่อม
1: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลโตนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
2: ค่ะ
1: ถ้าเราต้มแล้วมันทานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
2: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
1: ิแล้วก็ใส่แค่
2: จ้าก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อให้มันมีรสชาติโอเคตัวเจ้าตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวเจ้าตาลที่ใช้น้ำตาลโตนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลย
3: มันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุน
2: หนูว่าถ้าเทียบกับเจ้าตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
1: ก็มันเขาใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
2: แต่อันนี้คือหวานละม
1: ุนอันนี้มันแฉมตันเมืองคนเพชรอะน้ำตาลโตนดอะมันจะหวานกลมกล่
2: อมหอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
0: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโตนดกันแล้วค่ะ
1: ไฟปานกลางอะไฟพอลงไม้ไม้เนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถอดกระเตาแก๊สนะ
2: ค่ะ
1: แต่ถอดนี้เดียวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
2: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเน
1: า
2: ะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
1: เออ
2: ใช่จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลเลยเนี่ย
1: ก็มันสมมติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได
2: ้จ้ะ
1: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทินมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทินป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใกล้ก็จะให้ไอ้นี่ไปทำ
2: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
1: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
2: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ
1: ้
2: าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอด
1: เขาโหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
2: จ้า
1: เนี้ยเหลื่อมชัยในแนวเนี้ย
2: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: ้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจาวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกค่ะแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนักหนับแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อม

0: ที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเราก่อนเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แฉบด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณนะคะแม่อร่อยมาก
2: มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทนอมรินทร์ทีวี

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นทมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable HOMEGROWN VEGETABLE homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops FIELD CROPS field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชเทศจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว

0: ตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่รายการทอบทัวร์เดียวกัน
0: ฟิลกู
1: รายการที่จะเป็นพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นภายในทอบทัวร์นะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
0: ครับผมและครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็น2พี่น้องสาวสวยครับที่เป็นนางแบบอาชีพแต่ว่าชีวิตหลังแคทวอล์กเนี่ยนะครับไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบครับเขาทั้งคู่ผ่านการนินทาโดนคนว่าผ่านวิกฤตชีวิตจากการที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งเรื่องความรักและครอบครัวมาครับ
1: ความสนิทสนมกันของสองพี่น้องคู่นี้นะคะเป็นที่รับรู้ในสังคมค่ะถ้าคนนึงเจอเรื่องร้ายๆมาอีกคนนึงค่ะจะเป็นฝ่ายลุกขึ้นมาปกป้องคอยดูแลวันคืนเหล่านั้นผ่านมามีทั้งสุขมีทุกข์มีเศร้าทั้งหมดนี้ค่ะจะได้ติดตามชมในรายการทอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะเออัญชลีและโยยศสวัสดีหัสดีวิจิตรสองพี่น้องที่ผ่านเรื่องราวใน

0: วิตด้วยกันมามากมายในช่วงเวลาหนึ่งที่ทั้งคู่ต่างมีมรสุมชีวิตโหมกระหน่ำโยป่วยด้วยโรคซึมเศร้าขณะที่พี่สาวก็มีภาวะหดหู่จากการตั้งครรภ์ชีวิตของทั้งคู่ในช่วงนั้นเสียหลักไม่เป็นท่าทั้งอาการป่วยทางใจและภาระหน้าที่ใหม่ที่ต้องแบกรับไว้สองพี่น้องจับมือกันก้าวผ่านวันคืนที่เลวร้ายมาได้อย่างไรติดตามได้ในรายการครอบตัวเดียวกันวันนี้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก่อนอื่นต้องถามเลยอย่างโยเนี่ยโยเป็นคนที่ออกมายอมรับตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งนานมากแล้วและสมัยนั้นที่โยออกมาพูดคนยังแทบจะไม่รู้จักซะด้วยซ้ำนะว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรเล่าช่วงนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: จริงๆเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็นโรคซึมเศร้านะเพราะเราเองก็ยังไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ในช่วงนั้นที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยชีวิตเหมือนไม่อยากทำอะไรไม่มีแรงอันนี้คือหลักๆเลยนะไม่มีแรงไม่มีรู้สึกไม่มีกำลังใจคือตื่นนอนมาทั้งที่แบบมีงานต้องไปทำแต่เราก็ไม่อยากตื่นมีความรู้สึกว่านอนต่ออีกหน่อยนอนต่ออีกหน่อยบางครั้งนอนทั้งวันแล้วก็กินอาหารน้อยลงคือถ้าเกิดไม่นอนก็จะรู้สึกว่าแบบมันต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วแบบไม่อยากคุยกับใครอ่ะคือปกติเป็นคนชอบ
3: มีเพื่อนเยอะ
1: ชอบคุยใช่แต่พอมาหลังๆเพื่อนก็ถามว่าเอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมแบบดูเงียบๆเราก็บอกว่าก็ไม่เป็นอะไรนะก็คือเริ่มสังเกตอาการตัวเองแค่นั้นเองค่ะ
0: แล้วนานไหมคะกว่าที่จะตัดสินใจไปหาคุณหมอไปปรึกษาแล้วก็วิธีการรักษาเป็นยังไงอะคะ
1: คือต้องบอกว่ามันอยู่ในช่วงคือเรากำลังสับสนตัวเองว่าไอ้โรคที่เราเป็นเนี่ยคือเรามีปัญหาในเรื่องความรักเมนหลักๆเลยในช่วงนั้น
0: ค่ะ
1: คือความรักมันไม่ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมันไม่มีทางจะไปอะคือเลิกก็ไม่ได้อยู่ต่อก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็เลยรู้สึกสับสนมันก็เลยเป็นความเก็บกดเหมือนแบบท้อแท้ซะมากกว่าจนมาคิดว่าเอ้ยแบบหรือเราควรจะไปหาหมอเพื่อให้คุณหมอบอกเราไปเลยว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันคืออะไรให้มันชัดเจนคุณหมอก็เลยบอกว่าเขาก็ยังไม่ได้แบบว่าตัดสินว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าแต่คุณหมอบอกว่าก็อาจจะอยู่ในช่วงภาวะของความเครียดที่เราเครียดแล้วเราหาทางออกอะไรไม่ได้เขาก็ถามโดยรวมว่าชีวิตปกติเป็นยังไงแล้วก็บอกเมล่ะคือเรากินอะไรไม่ค่อยได้แล้วเราก็อยากนอนอย่างเดียวแล้วก็รู้สึกเหมือนหดหู่คราวนี้ก็คือเขาก็พยายามแบบว่าอันนั้นไปหาที่สงบพักผ่อนหรือออกมาจากสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ตรงนี้สักพักนึงเพื่อลองดูแก้สถานการณ์พร้อมกับกินยาไปด้วยการกินยาก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่เครียดเราไม่คิดมากนะแต่เราจะสื่อสารกับใครไม่ค่อยได้เหมือนมันความรู้สึกเราจะรู้สึกว่ามันเบลอ
0: ค่ะ
1: อยู่ตลอดเวลาคิดอะไรจะไม่ค่อยออกแต่ถามว่ามันดีมั้ยมันก็อาจจะช่วยให้เราแบบว่าช่วงนึงที่เราไม่ต้องเครียดมากแต่มันไม่ดีกับเรื่องการงานกับชีวิตรอบตัวปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมันไม่ดีเพราะเหมือนเราไม่มีชีวิตเลยอะเหมือนแบบทุกอย่างผ่านไปวันๆนึงวันๆนึงก็เลยคิดวิธีนี้ไม่น่าจะถูกต้องสําหรับตัวเราค่ะ
3: แล้วหลังจากได้รับยาทานยาทานอยู่นานมั้ยครับ
1: เป็นเดือนเลยเน
0: า
1: ะเป็นเดือน
0: จ
1: นทานยาเสร็จบางครั้งทําให้เรารู้สึกอยากกินอาหารบางวันไม่อยากกินอาหาร
0: มันไม่พูดแล้ว
1: ใช่คือมูดอยู่ในช่วงแบบปกติแต่มันจะไปสวิงเวลาที่แบบว่าเราอยากจะกินแต่เรากินไม่ลงอะไรแบบนี้ค่ะคือก็เลยคิดว่าลองตัดสินใจกลับไปหาคุณหมออีกทีแล้วบอกว่าเราจะไม่กินยาแล้วเราจะกลับไปอยู่กับครอบครัวลองดูว่าแบบเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนชีวิตดูแล้วมันจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แนะนำว่าให้เราพยายามคุยกับครอบครัวแล้วก็อยากจะขอเจอพี่สาวกับคุณแม่เราก็พาพี่สาวไปเจ
0: อ
1: ก็เขาบอกว่าการที่แบบให้เราสื่อสารกับคนได้เยอะขึ้นมีอะไรหัดพูดออกมาบ้างแล้วมันจะทำให้เราสบายใจอะไรเงี้ยค่ะ
3: สุดท้ายแล้วสิ่งที่เยียวยาได้ทุกอย่างคือครอบครัว
1: ครอบครัวคือตอนนั้นคือเอาง่ายโยว่าถ้าเวลาเรามีความทุกข์จริงๆนะเราต้องแบบพยายามถามตัวเองว่าความทุกข์ตรงนั้นจริงมันอยู่ตรงจุดไหนโยพยายามหลอกตัวเองตลอดว่าจุดที่มันควรจะต้องเกิดขึ้นจริงๆอ่ะคือไม่ใช่เพราะความที่เราไม่อยากออกไปจากตรงนั้นแต่พอเราออกไปจากที่ณตรงนั้นปุ๊บได้ไปเจอกับคนใหม่ๆได้ไปเจอกับคนที่เรารู้สึกว่าเขารักเราเอาใจใส่เราดูแลเราดีอ่ะมันก็ค่อยๆดีขึ้นของมันเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบเรามีคุณค่านะ
0: จังหวะที่โยกำลังจะดีขึ้นดีขึ้นปรากฏว่าพี่สาวคุณเอก็เจอเรื่องหนักในชีวิต
4: ใช่ค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
4: ช่วงนั้นก็พอรู้ว่าท้องยังไม่ได้แต่งงานเราแฟนเราเขาเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยค่ะเขามีเหตุผลสำคัญของเขาอะไรเงี้ยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาไม่สามารถที่จะใช้
0: นะคะเป็นตัวแทนของผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะน้องเปียวสุนันทาจันหอมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนะคะ

0: องเตียวก่อนนะคะเท่าที่ฟังเรื่องราวของพี่เอกับพี่โอมาคิดว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยค่ะมันเป็นสารตั้งต้นที่เป็นบ่อเกิดของโรคซึมเศร้าไหมคะ
1: คือหนูคือโดยส่วนตัวหนูเรื่องของพี่เอกับพี่โอคือจะคล้ายๆกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหมายถึงว่าเราไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างเนาะที่เราเจอแล้วเราก็อาจจะเก็บมันมาแต่ว่ามันเหมือนกับมาก๊อกแตกตอนช่วงที่เรารู้สึกว่าเราเสียคอนโทรลไปมากๆเวลาที่เราเจอเรื่องความรักอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยเป็นเหมือนแบบจุดที่ทำให้อาการมันชัดขึ้นหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เหมือนกับพอเวลาเรามีความรักเราอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นหลักในชีวิตของเราเหมือนเป็นทุกอย่างเนาะบางทีเราอาจจะไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าคนรอบข้างแบบเป็นยังไงทีนี้เนี่ยพอสมมติว่าเราสูญเสียคนคนนั้นไปมันก็เลยเหมือนเสียหลักไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการที่ความเครียดความทุกข์หรือความเสียใจหรืออะไรต่างๆมันก็เลยอาจจะมาชัดขึ้นเนาะตอนที่เราเสียคนที่เรารักไปหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะค่ะ
2: คุณเปียวครับแล้วถ้าเกิดเป็นคุณเปียวเจออาการแบบ2ท่านนี้ล่ะครับจะรับมือในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ของแต่ละท่านยังไงเอาคุณโยก่อนก็ได
1: ้ก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะคะถ้าจะต้องบอกแต่ว่าเรารู้ว่าเราเข้าใจสภาวะที่แบบพี่ทั้งสองคนเป็นอะไรเงี้ยมันก็ผ่านช่วงที่แบบแย่มาเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างในตอนที่เราเป็นเองเราก็แย่มากจนนอนคนเดียวไม่ได้เนาะต้องมีเพื่อนมาอยู่ด้วยต้องมีครอบครัวอยู่ด้วยหรือ
2: ขอบคุณนะครับถามอาจารย์บ้างดีกว่าอาจารย์ครับอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากรู้เยอะมากความรักหรือผิดหวังจากความรักมันเป็นต้นกำเนิดของการทำให้คนเป็นโรคซึมเศร้ามากน้อยขนาดไหนครับอาจารย
3: ์คำถามดีมาก
2: คำถามดีมากขอบคุณสำหรับคำชมครับไม่อยู่ดีๆมิกก็ดูหล่อขึ้นมาเพราะคำถาม
3: คือถามว่าการผิดหวังความรักหรือความรักเป็นปัญหาที่ทำให้คนนำไปสู่อาจจะใช่ว่าความไม่สบายใจมากมายจนถึงขนาดเป็นโรคได้ไหมตอบว่าเป็นมากๆเลยยิ่งอยู่ในวัยที่เป็นช่วงตอนนั้นวัยรุ่นนะคะตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นเนาะ อยู่ในช่วงวัยที่เรารู้สึกว่าความรักเป็นทุกอย่างใช้คำนี้แล้วก็ยิ่งความรักที่เรารู้สึกว่าเราเอาตัวเราไปผูกกับเขาอะการที่เราจะมีค่าหรือไม่มีค่าอยู่ที่การมีเขาถ้าความรักที่เราให้แบบนี้การสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงที่มันเข้ามากระทบเนี่ยมันกระทบการรับรู้ตัวเราแล้วบางทีเราเปลี่ยนการรับรู้ตัวเราไม่ทันเหมือนมันสั่นไหวได้ยินที่คุณโยพูดเหมือนว่ามันรู้สึกว่ามันมองตัวเราใหม่อ่ะมันไม่ใช่ตัวเราที่เราเคยรับรู้ไอ้ความรู้สึกกระทบจากความรักแบบนี้ทำให้คนไม่สบายใจมากๆแล้วก็ไอ้การกระทบในแง่เรียกว่ากระทบตัวตนเนี่ยมันนำมาซึ่งปัญหาต่างๆมากมายค่ะ
0: ค่ะแล้วถ้าถามอาจารย์ถึงสาเหตุของโรคซึมเศร้าอะคะเกิดมาจากอะไรแล้วก็จะมีแนวทางในการดูแลตัวเองอย่างไรถ้าเราพบว่าเราเป็นโรคซึมเศร้า
3: สาเหตุเนี่ยตอนนี้แม้กระทั่งนักวิชาการก็ถกเถียงนะคะคุณหมวยถกเถียงบางคนเชื่อว่าจากสมองเพียวๆบางคนเชื่อว่ามีหลายอย่างผสมกันทั้งในปัจจัยทางชีววิทยาการเลี้ยงดูกรรมพันธุ์ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าตอบวันนี้ก็คงบอกว่าทุกปัจจัยมีส่วนดังนั้นเนี่ยเราเองควรจะดูแลตัวเราให้รอบด้านอย่างที่คุณโยทำพอเริ่มรู้สึกว่าไม่สบายเราเข้าหาคุณหมอมีการทานยานั้นเป็นการเยียวยาในแง่ปัจจัยทางด้านสารเคมีในสมองเนาะแต่ความจริงอย่างที่ตอบคุณมิกอะค่ะบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรสักอย่างมันไม่ใช่อยู่ดีๆสารเคมีมันเปลี่ยนปุ๊บปั๊บใช่ไหมคะแต่มันมีอะไรที่เป็นการรับรู้ตัวเราการใช้ชีวิตของเรามุมมองที่เรามีเราก็ต้องเปลี่ยนตรงนั้นด้วยดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้าใจสาเหตุให้มองจากมุมมองที่หลากหลายจะดีที่สุดไม่ได้แปลว่าบางคนถามกรรมพันธุ์เกี่ยวไหมคะกรรมพันธุ์ก็มีงานวิจัยพบว่าเกี่ยวแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวทั้งหมดอะเช่นแม่ฉันเป็นแน่ถ้าคิดอย่างนี้ยิ่งน่ากังวลมากกว่าดังนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งบอกเราจะระวังเราจะดูแลตัวเรามากขึ้นมากกว่าค่ะ
2: ขอบคุณอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวเราจะแชร์กันเรื่อยๆครับผม
0: เรื่องราวของสองพี่น้องนะคะมีปัญหาถาโถมเข้ามาตลอดนะคะแต่ว่าในช่วงเวลาที่มีปัญหาในช่วงเวลาที่มีความทุกข์ก็ทำให้ทั้งคุณเอและคุณโยได้เห็นคุณค่าของกันและกันมากขึ้นเราไปติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: างช่วงของชีวิตคนเราก็มักจะพบเจอกับความท้าทายขนาดที่ว่าไม่น่าที่จะรับมือได
1: ้ฉันเพิ่งได้รับผลตรวจยืนยันจากหมอว่ากำลังตั้งท้อง
0: ฉันผิดหวังจากความรักถูกกล่าวหาว่าเป็นเมียน้อยและยังถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะซึมเศร้าแต่ฉันก็ไม่สามารถที่จะทิ้งงานที่มันโคตรจะฝืนกับโรคที่ฉันเป็นอยู่ไปได
1: ้ฉันจะโทรบอกข่าวดีนี้กับพ่อของเด็ก
0: ถ้าคุณคิดว่านั่นคือที่สุดแล้วที่ฉันต้องรับมือกับมันคุณคิดผิด
1: ทำไมคุณถึงพูดแบบนี้อ่ะนี่เรากำลังจะมีลูกด้วยกันนะ
0: ยังมีเรื่องราวอีกมากมายในชีวิตที่ฉันต้องเผชิญหน้ากับมันฮัลโหลเออว่าไงนะพี่เอทำไมนะนี่แกเอาอะไรมาพูดอ่ะโอเคเดี๋ยวฉันรีบไปเดี๋ยวนี้
2: มีโยอยู่นะไม่เป็นไรนะเอไม่เป็นไรแล้ว
1: ไม่ไหวแล้วโยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพี่ไม่รู้จะทำยังไงพี่จะทำยังไงได้บ้างอ่ะพี่ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆอ่ะพี่ทำยังไงอ่ะ
2: เออโยก็ไม่ไหวเหมือนกัน
0: เตียอุ้มคอมฉันเพิ่งจะเข้าใจความหมายของคำนั้นก็วันนี้เนี่ยแหละค่ะน้องสาวที่พังมาจากผู้ชายซะจนป่วยทางจิตต้องมาดูแลพี่สาวที่พังเพราะผู้ชายทำท้องแล้วไม่รับผิดชอบฉันยังมองไม่เห็นทางออกเลยค่ะว่าจะเป็นคนพาพี่สาวออกจากปัญหานี้ได้ยังไงในเมื่อตัวฉันเองก็ยังเอาตัวแทบไม่รอดเอางี้แล้วกันนะเอโยมีเดินแบบที่เกาหลี3เดือนเอไปกับโยนะเราไปอยู่ที่นู่นด้วยกัน

0: สวยมากอันนี้ก็พันนี่อย่างนี
1: ้โอ้แม่
0: เป็นไงล่ะนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
1: ่อันนี้เลยอันนี้โยงใส
0: ่อันนี้แจ๊สใส่นี่สวยมาก
1: นี่เลยหรออ
0: ย่างนี้เลยอย่างนี้เลย
1: เฮ้ยมันเยอะไปปะ
0: ไม่เยอะสวยแล้วนี่ดู
1: อยู่มันไม่เยอะไปจริงหรอ
0: มันไม่เยอะไป
1: จริงอ่ะ
0: เธอหน้ามาสนุกกันเร็ว

0: ตอนที่อยู่เกาหลีโยพาฉันเที่ยวทุกวันที่ว่างเลยมันก็ดีนะมันทำให้ฉันได้ห่างจากความคิดเรื่องเลวร้ายที่ผ่านมาแล้วพวกเราก็สนุกกันมากเลยเวลาที่ไม่ไปเที่ยวนะพวกเราก็จะนึกถึงตอนที่เราเป็นวัยรุ่นกันแล้วก็หนีพ่อแม่ไปเที่ยวครั้งแรกคิดแล้วก็สนุกมากเลยเฮ้ยสวัสดีโย
1: เฮ้ยเดี๋ยวนี่กระท้องอยู่ไม่ใช่เหรอ
2: โยน
3: คนนู้นดีกว่าอันยังอาเซีย
0: อันยัง
3: อันยังไปเลย

การที่ได้ทำอะไรบ้าๆบอๆช่วยนำพาความรู้สึกกลับคืนสู่ความสุขอีกครั้งถึงมันจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่อย่างน้อยมันก็ช่วยพาให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายไปได้

0: เมื่อกลับมาที่ห้อง
1: เราก็ต้องกลับมาพบกับความจริงเหมือนเดิม
0: นั่นพี่สาวของฉันกับลูกน้อยในท้องของเธอคนสองคนที่ฉันต้องดูแล

ไม่เป็นไรนะเราสองคนอยู่ด้วยกันแล้วโยจะไม่ทิ้งเอไปไหนนะพี่ทำให้เราต้องลำบากมากใช่ไหมอ่ะไอ้ลำบากมันก็ลำบากแหละแต่อยากพามาด้วยนี่ไม่ต้องคิดมากนะโยเลือกแล้วพี่ขอโทษนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆจะดูแย่ไหมคะถ้าฉันจะบอกว่าการที่ต้องดูแลคนสองคนนี้มันทำให้ฉันไม่มีเวลาคิดถึงความทุกข์ของตัวเองฉันที่ดูเป็นผู้ให้ในขณะนี้ฉันกำลังเป็นฝ่ายรับขอบคุณมากนะที่มาด้วยกันน่ะ

0: ดีจังจากละครถ้าวันนั้นคุณโยมาไม่ทันคิดว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงคะ
1: ชีวิตเราคงแย่เนาะชีวิตเราคงแย่เพราะถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่อยากอยู่คือสิ่งที่มันสำคัญที่สุดเลยคือเรามีกันและกันนะเนาะเรามีกันและกันอยู่สองคนจริงๆโยก็คงจะไม่มีชีวิตที่เป็นโยนะวันนี้นะแล้วก็ได้มาเจออะไรที่มัน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอะไรที่ดีๆมาตลอดก็คงรู้สึกเสียดายค่ะที่ถ้าเกิดว่ามันต้องกลับตลบัดไม่ใช่เรามานั่งอยู่กันแบบนี้สองคนแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่พระเจ้าก็ยังคงให้โอกาสให้โอกาสเราได้แบบได้เปลี่ยนตัวเอง
2: นะคุณเอครับคุณเอรู้สึกยังไงว่าถ้าเกิดวันนั้นโยเข้ามาช่วยไม่ทัน
3: ไม่กล้าคิดหนูทุกครั้งเวลาคิดแล้วจะแบบเสียใจมากอ่ะที่แบบไม่อยากไปนึกถึงอีกเลยแต่ก็ดีใจที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันได้มาถึงณจุดนี้เพราะว่าโยพังประตูเข้ามาอะไรเงี้ยดีใจที่โยมา แล้วก็มันก็ทำให้เรารู้เลยว่าวันนั้นเป็นวันที่เราโง่เขลาที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ
0: หลังจากวันนั้นก็มาถึงเหตุการณ์ที่คุณโยเล่าให้ฟังว่ามีงานที่ต้องไปที่เกาหลีแล้วก็ต้องพาพี่สาวไปด้วย คิดยังไงถึงตัดสินใจว่ายังไงพี่เอต้องไปด้วย
1: ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าที่ว่าต้องเอาเข้ามาด้วยกันและไปตายด้วยกันดาบหน้า
0: แล้วคนท้องอารมณ์จะแปรปรวนนะบางทีจะขึ้นขึ้นลงลง
2: ดาบใ
0: จ
2: ไม่ถูก
4: เล
2: ่
4: นเอาสัตว์ไม่อยากท้องเองเลย
1: คืออาจจะด้วยความที่อยู่กับเขาพอไปอยู่คนอื่นมันก็จะมีหลากหลายนะคะอาจจะไม่เป็นเหมือนเขาทุกคนแต่เหมือนพออยู่กับเขาคือแบบเห็นความแบบจากคนที่เคยแบบน่ารักนะพูดจาเพราะๆหวานหวานกลายเป็นคนโมโหร้ายเดี๋ยวพอขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบโวยวายถ้าเขาไม่ได้อะไรดังใจเขาก็จะโกรธโยทันทีคือแบบเขาต้องได้เดี๋ยวนี้นะตอนนั้นก็เลยเริ่มรู้สึกว่าแบบเครียดที่ว่าแบบเราจะต้องกลับบ้านมาก็ต้องเจอเหมือนเป็นสามีภรรยาใช้ชีวิตไกลๆแบบนั้นแล้วเขาก็เริ่มแบบว่าเริ่มให้เราแพลนเกี่ยวกับเรื่องลูกว่าลูกจะคลอดแบบไหนอะไรไงคือเราต้องรับได้ทั้งหมดทุกอย่าง
2: แล้วฝั่งคุณเอครับการที่อยู่ที่นู่น3เดือน
3: คือช่วงแรกไปก็แบบเหมือนในละครและสนุกนะคะสนุกเพราะว่าโยเขาก็พาไปเที่ยวแล้วก็กินก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยพอกลับมาที่ห้องเราก็จะรู้สึกแบบหดหู
1: ่อ
3: ยู่คนเดียว
0: ทราบว่าคุณเอร้องไห้วันหนึ่ง20ชั่วโมง
3: ใช่
1: เขาทำไม่นอนเลย
0: ร้องด้วย
1: เขาทำไม่นอนเลย
3: เครียดตอนนั้นร้องไห้หนักมาก
0: ค่ะ
3: ร้องไห้หนักจริงร้องไห้จนแบบบางครั้งไม่รู้ว่าร้องทำไมแต่น้ำตามันไหลอยู่ตลอดเวลาม
2: ันคือความเศร้าที่มันเก็บไว้ด้านในหรือเปล่า
3: คือเราม
2: ันมาเองโดยไม่รู้ตัว
3: คือตอนน
2: ั้
3: นมันมีความรู้สึกว่าเราแบบเรามีความหวังว่าเออเรารู้ว่าเราท้องขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราผิดแล้วนะที่ยังไม่แต่งงานทำให้แม่เสียใจด้วยอะไรเงี้ยชีวิตเราที่กำลังตอนนั้นทำงานกำลังดีเลยนะคดกำลังดีมากมันต้องหยุดหมดทุกอย่างจริงๆแล้วพอมารู้ว่าเราต้องอุ้มท้องคนเดียวมันรู้สึกเศร้ามากตอนนั้นมันคิดอะไรไม่ออกนอกจากแบบเสียใจมิกมันนั่งก็ร้องไห้ทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจร้องไห้แต่ก็ร้อง
2: แล้วพอกลับมาถึงเมืองไทยแล้วครับตอนนั้นอาการของโยดีขึ้นหรือยัง
1: ก็ดีขึ้นนะคะคือเหมือนแบบเราชีวิตค่อนข้างยุ่งมากกว่าเราบีซี่กับเรื่องงานทำงานทุกวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาต้องมาอยู่ที่คอนโดโยอยู่แล้วก็คือตอนนั้นที่เริ่มชีวิตเหมือนมีความรู้สึกว่าชีวิตมันเริ่มเปลี่ยน
3: เครียด
1: โยเริ่มเครียดเพราะว่าเขาเหมือนหึงหวงอ่ะเขาห่วงเรา
2: โอ้
1: จริง
2: เขาห่วงเรามีเขาคนเดียวเหมือนกัน
1: เขาโทรตามตลอดเวลา
3: แล้วคือสมัยก่อนโยเขาเป็นคนดุมากนะโยเขาจะเป็นคนดุเอมากกว่าคือแบบดุเอเวลาเอไปไหนเช็คแต่ช่วงที่เอท้องโยเขาจะแบบเหมือนซอฟ
1: เขาต้องอยู่บ้านทุกวัน
3: และเอต้องเหมือนคนดุแทนอ่ะ
2: ครับ
3: และโยเขาก็จะเหมือนแบบค่อยๆพูด
1: ใช่
2: เป็นช่วงที่เราตั้งใจจะเอาคืนหรือว่าฮอร์โมนมันพาไปเอง
3: เอาคืนจริงๆแล้วทำมานานแล้ว30กว่าปีเอาคืน
1: เขาจะโทรตามแล้วคือช่วงนั้นเริ่มจะมีเดทใหม่ละเริ่มจะมีเดทก็แบบมีคุยกับคนออกไปกินข้าวอะไรเงี้ยเขาไม่ยอมเขาจะไม่ยอมให้เจอใครไม่ให้กลับบ้านดึกห้ามไปเที่ยวห้ามไปค้างคืนที่ไหนต้องกลับมาบ้านมานอนกับเขาทุกวันอันนั้นก็คือเริ่มที่จะทะเลาะกันบ่อย
0: ต้องถามอาจารย์กับน้องเปียวนะคะถามอาจารย์นิดนึงค่ะในสถานการณ์ของสองพี่น้องคู่นี้นะคะตอนที่คุณโยเองก็เหมือนดีขึ้นจากซึมเศร้าแต่มันก็ยังไม่ 100% มากและต้องมาเจอเรื่องหนักของพี่สาวภาวะแบบนี้ที่ในละครใช้ว่าเตี้ยอุ้มคอมอาจารย์มีคำแนะนำยังไงคะว่าเราควรจะทำยังไงดี
5: พี่ว่าดีที่เตี้ยมีคอมถ้าเกิดเราเกิดความทุกข์อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเท่านั้นที่เป็นคนเดียวที่เป็นเช่นนี้มันยิ่งเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวของเรากับโลกอ่ะเหมือนทั้งโลกทุกคนมีความสุขแต่ฉันเองที่กำลังทุกข์ แต่ตอนนี้พอมีคนที่สำคัญในชีวิตเราที่เขากำลังลำบากสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นคือเราละตัวเราเนาะถ้าจำได้ตอนแรกที่ตอบคือความทุกข์ที่เกิดเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เกิดที่เจอมันแย้งกับความเชื่อที่มีกับตัวเองแต่ตอนนี้พอเราเจอคนที่กำลังทุกข์และเป็นคนที่เรารักเนี่ยเราละตัวเราออกพี่ถึงบอกว่าดีที่เตี้ยมีค่อมดีที่ค่อมมีเตี้ย
1: ถือว่ามาจากคำนี
3: ้
1: แล้วเข้าใจเลย
3: เข้าใจผิดไ
1: หมตอนแรก
2: ชัดเลยเน
1: า
2: ะแล้วสำหรับคุณเปียวล่ะครับถ้าเกิดคุณเปียวอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ที่ตัวเองก็ยังป่วยอยู่แต่ต้องไปช่วยคนอื่นเป็นเราจะทำยังไงกับสถานการณ์แบบนี้ครับ
0: ตอนที่เปียวเป็นช่วงในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แย่มากๆจริงๆนะคะแต่ว่าที่บ้านเองก็มีปัญหาเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็มีปัญหาเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตโดยการจมอยู่กับความเศร้าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นเหมือนเป็นพลังที่ต้องบอกว่าเอ้ยถ้าเราทุกข์อยู่อย่างนี้มันก็จะทุกข์อยู่อย่างนี้ที่เราโดยที่พ่อกับแม่ก็ทุกข์ไปด้วยแต่อย่างน้อยถ้าโอเคเราฝืนมันออกมาหน่อยแบบมีพลังกับมันขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งใจทำงานนะแล้วก็ดูแลเทคแคร์พ่อแม่ของเราซัพพอร์ตเขาเท่าที่เราจะทำได้อะคือส่วนหนึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยความทุกข์มันก็ยังอยู่กับเราแหละแต่ว่าพ่อกับแม่ก็จะเบาลงอย่างที่อาจารย์บอกก็ได้เนาะว่ามันรู้สึกว่าชีวิตมันมีเป้าหมายว่าเราจะทำเพื่ออะไรทำเพื่อใครแล้วทำให้ความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าไม่มีค่ามันมีค่ามากขึ้น
2: แสดงว่ามันการที่มีปัญหาในครอบครัวแล้วเราต้องแข็งแกร่งขึ้นมามันทำให้อาการเราดีขึ้น
0: ใช่ใช
2: ่แต่อาจารย์ครับผมถามต่อได้ไหมทุกคนสามารถแก้ตรงนี้ได้ไห
0: ม
2: หรือเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งพอด้วยแล้วมีสถาบันครอบครัวที่เหมือนเป็นเซฟตี้เน็ตรองรับเราให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะช่วยแก้เราถึงจะผ่านปัญหานี้ได
5: ้พี่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือสายใยในครอบครัวที่มีอยู่ก่อนแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรก็ตามอะค่ะเรามีที่ที่ปลอดภัยเรามีที่ที่เห็นคุณค่าเราเสมออันเนี้ยเป็นรากฐานสำคัญถ้าเกิดเรามีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีที่เรารู้สึกว่าเขาเห็นค่าเราเรารู้ว่าเราสำคัญกับเขามันมีที่ที่ให้เรากลับไปอันนี้สำคัญค่ะไม่ว่าปัญหามันจะร้ายแรงขนาดไหนถ้าครอบครัวสามารถสร้างความรู้สึกอย่างนี้ให้เกิดขึ้นได้ในพี่น้องในพ่อแม่ในลูกทุกอย่างแก้ไขได้
0: ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณน้องเปียวค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณ
0: ค่ะหลังจากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเกือบ3เดือนที่เกาหลีนะคะก็กลับมาใช้ชีวิตต่อที่เมืองไทยตอนนั้นคุณเอก็เริ่มท้องโตขึ้นเรื่องราวความรักของพี่น้องคู่นี้จะเป็นอย่างไรจะมีปัญหาอะไรเข้ามาบ้างติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: เวลาผ่านไปพวกเรากลับมาที่ไทยกันแล้วฉันยังคงดูแลเอกับหลานในท้องของเธอเหมือนเดิม
1: ท้องฉันโตขึ้นมากเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีอิสระเลยฮอร์โมนก็พลุ่งพล่านขึ้นๆลงๆอะไรไม่รู้แล้วต้องเป็นโยนี่แหละที่มารองรับอารมณ์ฉันเต็มๆเลยโยอยากกินปลาเผาอ่ะ
0: ฮะปลาเผาปลาเผาอะไรกินทุกวันกินทำไมที่บ้านมีข้าวไม่ต้องเลยไว้กินวันหลัง
1: ก็ทำไมก็อยากกินปลาเผาอ่ะแล้วปลาเผามันผิดตรงไหนอ่ะอะไรที่มันผิดเกี่ยวกับปลาเผาหรอทำไมต้องขัดใจด้วยวะ
0: เนี่ยเดี๋ยวถ้าเจอจะแวะซื้อให้เลยโอเคไหมถึงจะดูเหมือนน่ารำคาญแต่การที่ได้ดูแลเอกับลูกในท้องของเธอเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ฉันเลิกหมกมุ่นกับตัวเองและค่อยๆหายดีจากความเจ็บปวดภายในจิตใจจนกระทั่งฉันกล้าพอที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งกับความรัก
1: ยิ้มอะไรอ่ะ
0: เอเดี๋ยวโยส่งเอเสร็จอ่ะโยไปต่อเลยนะโยมีนัดอ่ะ
1: นัดกับใครจะไปไหนไปกับผู้ชายใช่ไหมไม่ต้องไปเลยนะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวนะเอไม่ใช่เมียนะเว้ยแล้วโยก็ไม่ใช่ผัวด้วยโยก็ต้องออกไปหาโอกาสใหม่ๆให้ชีวิตตัวเองบ้างปะ
1: นี่โยจะทิ้งพี่ไปใช่ไหม
0: เอโยว่าโยทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะโยก็ต้องมีชีวิตของตัวเองบ้างเหมือนกันอะ
1: แต่เอท้องอยู่นะ
0: แต่โยเป็นโรคซึมเศร้านะเว้ย
1: เออถ้าอย่างนั้นนะจะไปไหนก็ไปเลยไปเลยนะแล้วก็จอดรถตอนนี้ด้วยจะลงตอนนี้เดี๋ยวกลับบ้านเอง

0: ำไมถึงไม่มีเหตุผลบ้างเลยวะเราสู้ส่ายอยู่ดูแลมาตั้งหลายเดือนอะทำไมไม่เห็นใจกันบ้างอยากไปไหนก็ไปเลยไป
1: ทำไมวะก็เจ็บมากับเรื่องเดียวกันแท้ๆอ่ะแล้วทำไมจะต้องไปหาเรื่องใส่ตัวอีกอ่ะโอ้ยแบบนี้กล้าทิ้งเรากลางทางได้ไงเนี่ยไม่รู้จักคำว่าประชดหรือไงฮะประชดนะประชด

0: ไม่รับสายเนี่ยเป็นอะไรไปหรือเปล่าอ่ะ
1: ตอนนั้นก็กะว่าจะไม่รับคิดว่าจะดัดนิสัยคนใจร้อนเจ้าอารมณ์ซะหน่อยแต่ว่ายอมก็เป็นคนดูแลเราตลอดเลยนี่หว่า
0: ไม่ว่าจะโกรธยังไงแต่เมื่อได้กลับมาอยู่คนเดียวก็จะพบกับความจริงในความรู้สึกที่ว่าทุกครั้งที่เราผ่านห้วงเวลาที่เลวร้ายมาได้ก็เป็นเพราะว่ามีเออยู่ด้วยเสมอ

0: ทำไมไม่รับโทรศัพท์อ่ะ
1: ก็กลับมาแล้วนี่ไง
0: ขอโทษนะที่แบบขอ
1: เฮ้ย
0: ขอโทษดิ
1: พี่ผิดเองไม่ต้องขอโทษหรอก
0: นี่วันหลังอ่ะไม่เอาแล้วนะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวหลานฉันเป็นอะไรไปอ่ะแล้วต่อไปเนี้ยถ้าจะทำอะไรอ่ะคิดถึงไอ้ตัวเล็กในท้องเนี่ยให้มันมากๆเข้าใจไหม
1: เออรู้แล้วน่ะ
0: อันนี้โยบอกตัวเองด้วยอ่ะ

0: แล้วปลาเผาก็มาจริงๆด้วย
1: มาจริงๆไม่อยากจะเช
0: ื่อปลาเผาก็ต้องมาแล้วคุณไปลงรถตรงไหนฮะ
2: ทองหล่อ
0: ทองหล่ออ
1: ันนี้มันจะจิ๋งคอนโดอยู่แล้ว
2: ใช่ใช่อีกเลย
0: ผมชอบมากเลยคุณลงมาแล้วคุณถามกล้าทิ้งเลยไงโยฮิตแล้วกล้าขอทำไมนะ
3: ตอนนั้นท้องโตมากเลย
4: ท้องโตแล้ว
0: ไม่แต่ถ้าย้อนกลับไปนะช่วงนั้นหลายปีแล้วกี่ปีแล้วครับ
4: 10
0: 10ปีแล้วช่วงนั้นตอนที่คุณไปเกาหลีคนก็ยังไม่รู้ว่าคุณท้อง
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: พอกลับมาเริ่มมีภูมิแสดงว่าคนเริ่มรู้แล้ว
3: เริ่มรู้แล้วค่ะ
0: แล้วคุณประกาศเลยไหมแล้วคุณรับมือกับสถานการณ์นักของนักข่าวอะไรอย่างนั้นยังไง
3: คือก็เดินท้องโตลงไปเลยแล้วก็ตอบว่าเอท้องค่ะแล้วก็ท้องแล้วก็เขาก็ถามโอ้ดีใจด้วยนะแล้วใครเป็นคุณพ่ออะไรเงี้ยเอก็พูดเลยว่าเอ
4: เ
3: ออเป็นซิงเกิลมัมค่ะยอมรับที่จะอุ้มท้องคนเดียวแล้วก็ไม่ร้องไห้ด้วยนะยิ้มมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นข่าวหน้าหนึ่งเหมือนไปฆ่าคนตายใช่ค่ะเป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยตอนนั้น
2: ค่ะตอนนั้นคิดอะไรถึงออกมาพูดแบบนี้เลยฉันจะเป็นซิงเกิลมัม
3: เพราะมันเป็นเรื่องจริงที่เราต้องยอมรับแล้วต้องเดินหน้ารับให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นเอก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรที่ดีที่สุดกับการที่เรายอมรับความจริงแล้วก็รับหน้าที่ที่เราจะต้องเป็นนะตอนนั้นโกหกไปมันก็ไม่รู้จะโกหกทำไมอะไรเงี้ยค่ะ
2: ตอนนั้นเนี่ยกลัวความรู้สึกของคุณแม่ไหมคะ
3: กลัวแม่เสียใจมากๆกลัวเขาผิดหวังแต่คุณแม่กลับกลายเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดใช่แล้วคุณแม่บอกว่าไม่เป็นไร
4: แฮปปี้เลยค่ะ
3: แฮปปี้เลยคุณแม่บอกไม่เป็นไรลูกคนเดียวแม่เลี้ยงได
2: ้หลังจากน้องเอวี่คลอดมาทุกอย่างกลับคืนมาเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเลยใช่ไหมคะ
4: ก็เป็นสเต็ปเลยเนาะคือเอวี่เขาเหมือนแบบเขาเป็นเด็กที่มันสเปเชียลสำหรับเราอะด้วยความที่แบบว่าเขามีอารมณ์ขันเขาเป็นเด็กที่ไม่เคยซีเรียสอะไรเลย
3: เกิดมาปุ๊บเขายิ้มเลย
4: ใช่
3: เขายิ้ม
4: เอนเนอร์จีเยอะมากเอนเนอร์จีเยอะมากคือพอค่อยๆโตขึ้นก็เหมือนสร้างสีสันให้ครอบครัวเราอะความทุกข์ก็หายไปเลยนะคือเหมือนแบบทุกครั้งที่ไปมองเขาก็จะรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นแล้วเหมือนพอเขาเริ่มโตมาก็แม่เขาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเองมีการงานดีขึ้นทุกอย่างก็แบบทุกอย่างก็มือคือเหมือนเริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ย
3: กลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งนึงโยกลับมาปกติอะไรเงี้ย
4: เอ๊ะไม่ปกติเหร
3: อมันก็มีแบบวิญญาณก็ยอมรับ
4: ปกติ
3: หรือเขาไม่ค่อยปกติอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบแข็งแรงขึ้นแล้วก็มันก็ทำให้เราเปลี่ยนมาเป็นทุกวันนี้นะคะ
4: มีหลานเหมือนมีเพื่อนค่ะเพราะเขาโตเร็วมากเขาเหมือนเพื่อนเราคนนึงเลยเราคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ย
2: เอวี่มาเติมเต็มจริงๆนะคะ
0: เอวี่เริ่มโตขึ้นแล้วหน้าที่ในการดูแลตอนนี้ของทั้งสองท่านรับหน้าที่กันยังไง
4: โอ้เป็นหน้าที่แม่ก็เต็มที่เลยค่ะ
3: เอคือเอจะเป็นก็เป็นคุณแม่โยก็จะเป็นฝ่ายเอนเตอร์เทนค่ะก็จะพาหลานไปแบบ
4: ทำกิจกรรม
3: เขาเป็นฝ่ายกิจกรรม
4: ใช่
3: ทุกวันนี้เอวี่เขาเป็นนักกีฬาได้เพราะว่าเขาเจริญรอยตามหนา
0: ตอนนี้วิ่งมาราธอนแล้วเหรอครับ
4: ไปแข่งไตกีฬาเลยค่ะ
3: เอวี่เป
4: ็
3: น
4: เอวี่เป็นไอรอนคิสตั้งแต่อายุ6ขวบ7ขวบ
3: 7ขวบ
4: ใช่สนามแรกของเขาว่ายน้ำปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งแบบเด็กจนเขาแข่งในระดับของเด็กอายุ9ขวบแล้วเขาก็เปลี่ยนวิธีไปเป็นนักเต้นคือเด็กมาพอโตมาเขาก็จะแบบเปลี่ยนไปที่เราไม่อยากบังคับเขาชอบอะไรก็อยากจะให้เขาไปทางนั้นส่วนใหญ่อันนี้คือเป็นการดูแลของแม่เขาเลยคือยอมรับว่าตั้งแต่พอเอวี่เริ่มโตอ่ะเราก็เริ่มแยกชีวิตกันละเขาต้องเป็นคุณแม่จริงๆไม่ใช่มาใช้ชีวิตพี่น้องกันอยู่ตลอดเวลาเขาก็ต้องมีครอบครัวของเขา
3: จริงเหรอทุกวันนี้เรายังแบบว่าใช
4: ่ไหมก็ใช่ไม่แต่ว่าเขาก็ให้ความเขาก็ให้ความสำคัญกับลูกเขา
3: ไงก็ไม่ได้ไปจุกจิกกับเขามากแล้วอะไรอย่างเงี้ย
4: เราก็ต่างคนต่างมีชีวิตแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอน้องเริ่มโตมาทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นคือคุณพ่อก็กลับมาดูแลน้องคือพอทุกคนแบบผ่านในภาวะตรงนั้นไปแล้วนะอย่าว่าก็ทุกคนก็อยากทำในสิ่งที่ถูกต้
3: อง
4: ก็ได้ family กลับมาก็ทำหน้าที่ของพ่อและแม่ไป
3: ค่ะ
2: เหมือนน้องเอวี่เป็นส่วนผสมของพี่เอแล้วก็นาโย
4: มีส่วนเอน้อยมาก
2: เป็นนาโย
4: คืองงคือทุกครั้งงงมากสมมุติว่าถ้าคนนี้ไม่รู้จักเช่นแบบเราไปเจอชาวต่างชาติหรือก็ตามเขาจะเดาว่าเอวี่เป็นลูกโยเดินดูจากรูปร่างอย่างแรกเลยน
2: ะ
4: ดูจากรูปร่างที่สูงผอมขายาวแล้วก็จุดแบบเอเนอร์จี้เยอะคุยไม่หยุดอะไรเงี้ยแล้วพอเขามามองเขาคิดว่าเนี่ยก็คงเป็นป้าอะไรอย่างนี้คือแม่กับลูกนี่ก็เป็นป้าอะไรเงี้ยแต่คือแบบจะเหมือนเอน้อยอ่ะคือแบบว่าเขาจะเหมือนในความที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวอะไรง่ายแต่ในส่วนอื่นอย่าว่าเขาไม่ค่อยเหมือนเออ่ะ
2: มองย้อนกลับไปอะค่ะเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานะคะมาจนถึงวันนี้มาจนวันที่น้องเอวี่10ขวบแล้วเนี่ย
3: จะ11แล้วค่ะ
2: จะ11พี่เอกับน้องโยคิดว่าเราผ่านเหตุการณ์นี้มาได้เนี่ยด้วยอะไร
4: ความรักโยมองว่าด้วยความรักและความเข้าใจปัญหาจริงๆอะปัญหาจริงๆอะมันไม่ต้องไปแบบว่าหาที่เยียวยาที่อื่นให้มันมากมายนะนอกจากว่าเราเปิดใจยอมรับกับปัญหานั้นและให้คนอื่นอะเข้ามาช่วยดูแลเข้ามารับฟังเราบ้างคือบางครั้งคือตัวโยชอบคิดว่าตัวเราเข้มแข็งเราสามารถหุยแบบฉันผ่านอะไรมาเยอะมากเรื่องแค่นี้ฉันก็ผ่านไปได้แต่ไม่จริงหรอกบางเรื่องต้องยอมรับว่าเราทำไม่สำเร็จได้ด้วยตัวเราคนเดียว
3: ของเอเนี่ยคิดว่ามาจากกำลังใจคนรอบข้างเอครอบครัวเอเพื่อนแล้วก็โดยเฉพาะคุณแม่กับโยถ้าสมมติว่าไม่มีกำลังใจเอก็คงไม่เดินมาได้ถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยที่ผ่านมาได้เพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเรามีกัลยาณมิตรที่ดีอะไรเงี้ย

0: วิตที่เป็นแบบ private จริงๆอ่ะคือเราชอบสร้างกำแพงสูงๆขึ้นมากั้นแล้วก็ไม่ค่อยแบบเป็นตัวของตัวเองมากนักแต่ในขณะที่ A เนี่ยเขาจะเป็นคนที่เขาไม่มีกรอบอะไรเลยคือโลกของเขาถ้านับเป็นสีอ่ะโลกของ A ก็จะเป็นสีพาสเทลตลอดซึ่งมันจะเป็นสีอ่อนๆคือแบบดูแล้วสบายตาบางครั้งคือได้สิ่งอะไรตรงนั้นมาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยแบบเรามีความอ่อนโยนบ้างเรามีความเหมือนมีเขาต้องบอกว่าไงนะมีความอ่อนโยนแบบผู้หญิงบ้างอ่ะมันก็จะทำให้เราได้รับมิตรไมตรีจากคนรอบข้างเยอะขึ้นมากกว่าที่แบบเราจะใช้ชีวิตแข็งกร้างของเราแข็งกระด้างอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นก็ไม่มีทางเข้าใจเราเพราะเราไม่เคยเปิดปากพูดหรือเปิดใจพูดเอก็จะมาทำให้โยอ่อนโยนลงในมุมนั้นจริงๆคือตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยเขาจะช่วยโยในมุมนี้ตลอดการคุยกับครูคุยกับพ่อกับแม่ในสิ่งที่โยไม่สามารถพูดได้ทั้งที่เราก็คิดว่าบางเรื่องทำไมเราถึงไม่พูดเองเราต้องให้พี่สาวพูดเพราะเราก็รู้มาโดยตลอดว่าเอเป็นอีกพาร์ทหนึ่งอะที่เราทำไม่ได้
1: ค่ะแล้วคุณเอล่ะคะได้เรียนรู้อะไรจากน้องสาวคนนี้บ้างคะ
2: หลายอย่างเลยเนาะเอว่าชีวิตเอเนี่ยถ้าขาดโยเนี่ยชีวิตเอต้องไม่สมบูรณ์ต้องไม่เป็นคนเต็มตัวอย่างนี้แน่ๆอะไรเงี้ยเอไม่มีความอดทนหรือเข้มแข็งหรือแบบสามารถผ่านอุปสรรคอะไรได้มันเหมือนโยเพราะถ้าเปรียบเทียบชีวิตโยกับเอเนี่ยโยเขาผ่านอะไรมาเยอะกว่าเองจริงนะคะเขาเออาจจะมีช่วงที่ช่วงท้องเนี่ยที่เอเป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดแต่ชีวิตเขาตั้งแต่เด็กมาเขาก็ผ่านต่อสู้อะไรมาเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เออยากคิดว่าสิ่งที่เอเรียนรู้จากโยคือความเข้มแข็งมานะอดทนและก็กตัญญูค่ะเยอะมากท่องจำไว
0: ้พี่ท่องมาตั้งแต่เมื่อคืน
3: น่ารักตรงที่ว่าเป็นพี่น้องแต่ดูเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่า
1: เห็นคุณค่าของการมีกันและกันมากขนาดไหนคะ
2: ก็ขาดกันไม่ได้เนาะเอมีความรู้สึกว่าสายใยของพี่น้องอะไรเงี้ยมันดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คุณค่าคิดว่าใครก็คงแบบหาแบบเราไม่ได้อะไรเงี้ย
0: คือเรามักจะเจอเพื่อนๆหลายคนที่บอกว่ามีพี่น้องเป็นผู้หญิง
2: ไม่สนิท
0: หลายคนก็จะบอกว่าแบบเราโชคดีมากเลยนะที่เหมือน2คนไม่เคยทะเลาะกันแบบแนวรูปผู้หญิงด้วยกันน่ะคือทุกวันนี้เรายังแบบใส่เสื้อผ้าด้วยกันรองเท้าด้วยกันไซส์เดียวกันแชร์ทุกอย่างได้หมดแล้วบางครั้งเรามองเห็นแบบภาพแบบคนแก่ที่มันจะชอบมีแบบโซเชียลโพสต์มาภาพคนแก่แต่งตัวยังเฮลๆอยู่ด้วยกันเราก็มองว่าวันนึงเราอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะต่อให้เอมีลูกแล้วแต่ในอนาคตเราอาจจะแบบไม่ได้แต่งงานคนนี้อาจจะไม่แต่งงานไม่ได้มีสามีหรือว่าเราก็อาจจะอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตกันแบบ2พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นไปได
2: ้จริงเหรอ
0: ขออย่าให้เป็นงั้นเลยฉันก็ยังรอความหวังอยู
1: ่แล้วโยล่ะคะเห็นคุณค่าของการมีพี่สาวคนนี้ยังไงบ้างคะ
0: โอ้ยก็ขาดเขาไม่ได้เนาะเขาเป็นเพื่อนคนแรกและเพื่อนคนสุดท้ายของเรา
4: โอ้ไม่มีใครครบเลยสิ
1: ล้อเล่นไม่สิ
0: คือมีเพื่อนน้อยมากคือทุกคนจะถามว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงแบบไม่มีเพื่อนแบบว่าสนิทมากเราจะต้องมีเพื่อนสนิททำไมในเมื่อเรามีพี่สาวอ่ะคือสำหรับโยอ่ะเพื่อนสนิทไม่จำเป็นต้องมีจำนวนมากแต่ต้องมีสักคนนึงที่เราสามารถคุยได้ทุกเรื่องปรึกษาได้ทุกเรื่องใช้ชีวิตกับเขาได้อยู่โดยที่ไม่อึดอัดเพราะฉะนั้นเอคือคำตอบทุกอย่างที่โยมีทั้งหมดนั่นคือคำตอบที่บอกว่าทำไมโยถึงไม่ได้มีเพื่อนสนิทมากมายโยว่าจำนวนมันไม่ได้เป็นข้อวัดว่าอันนั้นคือดีหรือไม่ดีนะ
2: เราจะมีความสุขหรือเปล่า
0: ใช่ถูกต้องค่ะเขาก็คือเหมือนเป็นเพื่อนคนแรกแล้วก็เพื่อนคนสุดท้ายของเราจริง
1: ๆขาดกันไม่ได้
2: ขาดกันไม่ได
3: ้มีอะไรที่ทั้งคู่อยากจะบอกซึ่งกันและกันที่ยังไม่ค่อยได้บอกกันหรือบอกกันไม่บ่อยมากพอ
0: จริงๆสิ่งที่อยากบอกเขาคงแค่แบบอยากให้กำลังใจเขาเพราะว่าตัวโยอ่ะไม่ค่อยพูดอะไรบ่อยการ์ดก็ไม่เคยให้คือจะเขียนอะไรทีคือแบบบางครั้งจะพูดอะไรเขาทีคือเขาก็จะรู้ว่าแบบแนวโยไม่ใช่แนวหวานๆอะไรเงี้ยนะแต่ก็อยากจะให้กำลังใจเขาว่าแบบ
2: เรื่องอะไร
0: คืออยากจะให้เขารู้ว่าเขาเป็นแบบเขาเป็นคุณแม่ที่แข็งแกร่งมากคือในความคิดเราอ่ะโยจะพูดเสมอเลยว่าโยคิดว่าโยคงทำไม่ได้ครึ่งหนึ่งเท่าที่เอทำอยู่ในฐานะของคนที่เป็นแม่และเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็อยากจะพูดเพื่อจะให้แบบวันนี้อยากจะให้ลูกได้เห็นเขาในหลายๆมุมว่าแบบเขาสู้จริงๆนะเพื่อเอวี่อะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เอได้ของขวัญชิ้นใหญ่กลับมาจริงๆเพราะว่าลูกก็เหมือนเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดสิ่งที่เขาหล่อหลอมเอวี่มาจนถึงวันนี้นั่นก็คือ เขาทำสุดความสามารถของเขาแล้วจริงๆก็จะบอกว่าปลื้มใจรักนะ

0: มือเย็น
1: แล้วพี่เอล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับน้องสาวคนนี
2: ้เอบอกเขาตลอดอะไรเงี้ยเพราะเอบอกตลอด
3: คนนี้หวานพร่ำเพรื่อมาก
2: เพราะเอกับเอเวลามองโยเอมีความรู้สึกว่าเขาเป็นแบบผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์มาก
3: สวยมาก
2: สวยจริงๆทั้งสวยเก่งมีความสามารถเอก็จะเป็นคนชมแล้วเอก็บอกว่าทุกวันนี้เหมือนกับสิ่งเดียวอ่ะที่เอแบบรู้ว่าโยเขาไม่ค่อยอาจจะมีความสุขว่ามีความสุขแต่ยังไงเอรู้เออยากจะบอกว่าโยเป็นผู้หญิงที่ทำเต็มที่แล้วแล้วถ้าเกิดใครไม่ได้รักโยนะถือว่าโง่มาก
3: เขาชอบบอกว่าแบบเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีลูกนั่นคือสิ่งที่เขาแบบอยากเห็นมากเราก็บอกมันคงไม่ได้เห็นว่าจริงๆอะไรเงี้ย
2: คือเอบอกเลยว่าโยไม่ใช่แนวนั้นอยากจะบอกโยเป็นผู้หญิงที่แบบเออเป็นผู้หญิงที่สมควรจะถูกรักมากๆเลยนะคะถ้าใครไม่รักโยก็โง่แล้วอะไรเงี้ย
3: ยอกันเองนี่แหละค่ะโอเคค่ะ
4: ทำให้เห็นนะว่าครอบครัวทุกครอบครัวถ้าใครที่มีพี่น้องมิกเชื่อว่าเทปนี้มันจะทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าเออกับการที่เราไม่คุยกับคนที่เป็นพี่เป็นน้องเราบางทีควรจะกลับมาคุยเนาะมันน่าเสียดายมากจริงๆแล้วดูสิครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรขึ้นมาคือหนึ่งคนก็มีปัญหาอีกคนนึงก็มีปัญหาสุดท้ายแล้วปัญหาทั้งหมดมันคลี่คลายได้เพราะความรักในครอบครัวซึ่งมีให้กันโดยที่มันคือรักโดยที่ไม่มีสาเหตุเราพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะช่วยและช่วยจากใจโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนด้วยมันเลยทำให้ complete สมบูรณ์แล้วก็จูงมือไปข้างหน้าด้วยกันได้ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามน่ารักมากมากจริงๆ
1: ค่ะ
5: ขอบคุณมากค่ะ You complete me
4: พูดนี้ถูกต้องคนหนึ่งมีในอีกสิ่งที่อีกคนไม่มีเลยเขา complete ซึ่งกันและกันจริงๆ
1: ค่ะแขกรับแชร์ทั้งสองท่านนะคะอาจารย์เติ้ลคะฟังเรื่องราวของคุณเอคุณโยมาตลอดทั้งรายการคิดเห็นยังไงคะ
6: คงบอกได้ว่าเคยได้ยินนะคะว่าหนึ่งในของขวัญที่ดีที่สุดที่พ่อแม่จะให้ลูกได้คือพี่น้องคุณเอคุณโยพิสูจน์ให้เห็นเลยนะว่าเป็นของขวัญของกันและกันนะคะอยากจะพูดถึงคนที่มีพี่น้องว่าเราก็น่าจะเทคแคร์ดูแลของขวัญของเราให้ดีเนาะเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ให้เรามาแต่ไม่ได้หมายความว่าคนไม่มีพี่น้องจะไม่ดีนะคะอยากจะบอกว่านอกจากคำว่าพี่น้องเนี่ยเราเห็นอีกความสำคัญคือครอบครัวเนาะคำว่าครอบครัวความเข้าใจการยอมรับการเห็นคุณค่าของคนในครอบครัวเราเนี่ยทำให้อุปสรรคต่างๆมันผ่านไปได้ไม่ใช่แค่คุณเอคุณโยมีให้กันและกันคุณแม่เป็นคนสำคัญมากที่สุดเลยที่คุณแม่ละวางทุกอย่างอะค่ะพี่ว่าแล้วก็ให้หัวใจรักแล้วก็เห็นคุณค่าไม่ว่าลูกจะเกิดปัญหาอะไรคุณแม่ก็ยอมรับอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราผ่านไปได้ค่ะ
1: น้องเปียวล่ะคะ
7: ค่ะเปียวบอกว่าเปียวก็มีน้องสาวเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเห็นทั้งแบบว่าที่พี่โอพี่เอเล่าแล้วก็รู้สึกว่าเราโชคดีจังเนาะที่เราแบบมีพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่เปียวจะเจอโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะทะเลาะกันบ่อยมากด้วยความที่เราก็มีความคล้ายกันอยู่ค่อนข้างเยอะช่วงวัยก็ห่างกันแล้วเราก็เคยพูดว่าทำไมแม่ต้องมีน้องด้วยอ่ะไม่อยากมีน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงที่เราเผชิญกับโลกนี้เนี่ยแหละค่ะน้องสาวเราที่เรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเราไม่อยากมีเลยเพราะว่าทะเลาะกันบ่อยมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับกลายเป็นคนที่แบบอยู่ข้างเราในช่วงเวลาที่เราแย่มากๆจริงๆคือบางทีแค่แบบกลับมาถึงบ้านแล้วเรารู้ว่าพี่วันนี้แบบซื้อขนมเจ้านี้มาให้เป็นขนมเจ้าที่เราอยากจะกินไปต่อคิวมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแค่นั้นเรารู้สึกแบบโลกมันไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านั้นเลยเนาะหนูอาจจะเหมือนที่แบบพี่ต้องการปลาเผาแล้วก็แบบส
6: ุ
7: ดท้ายก็แบบมีคนพาเราไปกินอ่ะชีวิตเรามันอาจจะต้องการแค่นั้นก็คือแบบโชคดีมากเลยค่ะที่เรายังมีพี่น้องที่เรายังมีครอบครัวที่แบบซัพพอร์ตเรา
3: ค่ะให้กำลังใจนะคะ
7: ค่ะ
3: ให้กำล
7: ัง
3: ใจ
7: ค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์เติ้ลขอบคุณน้องเปียวค่ะและที่สำคัญในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณเอคุณโยนะคะยอมมาเปิดเผยเรื่องราวที่ผ่านมาให้กับเราฟังแม้ว่าบางช่วงเนี่ยมันจะสะเทือนใจทำให้ทั้งคู่ต้องน้ำตาไหลแต่ก็ยินดีที่จะเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังขอบคุณมากนะคะ
3: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข 4 ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียน

0: ู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: คือมันทำให้เห็นชัดมากเลยนะครับว่าการที่เรามีพี่น้องอ่ะแล้วเราให้ความสำคัญรวมถึงเรารักและเราแชร์กันได้ทุกเรื่องเราคุยกันได้ทุกเรื่องเนี่ยต่อให้เจอปัญหาหนักขนาดไหนคือพูดตามตรงทั้งคู่ทั้งโยทั้งเอเนี่ยปัญหาใหญ่ทั้งคู่คนนึงเป็นโรคซึมเศร้าอีกคนนึงคือเป็นซิงเกิลมัมมันกลายเป็นว่าเขามารวมกันเป็นหนึ่งแล้วเหมือนจูงมือเพื่อที่จะก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกันโดยที่กลายเป็นว่าตอนแรกที่โยเป็นเอก็มาดูแลพอปัญหามาอยู่ที่เอบ้างโยก็มาดูแลจนโยลืมปัญหาว่าตัวเองป่วยมันเลยทำให้เห็นว่าเอ้ยคนทุกคนที่มีพี่น้องถือว่าโชคดีมิกก็เชื่อว่าเทปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องหลายๆคู่ที่ไม่ได้สนิทกันสนิทกันและเห็นความสำคัญของความเป็นครอบครัวเพราะอย่าลืมว่าครอบครัวคือคนที่รักเราโดยไม่มีสาเหตุไม่เคยต้องการเหตุผลว่าทำไมต้องรักแต่นี่แหละคนเหล่านี้คือคนที่หวังดีกับเรา 100% ที่มาจากใจจริงๆ
0: ได้เห็นคุณค่าของกันและกันโดยเฉพาะในสายสัมพันธ์ของพี่น้องอะค่ะคนที่เติบโตมาด้วยกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกันปลูกฝังมาจากคนในครอบครัวเดียวกันนะคะมันเหมือนจริงๆมันก็เหมือนจะเป็นคนคนเดียวกันเลยก็ได้นะอย่างคุณเอคุณโยเนี่ยค่ะมาช่วยเติมเต็มคือได้เห็นว่าการมีกันและกันมันมีความหมายมากๆแล้วก็ชอบมากเลยนะคะที่อาจารย์บอกว่าเตี้ยโชคดีที่มีค่อมแม้ว่าในวันที่มันมีปัญหาค่ะแต่ว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยกลับไม่ได้เหมือนกับมาสร้างปัญหาให้กับเราแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ก็ทำให้เราได้รับอะไรบางอย่างได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วผ่านมาจนถึงวันนี้ค่ะเราได้เห็นเลยว่าวันนี้พี่น้องคู่นี้ยิ้มอย่างมีความสุขเพราะว่าได้ผ่านเรื่องเลวร้ายมาด้วยกันแล้วก็ได้ช่วยกันแก้ปัญหา
2: ในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
3: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมีสร้างความสัมพันธ์และสารใส่ใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโนว์ค่ะ
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l oWERVEGETABLE

0: flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rF L Y P E A butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: น้ำกระท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แสงตีโฟตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: การเข้าป่าสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตก็คือไฟในยุคอดีตมนุษย์เราได้คิดค้นการจุดไฟมานับล้านปีแต่สำหรับการจุดไฟในสถานการณ์ต่างๆนั้นได้ถูกพัฒนามากยิ่งขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ในการเอาตัวรอดในธรรมชาติในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้ทักษะการก่อไฟในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ในป่าได้
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีในสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับไฟกองแรกมีอายุมามากกว่า1ล้านปีมาแล้วครับที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นและใช้เพื่อเป็นแสงสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายป้องกันสัตว์ร้ายและการปรุงอาหารให้สุกครับมนุษย์เราได้มีการพัฒนาและมีวิวัฒนาการในการทำให้การจุดไฟนั้นง่ายขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ไม้มาปั่นหรือใช้หินมากระทบกันเพื่อให้เกิดไฟและถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจุดไฟอย่างเช่นในป่าลึกพื้นที่ห่างไกลฝนตกลมแรงเราจะทำยังไงให้การจุดไฟของเรานั้นเป็นเรื่องที่ง่ายและใช้งานกองไฟของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพในตอนนี้เราไปติดตามเรื่องราวนี้พร้อมๆกันครับ
0: การที่เราจะเดินทางเข้าป่าหรือท่องเที่ยวในสถานที่ธรรมชาตินั้นการเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับดังนั้นในครั้งนี้เราจะไม่สอนการจุดไฟจากการนำไม้มาปั่นให้เกิดไฟหรือใช้หินกระท้อกันใ

0: ไฟติดมาให้ชมแต่จะเป็นการแนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเข้าป่าเสมอเช่นไฟแช็กเชื้อไฟที่จะช่วยจุดไฟให้ง่ายเป็นต้น
1: และเครื่องมือในการช่วยจุดไฟนะครับก็มีหลากหลายเลยครับที่หาได้ง่ายในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นไม้ขีดนะครับแต่ไม้ขีดนั้นข้อเสียก็คือถ้าเปียกน้ำแล้วก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากๆสำหรับนักเดินป่านั่นก็คือไฟแช็กนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการเตรียมไฟแช็กฉุกเฉินและสำรองไว้ใช้ตลอดเวลาที่เราเข้าป่าเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้คุณนั้นจุดไฟได้ในทุกสถานการณ์และอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นไฟแช็กเหมือนกันครับแต่ว่าการจุดไฟเนี่ยจะมีกำลังไฟที่รุนแรงนะครับลักษณะของไฟแช็กแบบนี้จะดีมากช่วยให้กองไฟนั้นจุดได้ง่ายแล้วก็เร็วมากขึ้นนะครับที่สำคัญมีขนาดที่กระทัดรัดมากเลยแล้วก็ไฟแช็กตัวนี้นะครับเวลาที่เปียกน้ำก็ยังคงสามารถใช้งานได้นะครับในกรณีที่คนที่เข้าป่าบ่อยๆแล้วก็มีการตั้งแคมป์ชอบตั้งแคมป์นะครับหัวพ่นไฟอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่หลายคนพกติดตัวมีกำลังไฟที่รุนแรงมากนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างโดยอาจจะต้องใช้อย่างประหยัดนะครับเพื่อให้แก๊สในกระป๋องเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างมีประโยชน์มากที่สุดนะครับเรื่องไฟแช็กนะครับได้ถูกพัฒนามาจากแท่งแมกนีเซียมนะครับที่ถูกใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วครับซึ่งแท่งแมกนีเซียมนี้นะครับเราสามารถพกติดตัวได้และถ้าเปียกนะครับก็สามารถที่จะรอให้แห้งและใช้งานได้ในทุกสถานการณ์แต่วิธีและขั้นตอนการใช้งานอาจจะต้องมีการเรียนรู้นะครับครั้งเลยนะครับที่เราจะจุดไฟนั้นหากว่ามีเชื้อไฟที่ง่ายต่อการติดไฟติดตัวไปด้วยเนี่ยจะถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมากเชื้อไฟนะครับที่สามารถช่วยเราได้ก็คือไส้เทียนครับสามารถที่จุดติดไฟง่ายแล้วก็มีเวลาในการติดไฟค่อนข้างนานเมื่อเราตัดมาประมาณส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จุดไฟเมื่อวางไว้บนเชื้อไฟที่เป็นกิ่งไม้แห้งเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้ติดง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียคือหาได้ยากนะครับอันนี้และเชื้อไฟอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนำและนักเดินป่าหลายคนแนะนำก็คือยางในของรถมอเตอร์ไซค์ครับซึ่งยางในนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นไอชั้นดีเลยครับแม้ว่าอาจจะทำให้เกิดมลพิษบ้างถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องเอาตัวรอดจริงๆแล้วนะครับมีความจำเป็นอย่างมากเลยการใช้งานนะครับเราอาจจะใช้มีดปาดมาเล็กน้อยนะครับและใช้ทีละนิดนะครับเพื่อเป็นเชื้อไฟแล้วก็ใช้กับฟืนต่างๆหรือว่าไม้แห้งได้นะครับมีน้ำหนักเบาเก็บได้ง่ายนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับในกรณีที่คุณจำเป็นที่จะต้องจุดไฟแล้วไม่สามารถที่จะหาเชื้อไฟได้เลยการที่เรามีอุปกรณ์ที่จุดติดไฟง่ายแบบนี้เข้าไปในป่าด้วยถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่คุณประสบภัยหลงป่าครับ

0: และณตอนนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆครับโดยการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆนี้มีความสำคัญเพราะว่าในแต่ละแบบนั้นจะใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันครับดังนั้นนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามดูกันเลยครับ
1: หลักการจุดไฟมีส่วนประกอบ3อย่างคือความร้อนอากาศและเชื้อไฟสำหรับจุดไฟถือว่าเป็นองค์ประกอบที่เราต้องทำความเข้าใจกันอย่างแบบง่ายๆหากคุณเข้าใจแล้วคุณจะหาวิธีจุดได้ด้วยตนเองได้ในกรณีที่เกิดประสบภัยหลงป่าและไม่มีอุปกรณ์ในการจุดไฟติดตัวมาด้วย
0: ในตอนนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูการจุดไฟแบบเบสิกหรือขั้นพื้นฐานเลยครับ

ตอนแรกนะครับที่เราจะเริ่มก่อเนี่ยต้องหากิ่งไม้เล็กๆนะครับอาจจะเป็นไม้ไซส์เล็กขนาดประมาณนิ้วก้อยก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะหาไปเรื่อยๆก่อนแล้วเก็บไว้นะครับเป็นกองเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อไฟครับและนี่ก็คือไม้ขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นไม้ที่ผมจะนำมาใช้เป็นฟืนนะฮะเมื่อเวลาเราก่อไฟนะครับเมื่อเราเลี้ยงไฟได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ใส่ฟืนเข้าไปและไม้ที่เราหามาเนี่ยก็เป็นไม้แห้งนะครับเป็นไม้ที่สามารถที่จะติดไฟง่ายแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ไม้ท่อนใหญ่นะครับเราก็จะสามารถหล่อเลี้ยงไฟนะครับได้ทั้งคืนเลยครับกิ่งไม้ขนาดเล็กนะครับมาวางเรียงแบบนี้ไว้นะครับเราใช้ใบไม้แห้งนะครับช่วยนะฮะในการจุดไฟของเราให้มันง่ายขึ้นนะครับ

0: และนี่ก็คือวิธีการก่อไฟแบบที่1ก็คือแบบพื้นฐานนะครับจะเห็นว่าไฟนั้นกำลังโหมอย่างรุนแรงมากเลยนะครับวิธีนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการให้แสงสว่างในป่าได้แต่เหมาะในพื้นที่โล่งนะครับ2ช่วยให้ความอุ่นให้กับร่างกายครับ3นะครับช่วยที่จะป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาได้ด้วยครับแต่การโหมไฟอย่างรุนแรงแบบนี้ในลักษณะของไฟนะครับจะทำให้ฟืนนั้นหมดเร็วเราจำเป็นที่จะต้องหาฟืนในปริมาณที่มากพอครับแต่ไปดูอีกหนึ่งวิธีครับที่จะช่วยให้กองไฟนั้นสามารถอยู่ได้นานขึ้นไปติดตามกันต่อเลยครับ
1: การก่อไฟแบบรางกระสุนพบเห็นได้บ่อยในภาพยนตร์คาวบอยตะวันตกครับแม้ว่าคนไทยจะไม่ได้เห็นกันเพราะต้องใช้เวลาในการเตรียมฟืนเยอะและสร้างโครงไม้เพื่อวางฟืนแต่วิธีการนี้จะช่วยทำให้กองไฟของเราไม่ดับง่ายและอยู่ได้นานจะดีมากถ้าหากมีคนช่วยกันเตรียมหลายคนและอาศัยอยู่เป็นหมู่คณะจึงมีความจำเป็นต้องใช้ไฟนานๆหลายชั่วโมง
0: มาดูวิธีการที่2กันนะครับวิธีการที่จะช่วยให้กองไฟของเรานั้นสามารถอยู่ได้นานขึ้นครับโดยวิธีนี้นะครับเขาเรียกว่ากองไฟแบบรางกระสุนนะครับเราจะใช้โครงไม้นะครับมาทำเป็นตัววีและนำฟืนนะครับมาวางต่อชั้นขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากให้ไฟเนี่ยแรงขึ้นนะครับเราก็ใช้วิธีการวางฟืนของเราให้มีความชันมากขึ้นโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเห็นไหมครับเมื่อชันนะครับฟืนยิ่งตกมาเร็วทำให้กำลังไฟในกองของเราเนี่ยมีกำลังที่แรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ไฟนะครับค่อยๆเลี้ยงตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็มีกำลังไฟที่น้อยลงอาจจะใช้วิธีการลาดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับการตกของฟืนจะช้าลงสามารถที่จะประคองแล้วก็หล่อเลี้ยงกองไฟนะครับอยู่กับเราได้ทั้งคืนเวลาที่เราอยู่ในแคมป์ครับ

ฟืนที่อยู่ด้านล่างนะครับเมื่อมีการเผาจนมอดและกลายเป็นขี้เถ้าแล้วเนี่ยน้ำหนักของฟืนที่อยู่ด้านบนก็จะตกลงมาเติมเรื่อยๆเหมือนรางกระสุนของปืนกลเลยครับ

0: านนะครับจากกองไฟเก่าเนี่ยสามารถนำไปเป็นต้นเพลิงโดยเราสามารถใช้ถ่านนะครับเพื่อไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับของกองไฟอื่นๆหรือเวลาอื่นได้และวิธีนี้จะช่วยลดเวลาในการก่อไฟของคุณได้ครับมาดูกองไฟที่3กันนะครับนี่ก็คือการที่เรานะครับนำถ่านนะครับจากกองไฟเดิมมาใช้ต่อเป็นการใช้ประโยชน์จากกองไฟอย่างมีประสิทธิภาพครับโดยที่จะช่วยลดเวลาในการก่อไฟครั้งใหม่ได้นี่ก็คือการก่อแบบดาวกระจายครับใช้ฟืนนะครับมาวางโดยเอาหัวต่อกันเป็นวงกลมรอบๆแบบนี้
1: การก่อไฟแบบดาวกระจายจะช่วยควบคุมทิศทางให้กองไฟดับมอดลงได้เองโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องไฟลุกลามและกองไฟจะยังคงมีควันช่วยไล่แมลงในเวลาที่เรานอนหลับได้จนไฟมอดไปในที่สุดจึงเหมาะสำหรับการก่อในช่วงเวลาเรานอนหลับนั่นเอง
0: และการเตานะครับเราจะต้องก้มตัวลงไปนะครับพยายามจากด้านล่างของเชื้อเพลิงนะฮะแบบนี้นะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วไฟก็จะค่อยๆติดนะครับและนี่ก็คือวิธีที่3นะครับการก่อไฟแบบดาวกระจายครับโดยวิธีการก่อแบบนี้นะครับเราจะนิยมใช้ในการทำอาหารการต้มน้ำหรือการให้แสงสว่างในเวลากลางคืนรวมไปถึงการก่อเพื่อไล่แมลงนะครับการที่เราก่อไฟแบบนี้เนี่ยในเวลากลางคืนอย่างเช่นตอนนี้เราสามารถที่จะนอนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าไฟจะลุกลามไปไหนก็จะเห็นว่าพอสุดท้ายเมื่อฟืนน้ำมอดลงไปนะครับไฟก็จะค่อยๆดับไปเองครับแล้วก็มาถึงวิธีที่4นะครับในการก่อกองไฟแบบบังลมนั่นเองครับเหมาะมากนะครับสำหรับในพื้นที่ที่มีลมแรงครับและจุดไฟติดยากมากๆนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก่อนที่คุณจะจุดไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดไฟป่าได้ง่ายมากๆเพราะว่ามีใบไม้แห้งอยู่เต็มไปหมดเลยครับแล้วก็มีลมแรงครับดังนั้นนะครับก่อนที่คุณจะจุดไฟจะต้องเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดให้เรียบร้อยอาจจะต้องทำแนวกันไฟไว้ด้วยและตอนนี้ผมจะต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่ทำการจุดไฟครับ
1: ไฟป่าคือหายนะของทุกชีวิตในธรรมชาติคุณเองก็ไม่อยากเป็นฆาตกรในป่าใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก่อนทำการก่อกองไฟในป่าต้องหาทำเลที่ไฟจะไม่ลุกลามไปที่อื่นเวลาที่คุณเผลอทำการปรับพื้นที่สร้างแนวกันไฟป้องกันไฟลุกลามและต้องดับไฟให้สนิททุกครั้งก่อนที่จะเคลื่อนย้ายที่พักเสมอ
0: และตอนนี้นะครับผมทำการเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราจะจุดไฟที่มีใบไม้แห้งเยอะแบบนี้และก็ป่ารกแบบนี้นะครับและยิ่งลมแรงนะครับมีโอกาสที่จะเป็นต้นเหตุของไฟป่านะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องคำนึงถึงสิ่งแรกก่อนที่จะจุดไฟในทุกๆพื้นที่ที่เราไปครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเคลียร์พื้นที่ใบไม้ให้ออกห่างบริเวณกองไฟของเราแล้วนะครับผมก็ทำการขุดดินนะครับเป็นวงกลมรอบๆกองไฟของเราไว้แบบนี้ครับจึงจะเริ่มทำการจุดไฟครับทีนี้นะครับเราก็จะใช้ท่อนซุงขนาดใหญ่นะครับมาวางเพื่อบังทิศทางลมที่จะมาฝั่งนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแนวบังลมเลยนะครับในกรณีที่มีลมแรงมากๆเนี่ยไฟเราก็จะดับง่ายมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยการทำให้ไฟติดจึงเป็นเรื่องที่ยากครับเราจึงต้องสร้างนะครับแนวบังลมขึ้นมาด้วยตัวเองโดยใช้ไม้แบบนี้เมื่อเราได้ฟืนทั้งหมดนะครับเราค่อยๆวางไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ใช้ฟืนของเราวางไว้แบบนี้ครับหลังจากนี้นะครับเราจะทำการจุดไฟนะครับอย่าวางสูงมากเกินไปนะครับ พยายามวางพาดเอาไว้ให้ฟืนนะครับอยู่ใต้นะครับกำบังลมของเรา

ระหว่างนั้นก็ค่อยๆใส่ฟืนไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นไหมครับว่าไฟนะครับจะอยู่หลังต้นซุงครับเพื่อบังลมนะครับที่จะพัดมาทางทิศทางนั้นนะครับและไฟก็จะสามารถลุกติดได้แบบนี้แล้วคุณก็สามารถที่จะไฟนะครับเพื่อประโยชน์ต่างๆในป่าได้ครับ

0: และวิธีสุดท้ายนะครับซึ่งสำคัญมากๆนะครับท่านผู้ชมการที่คุณจุดไฟทุกครั้งจะต้องทำการดับไฟครับไฟนั้นนะครับมีอนุภาคที่รุนแรงและเป็นต้นเหตุของการเกิดไฟป่าได้ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไหนก็แล้วแต่ครับทางรายการขอย้ำนะครับว่าจะต้องทำการดับไฟทุกครั้งนะครับที่คุณได้จุดดังนั้นนะครับวิธีการจุดไฟนะครับผมก็จะนำฟืนที่ยังไหม้ไม่หมดออกมาไว้ด้านนอกก่อนนะครับเราอาจจะใช้น้ำราดนะครับให้ดับและตรงบริเวณนี้ที่เป็นขี้เถ้าอยู่นะครับเราอาจจะใช้ดินแทนก็ได้ในกรณีที่คุณอยู่ในป่าแล้วไม่มีน้ำนะครับเอาดินกบให้หมดเลยนะครับฟืนด้วยนะฮะเมื่อเราใช้ดินกบหมดแล้วนะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าจะไม่มีควันนะครับขึ้นมาอีกแล้วเราต้องเช็คให้ชัวร์ด้วยว่าไฟได้ดับแล้วจริงๆครับก่อนที่คุณจะออกจากพื้นที่ไปครับแล้วก็มาถึงวิธีที่5กันนะครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าที่เราได้ทำกันมานั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีลมเปลี่ยนไปมาตลอดเวลาและไม่สามารถที่จะบังคับลมได้ใช่ไหมครับแต่วิธีนี้เนี่ยครับก็คือเราจะสามารถบังคับทิศทางของลมให้เขาออกทางเดียวได้ครับลมเนี่ยจะเข้าตรงนี้นะฮะเป็นทิศทางเดียวนะครับแล้วก็ออกด้านนี้เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศมากที่สุดแล้วก็จะช่วยทำให้กองไฟนั้นลุกโหมได้ดีมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำอาหารนะครับส่วนบริเวณด้านบนนี้เนี่ยจะช่วยปกป้องไม่ให้ลมนั้นพัดกองไฟนะครับระดับง่ายนี่คือวิธีที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถทำอาหารเพื่อดำรงชีวิตได้ง่ายขึ้นโดยที่อาจจะขุดให้ลึกหรือกว้างกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ร่มยิ่งดีครับเพราะว่าข้อเสียในการทำการก่อไฟแบบนี้นะครับอย่างเช่นเวลาฝนตกนะครับน้ำฝนก็จะไหลลงมาทำให้น้ำขังเป็นแอ่งได้แล้วไม่สามารถที่จะใช้ได้ในโอกาสต่อไปหรือคุณอาจจะสร้างหลังคาเพื่อมาคลุมไว้อีกทีนึงก็เป็นไปได้นะครับแต่นี่ก็เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับการทำอาหารอย่างมากนะครับเป็นวิธีโบราณที่ทำกันมานานแล้ว
1: เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักวิธีการเผาถ่านกันครับวิธีการนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนโบราณสืบทอดกันมายาวนานในการสร้างเตาเผาถ่านโดยใช้ไม้แห้งขนาดต่างๆวางเรียงกันและคลุมปากหลุมให้มีช่องอากาศเล็กน้อยและจุดไฟในเตาให้ไฟค่อยๆลุกไหม้ในหลุมใช้เวลาหลายชั่วโมงหรืออาจข้ามคืนเมื่อถ่านไฟได้ที่ก็จุดไฟไล่ความชื้นหน้าเตาประมาณ 1-2 ชั่วโมงและขุดดินนำถ่านไฟออกมาใส่น้ำและนำไปตากแดดให้แห้งก็จะได้ฟืนที่นำไปก่อไฟได้ง่ายหากว่าเราติดในป่าเป็นเวลานานเราอาจจะใช้วิธีนี้ในการจุดไฟให้ง่ายขึ้นได้
0: เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้รับชมวิธีการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆกันไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่จุดไฟได้ยากอย่างเช่นฝนตกหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงครับการที่เราหนาวเย็นมากๆหรือสูญเสียความร้อนจากร่างกายไปเนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตในป่าได้เลยนะครับดังนั้นการก่อกองไฟจึงเป็นเรื่องสำคัญมากแต่จะมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยครับ
1: กรณีที่มีฝนตกหนักและเราจำเป็นต้องก่อไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นและประกอบอาหารวิธีการก่อไฟในตอนฝนตกนี้มีความจำเป็นอย่างมากถือว่าเป็นทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงไปดูกันเลยครับว่าคุณแบงค์ภาคินจะมีวิธีอย่างไร
0: ตอนนี้เราจำลองสถานการณ์ว่าฝนตกหนักและผมอยู่ใต้ร่มไม้และพื้นก็เปียกไปหมดเลยนะครับแต่มีไม้ชนิดนึงครับก็คือไม้ไผ่นั่นเองครับ

0: ไม้ไผ่นะครับที่แห้งแล้วเนี่ยถ้าเปียกน้ำก็ยังสามารถจุดไฟติดครับดังนั้นนะครับสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือคุณต้องหาไม้ไผ่แห้งให้ได้ก่อนไม่ต้องใช้จำนวนมากก็ได้เอาให้เพียงพอสำหรับการจุดไฟได้ในแต่ละครั้งนะครับเมื่อได้ไม้ไผ่มาแล้วเราจะทำเป็น2ขนาดแบบนี้ครับเราจะผ่าครึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ฟันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับเราจะใช้ชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับวางบนพื้นที่เปียกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้ไม้ไผ่วางแบบนี้แล้วก็จุดไฟแล้วก็วางเรียงขึ้นมาเรื่อยๆครับเมื่อไฟติดแล้วนะครับเราจึงใช้ฟืนอื่นๆมาต่อได้นะครับถ้าเราจะใช้ฟืนที่เปียกน้ำแบบนี้ในการก่อตั้งแต่ครั้งแรกแน่นอนว่าทำได้ยากมากเลยนะครับเมื่อเราสามารถที่จะเลี้ยงไฟที่มีกำลังแรงขึ้นได้เราจึงใช้ฟืนเปียกต่อไปได้ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการและขั้นตอนกันครับเราก็ใช้ไม้ชิ้นเล็กๆนะครับมาวางบนพื้นไว้แบบนี้นะครับวางให้มีความถี่ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ไม้ชิ้นเล็กๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้เชื้อไฟที่เรามีจุดเมื่อเชื้อไฟของเราติดแล้วนะครับเราก็เอาไม้ไผ่ชิ้นเล็กๆนะครับวางซ้อนขึ้นมาข้างบนเรื่อยๆนะฮะค่อยๆเป่าเบาๆแล้วก็เลี้ยงลมไว้นะครับค่อยๆให้ไฟนะครับทำงานของมันนะครับก็จะเห็นว่าการเผาไหม้ของเชื้อไฟเนี่ยค่อยๆเป็นไปอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็จะค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการเผาไหม้ที่อยู่เหนือพื้นนะครับที่เปียกชื้นค่อยๆก่อเป็นกระโจมก็ได้นะครับให้มันสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมครับเมื่อไฟเนี่ยนะครับที่เริ่มมีกำลังรุนแรงแล้วนะครับเราก็จะนำไม้ที่เปียกนะครับค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆฮะทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลี้ยงไฟแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณอาจจะมีเวลานะครับออกไปหาฟืนมาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายตลอดเวลาครับ
1: น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการมีชีวิตรอดไฟเท่านั้นที่จะช่วยต้มน้ำให้เดือดสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้ดีที่สุดเพื่อลดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารและฆ่าพยาธิในน้ำดังนั้นจะเห็นว่าไฟคือสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตเผ่าพันธุ์มนุษย์มานานนับล้านปีถ้าหากเรารู้จักการควบคุมไฟให้มีประสิทธิภาพได้แล้วก็จะสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จำเป็นต่างๆได้เป็นอย่างดีครับและทั้งหมดนี้คือวิธีการก่อไฟในรูปแบบต่างๆที่ท่านผู้ชมสามารถนำไปฝึกใช้จริงได้ในป่าครับ
0: และเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับที่พวกเราได้ทำการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆให้กับท่านได้เห็นและก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วนะครับและสิ่งสำคัญนะครับที่เราได้ย้ำเตือนให้กับท่านผู้ชมอยู่เสมอนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมพร้อมก่อนเข้าป่านะครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการตัวรอดกับไทยพีบีเอสครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ

0: ของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
4: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
0: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
4: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
5: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังฆนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกที
4: เอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภิไธยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังฆนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้งานเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
8: พวกเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บ

0: ด้วยนะ
1: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
0: รู้แวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
2: ครับ
3: ลูก
1: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
4: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
1: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินทรุดตัว
5: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
4: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:00 น.

0: 45นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์โปรฟิลเป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลเป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงChlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้า

0: ที่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification plantificationแปลว่าการจำแนกพืช monocotyledon monocotyledon แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว dicotyledon dicotyledon แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดี

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นแล้วครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวๆกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโ
1: บ
0: ที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกับหมาก
0: ถ้วยกับหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกับหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีก

0: และขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะ เมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพาสเจอร์ไลซ์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: เออน่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: ก็คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นมาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได
0: ้ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: คร
1: ับ เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันนึงถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวๆเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ตอนนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับเอาถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตให้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบว่าซีหมดเลยนะครับ
2: รอบ2ครับ
0: รอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรก
2: แต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริ่งแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหงอาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่

0: เหนือจากการจัดเลี้ยง
1: ค่ะ
0: คอนโดมอดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
0: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: ปุ๋ยทั้งหลายเลยใช
2: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
3: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
3: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
3: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม ันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
3: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาหาที่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
3: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
4: โอ้โหไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
6: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันนึงมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวาฬไพลอตเวลกินข

0: ยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
1: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
2: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
1: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
3: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนหนึ่งประมาณ 3-5 ขวด
2: โอ้โห
3: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
2: ้แล้วมีอะไรอีก
3: จะมีเรื่องขนมห่อซองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
1: ้ที่ผ่านๆเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
3: รวมไม่มีการแยกใด
1: ๆรวมไปเลย
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
3: 10ถุงอ่ะ
1: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
3: ใช
1: ่ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
3: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะทางนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให้
1: งานบ่นไหม
3: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลอนน้ำให้เติมตลอด
1: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
4: วันนี้ทำน้ำค่ะ
1: ทำน้ำ
4: ให้ดื่มน้ำ
1: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
4: ดีค่ะ
1: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
4: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
1: เออ
4: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
1: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: ตอนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่ปืน
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ถ้าหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริ่งคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟม

0: แต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
1: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
1: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
1: ชอบนะปกติคือจะทำโปรดักชันเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะแถวหน้ามออ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
1: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: เอาหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
2: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
2: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
2: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
2: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
0: ไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
3: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
3: wow.
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีโลกดีต่อส่วนรวมดีต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะๆไม่เยอะมาก
0: ชีวิต

ยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้คติแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่าเออมันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซ
0: ง
1: ตีโป้โอ
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
5: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
4: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plant T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plant

พืชบก aquatic plants a q u a t i c p l a n t aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พฤติกรรมการใช้จริงๆมันมีหลากหลายนะครับมันมีอยู่เยอะเหมือนกันอย่างแรกอยากให้ทำความเข้าใจก่อนว่ามือถือเมื่อไม่ได้ใช้ไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่ได้กินไฟหรือไม่ได้กินพลังงานที่บอกไม่ได้ใช้คือหมายถึงว่าปิดหน้าจอวางไว้เฉยๆมันไม่กินไฟละไม่ใช่ครับอันนี้อยากให้เป็นความรู้เลยว่าเมื่อมือถือไม่ได้เปิดไว้มันก็กินกระแสได้เช่นเดียวกันพฤติกรรมที่2ก็คือว่าเรื่องของการใช้งานอย่างต่อเนื่องเมื่อเราใช้งานอย่างต่อเนื่องปั๊บพลังงานที่ใช้มันทำให้แบตเตอรี่ถ่ายพลังงานมาให้มือถือมันทำงานความร้อนก็เกิดขึ้นระดับหนึ่งแล้วถูกไหมครับเสร็จแล้วแบตเตอรี่เราลดลงเหลือ2ลำขีดแล้วเราชาร์จบอกเดี๋ยวเราชาร์จด้วยแล้วใช้ไปด้วยลองคิดดูครับเมื่อมันยังร้อนอยู่มันถ่ายพลังงานทั่วงานมาให้เราใช้แล้วหรือยังการเสียบชาร์จก็คือการเพิ่มประจุกับเข้าประจุมันก็เกิดปฏิกิริยาความร้อนอีกขึ้นไปอีกในขณะที่ใช้มีโอกาสที่ทำให้อะไรครับขั้วแบตเตอรี่เนี่ย1ถ้ามันไม่ช็อตมันก็จะติดไม่ติดกับตัวเครื่องมันก็เหมือนกับแค่เราจะชนอยู่แล้วเมื่อการจะชนปั๊บมันก็เกิดการอาร์คเหมือนกับคล้ายๆว่าไฟมันกระโดดก็เป็นตัวเสี่ยงเกิดความเสี่ยงขึ้นในการที่ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันทำงานหนักอะครับแบตเตอรี่จ่ายกระแสให้กับเครื่องเรื่องพลังงานพวกนี้ก็ทำให้เกิดการสะสมขึ้นนะเมื่อการสะสมถึงระดับหนึ่งเนี่ยความร้อนจัดที่ระบายไม่ทันมันก็จะเกิดการทำให้เกิดถึงจุดที่เราเรียกว่าเทอร์มอลรันเวย์นะครับก็คือจากภายในไม่กี่วินาทีจาก100องศาจาก100กว่าองศาวิ่งพุ่งขึ้นไปเป็น600องศาภายในไม่กี่วินาทีนะครับมันอาจจะไม่ได้ระเบิดตูมมันเป็นเหมือนกับลามเนี่ยผมเรียกว่าไฟลามนะและอุณหภูมิขนาด400 500องศานี่ผมว่าก็เบิร์นการพกพาโทรศัพท์ในร่างกายเป็นเรื่องสำคัญครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งพฤติกรรมหนึ่งบางทีเราใส่ในกระเป๋าบางทีเราใส่ในกางเกงผมถามนิดนึงว่าเวลาใส่ปั๊บเรามองไม่เห็นใช่ไหมว่าหน้าจอมันสว่างหรือไม่สว่างทราบไหมครับว่าไฟที่สว่างกินไฟมหาศาลตัวนี้สำคัญเพราะส่วนใหญ่พอเราได้มือถือมาใหม่เราจะใช้มันอย่างสนุกสนานก็คือเปิดและเขาเรียกอะไรแสดงเตือนหมดมีใครส่งข้อความเตือนให้สว่างนะเตือนให้สว่างฉันจะได้เห็นไอ้ตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ผมเราใส่ไปในกระเป๋าเราคิดว่าเราไม่ได้ใช้มือแตะรูดแต่ผิวหนังเราครับผิวหนังเราผ่านความชื้นของกางเกงไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนกางเกงอะไรเมื่อผ่านความชื้นก็เหมือนเราเอานิ้วไปแตะหรือเหมือนผิวหนังเราไปสัมผัสเพราะนั้นเวลาเดินถูเหมือนเราพอไฟมันสว่างขึ้นหรือมีใครส่งเข้ามาเหมือนเราเอามันก็มือถือไม่รู้นะครับว่าเราใช้นิ้วหรือเราใช้ผิวหนังแตะเพราะมันเป็นสื่อเหมือนกันมันก็คิดว่าเราเปิดหน้าจอเหมือนเราถูหน้าจอเล่นมันก็เปิดอยู่ตลอดเวลาอีกอันนี้ผมอยากบอกว่ามีหลายคนไม่ได้ตระหนักก็คือการใช้แอปในเครื่องเคยสังเกตไหมครับว่ามีแอปบางตัวที่เราไม่ได้ใช้เลยแต่กินพลังงานเหลือเกินควรจะมีโปรแกรมเนี่ยที่เช็คว่าใช้พลังงานเท่าไหร่มันจะฟ้องเลยว่าแอปตัวนี้ใช้พลังงานเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากควรจะใช้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อะไรที่ใช้ตามความจำเป็นนะครับนะถ้าเราใช้ความจำเป็นปั๊บเนี่ยการใช้พลังงานในเครื่องก็จะมีการพักให้มันระบายความร้อนนะครับพอใช้ปั๊บก็ร้อนขึ้นใช้เสร็จก็พักไม่ควรที่จะทิ้งโทรศัพท์นะครับเอาไว้ในที่ที่มันร้อนหรือที่อับชื้นเสี่ยงต่อการเขาเรียกลัดวงจรการพกพาขอให้มันเป็นที่ที่ระบายความร้อนที่ดีนะครับให้มันระบายความร้อนได้ไม่ใช่อกระบายความร้อนแล้วเราก็ใช้อย่างหนัก

ทำไมถึงห้ามใช้มือถือในปั๊มน้ำมันมีจากรายงานอุบัติเหตุว่าขณะที่หยิบโทรศัพท์มือถือมารับโทรศัพท์เกิดการระเบิดเชื้อเพลิงคือไอน้ำมันนะครับค่อนข้างจะเข้มข้นบริเวณนั้นอันที่สองจะต้องมีประกายไฟอันที่สามคือจะต้องมีแก๊สออกซิเจนสิ่งที่ขาดไปโดยทั่วไปคือประกายไฟประกายไฟเกิดจากอะไรประกายไฟไม่ได้เกิดจากมือถือโดยตรงหรือมีการเสื่อมของมือถือ 99% มันจะเกิดจากไฟฟ้าสถิตเมืองไทยน่ากลัวไหมเมืองไทยมีความชื้นในอากาศ 70-80% หรือมากกว่านั้นปัญหาของไฟฟ้าสถิตมีน้อยฮะแต่เมื่อเทียบกับในประเทศหนาวที่ความชื้นในอากาศต่ำกว่า 20% เป็นต้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดประกายไฟได้จากไฟฟ้าสถิตมีมากกว่าเพราะฉะนั้นในเมืองไทยไม่ควรจะกังวลจากไฟฟ้าสถิตการใช้มือถือในเมืองไทยอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหานักนะครับควรจะดับเครื่องขณะที่เติมน้ำมันมากกว่าห้ามสูบบุหรี่แน่ๆหรือทางการทำอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดประกายไฟไม่ควรจะตื่นตระหนกข้อแนะนำก็คือว่าไฟฟ้าสถิตอาจจะเกิดการสูญเสียขณะที่เราลุกออกจากในรถไม่ว่าจะเป็นผืนยางหรือเสื้อผ้าหรือว่าจากเบาะหนังเทียมอะไรต่างก็ตามเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือว่าปรับร่างกายเราให้สมดุลจากประจุไฟฟ้าที่เกินแตะอะไรก็ได้ที่เป็นโลหะถือกุญแจอยู่เอากุญแจไปแตะอยู่กับรถนิดนึงเพื่อให้ประจุเนี่ยมันคลายออกไปเรียนอีกครั้งนึงว่าในเมืองไทยไฟฟ้าสถิตไม่ใช่เรื่องปัญหาที่ทำให้เกิดประกายไฟการใช้อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกไม่ว่าจะเป็นหลังจากซักผ้ามือเปียกๆมาจับเนี่ยหรืออุปกรณ์ชิ้นนั้นมันเปียกและยังเปิดอยู่แล้วมันเกิดการลัดวงจรการเกิดการลัดวงจรในที่เกิดจากน้ำนะฮะนำไฟฟ้าได้มันก็สามารถจะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากขั้วลบมายังขั้วบวกได้เขาเรียกว่าเป็นการลัดวงจรมีการคลายประจุกายพลังงานอย่างรวดเร็วแล้วมันก็เกิดการระเบิดเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราไม่ควรจะใช้เครื่องมือสื่อสารเราไม่ควรจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆขณะที่ตัวเปียกฝนตกไม่ควรใช้โทรศัพท์คงอาจจะเป็นลักษณะของกลางแจ้งเหตุผลหลักๆก็คือว่ามือถือก็ประกอบด้วยโลหะเป็นเงินเป็นทองแดงและมีโลหะอื่นๆที่นำไฟฟ้าได้หลายชนิดเลยนะครับพลังงานขณะที่ฟ้าผ่ามาเนี่ยมีพลังงานศักย์สูงมากมันก็พยายามจะวิ่งเข้าไปหาสื่อนำไฟฟ้าสักที่ใดที่หนึ่งมันก็อาจจะเป็นการนำไฟฟ้าทำให้ผู้ถือผู้ใช้เนี่ยเกิดอันตรายคำแนะนำทั่วไปก็คือถ้าเกิดใช้อยู่ในอาคารไม่ควรจะใช้อยู่ภายนอกอาคารซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เลี่ยงในการใช้อุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเมื่อฝนตกฟ้าคะนองครับ

ถ้าพูดถึงปัญหาความขัดแย้งทางสังคมที่มีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ภาษาศาสนาและวัฒนธรรมเราจะพบปัญหาได้ในหลายๆพื้นที่แต่วันนี้ครูจะได้ไปลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนหนึ่งที่มีความแตกต่างในเกือบทุกด้านแต่คนในชุมชนก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีอาชีพที่มั่นคงกินดีอยู่ดีได้

0: ก็ด้วยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ชุมชนนั้นก็คือชุมชนบ้านยางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม
1: ่你好我叫罗美霞我是亚洲语言文化研究院马西龙大学的老师我今天过来这边做调查的就是你们就是在万阳村住了几年了
2: 四十多年了
1: 是吗那时候怎么搬过来呢
2: 从缅甸搬过来
1: 是从中国先跑到缅甸然后对吗
2: 然后又跑来缅甸最后又来泰国了
0: วันนี้น้องเหมยยี่จะพาครูไปรู้จักชุมชนบ้านยางให้มากยิ่งขึ้นผ่านพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1ฝางซึ่งน้องเหมยยี่ได้อาสาเข้ามาเป็นยุวมัคคุเทศ
3: เมื่อก่อนเนี่ยชาวจีนก่อนที่จะอพยพมาจะอยู่ที่ดอยอ่างขางก่อนเนื่องจากว่าชาวจีนอพยพมาเยอะเกินค่ะเขาก็เลยเกณฑ์ลงมาอยู่ข้างล่างเงี้ยค่ะอันนี้คืออาชีพของเขาค่ะในสมัยก่อนตอนนั้น
1: ย้อนกึ่งฝิ่นใช่ปะ
3: ใช่ค่ะก็คือพระบาทสมเด็จเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเสด็จเยี่ยมชาวเขาปูมูเซอร์ดำที่หมู่บ้านดอยป่าคาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีชาวเขามูเซอร์นะคะมาคอยต้อนรับเสด็จค่ะในหลวงเนี่ยก็มีความเชื่อที่แบบว่าทำไมชาวเขากลุ่มนี้นะคะจึงปลูกฝิ่นค่ะเลยลงพื้นที่ด้วยตนเองเลยค่ะ
1: โรงงานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะรับผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: คุณป้าอยู่หมู่บ้านนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ
4: พ่อแม่อพยพมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้60 กว่าปีไม่รู้หนังสือไม่รู้ภาษา
1: เราไม่ทราบว่าพระองค์ท่านได้ช่วยเหลือชุมชนยังไงบ้างคะ
4: ช่วยทุกอย่างค่ะสร้างโรงเรียนเอาหมอมาดูแลตรวจฟันตรวจสุขภาพมาทำน้ำประปาแล้วก็สร้างถนนไฟฟ้า
1: ค่ะ
4: เดี๋ยวนี้ลูกหลานก็ได้เรียนดีเรียนสูงได้เรียนดีเขาก็ได้ทำงานสบายสบาย
1: อาหารที่เราทำอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นอาหารพื้นเมืองของคนจีนใช่ไหมคะ
4: ใช่ก็เรียกว่าเนื้อน้ำค้าง
1: เนื้อน้ำค้าง
4: ก็อยู่ฮะทานเองกินเองท่องเที่ยวอยากได้ก็แบ่งขายหน่อยพออยู่พอกินพอเพียง
1: ไม่ทราบว่าพี่เหมยอยู่ที่บ้านนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าคะ
5: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
1: อย่างนี้พี่เหมยก็อยู่ทันตอนช่วงน้ำท่วมปี2549หรือเปล่า
5: ก็ทันอยู่ค่ะขายของอยู่ดีๆนะคะมีเสียงดังรู้อีกทีหนึ่งน้ำเข้ามาถึงในบ้านชาวบ้านก็หนีการเข้าของเสียหายหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยก็มีองค์คมนตรีมาบอกว่าในหลวงรับสั่งว่าอย่าไปไหนเลยในหลวงจะอยู่กับชุมชนนี้ค่ะทุกคนก็ไม่ออกไปไม่ย้ายบ้านก็ยังอยู่ที่เดิมประทับใจในหลวงนะคะก็คือว่าในหลวงก็เสด็จมาแจกนมแจกชุดนักเรียนทุกอย่างคือว่าที่ของใช้ของในชุมชนส่วนมากก็คือนายหลวงเป็นคนมาแจกมาให้ค่ะหนูได้กินนมครั้งแรกก็คือนายหลวงนี่แหละเป็นคนแจกให้กิน
6: ถ้าไม่มีเก๋ก็ดีนะนายหลวงจะได้อยู่ในหลังนั้นแหละไม่มีนายหลวงอยู่ไม่ได้พูดจริงจริงอยู่ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เพื่อนเพื่อนได้เรียนดีก็เพื่อนนายหลวง
7: มีความปลื้มปิติเนาะที่ได้เกิดในรัชกาลที่9โดยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงให้เราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยในหลวงทรงให้พระราชดำรัสว่าทุกคนลุกล่าสามัคคีกันเนาะคือทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเมื่อ10 ปีก่อนก็เกิดภัยพิบัติธรรมชาติเนาะมัสยิดได้ความเสียหายเยอะครับทุกหมู่บ้านครับแม้แต่ชุมชนก็มาช่วยกันเนาะไม่ว่าเป็นศาสนาพุทธเนาะศาสนาคริสต์แล้วก็อิสลามที่เราอยู่ในชุมชนเนาะไม่ว่าจะเชื้อชาติอะไรเราเป็นพี่น้องกันหมดเลยครับเราจะอยู่ด้วยกันได้ครับ
1: สำหรับครูเองเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่เกิดในแผ่นดินไทยเหมือนกันก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากแล้วก็หลังจากที่ได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกับชาวบ้านชุมชนบ้านยางที่นี่รู้สึกปลาบปลื้มใจแทนชาวบ้านที่นี่ทุกคนที่ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านและได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีคำพูดหนึ่งที่ครูรู้สึกประทับใจมากและเชื่อว่าเป็นคำตอบของทุกความขัดแย้งในทุกชุมชนค่ะพ่อไม่เคยบอกให้เรารักพ่อแต่พ่อบอกให้เรารักกันค่ะ

ีที่จะไปตรวจจับมันเท่านั้นเองทุกคนเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อเนื้อโรคไวรัสได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าในคนบางคนอาจจะมีอาการรุนแรงกว่าคนอื่นนะครับที่สำคัญก็คือเด็กเล็กกลไกการเกิดโรคของตัวเนื้อโรคไวรัสนี่ก็คือมันจะไปติดเชื้อบริเวณลำไส้เล็กนะครับทำให้ตัวลำไส้เนี่ยมันไม่สามารถดูดซึมน้ำและเกลือแร่ได้ดีนะครับมันก็เลยออกมาทางอุจจาระถ้าเป็นเยอะแล้วไม่สามารถให้น้ำเกลือทางกระแสทางหลอดเลือดดำได้นะครับเด็กขาดน้ำเยอะก็จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้แต่การที่สำคัญก็คือเด็กเหล่านี้มักจะมีไข้นะครับมีอาเจียนเยอะแล้วก็บางคนก็จะมีอาการท้องเสียด้วยอุจจาระเนี่ยจะเป็นน้ำแต่ว่าไม่มีมูกไม่มีเลือดนะครับบอกว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสที่เรารู้จักก็คือไวรัสโรต้าอันนี้ก็มีตัวหนึ่งซึ่งมาสู่สีกับโนโรไวรัสในเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการยากที่จะแยกว่าอาการแบบนี้เป็นโนโรไวรัสอาการแบบนี้เป็นจากไวรัสตัวอื่นถ้าอยากจะรู้จะต้องส่งอุจจาระเนี่ยไปตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้รู้ว่าเป็นจากไวรัสตัวไหนจริงๆตัวโนโรไวรัสเนี่ยตามระบาดวิทยาเนี่ยมันชอบระบาดในช่วงอากาศเย็นๆก็คือในตรงกับฤดูหนาวในประเทศไทยอย่างตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่าโนโรไวรัสระบาดเพราะว่ามีบางโรงเรียนเนี่ยมีเด็กท้องเสียเกิดขึ้นเยอะพอเกิดขึ้นเยอะปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยลงไปสำรวจเอาอุจจาระไปตรวจดูว่าเป็นจากเชื้ออะไรได้บ้างเราก็เลยเจอว่ามีโนโรไวรัสนี่ก็เป็นตัวที่ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้โนโรไวรัสกำลังระบาดค่ะไวรัสตัวนี้เนี่ยแอลกอฮอล์ก็ฆ่าไม่ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะล้างมือก็ต้องล้างมือผ่านน้ำเยอะๆฟอกสบู่แล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะนี่ก็เป็นการเอาเชื้อออกจากมือเรานะคะแต่ถ้าสมมติว่าเชื้อมันไปปนเปื้อนตามวัตถุสิ่งของต่างๆนะครับสิ่งที่จะฆ่ามันได้คือไม่ใช่แอลกอฮอล์ก็คือน้ำยาล้างห้องน้ำครับจากการที่เราทราบว่าตัวโนโรไวรัสมันติดต่อโดยการกินและส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดของอาหารน้ำดื่มกินอาหารปรุงสุกนะครับคนที่จะปรุงอาหารก่อนปรุงก็แนะนำว่าล้างมือให้สะอาดอันเนี้ยก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะหยุดยั้งการระบาดของโนโรไวรัสได้นะครับอุปกรณ์ภาชนะหลังจากใช้เสร็จแล้วล้างให้สะอาดนะครับทำความสะอาดที่ดีแล้วก็ผึ่งให้แห้งอีกอันนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือเจ้าตัวโนโรไวรัสเนี่ยถึงแม้ว่าเด็กที่เคยท้องเสียมาก่อนหายละในอุจจาระที่ปกติเนี่ยก็อาจจะมีตัวเชื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงก็อาจจะอย่าเพิ่งประมาทตัวเชื้อก็อาจจะยังเจอในอุจจาระได้อีกเป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์นะครับปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโนโรไวรัสยังไม่มียาเฉพาะสำหรับรักษาฆ่าเชื้อโนโรไวรัสนะครับฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็คือแบบประคับประคองถ้าเป็นไม่เยอะก็อาจจะให้ผสมน้ำเกลือแร่ดื่มเพื่อทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญหายไป

ราวของการศึกษาดาวเคราะห์รอบดาวฤกษ์ดวงอื่นหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า exoplanets คือ exo แปลว่าข้างนอกระบบสุริยะของเราครับที่จริงมันไม่ใช่เป็นอันที่สองครับมันก็เป็นมีพันระบบแล้วครับในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราคาดว่ามีดาวฤกษ์ประมาณ 400,000 ล้านดวงดาวฤกษ์แต่ละดวงโดยเฉลี่ยมีดาวเคราะห์ดวงเนี่ยเพราะฉะนั้นน่าจะมีดาวเคราะห์จำนวนเป็นแสนล้านเหมือนกันนะครับ Exoplanets เริ่มจากการศึกษาดาวเคราะห์ที่ใหญ่มากแต่เราสนใจที่จะค้นพบดวงที่เล็กลงจนอาจจะระดับคล้ายกับโลกครับชื่อของมันคือ TRAPPIST-1 ครับ TRAPPIST เป็นชื่อของโครงการTRAPPIST ตั้งกล้องในสถานที่ที่เหมาะมากสำหรับดาราศาสตร์เป็นทะเลทรายในประเทศชิเลในอเมริกาใต้ครับก็ขนาดเล็กจริงแต่เขาก็ตั้งใจสร้างในสถานที่ที่เหมาะแล้วก็ทำงานวิจัยที่น่าตื่นเต้นแบบนี้ครับขนาดของระบบดาวเคราะห์ของ TRAPPIST-1 ที่จริงเล็กมากเมื่อเทียบกับระบบสุริยะของเราครับในรูปนี้ทั้งหมดนี้ก็จะใส่เข้าไปเล็กกว่าวงโคจรของดาวพุธของเราครับในระบบสุริยะเรามีดาวเคราะห์ที่เหมือนโลกแค่4ดวงดาวพุธดาวศุกร์โลกก็แล้วก็ดาวอังคารที่เป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยโลหะและหินที่น่าตื่นเต้นคือระบบ TRAPPIST-1 พบดาวเคราะห์ขนาดเล็กพอๆกับโลกตั้ง7ดวงอันนี้มันสาเหตุที่คนตื่นเต้นเพราะว่าคนรู้จักมานานว่ามีดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่แต่เพิ่งพัฒนาวิธีการที่จะพบดาวเคราะห์ขนาดเล็กด้วยครับ

ซึ่งเราหวังว่าอาจจะคล้ายกับโลกของเราครับเราสนใจที่จะพบดาวเคราะห์ที่คล้ายกับโลกในลักษณะว่าประกอบด้วยโลหะและหินเป็นหลักและอาจจะมีหวังที่จะมีน้ำในสภาพเหลวหรือมีบรรยากาศอะไรแบบนั้นครับแต่การที่มีน้ำในสภาพเหลวก็จะขึ้นกับอุณหภูมิของดาวเคราะห์ดวงนั้นแล้วการที่มีบรรยากาศหรือไม่มีบรรยากาศจะกระทบอุณหภูมิอย่างมากโดยทั่วไปเมื่อคนพูดถึง habitable zone ก็เป็นความคิดว่าดาวฤกษ์แต่ละดวงมีความสว่างไม่เหมือนกันและอุณหภูมิของดาวเคราะห์ก็จะขึ้นกับระยะทางแล้วก็จะขึ้นกับความสว่างของดาวฤกษ์ดวงนั้นครับพูดถึงระบบสุริยะของเราเขาจะบอกว่า habitable zone มีตั้งแต่โลกไปถึงเลยดาวอังคารแต่ที่จริงดาวอังคารเราก็อยู่ไม่ได้ไม่มีน้ำในสภาพน้ำเหลวเพราะว่าบังเอิญดาวอังคารไม่มีบรรยากาศส่วนเมื่อเขาคำนวณอย่างนี้เขาคำนึงเพื่อมีบรรยากาศด้วยก็เช่นกันสำหรับ TRAPPIST 1เราไม่รู้ว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงมีบรรยากาศหรือไม่ครับมี2สาเหตุหลักคือที่จะเข้าใจว่าดาวเคราะห์เกิดขึ้นได้อย่างไรรวมทั้งโลกของเราเกิดขึ้นได้อย่างไรครับและคำถามสำคัญของมนุษยชาติอีกคำถามหนึ่งคือว่าสิ่งมีชีวิตมีที่อื่นในอีกภพหรือเปล่าครับซึ่งตอนที่เราคุยกันเรายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่อื่น

ฮิสโตรกจริงๆเป็นโรคที่น่ากลัวนะครับถ้าเกิดว่าวินิจฉัยได้ช้าแล้วก็รักษาได้ไม่ทันถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับลักษณะการใช้ชีวิตของคนเราบางทีก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องออกไปสัมผัสกับอากาศร้อนข้างนอกจะต้องขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ออกกำลังกายหรือว่าเดินขายของพอโดนแดดเลยเกิดปัญหาขึ้นมาได้ฮีทสโตรกเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากความร้อนนะความร้อนจากข้างนอกหรือว่าความร้อนจากข้างในความร้อนจากข้างนอกก็มีแสงแดดมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะความร้อนจากในตัวปกติร่างกายแล้วก็ต้องมีเมตาบอลิซึมมีการเผาผลาญมีการสร้างความร้อนขึ้นมาอยู่แล้วเป็นปัญหาทั้ง2 อย่างปกติร่างกายจะต้องแบบพยายามแบบควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ 36-37.5 องศาเซลเซียสเพื่อให้อวัยวะต่างๆแล้วก็เซลล์ทำงานได้ดีครับพอเราอยู่ในที่ร้อนๆเข้าเนี่ยเราก็จะมีปัญหาและร่างกายก็จะต้องพยายามจัดการมันตอนแรกๆเนี่ยร่างกายจะปรับตัวโดยการมีการสูบฉีดโลหิตหัวใจเต้นแรงขึ้นเลือดไปเลี้ยงที่ผิวหนังมากขึ้นเส้นเลือดที่ผิวหนังขยายตัวต่อมเหงื่อทำงานมากขึ้นก็เลยมีเหงื่อออกมาเยอะพอเหงื่อออกเยอะๆเข้าร่างกายขาดน้ำเสียน้ำพอร่างกายขาดน้ำมากๆเนี่ยร่างกายก็จะพยายามปรับตัวก็คือเอาเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจตับไตสมองอะไรมากขึ้นแต่ว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยครับเลือดมันก็จะไปเลี้ยงไม่พอไปเลี้ยงไม่พอเนี่ยไตเป็นอวัยวะสำคัญที่เราใช้กรองของเสียขจัดเกลือแร่พอเลือดไปเลี้ยงไตน้อยทีนี้ของเสียก็คั่งเกลือแร่ในร่างกายก็ผิดปกติไปก็เกิดไตวายขึ้นมาจุดสังเกตง่ายๆก็คือว่าคนเป็นลมจากฮีทสโตรกเนี่ยถ้าเราไปดูที่ตัวเขาเนี่ยตัวเขาจะแห้งไม่มีเหงื่อแล้วครับก็คือเหมือนกับเหงื่อมันออกไปเยอะจนมันไม่มีจะออกแล้วแล้วก็อุณหภูมิตามร่างกายเนี่ยก็คือตัวจะร้อนมากเลยครับคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นฮีทสโตรกนะครับอย่างแรกเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นเด็กๆอายุน้อยนะครับกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นเป็นโรคหัวใจหรือเป็นโรคผิวหนังบางชนิดที่ระบายเหงื่อได้ไม่ดีเช่นผิวหนังแข็งหรือว่าเป็นกลุ่มที่ทานยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะก็ทำให้ร่างกายมีภาวะขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วหรือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่สบายอยู่ก่อนแล้วครับเป็นกลุ่มที่ท้องเสียถ่ายเหลวหรือขึ้นไส้อาเจียนกินไม่ได้ก็ขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วด้วยหรือว่านอนหลับไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าเจอกรณีนี้นะครับอย่างแรกก็คือพาผู้ป่วยพาคนเจ็บที่เราเจอเนี่ยออกมาจากสถานที่ที่ร้อนๆก่อนเอามาอยู่ร่มๆก่อนช่วยลดความร้อนของเขาไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามเสื้อผ้าถ้าเห็นว่ามันดูระบายอากาศไม่ค่อยดีก็ปลดเสื้อมาก่อนแล้วก็เช็ดตัวลดความร้อนก็คือใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดาก็ได้หรือน้ำเย็นก็ได้เช็ดตามแขนขาข้อพับซอกคอซอกแขนรักแร้ครับถ้ารู้ตัวดีก็คือให้ทานน้ำเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้สึกตัวหรือว่าดูแบบดูซึมๆอย่าเพิ่งให้ทานเดี๋ยวจะสำลักแล้วเดี๋ยวจะมีปอดอักเสบติดเชื้อจะยิ่งแย่กันไปใหญ่

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งในเพศหญิงนะครับนอกจากพบบ่อยแล้วก็ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตบ่อยด้วยนะครับเท่าๆกันครับไม่ใช่ว่าคนที่หน้าอกใหญ่ๆจะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าขนาดที่ใหญ่อาจจะเป็นเรื่องของไขมันก็ได้พอเป็นไขมันเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนของเนื้อเต้านมมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมคนที่หน้าอกไม่ใหญ่แต่ว่าหน้าอกที่เขามีเนี่ยมันเป็นเนื้อเต้านมตรงนี้มันก็มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้เช่นกันไม่มีความเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ยืนยันว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับการที่มีอะไรไปบีบรัดหรือกระทบกระแทกอยู่บ่อยๆยังไม่มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับอายุเฉลี่ยการมีประจำเดือนของเด็กหญิงไทยเราก็จะอยู่ที่ประมาณสัก13แต่ถ้าอายุสัก10หรือ11เริ่มมีประจำเดือนแล้วนะครับอายุที่หมดประจำเดือนของเฉลี่ยเราประมาณสัก48 49ถ้าอายุ55ยังมีประจำเดือนอยู่มีช่วงของชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตของเขาเนี่ยที่มีฮอร์โมนอยู่ในร่างกายเยอะตรงนี้ก็มีตัวเลขว่าเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมก็เป็นแค่หนึ่งในปัจจัยอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่อาจจะมาเสริมโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับต้องเรียนอย่างนี้คำว่าถุงน้ำหรือซีสเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งซีสหรือถุงน้ำพวกนี้ก็เกิดมาจากการที่ภายในเนื้อเต้านมเนี่ยมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนสูงกว่าปกตินะครับก็กลายเป็นมีการสร้างน้ำขึ้นมาในท่อแล้วก็กลายเป็นถุงน้ำขึ้นมาซึ่งถุงน้ำพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยแมมโมแกรมที่เราใช้กันอยู่ในศรีราชหรือว่าสถาบันหลักๆทั่วประเทศเนี่ยจะเป็นแมมโมแกรมแบบดิจิตอลนะครับซึ่งการที่เป็นดิจิตอลเนี่ยหมายถึงว่ามีการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เข้ามาคำนวณละเอียดขึ้นงั้นปริมาณรังสีที่ใช้ในการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยน้อยนะครับน้อยกว่าการไปเอ็กซเรย์ปอดประจำปีด้วยซ้ำนะครับงั้นตรงนี้ถ้าถามว่ารังสีที่ได้รับเข้าไปจะไปเพิ่มหรือกระตุ้นให้เป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเกิดขึ้นน้อยมากนะครับปัจจุบันการเสริมหน้าอกเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นถุงซิลิโคนนะครับซึ่งถุงซิลิโคนเนี่ยมีการศึกษามายาวนานแล้วนะครับแม้แต่ทางอเมริกา FDA ก็ approve ว่าไม่ได้มีการเกี่ยวข้องหรือเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมประเด็นหนึ่งก็คือว่าคุณผู้หญิงที่เสริมหน้าอกเนี่ยอาจจะทำให้การตรวจด้วยแมมโมแกรมอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะตรวจได้ยุ่งยากขึ้นนะครับก็เป็นข้อที่ต้องระมัดระวังผู้ชายก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแม้ว่าตัวเลขจะไม่มากทุกตัวเลขเฉลี่ยของศรีราชตัวเลขจะตกอยู่ที่ประมาณ 3-5% ต่อปีนะครับคือเราดูคนไข้ประมาณ 1,000 รายต่อปีเนี่ยเคสใหม่นะครับก็ทุกปีก็จะมีเป็นเลขหลัก10เนี่ยที่เป็นผู้ชายที่เป็นมะเร็งเต้านมเฉพาะผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลศรีราชจนครบถ้วนเนี่ยอัตราการรอดชีวิตที่5ปีของเราเนี่ยจะอยู่โดยรวมประมาณเกิน 90%นะครับถ้าที่10ปีเนี่ยก็เกิน 80% ขึ้นไปนะครับในสตรีไทยเราก็แนะนำว่าพออายุถึง35หรือ40ปีเนี่ยก็ควรจะเข้ารับการตรวจคัดกรองครั้งแรกนะครับโดยการทำแมมโมแกรมร่วมกับการทำอัลตราซาวด์ของเต้านมนะครับถ้าเราวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะที่1เนี่ยโอกาสรอดถึง10ปีเกิน 95% นะครับแล้วเราจะไปรอให้เป็นระยะ2ระยะ3ทำไม

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระทีมนครมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์เป็นไงบ้างครับ
0: ทีวีบ้านเราเรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวนึงในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนนั้นทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้น

0: ค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
1: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากแล้วก็มุงหลังคาบ้านหรือมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคลุกคลีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
2: กาแป้งสาคูผมเป็น10 ปีเดียวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากซึ่งผมเลยเพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปสมัยก่อนก็ทำทุกเรือนเด็ดมาทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรือนเราว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งกินดีกินมันหอม
0: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นนี้ถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2 ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการ

0: 的呀。
1: คนที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
2: ครับ
1: ครับเนี่ยนี่จะอยู่น่ะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงในด้วยอยู่บนปลายทุดเปล่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกูมันมีมามีลอดหยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกูมันมีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเลยพัฒนาคล้องเงินมาถ้ากูมันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้กว่าจะเลือกครับเมื่อก่อนนั้นจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
2: เลยนะ
1: แต่เด็กมันปลาหมากปลาอยู่หมากแต่ว่ามีปลาถ้ากูทุกวันนี้ถึงว่าปลามันจะน้อยมาอยากอีเติมปลาถ้ากูลบเหมือนเดิ
2: ม
1: ว่าถ้ากูก็มีใจหันได้ป้นหมากได้ใหม่แต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเป็นต้นปั๊มได้มา
2: อ
1: ันนี้ปลาไปเลยว่าดวงถ้ากูตอนนี้มันจะลงหมากไปเก๋นั่น
2: ไปไปเลยตรงไหนคร
1: ับ ไปเลยที่ก้นในวันก้น
2: ครับ
3: เราเวลาโค่นต้นสาคูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวด้วงสาคูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูอะค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อย

0: ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียนค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้อนกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยเราก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลา3:00ค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบพออธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องกับขนมกวนนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
1: ตัวแถวบ้านมันมีปลาสาคูแล้วก็มีคนทำแป้งสาคูอยู่ก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันน่าจะมันจะดีว่าก็ลืมจากทดลองสืบทอดจากคนแก่ๆนะมันนุ่มควรเลยมันเนี่ยกระทำถ้ามันก็ทำเลยสูตรส่วนผสมมาเลยเนี่ย
0: พี่เบียร์ทำขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทำตั้งแต่3:00จนถึง5:00ก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
2: เนี่ยก่อนเที่ยวมันมีก่อนเที่ยวว่ามันน่ากินบ้าง
0: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
2: ่ถ้ากินยากครับถ้ากินยาก
3: ไปลาดเอิญมีมั้ง
2: ไหมไม่มีค่ะแบงค์สาคูก็ต้องน้ำจริงจริงจะได้ต้องสั่ง
4: มาเลยว่า
5: เดี๋ยวซีซิบเดี๋ยวซีซิบ
6: ชื่อติดกกล้อไปจัง
3: อ๋อติดกกล้อนะ
0: นุ่งจากแป้งทำจากแป้งสาคูกับนุ่งทำจากแป้งตามของตลาดมันต่างกันเยอะไ
6: หมอันนี้คนเจ๊จะกินทั้งนวลเลย
7: ก็ปอจ้าคิดได้เลยมีแต่นี้กันในนี้กับอย่างนี้เองนึง
0: เอิร์ด
7: นะลุงไม่บักเห็นนะแต่จากที่ลุงกับไปควนกินเองกันก็มีแป้งไปเรื่อยใกล้แต่เด็กกันลุงไปซื้อแป้งเดี๋ยวประตาลุงเป็นสาคูแก่ๆลาดตื้อกันเพื่อเขาแบบควนกินซื้อตั้มเดี๋ยวมันกินไม่รอดมันเข้าตั้มเดี๋ยวเราตั้มไม่เหลือ
0: มันต่างกันแป้งตั้มของตลาดกันเ
7: ถอะมันเป็นรสชาติรสชาติของมันเลยนิ่มหอม
6: จับตา
7: แ
6: ล้วก็
1: แป้งสาคูนี่มันจะ

0: นิ่มมันจะนิ่มไอ้ความนิ่มความละเอียดว่าแป้งไอ้แป้งข้าวเจ้านะก็ทํานุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแป้งข้าวเจ้าเหมือนทํานุ่มขวนมันก็จะนิ่มคนกินก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนคนการคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุ่มนะเขาก็จะกินแป้งซ่าคู่กันตลอดเพราะว่ามีแป้งข้าวเจ้ามาเนี่ยทำแกงข้าวเจ้าเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าซื้อไปให้คนเก๋ๆนะแล้วเขากินแบบนั้นมาตลอดนะกินแป้งซ่าคู่มาตลอดพอมากินนุ่มควรปัจจุบันเนี่ยเขากินไม่ได้จริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานะว่ามันจะทุบมันจะแพงว่าแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทำแล้วก็อย่างนึงเมื่อเราทำเนี่ยเวลาไปค่ายที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่ามาจากไหนแป้งเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าถึงหมู่บ้านเราได้ว่าที่นี้ยังมีแป้งซ่าคู่นะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซ่าคู่มีคนทำแป้งมีกลุ่มแม่บ้านอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าไอ้ป่าซ่าคู่ที่เขาขอนเขาทุ่มเลยเนี่ยมันก็ทำให้มีรายได้มีเลขผลนี้ได้ถ้าว่าเรายังดูเล่มนั้นนะเส้นได้ไม่ใช่แบบเป็นปลาที่ไม่มีประโยชน์มันไม่ฉายมันใช้ประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทำมันนั้นนะ
1: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
2: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณสัก 2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000 ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
3: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองแต่ไม่เหมือนซึ่งมันสามารถจะติดเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้ก็ความจำเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น
0: ในก้นแถวบ้านในที่โคกสะบานนั้นในโซดคลองเนี่ยจะเป็นป่าสาคูทั้งหมดมันก็ลืมจากกันการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำนาเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ป่าซาคูแต่มันจะลืมจากการทำสวนทำสวนพอลืมทำสวนยางลืมทำสวนปาล์มเนี่ยมันก็จะลืมลุกไปทีนิดแล้วก็อีกอย่างคือเหลืองน้ำท่วมการขุดหลอกคลองกว่ามันมีปัญหาเหลืองน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงถึงเขาก็เลยขุดหลอกคลองนะเพื่อระบายก็ในเหลืองป่าซาคูมันก็มดไปกับการหลอกลวงหมากว่าอย่างโครงการบุกลุกในตอนนั้นนั่นนะพอตอนล่างพอว่าก็หลอกลวงถี่มันบ่ายขึ้นก็เหลื่อมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากฟื้นทีแต่ว่ามีเจ้าของแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทำมันนะ
4: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่โครงหลังจานนั้นหมาก
5: ครับซึ่งบางนี
4: ้แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็คุดจำเป็นเมืองจุนมาเป็นกองจุนมาด้านเดีย
6: วสาคูมากแต่แล้วตึ้งตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในกองก็จำเต็มมันโดนาแมงตึ้งเราไปจับเชื่อจำเต็มดักรากวนได้ด้วยตอนนี้ดักรากวนนั้นมันได้ยั่งแล้วในตักกองเขาหลอกยั่งมันไม่มากแต่แรกน้ำมันไม่เคยแห้งอันรอดนี่มันมีเชิงรักรากวนอยู่รอดตึ้งตอนนี้มันโคตรหลอกกล้องจัดปีอันเลยค่ะโดยตึ้งวันนี้ดักกูแตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่ก้อนนี้ปลานั้นผมใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดเขาเอาหมาปล่อยปิงตั้งในนั้นแต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกำมักกันปลาอย่างหมามันได้ค่อยหมาเกินหมามันเตะโดนมันหมาตอนนี้ไม่ไรมีเตะโดนลำบากแล้วปลาก็โยลำบากคนก็โยลำบาก

0: ก็ยังไม่คิดเจ้านั่นที่ที่แถวข้างบ้านที่ทำอยู่กับต้องเจ้าสามเจ้าทำคนเนี้ยแถวเอาแป้งไปแปรรูปโต้นนะมันก็น้อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าก็ทำแล้วไม่มีระวายเอาไปค่าที่ไหนนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าเพราะว่าแปลงถั่วไปถ้าว่าขึ้นมาเขาก็ฉายแปลงข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะน้อยลงนะก็ดีว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของตอนเดี๋ยวมันห้าอยากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้มันดีว่ามันดีว่าของใหม่ๆที่นี่มานะซึ่งแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยมดไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันเลยเนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันการมดไปมันการเป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายขอบก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งจากอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกเหล่านั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสารวัตรสามารถจะปิดสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้อะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา10นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวด

ระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายภัตตาหารเพลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์นอกนั้นตามลำดับเสร็จแล้วเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรจำนวน10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และสวดมัตติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงจุดธูปเทียนบูชาเครื่องกระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและตะวันตกซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามสวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา7นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชนม์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกกรุงราบัตในวาระฉลองวันเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโกประเทศไทยและโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดเป็นพิเศษในฐานะที่ทั้งสองราชอาณาจักรต่างมีประเพณีสืบทอดมายาวนานและมีอัตลักษณ์ทางสถาบันที่ช่วยส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจความเคารพให้เกียรติและความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดจะยังคงได้รับการส่งเสริมและขยายขอบเขตให้กว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชก

มารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุม1อาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ประจำปี2569ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิรายงานประจำปีของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาประกอบด้วยระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาพิเศษรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรรวมถึงรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายพร้อมทั้งพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการและแผนอัตรากำลังบุคลากรประจำปีการศึกษา2569โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังจัดตั้งเมื่อวันที่2เมษายน2525สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2568มีนักเรียน763คนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่อเนื่องอาทิรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBEC QA หรือรางวัลสูงสุดสำหรับสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศทุกหมวดการบริหารจัดการและรางวัลสถานศึกษาต้นแบบการนิเทศภายในระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 20:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารและเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลในการนี้ประทับพระราชอาสน์ณทิมคตตะวันออกเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์และพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วทรงจิตทูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสาร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตนิกาย21รูปเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณสำหรับพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารเป็นหนึ่งในลำดับพิธีกรรมในการประกอบพิธีกงเต็กโดยเจริญพระพุทธมนต์ดำดวงวิญญาณผู้ตายข้ามสะพานซึ่งใช้สะพานเป็นสื่อถึงความหมายของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นชีวิตก็ย่อมเป็นหนี้ผู้อื่นไม่มากก็น้อยจึงได้ให้ดวงวิญญาณข้ามสะพานไปใช้หนี้ให้หมดพันธะโดยขณะที่ทำพิธีลูกหลานของผู้ตายจะทิ้งเศษสตางค์ลงในอ่างหรือภาชนะอื่นที่วางอยู่หัวและท้ายสะพานเพื่อเป็นฐานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Saint of Thai 2026วันนี้เวลา 16:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Saint of Thai 2026ณ M Market Hall ชั้น G ศูนย์การค้า M Sphere เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งศูนย์การค้า Emporium M Quartier และ M Sphere ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายยาวนานกว่า5ทศวรรษเพื่อฟื้นฟูและยกระดับผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ให้เป็นรากเหง้าแห่งอัตลักษณ์ชาติและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ได้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมของชาติอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนภายในงานจัดแสดง The Legacy of Thai Royal Elegance and Thai Craftsmanshipโดยเทศกาล The Legacy of Thai Royal Elegance จะแสดงชุดไทยพระราชนิยมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มและพัฒนารูปแบบเพื่อให้ความรู้และสอดรับกับวาระที่สำคัญที่ประเทศไทยเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในปี2569ส่วนโซนไทยคราฟต์มาเช่จะแสดงและจำหน่ายผลงานหัตถศิลป์และผลิตภัณฑ์ผ้าไทยทอมือที่ได้รับพระราชทานคำแนะนำจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาทิผ้าชาวไทยภูเขาลวดลายตามสีจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยย่านลิเผาส่งมังคุดจากสมาชิกย่านลิเผาจังหวัดนราธิวาสนอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์งานเย็บปักถักร้อยผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นผลงานของผู้ต้องขังจากทัณฑสถานหญิงและเรือนจำที่เข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจัดแสดงด้วยจากนั้นเสด็จไปยังสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5พระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Saint of Thai 2026แล้วทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ Atelier The Glass Ogutu นำเสนอผลงานคอลเลกชันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถ่ายทอดอัตลักษณ์และความงดงามของผ้าไหมมัดหมี่ผ่านการรังสรรค์โดยดีไซเนอร์7แบรนด์ของประเทศไทยประกอบด้วยเทียเตอร์โครเซตอิชชูอาสวาชัยโกลบอลเลเบลวทิตอิทธิและธีรพันธ์รวม28ชุดซึ่งทุกชุดมีผลงานเครื่องประดับชั้นสูงจากแบรนด์สิริวัณณวรีทั้งสิริวัณณวรีโอ๊ตโชวาเชอรี่
ผลงานการแสดงสร้างสรรค์จิวเวลรี่อันล้ำค่าจากพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่วนสิริวัณวรีฝ่ายจิวเวลรี่เป็นเครื่องประดับที่ถ่ายทอดถึงความเป็นกูดิเย่แห่งแบรนด์สิริวัณวรีผ่านการออกแบบที่เต็มไปด้วยไอเดียสดใหม่และมีเอกลักษณ์สำหรับงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สา

ากล M District Sense of Thai 2026ยังมีการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์รอบเวลา 15:30 น. และ 19:30 น. ผู้สนใจสามารถเข้าชมการแสดงโขนการสาธิตงานหัตถศิลป์และการจำหน่าย

พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 21:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึงซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุทาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลส่งพระดำเนินตามจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายนำเสด็จไปยังปรัมเครื่องกระดาษส่งรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วปักที่กระถางธูปหน้าท่านบูชาพระโพธิสัตว์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีที่จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสารเกลือน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมปังกรอบและปลากระป๋องซึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยต่อไปทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาสำหรับพิธีโยคะตันตระหรือพิธีอุทิศมหาทานแก่สัพพวิญญาณเรียกกันทั่วไปว่าพิธีทิ้งกระจาดเป็นพิธีกรรมสำคัญของพระพุทธศาสนามหานิกายมหายานที่สืบทอดมาแต่โบราณมีรากฐานจากหลักธรรมแห่งความเมตตากรุณาการให้ทานและการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับเพื่อให้ได้รับอานิสงส์แห่งบุญและมีโอกาสไปสู่สุคติภูมิโดยคำว่าโยคะตันตระหมายถึงพิธีสวดพระคาถาอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มารับการบูชาและอุทิศบุญกุศลไปยังสัพพวิญญาณทั้งหลายส่วนคำว่าทิ้งกระจาดเป็นชื่อที่เกิดจากธรรมเนียมการแจกจ่ายอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นในกระจาดแก่ผู้ยากไร้เวลา 23:28 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึงซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดพระไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชวรดิษฐ์แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานจำลองรถยนต์พระที่นั่งจำลองหุ่นข้าราชบริพารในพระองค์ฉลองพระองค์ผ้าไทยรวม8องค์ซึ่งมีทั้งชุดราตรีชุดสากลและชุดพื้นเมืองโรงขน

จำลองรวมถึงสุนัขทรงเลี้ยงจำลอง9ตัวที่จัดทำขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับพิธีกงเต็กหลวงคือการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ล่วงลับเป็นการผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคติความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนมีการเผาเครื่องกระดาษเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา17 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมทางโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา8 นาฬิกานายนิพนธ์ขันจำปาและคณะสมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทยเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดแพร่บริษัท AA1991จำกัดมหาชนและบริษัท National Power Supply จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดท่าช้างวัดวังเคียนจังหวัดชัยนาทวัดมณีสถิตกปิฏฐารามจังหวัดอุทัยธานีวัดไซเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดช่องลมนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระรังสีวชิรคุณเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกตัญญุตากตเวทิตากถาเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบุรณิธิสังคมธรรมพิวัตร
คณะนักศึกษาเก่ารหัส152คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจุจิตธรรมารามวัดวังวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเสาธงทองจังหวัดลพบุรีวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครและวัดพลงช้างเผือกวัดห้วงหินจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กรมคุมประพฤติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดสว่างวารีวัดโพธารามวัดปัจฉิมทัศน์วัดโคกเครือวัดชัยมงคลวัดหนองหูลิงวัดหนองบัววัดนนรังวัดเหล่าจันทร์และวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดโดยจะประกอบอาหารในวันที่1ถึง4สิงหาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันกันแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเกล็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เราเรียกกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จไปยังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราสากันจนถึงทุกวัน

0: อี
1: แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังฆทานพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
2: ครับผม
1: ในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: ครครับ
1: เฟย่าเองค่ะ
2: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะครับ
1: วันนี้เราก็อยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะ
2: ผมว่านะครับสวนสัตว์เนี้ยเพื่อนๆหลายคนคงเคยมากันแล้วนะครับ
3: ใช่ครับ
2: ว่าแต่วันนี้เรามาทำอะไรคะหมออ้อย
1: เราไม่ได้มาเที่ยวกันเฉยๆใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับไม่ได้มาเที่ยวเฉยๆแต่คุณหมอเนี่ยยังพาป้ากับเฟย่ามาช่วยคุณหมอทำงานวิจัยด้วย
1: ฮะทำงานวิจัยเนี่ยเหรอคะ
4: ใช่คุณหมอเชื่อว่าป้ากับเฟย่าทำให้แน่นอนไม่ยากเกินไปไปช่วยคุณหมอดีกว่าไหมโอเคงั้นเราไปกันดีกว่าไป
2: ไปเลย
4: ไปถึงแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะพาไปพบคนคนนึง
1: เดี๋ยวค่ะ
4: ขา
1: ทำไมต้องมีตะแกรงด้วยอ่ะ
4: เราลองเดินดูซิตะแกรงเนี้ยเอาไว้สำหรับป้องกันไม่ให้สัตว์ที่อยู่ข้างในเนี้ยเดินออกไป
2: มันกลัว
4: เพราะว่าเขากลัวว่าเวลาเดินปุ๊บจะตกล่องเขาก็เลยไม่เดินจะทำให้สัตว์ที่อยู่ในบริเวณนี้เนี้ยไม่เดินออกไปข้างนอกแล้วก็สัตว์ข้างนอกก็ไม่เข้ามาข้างในเป็นไงไปเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ที่จะแนะนำให้รู้จักคนนึงพี่เก่งมากเลยนะ
1: ได้ค่ะ
4: มาถึงแล้วสวัสดีครับคุณอา
5: สว
6: ั
5: สด
6: ี
5: คร
6: ับ
5: สวัสดีครับ
4: คนนี้น้องปาร์คครับคนนี้น้องเฟย่า
5: อ
4: ันนี้พี่อาร์มที่คุณหมอเล่าให้ฟังว่าถ้าน้องเฟย่ากับปาร์คเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยสามารถถามพี่อาร์มได้เลยเพราะว่าพี่อาร์มเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
5: ครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยแล้วน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าตรงเนี้ยสัตว์ชนิดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
4: ตัวอะไรตัวอะไรนี่ตัวอะไร
1: กวางหรือเปล่าคะ
2: กวางมันต้องมีเขาที่เซนตาคอสขี่อ่ะ
1: อ้าว
4: ใช่ไหมใช่กวางเปล่าใช่กวางเปล่า
2: ไม่รู้
1: อ
2: ่ะ
1: ม
4: ัน
1: คือตัวอะไรอะคะ
5: อันนี้ก็คือเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับตระกูลกวางนะครับเป็นสัตว์เท้ากีบนะครับเรียกว่าละมั่งครับ
4: ที่เราเห็นนี่คือละมั่งเป็นสัตว์ตระกูลกวางที่เราพบในประเทศไทยส่วนกวางที่เซนตาคอสขี่เนี่ยเป็นกวางที่อยู่ต่างประเทศ
5: แล้วก็นะครับละมั่งที่เราเห็นนะครับจะเป็นละมั่งสายพันธุ์พม่าครับจะพบได้ที่ตามภาคตะวันตกของประเทศไทยและตามตะเข็บชายแดนไทยพม่านะครับ
4: ส่วนละมั่งสายพันธุ์ไทยเนี่ยเหมือนจะสูญพันธุ์ไปละใช่ไหมฮะ
5: ตอนนี้ยังมีอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิต
4: อ๋อยังอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตแต่ในธรรมชาติเจอไหมฮะ
5: ไม่เจอแล้ว
4: ไม่เจอแล้ว
2: โหน้อยแล้ว
4: น่าเสียใจมากเลยที่ในธรรมชาติไม่มีแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีที่สวนสัตว์ดุสิต

0: ครับ
1: แล้วในอนาคตไม่แน่เราอาจจะเห็นละมั่งพันธุ์ไทยแท้ๆอยู่ในป่าก็ได้
2: ครับ
0: แล้วพวกเขากลัวคนนะคะ
2: ตรงนี้ไม่กลัวครับเพราะว่าละมั่งตรงนี้จะชินกับการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาให้อาหารเราสามารถเข้าไปลูบหัวได้อย่างใกล้ชิดได้เลยครับ
3: อ๋อมันเจอกันทุกวันนะ
2: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเกิดในป่านี่ไม่ได้เลยนะ
3: ทำไมครับ
1: ถ้ามีผมมาปุ๊บเห็นหน้าปาร์คปุ๊บละมั่งละองค์นี่วิ่งหนีละ
3: แปลกหน้าครับ
1: เพราะว่าเขาไม่คุ้นเคยกับคนแล้วเขาจะตื่นเต้นหรือว่ากลัวมากเขากลัวเราไปทำร้ายเขาไง
2: เขาเป็นสัตว์ที่ขี้ตกใจมากครับแล้ววิธีเข้าหาละมั่งนะครับเราต้องค่อยๆเดินเข้าไปอย่าวิ่งเข้าไปนะครับอาจจะทำให้ละมั่งตกใจได้แล้วก็ข้อควรระวังนะครับอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังกับละมั่งเพราะละมั่งอาจจะตกใจได้และอาจทำอันตรายต่อเด็กได้ครับ
0: ละมั่งที่นี่ค่ะกินอะไรเป็นอาหารคะ
2: ละมั่งตามธรรมชาติแล้วเป็นสัตว์กินพืชครับที่นี่เราก็จะมีบริการให้นักท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารได้ก็จะเป็นพวกถั่วฝักยาวผักบุ้งหรือไม่ก็หญ้านะครับ
1: ก็ในธรรมชาติเนี่ยเวลาละมั่งเดินไปไหนใช่ไหมพอเจอพุ่มหญ้าเล็กๆหรือว่าพุ่มไม้ที่เตี้ยเขาก็จะเลมเขาจะกินไปแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ในสวนสัตว์เนี่ยมีจำกัดเราก็เลยต้องหาอาหารมาเอาไว้บริการให้นักท่องเที่ยวได้ป้อนด้วยก็เลยต้องมีความหลากหลายเพิ่มเติมเข้าไป
2: ใช่ครับ
1: เฟย์อยากให้อาหารไหม
0: พี่แอมค่ะพี่ขอให้อาหารละมั่งได้ปะคะ
2: ไปครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารละมั่งกันครับ
0: ได้ค่ะ

0: น้องไซย่าน้องปลาครับอันนี้ก็เป็นส่วนแสดงนกเพนกวินนะครับ
1: รู้ไหมเพนกวินเนี่ยในโลกเราเนี่ยมีเพนกวินกี่สายพันธุ
2: ์ก็อยู่กัน
1: มันอยู่ประมาณสัก 17-20 สายพันธุ์ตัวสูงสุดเนี่ยเมตรกว่า
2: เมตร
1: กว่า 1.1 Emperor Penguin ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เพนกวินที่ตัวใหญ่ที่สุด
0: ใช่คร
1: ับ ก็ประมาณน้องไซย่าเลยมั้งเนี่ย
2: เท่าเฟเลยขอถามคำถามอะไรหน่อยค่ะ
0: ได้ครับ
2: จริงๆเพนกวินจะต้องอยู่ที่หนาวๆใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่มีน้ำแข็งหรือหิมะหรืออะไรเลยค่ะ
0: อันนี้นะครับเป็นนกเพนกวินที่เป็นนกเพนกวินสายพันธุ์อบอุ่นนะครับถิ่นที่อยู่เขาจะอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต้นะครับที่ประเทศเปรูหรือชิลีนะครับก็จะอยู่ในอุณหภูมิแอร์บ้านเรานะครับ
1: เพนกวินพวกนี้มันเป็นสายพันธุ์ฮัมโบล
0: ใช่ครับ
1: นะฮะซึ่งสายพันธุ์ฮัมโบลเนี่ยมันจะอยู่ที่อเมริกาใต้จะอยู่ที่เขตอบอุ่น20-30 องศาอยู่ได้สบายๆแต่ที่เฟย่าถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นมีน้ำแข็งเลยนั่นเป็นเพนกวินอีกสายพันธุ์นึงซึ่งอยู่แถวบริเวณขั้วโลกก็อยู่บนน้ำแข็งแล้วก็ดำน้ำลงไปแล้วรู้ไหมว่ามีสิ่งหนึ่งที่มันทำไม่ได้เหมือนนกคืออะไรรู้ไหม
2: บินปะคะ
1: ใช่เพนกวินบินไม่ได
3: ้ตัวใหญ่
1: เพนกวินว่ายน้ำเก่งเดินเก่งแต่บินไม่ได้
2: ทำไมถึงบินไม่ได้อะ
1: เพราะว่ามันพัฒนาสายพันธุ์ให้ปีกเนี่ยไม่สามารถบินได้ครับ
0: ใช่
1: มันจะว่ายน้ำเก่งไงเห็นไหมปีกเขาจะเหมือนกับของปลาเห็นไหมพัฒนามาให้มัน
3: ตกๆ
1: ให
3: ้ๆ
1: ใช่
4: แล้วอย่างในการ์ตูนนะครับผมเห็นมันแบบใจดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนี่มันจะใจดี
0: ถ้าตามธรรมชาติแล้วนะครับนกเพนกวินเนี่ยจะค่อนข้างดุนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาอาจจะจิกทำร้ายเราได้แต่ตรงเนี้ยเราสามารถให้อาหารเขาได้แต่เราก็ไม่ควรไปจับตัวเขาครับเพราะเขาจะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างห่วงตัวอาจจะหันมาจิกเราได้ครับ
4: จิกตัวอย่ามาจับฉันนะ
0: ใช่ครับ
1: เฟย์กับปาร์คสังเกตไหมครับว่าเพนกวินตัวนี้เนี่ยมีอะไรแตกต่างจากธรรมชาติไป
2: ตรงนี้ปะคะ
3: กำไร
1: ใช่
2: กำไรอะ
1: จะมีเหมือนห่วงที่ติดอยู่ตรงแขนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการทำเครื่องหมายประจำตัวเพนกวิน
0: สมมติประชาชน
1: บัตรประชาชนเพนกวิน
2: อ๋อ
1: ตัวนี้ติดสีเขียวสีเหลืองก็จะบ่งบอกว่าเป็นตัวไหนติดข้างซ้ายข
2: ้
1: างขวาก็ตัวผู้ตัวเมียแตกต่างกัน
0: ใช่ครับ

0: นี้ค่ะเหมือนอยู่ในการ์ตูนเลยอะค่ะคุณหมออ้อย
1: อันนี้เขาเรียกว่าลีเมอร์หางแหวน
2: หรือว่าลิงเทลลีเมอร์คร
1: ับ ลิงเทลลีเมอร์
3: มันจะโค้งๆหน่อย
1: ทำไมเราถึงเรียกว่าลีเมอร์หางแหวนเลยไหมครับเพราะว่าสังเกตตรงหางมากเห็นไหมหางมันจะยาวขึ้นมาแล้วก็มีลักษณะเป็นป้องๆเหมือนสวมแหวนสวมแหวนอยู่เห็นป่ะเป็นป้องๆอย่างนี้เลยหรือหน้าตาเขาก็คล้ายใช่พวกนี้เป็นกลุ่มตระกูลลิงหน้าตาคล้ายสุนัขจิ้งจอกเห็นไหมแต่ว่ามีแขนขาเหมือนลิงแล้วก
2: ็
1: ปีนป่ายเก่งเหมือนลิง
2: ถิ่นที่อยู่อาศัยของลิเมอร์หางแหวนนะครับก็อยู่ที่เกาะมาดากัสการ์ที่เดียวเลยครับ
1: แล้วก็สัตว์ในมาดากัสการ์เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความพิเศษ
2: ครับ
3: ทำไมครับ
1: มันเป็นสัตว์ที่มีการเขาเรียกว่ามีการพัฒนาที่แปลกไป

0: สัตว์ชนิดอื่นแล้วคนก็มักจะไปเอาสัตว์จากมาดากัสการ์ออกมาอย่างลิงลิเมอร์เงี้ยนะครับก็มีคนลักลอบเอาออกมาจากเกาะฆ่ามันบ้างเอาออกมาขายบ้างก็ทำให้จำนวนในเกาะมาดากัสการ์เนี่ยลดลง
1: ใช่
2: น่าสงสารจังเลย
0: เราก็เลยต้องพยายาม
1: เพาะขยายพันธ
0: ุ์ขยายพันธุ์เพื่อนำเขากลับสู่ธรรมชาติบ้าง
3: และเราป้อนอาหารลิเมอร์เหมือนที่เฟยับป้อนอาหารและบ้างเมื่อเช้าได้หรือเปล่าคะ
1: ได้ครับตอนนี้เตรียมอาหารไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ
2: แล้วมันกินอะไรเป็นอาหารคร
1: ับ ลิเมอร์นะครับจะกินพวกพืชผลไม้แล้วก็แมลงเล็กๆเป็นอาหารครับ
4: สำหรับการให้อาหารลิเมอร์หางแหวนนอกจากจะต้องทำความสะอาดมือแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่ต้องระวังก็คือลิงทุกชนิดไม่สามารถไว้วางใจได้นะครับเนื่องจากลิงมีความซุกซนในตัวของมันเองดังนั้นการเข้าใกล้ลิงจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ
1: อันนี้ก็เป็นส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัสนะครับน้องๆเคยมีใครเห็นฮิปโปตัวจริงบ้างหรือเปล่าครับ
2: โอ้โหผมเคยเห็นในการ์ตูนมาก่อนครับมันน่ารักมากครับน่าหยิกน่ากอด
0: น่าหยิกน่ากอด
2: มันอ้วนอ่ะ
0: ใช่ไหมแต่ว่าน้องปาร์ครู้ไหมครับว่าฮิปโปโปเตมัสเนี่ย
2: ครับ
0: จริงๆแล้วมันดุมากเลยนะตามสถิติเนี่ยของฮิปโปเนี่ยทำอันตรายคนเนี่ยหรืออ้าปากหรือเห็นว่าเห็นฟันว่า
2: อุ้ยเขี้ยว
0: โอ้โหน่ะเขี้ยวเนี่ย
2: โอ้เขี้ยว
0: งับทีเดียวเนี่ย
1: จระเข้ขาดเลยครับ
0: โอ้โห
2: จระเข้ขาด
0: ตากสถิติเนี่ยเขาบอกว่าฮิปโปโปทำอันตรายคนมากกว่าสิงโตฆ่าคนอีกนะ
1: ฮิปโปนะครับจะมี2สายพันธุ์นะครับ
0: ครับ
1: ก็จะมีฮิปโปโปเตมัสหรือเรียกอีกอย่างว่าคอมมอนฮิปโปแล้วก็จะมีปิกมี่ฮิปโปหรือว่าฮิปโปแคะนะคร
0: ับเวลาเรามาเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยถ้าฮิปโปอ้าปากอย่าโยนอะไรลงไปชัวร์นะ
2: ทำไมล่ะครับ
0: ก็เพราะว่าเราโยนสิ่งแปลกปลอมลงไปพอฮิปโปกินเข้าไปก็ไปอยู่ในท้องแล้วฮิปโปก็อาจจะตายได้จากการที่เรารู้เท่าไม่ถึงการ
1: ใช่ครับ
0: ห้ามเลยเราอนุญาตให้โยนแค่อาหารที่มีจำหน่ายโดยสัตว
1: ์ใช่อ
0: าหารอื่นก็ห้ามเพราะว่าบางทีฮิปโปกินไปท้องเสียติ ดเชื้อในทางเดินอาหาร
1: เพราะว่าอาหารที่นี่เราผ่านการตรวจเรียบร้อยแล้ว
3: แล้วฮิปโปกินอาหารอะไรคะ
1: ฮิปโปเป็นสัตว์กินพืชครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะกินพวก
1: จะกินพืชอย่างเดียว
0: เลยแล้วฮิปโปเนี่ยเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำรู้ไหม
2: สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมาครับครึ่งน้ำปะคะ
0: เป็นสัตว์บกแต่ชอบอยู่ในน้ำ
1: ใช่ครับ
0: เขาใช้ชีวิตอยู่ในน้ำเยอะมากใช่ไหม
1: ใช่ครับพฤติกรรมทั้งหมดเขาจะอยู่ในน้ำเลยครับกินนอนขับถ่ายผสมพันธุ์อยู่ในน้ำหมดเลย
2: แต่ว่าเวลาขึ้นมาข้างบนก็ขึ้นได้ใช่ไหม
0: ก็ขึ้นได้ครับขึ้นได้เนื่องจากว่าน้ำหนักตัวเขาเยอะ
1: ใช่
0: ดังนั้นเนี่ยถ้าเขาใช้เวลาอยู่บนพื้นดินมากๆเนี่ยแรงกดทับเนี่ยก็จะทำให้เกิดกระดูกหรือว่าข้อเขาเสื่อมอะไรเง
1: ี้
0: ยอยู่ในน้ำปุ๊บแรงลอยตัวมันจะพยุงให้เขารู้สึกเบาขึ้นแล้วพอเวลาออกมาอยู่บนบกนานๆเนี่ยฮิปโปก็จะมีเลือดออกตรงบริเวณผิวหนัง
2: ทำไมล่ะ
3: ทำไมคะ
0: จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลือดแต่ว่ามันเป็นเหงื่อที่เป็นสีแดงคล้ายเลือด
1: ใช่ครับ
0: และไอ้ที่สีแดงๆที่มันออกมาเนี่ยมันจะเคลือบผิวหนังไว้เพื่อป้องกันแสงแดดเหมือนทาซันบล็อกเลย
2: โอ้โหไม่ต้องเสียตังค
0: ์ใช่เขาผลิตออกมาเองได้เป็นเหงื่อที่เป็นลักษณะสีแดงคล้ายเลือดเท่ไหมสุดๆเลย
2: ฮิปโปเนี่ยเป็นสัตว์บกแต่ชอบอยู่ในน้ำใช่ไหมครับเวลามันลงน้ำเนี่ยมันต้องกั้นหายใจแบบคนเราเวลาเราว่ายน้ำป่ะครับ
0: ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเขาลงน้ำลึกขนาดไหนถ้าไม่ได้ลึกมากเขาก็ไม่ต้องกั้นหายใจถูกไห
2: ม
0: แต่ถ้าบางทีเนี่ยน้ำมันลึกมากเขาอยากจะดำลงไปบ้างก็ได้เนื่องจากว่าฮิปโปโปเตมัสเนี่ยเป็นสัตว์ที่สามารถกลั้นหายใจในน้ำได้ค่อนข้างนาน
1: ใช่ครับ
0: เกือบ10นาทีใช่ไหมฮะ
1: หกครั้งสิบนาทีก็ประมาณ15นาที
0: ประมาณเนี่ยนานมากแล้วตรงจมูกเห็นไหมเห็นจมูกไหมเวลาจะลงน้ำปุ๊บมันจะปิดรูจมูกจะปิดปุ๊บไม่ให้น้ำเข้าด้วย
2: โอ้ดีจังเลยอ่ะ
3: เวลาขึ้นน้ำมันก็จะเปิด
0: ใช่ใช
2: ่พี่ยางครับทำไมบางทีผมดูสัตว์มาหลายชนิดแล้วนะคร
1: ับ
2: แต่ทำไมบางตัวถึงมีแบบเป็นน้ำกั้นนะครับ
3: แล้วทำไมบางตัวมีเหล็กกั้นนะคะ
1: ก็เป็นการจำกัดอาณาเขตของสัตว์นะครับแต่ละชนิดแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าใกล้สัตว์จนเกินไปด้วยครับเพื่อป้องกัน
0: อย่างเช่นลิเมอร์ไงเห็นไหมใช่ไหมลิเมอร์ที่เขามีน้ำเป็นเกาะเพื่อไม่ให้ลิเมอร์มันออกหรืออย่างชนีที่เราผ่านมาเห็นป่ะก็จะมีเป็นเกาะชนีเพื่อไม่ให้ชนีกระโดดออกนี่แล้วก็ลูกระนาดหรือว่าลูกที่เป็นลู่ที่เราไปดูตรง
1: ละม
0: ั่งก็ป้องกันไม่ให้ละมั่งเข้าแล้วก็ละมั่งออกไปจากพื้นที่ที่เราจำกัดไว้
1: ใช่ครับโดยไม่ต้องใช้กรงเป็นอาณาเขตครับ
0: ที่เขาทำอย่างนี้เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสวนสัตว์เปิดถูกไหมทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์มากขึ้นถ้าเรามีกรงแล้วมีสัตว์อยู่ข้างในแล้วเราดูผ่านลูกกรงเนี่ยเป็นยังไงก็จะดูทัศนียภาพไม่สวยงามสัตว์ก็จะเครียด คนมาดูก็รู้สึกว่าเราไม่

0: ใกล้ชิดกับสัตว์แต่ตรงนี้เราใช้วิธีการต่างๆเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับสัตว
1: ์
0: แล้วสัตว์ก็ไม่รู้สึกว่าถูกกักขังนวงเหนียวมันก็เป็นทฤษฎีแล้วก็ในการโชว์สัตว์ให้รู้สึกใกล้ชิดแล้วก
2: ็
0: คนปลอดภัยสัตว์ปลอดภัยด้วย
2: ใช่ครับ
3: หลังจากที่พี่อาร์มพาเดินชมสัตว์น่ารักน่ารักมาหลายชนิดคราวนี้ก็ถึงคิวของพี่เจ้าหน้าที่อีกท่านนึงที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยแบบที่ผมบอกน้องๆไว้เมื่อตอนต้นรายการครับ
4: สวัสดีครับ
5: พี่ใช่คนที่พี่อาร์มบอกว่าจะมาช่วยพวกเราหรือเปล่าคะ
6: ใช่ค่ะ
0: พี่ชื่ออะไรครับ
6: พี่ดิ่งค่ะ
0: งั้นถูกแล้ววันนี้พี่ดิ่งเนี่ยจะพาน้องๆเขามาดูอะไรบ้างครับข้างในนี้มีอะไรบ้างคร
6: ับข้างในกรงนกใหญ่ก็มีนกของไทยนะคะแล้วก็นกของต่างประเทศหลายชนิดเลยถ้าสนใจเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีไหม
0: โอเคดีครับ
5: เดี๋ยวพาไป
0: เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันน้องเฟย่าน้องฟ้าไป
5: ครับตัวใหญ่ๆสวยๆคร
6: ับ เป็นนกพิราบงอนวิกตอเรียค่ะจัดเป็นนกพิราบที่ใหญ่ที่สุดเลย
5: ทำไมชื่อเหมือนภาษาอังกฤษเขาเป็นนกต่างประเทศเหรอครับ
6: ใช่ครับมีถิ่นอาศัยอยู่ในหมู่เกาะปาปัวนิวกินีประเทศอินโดนีเซีย
5: แล้วนั่นนกอะไรอะครับที่เป็นสีขนสีเขียวๆ
7: ขนส
5: ี
7: เขียวๆ
5: ทำไมเป็นลุ้งๆอะครับ
6: อ๋อเป็นสีขนเขาค่ะคือนกชาปีไหน
5: สวยอะค่ะ
6: นี่เขาทำรังออกลูกด้วยนะถ้าคุณเดินไปชมบริเวณนี้จะเห็นรังของเขาเพราะขยายพันธุ์ในกรงนกใหญ่ได้ค่ะเยอะมากเลย
5: อันนั้นนกอะไรครับ
0: อันนี้เป็นนกชาปีไหน
5: มันกำลังทำอะไรอยู่ครับ
0: ทำรังที่พี่ถิ่งบอกนะก
6: ็
0: จะมีที่เขาทำรัง
6: ใช่เห็นไหมมีตัวนึงคาบกิ่งไม้ไป
5: เห็น
0: ใช่ใช่ใช่
6: กำลังจะไปช่วยคู่ของมัน
0: ทำรังที่สองให้ตัวนึงตัวเมียทำรัง
6: นกชนิดนี้ตัวผู้กับตัวเมียก็จะช่วยกันทำรังในช่วงฤดูวางไข่ค่ะ
5: ที่นี่ค่ะต้นไม้เยอะมากเลยนะคะพี่ดิ๋ง
6: ค่ะเพราะว่าเราพยายามจำลองถิ่นอาศัยตามธรรมชาติที่เหมือนในป่าไงคะแบบที่นกเขาอยู่จริงๆตามธรรมชาติเขาจะได้ไม่ต้องปรับตัวมากจะได้ไม่เกิดความเครียดแล้วก็จะได้มีอาหารที่เป็นธรรมชาติด้วย
0: เห็นไหมเห็นตัวนั้นบ้างที่สวยๆอ่ะตัวใหญ่อ่ะมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลไก่ไก่ฟ้ามันมีชื่อว่าไก่ฟ้าพญารอเคยได้ยินไหม
5: ไม่เคยได้ยิน
0: น่ะไก่ฟ้าพญารอเป็นกลุ่มไก่ฟ้าที่มีความสวยงามมากที่นี่มีเยอะไหมครับ
6: ก็เรามีศูนย์เพาะขยายพันธุ์ไก่ฟ้าค่ะแล้วก็ลูกไก่ฟ้าที่ได้แต่ละปีที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาปล่อยในนี
0: ้อ๋อก็จะมีเพิ่มขึ้นทุกปีเลย
6: ใช่ค่ะ
0: ก็ปล่อยในนี้ด้วยแล้วก็ไปให้ที่อื่นด้วยไหมครับ
6: ให้ที่อื่นด้วยค่ะเรามีการแลกเปลี่ยนเพื่อทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมไก่ฟ้าเนี่ยถ้าเกิดไปหาข้อมูลดีๆจะรู้ว่าเป็นสัตว์เหมือนกับเป็นสัตว์ปีกสัญลักษณ์ของประเทศไทยนะเคยรู้ไม่เอ่ยค่ะถ้าเกิดเรียนหนังสือเนี่ยในวิชาภาษาไทยจะมีเรื่องพะลอตามไก
0: ่
6: ก็เป็นไก่ลักษณะของไก่ฟ้าพญารอเนี่ยนะ
0: เจ้าไก่ฟ้าเนี่ยในธรรมชาตินี่ยังพอพบได้ไหมครับ
6: มีค่ะในธรรมชาติตอนนี้พบได้ส่วนใหญ่ในเขาจะอยู่ในพื้นที่ป่าดิบแล้งดิบชื้นหายกินตามพื้นดินทุ่งหญ้าก็ยังพบได้บ้างนะคะแต่คราวนี้ในธรรมชาติก็จะมีทั้งผู้ล่
0: า
6: เยอะมีทั้งคนล่าด้วยรวมถึงพื้นที่ป่าเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นยอมป่าเหมือนกับพื้นที่ถูกทำลายเขาก็เลยเหลือน้อย
0: แล้วคราวนี้เนี่ยผมบอกน้องว่าวันนี้เนี่ยจะพามาช่วยเป็นลูกมือทำวิจัย
5: ครับผม
0: มีอะไรให้น้องๆเขาช่วยได้บ้างครับ
6: โอ้ยเยอะแยะเลยค่ะหลักๆคือตอนนี้โครงการวิจัยที่เราทำเนี่ยมีในนกเงือกที่ทำมานานๆนะคะเป็น10กว่าปีเนี่ยในกลุ่มการเพาะขยายพันธุ์นกเงือกในกรงเลี้ยงแล้วก็สัตว์อื่นๆอย่างเช่นกลุ่มการเพาะขยายพันธุ์หมีหมาแล้วก็เรื่องของการผสมเทียมช้างแล้วก็นอกจากนั้นก็มีกลุ่มของที่เราทำร่วมกับสำนักอนุรักษ์วิจัยและการศึกษาที่กรุงเทพนะคะทำเรื่องของละมั่งหลอดแก
0: ้
6: วแล้วก็มีโครงการเสือไร้เมฆด้วย
0: เยอะมากเลย
5: โอ้เยอะเยอะมากเยอะมาก
0: ที่น้องช่วยได้ง่ายๆ
6: ที่น้องช่วยได้งั้นเดี๋ยวเราไปเก็บอึกัน
5: ฮะเก็บอึ

0: ดูซิเราจะเก็บอันไหนดีกล้องไหนดี
1: หมอยครับ
0: นี่ว่ะบนใบไม้พอดีเลยเฟย่าค่อยๆเก็บเอาเราจะเอาไปให้พี่ดิ่งเขาเอาไว้ทำงานวิจัยของเราดูซิ
2: ห้องนี้เป็นห้องปฏิบัติการอะไรครับ
3: เป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการสกัดฮอร์โมนจากมูลสัตว์ค่ะ
2: อ๋อครับแล้วฮอร์โมนที่สกัดเนี่ยเราสกัดอะไรได้บ้างครับ
3: พอเราได้มูลสัตว์มาใช่ไหมคะเราก็จะเอาไปต้มเราก็จะสกัดได้ฮอร์โมนหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของสเตรสฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนที่บ่งบอกถึงความเครียด

0: ของสัตว์อย่างเงี้ยค่ะหรือฮอร์โมนเพศก็ได้ฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยค่ะคล้ายๆกับคนซึ่งเราใช้วิธีเขาเรียกว่า EIA เทคนิคค่ะ
1: แสดงว่าทุกสัตว์ทุกชนิดก็สามารถทำได้หมดถูกไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะใช่มันเป็นเทคนิคใหม่ที่เราจะเก็บตัวอย่างสัตว์โดยที่ไม่ทำให้สัตว์เกิดความตกใจไม่ต้องไปใช้ยาสลบไม่ต้องไปเจาะเลือดเราเก็บใช้มูลมาทำแทน
1: เรื่องที่นี่ครับผสมพันธุ์กันยากไหมฮะกว่าจะได้ลูกได้ไข่ครับ
0: ยากค่ะนกเงือกเป็นนกที่จับคู่ค่อนข้างยากมากเพราะว่าพวกนี้จะเป็นสัตว์ที่จับคู่แล้วจับคู่เลยเขาเรียกว่าผัวเดียวเมียเดียว
1: ค
0: ือถ้าเกิดตัวไหนตายไปอีกตัวหนึ่งก็จะไม่จับคู่ใช
2: ่
0: ค่ะก็จะอยู่คู่กันตลอดนะฮะแล้วกลุ่มนกเงือกนอกจากเรื่องของการจับคู่แล้วเรื่องของการทำรังยังยากอีกเพราะต้องหาต้นไม้ต้นใหญ่ๆเพราะนกเงือกเมื่อกี้เห็นใช่ไหมครับตัวประมาณเมตรกว่าเพราะนั้นต้นไม้ที่เขาจะต้องเข้าไปทำรังข้างในก็ต้องใหญ่กว่าตัวเขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหลือจำนวนน้อยและใกล้สูญพันธุ์ทำให้เราต้องมาศึกษาวิจัยเพื่อที่จะขยายพันธุ์เขาในกรงเลี้ยงให้ได้มากขึ้นในอนาคตเราก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
1: แล้วนี่มีปล่อยกลับคืนไปบ้างหรือยังครับ
0: เราทดลองปล่อยในกลุ่มของนกแก๊กค่ะนกเงือกขนาดเล็กเพราะเขาปรับตัวในกรงเลี้ยงได้ดีเพราะขยายพันธุ์ได้ดีมันโดยที่เราไม่ต้องทำการศึกษาเรื่องการผสมเทียมอะไรเนี่ยก็เราทดลองปล่อยไปแล้วเมื่อตอนปี2550
1: คราวนี้เราได้อุจจาระของนกเงือกมาละคราวนี้เราก็จะต้องมีขั้นตอนในการทำขั้นตอนคร่าวๆเขาทำอะไรกันบ้างครับ
0: ก็นี่ก็คือมูลสัตว์ที่อบแห้งแล้วแล้วก
2: ็
0: ใช่แล้วก็จะมาเก็บใส่ถุงไว้อย่างนี้แล้วก็จะมีขั้นตอนต่อไปคือการมาชั่งน้ำหนักนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ด้วยเครื่องชั่งทดลองสี่ตำแหน่งเลยเพราะเราต้องการความละเอียดสูงมากแล้วก็มาใส่หลอดทดลองแล้วก็ปิดฝาด้วยพาราฟินอย่างนี้นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ต่อไปเราก็จะมาใส่สารเคมีแล้วก็เตรียมเอาไว้นะคะ
1: คร
0: ับแล้วพี่คนนี้เขาก็จะไปต้ม
1: อ๋อครับก็คือดังนั้นเราเก็บอึอันดับแรกเก็บอึมาแล้วก็ไปอบให้แห้งอบให้แห้งเสร็จปุ๊บชั่งตวงว่าปริมาณเท่าไหร
0: ่
1: เสร็จแล้วส่งมาต่อที่พี่คนนี้หลังจากนั้นก็จะใส่สารเคมีเข้าไปแล้วก็เอาไปต้ม
0: เอาไปต้ม
1: โอเคพอต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังไงต่อครับ
0: นี่เลยค่ะเราก็จะมาเก็บเป็นตัวอย่าง
1: ก็คือเอาที่ต้มเสร็จก็เก็บมาใส่เป็นตัวอย่างนี
0: ้ใช่ตัวอย่างนี้ซึ่งเราจะต้องนำไปแช่แข็งที่อุณหภูมิลบ20เป็นอย่างน้อยให้แข็ง
2: เช็คเลย
0: อันนี้ยังค่ะนี่ต้มเสร็จแล้วเขาก็มาเก็บ
1: อ๋อวันนี้เพิ่งต้มเสร็จก็จะเสร็จปุ๊บแช่ลบ20
0: ใช
1: ่โอ้โหเย็นมากนะคะลบ20
0: แล้วก็ต้อง
1: แข็งเป๊กเลย
0: ถึงจะมาสกัดแล้วก็เราจะมาได้รู้ตัวอย่างด้วยเขาเรียกว่าแอนติบอดีนะคะแล้วก็เพื่อที่จะทำลงไปในเพลทที
1: ่
0: เราจะไปแยกฮอร์โมนด้วยวิธีใช้เครื่องมืออีกตัวนึงแล้วก็ใช้แสงในการวัดในการอ่านค่าว่าเราได้ของฮอร์โมนเท่าไหร
1: ่ซึ่งก็จะค่อนข้างเป็นวิธีที่ยุ่งยากนิดหน่อยเพราะขั้นตอนมันเยอะเห็นไหมเก็บขี้สดนะเราขี้นี่ต้องเก็บตอนเช้าใช่ไหมฮะเพราะว่าอะไรนะครับ
0: เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดทิ้งไว้นานเนี่ยตัวฮอร์โมนที่มันอยู่ปนกับมูลมันจะสลายไปเวลาสัตว์กินอาหารไปแล้วปุ๊บตอนเช้าก็เก็บเลย
1: เก็บเลยโอ้โหเก็บเสร็จปุ๊บก็ต้องรีบมาส่งเลยเพื่อที่เขาจะไปอบให้แห้งยุ่งยากไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่เราจะทำงานวิจัยออกมาชิ้นหนึ่งใช้เวลานานมากอย่างฮอร์โมนเก็บมาเป็นปี
0: ใช่นะฮะเป็นปี
1: น้องฟ้าเก็บดีๆเดี๋ยวถ้าเกิดมันพังขึ้นมาเนี่ยนะ
0: แย่เลยนะคะ
1: ต้องเริ่มเก็บใหม่เลยนะเนี่ยน้องฟ้าต้องไม่ได้เรียนน้องฟ้าต้องมาอยู่ที่นี่หนึ่งปีเก็บอึช่วยเป็นยังไงบ้างครับสองคนวันนี
2: ้วันนี้สนุกมากๆเลยค่ะได้ใกล้ชิดกับสัตว์แล้วก็ช่วยเก็บอึสำหรับงานวิจัยด้วยค่ะ
1: แล้วปาร์คล่ะ
3: ของผมนอกจากความสนุกที่น้องฟาย่าบอกนะครับผมก็ได้รู้ว่าสวนสัตว์เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่แสดงโชว์สัตว์อย่างเดียว
1: ใช่
3: เขามีงานวิจัยที่จะคืนสู่ธรรมชาติด้วย
1: ใช่ครับ
3: ก็มากเลยครับ
1: หน้าที่ของสวนสัตว์นะคะมีอะไรบ้างล่ะอย่างเช่นก็ให้เกิดความเพลิดเพลินกับคนที่มาเยี่ยมชมให้ความรู้เยาวชนนะเพื่อตระหนักถึงการอนุรักษ์แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าสัตว์ป่าเป็นยังไงอีกอันนึงที่น้องเฟย่ากับน้องปาร์คบอกก็คืองานวิจัยนะฮะเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับเยาวชนพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนแล้วก็สัตวแพทย์เพื่อในการรักษาที่ดีขึ้น
3: ครับ
1: รวมถึงการช่วยเหลือสัตว์ป่าเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อนำกลับสู่ธรรมชาติด้วยและนี่แหละครับคือสิ่งที่สวนสัตว์มอบให้กับพวกเรามอบให้สัตว์ป่าแล้วก็ธรรมชาติ
3: สำหรับวันนี้เวลาของรายการ Animal Speak ก็ได้หมดลงแล้วครับ
2: พบกันใหม่คราวหน้านะคะ
1: พวกเรา3คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เวลาที่เราเห็นแนวภูเขาหินปูนเรียงรายกันแบบนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องนึกถึงถ้ำด้วยใช่ไหมล่ะคะว่าแต่ว่าพอเราพูดถึงถ้ำแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเด็กๆจะนึกถึงอะไรกันบ้างค่ะ
1: หมึกใหญ่มีน้ำงูแมงมุมแล้วก็เหม็นชื้นแล้วก็ลื่นแมลงยุงค่ะมดไม่สาบค้างคาวหินเงาหินย้อยความมืดค่ะ
0: มีใครรู้กันบ้างไหมคะว่านอกจากที่เพื่อนๆของเราบอกมาแล้วในถ้ำยังมีหอยอาศัยอยู่ด้วยค่ะฟังไม่ผิดนะคะในถ้ำมีหอยแถมเป็นหอยขนาดจิ๋วหน้าตาจะเป็นยังไงใช้ชีวิตอยู่แบบไหนที่สำคัญทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาทำความรู้จักกันวันนี้เพื่อนๆของเราและอาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหอยจะพาพวกเราไปหาคำตอบค่ะ
2: รู้ป่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันเออมาสองหอยมีอะไรอีกว่าไงครับมาเข้าถ้ำทุกคนเคยหาแล้วเนาะหอยเนี่ยเราคิดว่าในถ้ำอ่ะจะมีไหม
3: มี
2: ตัวแค่ไหน
3: เล็กมาก
2: นั่นสิมากแค่ไหนเดียวอ่ะอย่างนี้ในใจพวกเราอ่ะคิดว่าตัวสักเท่าไหร่ดี
3: เท่านี้
2: โอ้เท่านี้เลยเหรอ
0: หอยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีจำนวนชนิดมากเป็นอันดับ2รองจากแมลงโดยบนบกจะพบเฉพาะกลุ่มหอยทากเท่านั้นแล้วเราก็สามารถจำแนกหอยเป็นกลุ่มง่ายๆตามขนาดของเปลือกได้แบบนี้ค่ะส่วนกลุ่มหอยจิ๋วจะมีขนาดของเปลือกไม่เกิน5มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะ
2: อยากดูก่อนไหมว่ามันตัวขนาดไหนเพราะเดี๋ยวเข้าไปในถ้ำจะได้เจอไหน
4: เม็ดข้าวเม็ด
2: นี่มาดูใกล้ๆได้ให้ดูก่อนใครมีแว่นขยายเราเอาแว่นดูก่อนก็ได้เนี่ยลองดู
4: หยิบตรงนี้ให้หน่อยค่ะ
2: อันเนี้ยตัวใหญ่สุดละ
4: ไหนตรงนี
2: ้เนี่ยมันใหญ่สุดได้เท่านี้แหละเราอย่างงี้ก่อนเราลองคิดว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนของถ้ำ
4: ตรงที่มีโขดหิน
2: มีโขดหินมีตรงไหน
5: กำแพงถ้ำ
2: กำแพงถ้ำครับ
0: ก่อนจะไปเจอหอยจิ๋วในถ้ำด้วยตัวเองเราก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายแล้วก็ไฟฉายด้วยค่ะ
4: อยากเข้าถ้ำที่มันเหม็นแบบนี
2: ้อยาก
4: เข้าแล้วอ่ะ
2: อยากเข้าแล้วเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงทีนี้อ่ะอันนี้ก่อนจะไปหาเนาะเดี๋ยวเรามาตั้งโจทย์กันดีกว่าเพราะว่าวันนี้มีพี่ๆอยู่จำนวนหนึ่งแล้วล่ะที่พี่เขาก็มาศึกษาเกี่ยวกับไอ้ตัวเนี้ยหอยที่อยู่ในถ้ำนี่แหละแต่ว่าพี่เขาสนใจในประเด็นอะไรรู้ป่ะประเด็นอยู่ที่ว่าไอ้สภาพแวดล้อมยังไงที่เอื้อต่อการที่ให
6: ้หอยอยู
2: ่ถูกต้องทีนี้เราคิดว่าอะไรบ้างอะที่น่าจะทำให้หอยมันมาอยู่ในถ้ำได้
6: ความชื้น
2: มีความชื้นแล้วมีอะไรอีกไหมอะไรนะแสงมีอะไรอีก
6: ความอุณหภูมิอุณหภูมิ
2: มีอะไรไหม
4: ความ
2: ปลอดภัยกว่าความเหม็นก็น่าจะเป็นปัจจัยที่น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเนี่ยจะมีพี่ๆอยู่เนาะเดี๋ยวพวกเราลองตามพี่ๆไปดูก็ได้แบ่งกันกระจายเรามีพี่อยู่5คนเดี๋ยวเราก็แบ่งเนาะเราเดี๋ยววิวประกบกับพี่ๆคนไหนก็ได้เพราะพี่เขาก็มาทำงานเหมือนกันแล้วเราเดี๋ยวลองไปวัดข้อมูลช่วยพี่เขาเก็บข้อมูลก็ได
0: ้วันนี้เพื่อนๆของเราโชคดีค่ะเพราะเป็นวันที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆนักศึกษาลงสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อทำงานวิจัยด้วยพอดีเพื่อนๆของเราก็เลยได้โอกาสเป็นผู้ช่วยนักวิจัยไปด้วยแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับงานแบบนี้ค่ะ
2: ลองเช็คสิมีอะไรบ้างของ
4: ม
2: ัน
4: มีไฟฉายด้วย
2: ไม้จิ้มฟันแค่เดี๋ยวอยากรู้อุปกรณ์วันนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวเราถามพี่ๆกันดูดีกว่านี่พี่มิ้นนะนี่พี่แนนนะครับพี่ไม้พี่เพิ่งแล้วก็พี่ตาย
7: พี่ตาย
2: ตายเติมไม่เอกด้วยลูกเติมไม่เอกด้วยโอเคอ้าวเลือกเราอยากทำงานอยู่กับพี่คนไหน
4: พ
2: ี่
4: แนน
2: ไปเลยเดินไปหาพี่ก็เลยไปได้มาไปลองกระจายตัวกันดูเร็วเหลือ2คนละไปมา
4: อยู่กลุ่มจำไม่ได้หาหอย
8: ก็ต้องแบ่งงานเด็กๆก็จะต้องช่วยหาหอยเจอก็ช่วย
4: ดูสภาพอากาศแล้วก็แบบตัวชี้วัดว่าหอยจิ๋วมันจะอยู่ในที่สภาพแวดล้อมอย่างไรบ้าง
0: อยากทำความรู้จักธรรมชาติให้ชัดเจนก็ต้องเก็บข้อมูลกันหลายด้านแถมอาจารย์บอยยังบอกอีกนะคะว่าประเทศไทยของเรายังมีการศึกษาเรื่องหอยจิ๋วถ้ำไม่มากนักดังนั้นการเก็บข้อมูลรอบด้านให้ได้มากที่สุดจะยิ่งช่วยทำให้เราหาคำตอบกับสิ่งที่เราอยากทำความรู้จักได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะ
2: น่าจะ2ตัวนะถ้าดูจากสายตาผมเห็นอยู่2ตัวอย่างที่พาเด็กน้อยไปเนาะไปสำรวจตรวจเก็บดูเนี่ยก็หลักๆก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยที่เราพบเจอในภาคตะวันออกงานในเชิงสำรวจงานอินเวนทอรี่พวกนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ว่าเราไปแล้วก็เก็บแล้วก็บอกว่ามันมีหรืออะไรยังไงแต่คำถามที่ลึกไปกว่านั้นที่น่าสนใจคือเฮ้ยทำไมมันถึงอยู่ตรงนี้ได้อะไรนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยหอยถ้ำทำไมมาอยู่ในถ้ำใช่ไหมทำไมไม่อยู่นอกถ้ำเพราะฉะนั้นเวลาลงทำงานเราก็จะเก็บทั้งข้อมูลชีวภาพเก็บตัวอย่างดูสภาพนี่นั่นโน่นเนาะข้อมูลกายภาพเนี่ยอุณหภูมิความชื้นผมยกตัวอย่างเนาะหรือแม้กระทั่งสภาพพื้นผิวของผนังถ้ำต่างๆเนี่ยที่เราเจอตัวอย่างซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็เหมือนกับจิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆอะครับพอเราได้มาแล้วก็เอาจิ๊กซอว์นั้นมาประกอบเราก็จะได้ภาพใหญ่ขึ้นมาภาพนึงพอวันนึงข้อมูลมันสมบูรณ์เราจะเริ่มเอาจิ๊กซอว์เนี่ยมาต่อตรงนั้นจุดนั้นแหละเราอาจจะประเมินต่อได้แล้วว่าคำถามที่เราอยากรู้อะไรคือคำตอบหรือความใกล้เคียงที่สุดที่พอจะมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเจอนั้นได้
4: เห็นไหมที่
3: ม
4: ัน
3: ไฟ
4: มัน
3: น่าจะมีหนูกลับมาแล้ว
4: ครับอันน
3: ี้
4: เป็นเปลือกหอย
3: ที่เจอตรงนี้เนาะมันเป็นเปลือกหอย
4: ผนังมันก็จะมีซอกรูค่ะแล้วมันจะติดอยู่ตรงรูตรงนั้นนะคะหาไม่เจอค่ะ
0: จุดแรกเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่ทำงานไม่ลำบากอาจารย์บอยให้เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาตัวอย่างใครเจอจุดไหนก็ต้องบันทึกรายละเอียดแล้วก็เก็บตัวอย่างไว้แบบนี้ค่ะ
6: เจอหอยมันเหมือนเจอผีแล้วป่ะ
7: เจอหอยหอยแดงอะไรอย่างลืมชื่อละแล้วมันตัวจิ๋วด้วยฮะแบบก็ชอบตรงเปลือกหอยอ่ะมันดูแบบแปลกๆดีแบบหอยเข้าไปแอบได้ยังไงแล้วพวกนี้แบบมันเล็กมากไม่รู้แบบจะเอาหัวหางไว้ไหน
0: หอยแดงๆที่โนอาเจอมีชื่อเรียกว่าหอยจุกแดงค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ขนาดจิ๋วแต่ก็ยังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเก็บข้อมูลจุดแรกเสร็จแล้วก็ลงไปจุดต่อไปเลยค่ะยิ่งเดินยิ่งแคบ

0: ก็ยิ่งมืดบางช่วงทางยากมากต้องมุดต้องลอดต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเด็กๆทั้งบ้านมีโอกาสไปเที่ยวถ้ำเจอแบบนี้ห้ามเข้าไปในถ้ำเพียงลำพังนะคะควรขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ชวนผู้ใหญ่ที่รู้เส้นทางไปด้วยทุกครั้งค่ะ
1: มาลำบาก
2: โอ๊ยเมื่อไรจะไปได้เนี่ยจะติดอยู่ในนี้จะทำยังไงดินเนี่ยตายแล้ว
3: เร็วมานี่มาทางนี้
2: จะทำยังไงดิตายแล้ว
3: เอามือมาเนี่ยมือเนี่ยมือเนี่ยมาเดินมา
2: อะไรเนี่ยไม่น่ามาเลย
3: มาจัง
4: ตอนมาตั้งแต่แรกเห็นว่าตรงปากถ้ำมันสว่างแต่พอลงมาเรื่อยๆมันมืดลงถ้ำมันก็รูเล็กลงค่ะเดินยากเพราะมันชันค่ะชันแล้วมันก็เป็นรูเล็กๆหนูมุดไปไม่ได้แล้วหัวมันโขกค่ะ
5: อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นถ้ำที่มืดสนิทเลยเดี๋ยวเรามาลองกันดูซิว่ามีใครจะหาหอยถ้ำในนี้เจอไหมเดี๋ยวใครอยู่กับพี่คนไหนนะตามพี่เขาไปพี่เขาทำอะไรเราไปเรียนรู้จากพี่เขานะลองดูนะครับเดี๋ยวใบให้นิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนได้มั่งถ้าจะหาตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นรอบๆนี้แหละ
6: เดี๋ยวพี่เขียวมาให้เราให้เชื้อเอาออกก่อนเชื้อเอาพี่ขี้ออกก่อน
7: ตรงน
6: ี
7: ้ก็มี
8: บางตัวก็ตัวเล็กที่หนูหาเจอบางตัวก็ตัวใหญ่ค่ะบางตัวตัวใหญ่เท่านี้บางตัวตัวใหญ่เท่านี้ค่ะ
9: เจอของจริงแล้วมันดูแบบเล็กมากเลยค่ะ
10: ตรงผนังถ้ำค่ะแล้วก็น่าจะตรงพื้นตรงดินนะคะ
5: มาเร็วมาดู
11: หอยล้วนๆนี่ข้างบนเห็นไหมที่มาที่ฝั่งบนชี
10: ้ส่วนใหญ่จุดที่เจอหอยจิ๋วก็จะเป็นจุดที่หินมันขุกค่ะเพราะจุดที่หินเรียบหอยจิ๋วมันจะไม่มีที่เกาะก็ปกติก็เล็กที่สุดก็ประมาณกับเซนหรือไม่ประมาณ 2-3 มิลแต่ว่าอันนี้มันเล็กกว่ามิลนึงสบาย
0: นี้เป็นถ้ำมืดสนิทค่ะหอยจิ๋วที่เจอในถ้ำจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวเล็กๆกลมๆมนๆสังเกตสีจากเปลือกจะเห็นว่าเป็นสีขาวชอบอาศัยอยู่ตามซอกหินผนังถ้ำที่เป็นผิวขรุขระมีลักษณะคล้ายปะการังขนาดตัวส่วนใหญ่ไม่ถึง1มิลลิเมตรใครนึกไม่ออกลองดูนี่ค่ะเทียบกับเข็มฉีดยาหอยที่เพื่อนๆของเรากำลังเจออยู่ในกลุ่มด้านปลายเข็มโน้นล่ะค่ะ
12: คิดว่าทำไมมันชอบอยู่ที่แบบนี
13: ้มันน่าจะมาพอดีกับตัวเราเหมือนเรามีบ้านแล้วก็อยากให้มันไม่ใหญ่เกินไป
0: ในประเทศไทยมีการศึกษาค้นพบหอยจิ๋วถึงตอนนี้มีจำนวนมากกว่า100ชนิดและหนึ่งในนั้นก็คือหอยจิ๋วถ้ำที่มีขนาดเล็กเพียง 0.64 มิลลิเมตรถือเป็นหอยจิ๋วถ้ำที่เล็กที่สุดในโลกแล้วที่สำคัญก็ยังเป็นหอยจิ๋วชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยอาจารย์บอยและทีมนั่นเองค่ะ
5: เราหากันในถ้ำแล้วเนาะคิดว่านอกถ้ำมีไหม
2: มี
5: จริงป่ะ
2: ผมได้มาเยอะมากเลย
5: จริงป่ะแล้วหน้าตาเหมือนในถ้ำไหม
14: ไม่
5: เรามีแบบไหนบ้าง
2: เจอในแบบอย่างเยอะ
5: นั่นสิอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองช่วยกันหาไหมว่านอกๆเนี่ยรอบๆเนี้ยมีอะไรบ้าง
0: ออกจากความมืดมาเก็บข้อมูลกันต่อในจุดต่อไปค่ะจุดนี้แสงส่องถึงสว่างมากเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราเจออะไรกันบ้าง
15: สนุกดีตรงนี้ใจเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะหอยจิ๋วกิ๊กแจ๋ว
5: จากน้อยเจออะไรไหมเอ่ยเจออะไรมั่งลูกนะจุกแดงเอาแล้วดูที่มีปากแตกป่ะลูกเจอไหมลองไปตามพี่ก็ดูที่มีตัวอีหยังบ้าง
16: ชนิดก็ไม่เหมือนกันฮะบางชนิดในถ้ำบางชนิดนอกถ้ำอะไรพวกนี้ในถ้ำมันจะแบบจิ๋วเล็กๆหมดเลยส่วนนอกถ้ำมันอาจจะมันใหญ่อะไรพวกนี้
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ หอยในถ้ำต่างจากหอยนอกถ้ำใครจำได้บ้างคะว่าแต่ละจุดแตกต่างกันอย่างไรเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะจุดแรกเป็นโถงถ้ำกว้างแสงส่องถึงช่วงนี้หน้าร้อนผนังแห้งชนิดหอยที่สำรวจเจอส่วนใหญ่จะเป็นหอยทากจิ๋วจุกแดงจุดที่สองเป็นถ้ำมืดไม่มีแสงสว่างเลยแม้จะเป็นหน้าแล้งก็ยังสัมผัสได้ถึงความเย็นแล้วก็ความชื้นอยู่บ้างผนังบางส่วนเรียบบางส่วนขรุขระคล้าย

0: เท่านั้นอาจารย์บอยบอกว่าเรียกเจ้าหอยกลุ่มนี้ว่าหอยจิ๋วถ้ำก็ได้ค่ะส่วนจุดสุดท้ายคล้ายกับจุดแรกค่ะแต่แสงสว่างกว่าเป็นถ้ำด้านนอกหอยส่วนใหญ่ที่เจอจึงเป็นเจ้าจุกแดงเหมือนกับจุดแรกค่ะ
1: สมบูรณ์แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเพราะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะปกติที่ไปก็จะเป็นถ้ำท่องเที่ยวที่มันจะมีเป็นทางเดินลำไปรู้สึกว่าถ้ำมันสวยมากแล้วก็เจอหอยจิ๋วเยอะมากไม่คิดว่ามันจะเจอหอยเยอะขนาดนี้
2: มันมีตัวที่อีกที่หนึ่งอ่ะ 0.64
0: ก่อนจะหมดวันได้เรียนรู้อะไรมาบ้างก็ต้องบันทึกกันหน่อยค่ะส่วนข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างที่เก็บได้พรุ่งนี้ยังต้องเอาไปทำงานกันต่อในห้องแลบหรือว่าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
2: ไปฉายอะไรก็เปิดส่องแสงเออนั่นแหละนั่น
3: เราจะเห็นนะว่าในถ้ำอ่ะตัวกระปิ๋วหลิวเนาะมีใครเห็นหน้าตามันแบบว่ายังไม่เห็นเนาะนะเดี๋ยวจะมีให้ดูก่อนหอยตัวใหญ่เนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวลองดูที่ว่าประมาณได้ไหมไม่รู้ละในงานวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยงานพักสนามอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องกลับมาหาข้อมูลเพิ่มในห้องปฏิบัติการเพราะธรรมชาติมันมีความแปรผันอะไรได้เยอะดังนั้นการจะเคลียร์ให้ชัดเจนมันก็ต้องมีลักษณะร่วมอย่างอื่นอย่างเช่นที่น้องๆเด็กน้อยได้ทำกันเนี่ยแอบบอกนิดนึงเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในหลอดทีนี้โจทย์ก็คือเราจะหามันเจอไหมเดี๋ยวพี่ก็จะสอนเรา
0: อย่างที่อาจารย์บอยบอกนะคะอยากรู้จักจริงๆก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดๆค่ะดังนั้นตัวอย่างที่เก็บมาก็ต้องถูกนำมาจำแนกแยกออกด้วยกล้องจุลทรรศน์อีกทีค่ะแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆของเราก็ต้องฝึกใช้กล้องกันก่อนค่ะ
2: นะครับเพราะเวลาจะใช้อะไรทำใช้ไม่เป็นอย่าทำเองบอกพี่ๆเขาชัดยังต้องดูก่อนก็ได้
4: ตอนนี้มันจะเห็นเป็นวงกลม
2: ลองทีนี้ลองดู
0: เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นแล้วก็ถึงเวลาลงมือทำงานกันต่อเลยค่ะ
1: ตัวก็ให้เราตามหาหอยในเศษดินที่เก็บมาจากถ้ำเมื่อวานเจอแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เศษดินที่เจอมันเป็นหอยเป็นเศษหอยหรือมันเป็นเศษหิน
0: เจอปัญหาแบบนี้แล้วทีเจทำยังไงคะ
1: ก็พี่เขาก็เลยเอาเศษหอยมาให้ดูว่าเศษว่าหอยมันจะเป็นแบบนี้วันนี้ก็เจอมากขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นมันหนักก็เป็นพวกหอยที่มันจะไม่ได้จะเวียนขึ้นไปหรือว่ามันจะไม่ได้เวียนสูงมาก
5: รู้สึกตกใจค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบในกล้องจุลทรรศน์เพราะว่าอันแรกที่เราเห็นดินมันจะเป็นดินป่าเราไม่ได้เห็นนะคะพอใช้กล้องจุลทรรศน์จะเห็นมันใหญ่แต่ความจริงพอเรามองแล้วมันจะเป็นแค่เหมือนเม็ดขาวๆเฉยๆค่ะ
2: ได้หลักการแล้วเนาะว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าเป็นไงลูกเราเก็บเองกับมือเนี่ยมันก็ยังมีตัวหลงๆอยู่เห็นไหมว่าเราไม่เจอมันก็ไปแอบอยู่ตามดินตามทรายเราก็ต้องเก็บดินเก็บทรายมาหาเดี๋ยวเราจะทำให้ตัวนี้กัน
0: การจำแนกหอยยังไม่จบนะคะอาจารย์บอยบอกว่าบางครั้งแค่รูปร่างหน้าตาลักษณะของเปลือกบางกรณีก็อาจทำให้เราสับสนได้ค่ะถ้าเราอยากมั่นใจก็ต้องลองดูให้ลึกเข้าไปนั่นก็ต้องลองสังเกตจากแรตูล่าหรือแผ่นฟันของเจ้าหอยค่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นอาจารย์บอยจะให้พี่ๆทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ
2: ไอ้นี่เป็นแผ่นๆขาวๆเห็นปะมันยาวนั่นแหละเดี๋ยวจำไว้นะว่าหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปหามัน
6: ก็คือเราจะใช้เป็น 5% ความเข้มข้นที่น้อยมากเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะไปทำลายพวกแรดูล่าให้แตกหักได้ถ้าเราใช้ในความเข้มข้นเยอะอันนี้เป็นโซดาไฟครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่เราใส่ลงไปแค่ประมาณนี้พอแล้วเพราะว่าตัวอย่างหอยเราเนี่ยเห็นไหมว่ามันแบบว่าตัวเล็กมาก
5: เห็นไหมขาวที่วงวนเป็นพายุเลย
2: จะลองขั้นต่อไปนะเด็กน้อยเราได้ฟันแล้วใช่ไหมลูกทีนี้เราจะมาทำอยู่บนสไลด์ละเดี๋ยวให้พี่ท็อปทำให้ดูเชื่อไหมครับว่ามันพับข้างอยู่มันพับเหมือนกระดาษใช่เราจะต้องทำให้มันเป็นแผ่น
0: หอยขนาดจิ๋วแล้วฟันจะขนาดไหนเพื่อนๆของเราต้องทำงานทั้งหมดนี้ผ่านกล้องจุลทรรศน์ค่ะโดยใช้เข็มปักแมลงเบอร์ที่เล็กที่สุดในการผ่าดูลักษณะของแผ่นฟันงานนี้ห โขดหิน

0: ไม่ใช่เล่นเลยล่ะค่ะ
1: มันดูงงๆอ่ะเหมือนในกล้องมันจับได้นะคะเอ๊ะแล้วเอ้าสุดท้ายวันยาก
2: ง่ายเลยกล้องมันจะกลับด้านกับซ้ายไปขวากับบนเป็นล่างมันก็เลยจะงงๆเล็กน้อยตอนแรกผมไม่คิดว่าหอยมันจะมีฟันแล้วพอมาดูฟันของหอยมันก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีฟันมากที่สุดในโลกแล้วแหละ
0: ขั้นตอนนี้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะขนาดแผ่นฟันเล็กมากชนิดที่มองด้วยตาเปล่าก็แทบจะไม่เห็นการทำงานผ่านกล้องจุลทรรศน์ช่วยขยายให้ชัดเจนขึ้นก็จริงค่ะแต่กลไกการทำงานที่สลับกับความเป็นจริงเพื่อนของเราบางคนทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ทุกคนก็พยายามอย่างสุดฝีมือเลยค่ะ
3: ผ่าฟันยากมากเลยจนหนูมือสั่นเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องแบบใช้เข็ม2อันมาจับตัวหอยไว้เสร็จแล้วจะต้องฉีกมันแล้วก็มันจะมีจุดตรงดำๆอยู่แถวๆไหนก็ไม่รู้แล้วเราจะต้องให้มันหลุดออกมาค่ะกล้องโทรทัศน์อะค่ะมันถ้าเวลาเราเลื่อนไปข้างบนมันจะเป็นข้างล่างมันจะกลับด้านค่ะหนูงงจนหนูทำแล้วดูล่าขาดเลยค่ะ
0: ในที่สุดก็มีคนทำได้แล้วค่ะ
4: สายตาก็เริ่มชินค่ะก็เลยทำได้ก็เริ่มชินค่ะรู้ว่าต้องเอาข้างไหนเข้าไปค่ะแต่ก็ยังติดขัดอยู่ค่ะ
0: ทำได้แล้วงั้นลองทำอีกสักครั้งจะไหวไหมคะ
4: ขอพักบ้างก่อน
5: กระดึบกระดึบมาในเมื่อวานเราเก็บมาเนี่ย
0: ขั้นตอนการศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อทำความรู้จักธรรมชาติของเจ้าหอยจิ๋วๆยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายๆขั้นตอนที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆยังคงต้องทำงานกันต่อไปสำหรับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้โชคดีได้เข้ามาเรียนรู้ได้ลงมือทำแม้เป็นเพียงบางส่วนก็คงได้รู้แล้วนะคะว่ากว่าเราจะได้รู้จักธรรมชาติสักอย่างให้ชัดเจนไม่ใช่เรื่องง่ายจริงไหมล่ะคะ
6: สนุกดีค่ะได้รู้สิ่งใหม่ๆค่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของพวกหอยทากจิ๋วอะไรอย่างนี้ค่ะสนุกดีค่ะท้าทายมันค่อนข้างยาก
2: แต่ก็ลองทำได้มันก็คงจะทำเพื่อมันก็แล้วแต่ที่เด็กๆชอบครับส่วนทางนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าควรจะทำครับมันก็สนุกดีแล้วธรรมชาติมันก็มีอะไรที่เรายังไม่รู้หลายอย่าง
0: ทุกชีวิตตามธรรมชาติล้วนมีหน้าที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแม้กระทั่งเจ้าหอยตัวจิ๋วๆที่อาศัยอยู่ในถ้ำเขาหินปูนเหล่านี้ก็มีหน้าที่ต่อธรรมชาติเช่นกันค่ะการรบกวนระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นการระเบิดภูเขาการปรับภูมิทัศน์การติดไฟในถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีข้อมูลหรือว่ายังรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่มากพออาจจะส่งผลทำให้หอยจิ๋วบางชนิดสูญพันธุ์ไปอย่างถาวรฉะนั้นเราก็คงต้องช่วยกันส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องหรือคิดค้นหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในธรรมชาติเหล่านี้แบบรบกวนกันให้น้อยที่สุดอย่าลืมนะคะว่าเพราะเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นกันค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอเลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
3: ์แซ
2: ก
3: ตี้4
4: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ยนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามาก
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันรวมเป็นมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลคอลที่มีสกิลเพราะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของมาวันนี้
0: เจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อเนี่ยเหรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
3: ใช่ครับ
0: มาคัดมาไว้ที่เรานะ
3: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
3: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: รุ่นคุณทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
3: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
3: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
3: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรงได
0: ้ไม่เอาแบบว่าบางๆ
3: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
3: ครับ
0: ได้ความเนียนดีกว่า
3: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
4: สไตล์ใหม่ๆ
3: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
3: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
3: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
3: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
3: ค
0: ือ
3: จริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
3: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
3: ใช่ครับ
0: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
3: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
3: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
3: ้ใช่ครับ
0: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
3: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
3: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันออกครับ
0: ครับ
3: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
0: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเก
3: ิน ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้างอะไรใช
0: ่ครับ
3: ช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
0: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
3: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
0: ใช่แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
3: ่
0: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มเน
3: ี่
0: ย
3: ใช่ครับ
0: ต้นทุนมันไม่สูง
3: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
0: แต่เราก็ยอมไง
3: ครับความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
0: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า

0: เขาเน้นเขาเน้นค
1: ุ
0: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
1: ถ้าไม่มองแจงแจงบอกไม่ยอม
2: แต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักก็คือลายไม้สวยงามนั่นเอง
2: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรอย่าง
1: เงี้ย
2: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
1: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
2: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
1: อันเนี้ยมันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลาย100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
2: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
1: โอ้เข้มนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะ
1: อ่ะลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยตัดเชือกโหด
2: ใช่ครับให้มันอ่อน
1: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
2: ใช่คร
1: ับตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
2: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
1: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
2: ใช่ครับ
1: นี่เคลือบด้านเฉย
2: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
1: ๆโอเค
2: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
1: ดูธรรมชาติมาก
2: ใช่ครับโชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
1: ครับ
0: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลลาโบเรทกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
2: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะมันต้องผ่านการรีดใส่อีก
1: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
2: ใช่ครับ
1: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะเออ
2: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช่
1: ไม่ได้
2: แหละใช่ครับ
1: เพราะแจกไม่ยอม
2: ใช่ครับ
0: ไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
1: ไม่ยอม
0: เป็น QC
2: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สร้างครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
2: ใช่ใช
0: ่ใช
2: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเก่านี่ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลาบางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบลายมันเข้ากันอยู่แล้วเง
2: ี้
1: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
2: ใช่
1: เออคัดลายมันเข้ากัน
2: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
0: เ
2: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับ พร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
1: เขาไปได้มากกว่านี
0: ้ใช่ครับ
1: มีศักยภาพมากกว่านี
2: ้
0: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
2: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีนะครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่2คนสามีภรรยา
1: โอ้
2: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กำกันทั้งวันเลย
2: ใช่ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะทั้งงานสีกำสีทั้งวันเลย
0: กินบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นพอทะเลาะกันหรือ
1: เปล่าไม่ใช่น่าจะรักกันแหละเออ
2: ใช่ครับ
1: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
2: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
1: ครับ
2: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็น10ตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชั่วโมง
0: ใช่
1: ยอมด
2: ี
1: กว่า
2: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: ยอมความอดทนว่ะจริงคุณผู้ชมคือทำเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี้ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
2: ถู
1: กไหมเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
2: ใช
1: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
2: ครับ
1: อยากเจอสามีภรรยาคุณทันมากเลย
2: ครับ
1: อยู่ป่าววะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
0: หน่อยก็ได้
1: เชิญนําหน่อยครับเชิญครับ

0: เอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
1: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ๆ
0: เป็นบ้านช่างอ
3: ่
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมโอเคเราขอคุยโอ้โหนี่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโอ
0: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่หนึ่งเนาะ
3: ใช่คร
0: ับ
3: อ
0: ันนี้คือเป็นประกอบต
3: ั
0: ดประกอบนู่นนี่ใช่ไหมฮะ
3: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้เหรอคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
3: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
3: ใช่ครับ
0: เกินหนึ่งหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
3: ใช่
0: หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
0: ต้องอบ
2: มันต้องมันต้องไปอบอีกไหมคะ
3: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น 50-60 ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
0: จริงจริง
4: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
5: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
4: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
6: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
4: ากครับใช้เวลานานกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
7: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้จำนวนแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะต่อมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็เดี๋ยวหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการตอกกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดา

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์นึงเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่คร
0: ับ
1: อันนี้
0: แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันเลย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรอย่างเงี้ยตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: ครับชิ้นใหม
2: ่ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทำให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
1: ต้องยอมทำอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทำมาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทำสีกันบ้าง
2: ครับ
0: นะครับ นำต่อเลยครับ
3: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงที่บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าไอการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป้การลงสีตามสูตรของช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค
0: ่ะถ้าไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
2: เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ขาย
1: แบบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
1: เออนี่คือลายไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์อ่ะพูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใสมาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีก็ต่างกันอันนี้คือสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
0: เคลือบอย่างเดียว
3: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
4: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
3: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
4: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
3: แล้วพอทำวันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
4: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
3: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
4: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
3: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
4: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
3: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ยฟอก
4: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
5: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมให้เปิดปล่อยเป็นธรรมชาติ
6: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม
5: ่โป๊เดิมๆของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
6: มาที่เราซื้อมานะ
5: สีนี้เราแต่งลายหามไม่ได้
6: ครับ
5: ถ้าเป็นสีธรรมชาติวานัสสีโอ๊กแต่งลายหามได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
6: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: นะวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมอมรรัตน์มากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: ภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: อมรินทร์ทีวี
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R IT. Terrestrial plant.

แปลว่าพืชบก aquatic plant a q u a t i c p l a n t aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแปลกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การเข้าป่าสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตก็คือไฟในยุคอดีตมนุษย์เราได้คิดค้นการจุดไฟมานับล้านปีแต่สำหรับการจุดไฟในสถานการณ์ต่างๆนั้นได้ถูกพัฒนามากยิ่งขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ในการเอาตัวรอดในธรรมชาติในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้ทักษะการก่อไฟในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ในป่าได้
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีในสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับไฟกองแรกมีอายุมามากกว่า1ล้านปีมาแล้วครับที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นและใช้เพื่อเป็นแสงสว่างสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายป้องกันสัตว์ร้ายและการปรุงอาหารให้สุกครับมนุษย์เราได้มีการพัฒนาและมีวิวัฒนาการในการทำให้การจุดไฟนั้นง่ายขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ไม้มาปั่นหรือใช้หินมากระทบกันเพื่อให้เกิดไฟและถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจุดไฟอย่างเช่นในป่าลึกพื้นที่ห่างไกลฝนตกลมแรงเราจะทำยังไงให้การจุดไฟของเรานั้นเป็นเรื่องที่ง่ายและใช้งานกองไฟของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพในตอนนี้เราไปติดตามเรื่องราวนี้พร้อมๆกันครับ
0: การที่เราจะเดินทางเข้าป่าหรือท่องเที่ยวในสถานที่ธรรมชาตินั้นการเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับดังนั้นในครั้งนี้เราจะไม่สอนการจุดไฟจากการนำไม้มาปั่นให้เกิดไฟหรือใช้หินกระทะกันให้ไฟติดมาให้ชมแต่จะเป็นการแนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเข้าป่าเสมอเช่นไฟแช็กเชื้อไฟที่จะช่วยจุดไฟให้ง่ายเป็นต้น
1: และเครื่องมือในการช่วยจุดไฟนะครับก็มีหลากหลายเลยครับที่หาได้ง่ายในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นไม้ขีดนะครับแต่ไม้ขีดนั้นข้อเสียก็คือถ้าเปียกน้ำแล้วก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากๆสำหรับนักเดินป่านั่นก็คือไฟแช็กนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการเตรียมไฟแช็กฉุกเฉินและสำรองไว้ใช้ตลอดเวลาที่เราเข้าป่าสามารถที่จะช่วยให้คุณนั้นจุดไฟได้ในทุกสถานการณ์และอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นไฟแช็กเหมือนกันครับแต่ว่าการจุดไฟเนี่ยจะมีกำลังไฟที่รุนแรงนะครับลักษณะของไฟแช็กแบบนี้จะดีมากช่วยให้กองไฟนั้นจุดได้ง่ายแล้วก็เร็วมากขึ้นนะครับที่สำคัญมีขนาดที่กระทัดรัดมากเลยแล้วก็ไฟแช็กตัวนี้นะครับเวลาที่เปียกน้ำก็ยังคงสามารถใช้งานได้นะครับในกรณีที่คนที่เข้าป่าบ่อยๆแล้วก็มีการตั้งแคมป์ชอบตั้งแคมป์นะครับหมวกพ่นไฟอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่หลายคนพกติดตัวมีกำลังไฟที่รุนแรงมากนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างโดยอาจจะต้องใช้อย่างประหยัดนะครับเพื่อให้แก๊สในกระป๋องเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างมีประโยชน์มากที่สุดนะครับเรื่องไฟแช็กนะครับได้ถูกพัฒนามาจากแท่งแมกนีเซียมนะครับที่ถูกใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วครับซึ่งแท่งแมกนีเซียมนี้นะครับเราสามารถพกติดตัวได้และถ้าเปียกนะครับก็สามารถที่จะรอให้แห้งและใช้งานได้ในทุกสถานการณ์แต่วิธีและขั้นตอนการใช้งานอาจจะต้องมีการเรียนรู้นะครับครั้งเลยนะครับที่เราจะจุดไฟนั้นหากว่ามีเชื้อไฟที่ง่ายต่อการติดไฟติดตัวไปด้วยเนี่ยจะถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมากเชื้อไฟนะครับที่สามารถช่วยเราได้ก็คือไส้เทียนครับสามารถที่จุดติดไฟง่ายแล้วก็มีเวลาในการติดไฟค่อนข้างนานเมื่อเราตัดมาประมาณส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จุดไฟเมื่อวางไว้บนเชื้อไฟที่เป็นกิ่งไม้แห้งเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้ติดง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียคือหาได้ยากนะครับอันนี้และเชื้อไฟอย่างนึงนะครับที่ผมอยากจะแนะนำและนักเดินป่าหลายคนแนะนำก็คือยางในของรถมอเตอร์ไซค์ครับซึ่งยางในนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเชื้อไฟชั้นดีเลยครับแม้ว่าอาจจะทำให้เกิดมลพิษบ้างถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องเอาตัวรอดจริงๆแล้วนะครับ มีความจำเป็นอย่างมากเลยการใช้งานนะครับเราอาจจะใช้มีดปาดมาเล็กน้อยนะครับและใช้ทีละนิดนะครับเพื่อเป็นเชื้อไฟแล้วก็ใช้กับฟืนต่างๆหรือว่าไม้แห้งได้นะครับมีน้ำหนักเบาเก็บได้ง่ายนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับในกรณีที่คุณจำเป็นที่จะต้องจุดไฟแล้วไม่สามารถที่จะหาเชื้อไฟได้เลยการที่เรามีอุปกรณ์ที่จุดติดไฟง่ายแบบนี้เข้าไปในป่าด้วยถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่คุณประสบภัยหลงป่าครับ

0: และณตอนนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆครับโดยการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆนี้มีความสำคัญเพราะว่าในแต่ละแบบนั้นจะใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันครับดังนั้นนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามดูกันเลยครับ
1: หลักการจุดไฟมีส่วนประกอบ3อย่างคือความร้อนอากาศและเชื้อไฟสำหรับจุดไฟถือว่าเป็นองค์ประกอบที่เราต้องทำความเข้าใจกันอย่างแบบง่ายๆหากคุณเข้าใจแล้วคุณจะหาวิธีจุดได้ด้วยตนเองได้ในกรณีที่เกิดประสบภัยหลงป่าและไม่มีอุปกรณ์ในการจุดไฟติดด้วย
0: ในตอนนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูการจุดไฟแบบเบสิกหรือขั้นพื้นฐานเลยครับ

ตอนแรกนะครับที่เราจะเริ่มก่อเนี่ยต้องหากิ่งไม้เล็กๆนะครับอาจจะเป็นไม้ไซส์เล็กขนาดประมาณนิ้วก้อยก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะหาไปเรื่อยๆก่อนแล้วเก็บไว้นะครับเป็นกองเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อไฟครับและนี่ก็คือไม้ขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นไม้ที่ผมจะนำมาใช้เป็นฟืนนะฮะเมื่อเวลาเราก่อไฟนะครับเมื่อเราเลี้ยงไฟได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ใส่ฟืนเข้าไปและไม้ที่เราหามาเนี่ยก็เป็นไม้แห้งนะครับเป็นไม้ที่สามารถที่จะติดไฟง่ายแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ไม้ท่อนใหญ่นะครับเราก็จะสามารถหล่อเลี้ยงไฟนะครับได้ทั้งคืนเลยครับกิ่งไม้ขนาดเล็กนะครับมาวางเรียงแบบนี้ไว้นะครับเราใช้ใบไม้แห้งนะครับช่วยนะฮะในการจุดไฟของเราให้มันง่ายขึ้นนะครับ

และนี่ก็คือวิธีการก่อไฟแบบที่1ก็คือแบบพื้นฐานนะครับจะเห็นว่าไฟนั้นกำลังโหมอย่างรุนแรงมากเลยนะครับวิธีนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการให้แสงสว่างในป่าได้แต่เหมาะในพื้นที่โล่งนะครับ2ช่วยให้ความอุ่นให้กับร่างกายครับ3นะครับช่วยที่จะป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาได้ด้วยครับแต่การโหมไฟอย่างรุนแรงแบบนี้ในลักษณะของกองไฟนะครับจะทำ

0: ำให้ฟืนนั้นหมดเร็วเราจำเป็นที่จะต้องหาฟืนในปริมาณที่มากพอครับแต่ไปดูอีกหนึ่งวิธีครับที่จะช่วยให้กองไฟนั้นสามารถอยู่ได้นานขึ้นไปติดตามกันต่อเลยครับ
1: การก่อไฟแบบรางกระสุนพบเห็นได้บ่อยในภาพยนตร์คาวบอยตะวันตกครับแม้ว่าคนไทยจะไม่ได้เห็นกันเพราะต้องใช้เวลาในการเตรียมฟืนเยอะและสร้างโครงไม้เพื่อวางฟืนแต่วิธีการนี้จะช่วยทำให้กองไฟของเราไม่ดับง่ายและอยู่ได้นานจะดีมากถ้าหากมีคนช่วยกันเตรียมหลายคนและอาศัยอยู่เป็นหมู่คณะจึงมีความจำเป็นต้องใช้ไฟนานๆหลายชั่วโมง
0: มาดูวิธีการที่2กันนะครับวิธีการที่จะช่วยให้กองไฟของเรานั้นสามารถอยู่ได้นานขึ้นครับโดยวิธีนี้นะครับเขาเรียกว่ากองไฟแบบรางกระสุนนะครับเราจะใช้โครงไม้นะครับมาทำเป็นตัววีและนำฟืนนะครับมาวางต่อชั้นขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากให้ไฟเนี่ยแรงขึ้นนะครับเราก็ใช้วิธีการวางฟืนของเราให้มีความชันมากขึ้นโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเห็นไหมครับเมื่อชันนะครับฟืนยิ่งตกมาเร็วทำให้กำลังไฟในกองของเราเนี่ยมีกำลังที่แรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ไฟนะครับค่อยๆเลี้ยงตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็มีกำลังไฟที่น้อยลงอาจจะใช้วิธีการลาดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับการตกของฟืนจะช้าลงสามารถที่จะประคองแล้วก็หล่อเลี้ยงกองไฟนะครับอยู่กับเราได้ทั้งคืนเวลาที่เราอยู่ในแคมป์ครับ

ฟืนที่อยู่ด้านล่างนะครับเมื่อมีการเผาจนมอดและกลายเป็นขี้เถ้าแล้วเนี่ยน้ำหนักของฟืนที่อยู่ด้านบนก็จะตกลงมาเติมเรื่อยๆเหมือนรางกระสุนของปืนกลเลยครับ

0: านนะครับจากกองไฟเก่าเนี่ยสามารถนำไปเป็นต้นเพลิงโดยเราสามารถใช้ถ่านนะครับเพื่อไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับของกองไฟอื่นๆหรือเวลาอื่นได้และวิธีนี้จะช่วยลดเวลาในการก่อไฟของคุณได้ครับมาดูกองไฟที่3กันนะครับนี่ก็คือการที่เรานะครับนำถ่านนะครับจากกองไฟเดิมมาใช้ต่อเป็นการใช้ประโยชน์จากกองไฟอย่างมีประสิทธิภาพครับโดยที่จะช่วยลดเวลาในการก่อไฟครั้งใหม่ได้นี่ก็คือการก่อแบบดาวกระจายครับใช้ฟืนนะครับมาวางโดยเอาหัวต่อกันเป็นวงกลมรอบๆแบบนี้
1: การก่อไฟแบบดาวกระจายจะช่วยควบคุมทิศทางให้กองไฟดับมอดลงได้เองโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องไฟลุกลามและกองไฟจะยังคงมีควันช่วยไล่แมลงในเวลาที่เรานอนหลับได้จนไฟมอดไปในที่สุดจึงเหมาะสำหรับการก่อในช่วงเวลาเรานอนหลับนั่นเอง
0: และการเป่านะครับเราจะต้องก้มตัวลงไปนะครับพยายามเป่าจากด้านล่างของเชื้อเพลิงนะฮะแบบนี้นะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วไฟก็จะค่อยๆติดนะครับและนี่ก็คือวิธีที่3นะครับการก่อไฟแบบดาวกระจายครับโดยวิธีการก่อแบบนี้นะครับเราจะนิยมใช้ในการทำอาหารการต้มน้ำหรือการให้แสงสว่างในเวลากลางคืนรวมไปถึงการก่อเพื่อไล่แมลงนะครับการที่เราก่อไฟแบบนี้เนี่ยในเวลากลางคืนอย่างเช่นตอนนี้เราสามารถที่จะนอนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าไฟจะลุกลามไปไหนก็จะเห็นว่าพอสุดท้ายเมื่อฟืนน้ำมอดลงไปนะครับไฟก็จะค่อยๆดับไปเองครับแล้วก็มาถึงวิธีที่4นะครับ

ับในการก่อกองไฟแบบบังลมนั่นเองครับเหมาะมากนะครับสำหรับในพื้นที่ที่มีลมแรงครับและจุดไฟติดยากมากๆนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก่อนที่คุณจะจุดไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดไฟป่าได้ง่ายมากๆเพราะว่ามีใบไม้แห้งอยู่เต็มไปหมดเลยครับแล้วก็มีลมแรงครับดังนั้นนะครับก่อนที่คุณจะจุดไฟจะต้องเคลียร์พื้นที่

0: ไฟป่าคือหายนะของทุกชีวิตในธรรมชาติคุณเองก็ไม่อยากเป็นฆาตกรในป่าใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก่อนทำการก่อกองไฟในป่าต้องหาทำเลที่ไฟจะไม่ลุกลามไปที่อื่นเวลาที่คุณเผลอทำการปรับพื้นที่สร้างแนวกันไฟป้องกันไฟลุกลามและต้องดับไฟให้สนิททุกครั้งก่อนที่จะเคลื่อนย้ายที่พักเสมอ
1: และตอนนี้นะครับผมทำการเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราจะจุดไฟที่มีใบไม้แห้งเยอะแบบนี้และก็ป่ารกแบบนี้นะครับและยิ่งลมแรงนะครับมีโอกาสที่จะเป็นต้นเหตุของไฟป่านะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องคำนึงถึงสิ่งแรกก่อนที่จะจุดไฟในทุกๆพื้นที่ที่เราไปครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเคลียร์พื้นที่ใบไม้ให้ออกห่างบริเวณกองไฟของเราแล้วนะครับผมก็ทำการขุดดินนะครับเป็นวงกลมรอบๆกองไฟของเราไว้แบบนี้ครับจึงจะเริ่มทำการจุดไฟครับทีนี้นะครับเราก็จะใช้ท่อนซุงขนาดใหญ่นะครับมาวางเพื่อบังทิศทางลมที่จะมาฝั่งนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแนวบังลมเลยนะครับในกรณีที่มีลมแรงมากๆเนี่ยไฟเราก็จะดับง่ายมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยการทำให้ไฟติดจึงเป็นเรื่องที่ยากครับเราจึงต้องสร้างนะครับแนวบังลมขึ้นมาด้วยตัวเองโดยใช้ไม้แบบนี้เมื่อเราได้ฟืนทั้งหมดนะครับเราค่อยๆวางไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ใช้ฟืนของเราวางไว้แบบนี้ครับหลังจากนี้นะครับเราจะทำการจุดไฟนะครับอย่าวางสูงมากเกินไปนะครับพยายามวางพาดเอาไว้ให้ฟืนนะครับอยู่ใต้นะครับกำบังลมของเราระหว่างนั้นก็ค่อยๆใส่ฟืนไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นไหมครับว่าไฟนะครับจะอยู่หลังต้นซุงครับเพื่อบังลมนะครับที่จะพัดมาทางทิศทางนั้นนะครับและไฟก็จะสามารถลุกติดได้แบบนี้แล้วคุณก็สามารถที่จะใช้ไฟนะครับเพื่อประโยชน์ต่างๆในป่าได้ครับ

และวิธีสุดท้ายนะครับซึ่งสำคัญมากๆนะครับท่านผู้ชมการที่คุณจุดไฟทุกครั้งจะต้องทำการดับไฟครับไฟนั้นนะครับมีอนุภาพที่รุนแรงและเป็นต้นเหตุของการเกิดไฟป่าได้ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไหนก็แล้วแต่ครับทางรายการขอย้ำนะครับว่าจะต้องทำการดับไฟทุกครั้งนะครับที่คุณได้จุดดังนั้นนะครับวิธีการจุดไฟนะครับผมก็จะนำฟืนที่ยังไหม้ไม่หมดออกมาไว้ด้านนอกก่อนนะครับเราอาจจะใช้น้ำราดนะครับให้ดับและตรงบริเวณนี้ที่เป็นขี้เถ้าอยู่นะครับเราอาจจะใช้ดินแทนก็ได้ในกรณีที่คุณอยู่ในป่าแล้วไม่มีน้ำนะครับเอาดินกบให้หมดเลยนะครับฟืนด้วยนะฮะเมื่อเราใช้ดินกบหมดแล้วนะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าจะไม่มีควันนะครับขึ้นมาอีกแล้วเราต้องเช็คให้ชัวร์ด้วยว่าไฟได้ดับแล้วจริงๆครับก่อนที่คุณจะออกจากพื้นที่ไปครับแล้วก็มาถึงวิธีที่5กันนะครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าที่เราได้ทำกันมานั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีลมเปลี่ยนไปมาตลอดเวลาและไม่สามารถที่จะบังคับลมได้ใช่ไหมครับแต่วิธีนี้เนี่ยครับก็เราจะสามารถบังคับทิศทางของลมให้เขาออกทางเดียวได้ครับลมเนี่ยจะเข้าตรงนี้นะฮะเป็นทิศทางเดียวนะครับแล้วก็ออกด้านนี้เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศมากที่สุดแล้วก็จะช่วยทำให้กองไฟนั้นลุกโหมได้ดีมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำอาหารนะครับส่วนบริเวณด้านบนนี้เนี่ยจะช่วยปกป้องไม่ให้ลมนั้นพัดกองไฟนะครับระดับง่ายนี่คือวิธีที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถทำอาหารเพื่อดำรงชีวิตได้ง่ายขึ้นโดยที่อาจจะขุดให้ลึกหรือกว้างกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ร่มยิ่งดีครับเพราะว่าข้อเสียในการทำการก่อไฟแบบนี้นะครับอย่างเช่นเวลาฝนตกนะครับน้ำฝนก็จะไหลลงมาทำให้น้ำขังเป็นแอ่งได้แล้วไม่สามารถที่จะใช้ได้ในโอกาสต่อไปหรือคุณอาจจะสร้างหลังคาเพื่อมาคลุม

0: ใช้อีกทีหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับแต่นี่ก็เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับการทำอาหารอย่างมากนะครับเป็นวิธีโบราณที่ทำกันมานานแล้ว
1: เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักวิธีการเผาถ่านกันครับวิธีการนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนโบราณสืบทอดกันมายาวนานในการสร้างเตาเผาถ่านโดยใช้ไม้แห้งขนาดต่างๆวางเรียงกันและคลุมปากหลุมให้มีช่องอากาศเล็กน้อยและจุดไฟในเตาให้ไฟค่อยๆลุกไหม้ในหลุมใช้เวลาหลายชั่วโมงหรืออาจข้ามคืนเมื่อถ่านไฟได้ที่ก็จุดไฟไล่ความชื้นหน้าเตาประมาณ 1-2 ชั่วโมงและขุดดินนำถ่านไฟออกมาใส่น้ำและนำไปตากแดดให้แห้งก็จะได้ฟืนที่นำไปก่อไฟได้ง่ายหากว่าเราติดในป่าเป็นเวลานานเราอาจจะใช้วิธีนี้ในการจุดไฟให้ง่ายขึ้นได้
0: เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้รับชมวิธีการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆกันไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่จุดไฟได้ยากอย่างเช่นฝนตกหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงครับการที่เราหนาวเย็นมากๆหรือสูญเสียความร้อนจากร่างกายไปเนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตในป่าได้เลยนะครับดังนั้นการก่อกองไฟจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆแต่จะมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยครับ
1: กรณีที่มีฝนตกหนักและเราจำเป็นต้องก่อไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นและประกอบอาหารวิธีการก่อไฟในตอนฝนตกนี้มีความจำเป็นอย่างมากถือว่าเป็นทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงไปดูกันเลยครับว่าคุณแบงค์ภาคินจะมีวิธีอย่างไร
0: ตอนนี้เราจำลองสถานการณ์ว่าฝนตกหนักและผมอยู่ใต้ร่มไม้และพื้นก็เปียกไปหมดเลยนะครับแต่มีไม้ชนิดนึงครับก็คือไม้ไผ่นั่นเองครับซึ่งไม้ไผ่นะครับที่แห้งแล้วเนี่ยถ้าเปียกน้ำก็ยังสามารถจุดไฟติดครับดังนั้นนะครับสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือคุณต้องหาไม้ไผ่แห้งให้ได้ก่อนไม่ต้องใช้จำนวนมากก็ได้เอาให้เพียงพอสำหรับการจุดไฟได้ในแต่ละครั้งนะครับเมื่อได้ไม้ไผ่มาแล้วเราจะทำเป็น2ขนาดแบบนี้ครับเราจะผ่าครึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ฟันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับเราจะใช้ชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับวางบนพื้นที่เปียกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้ไม้ไผ่วางแบบนี้แล้วก็จุดไฟแล้วก็วางเรียงขึ้นมาเรื่อยๆครับเมื่อไฟติดแล้วนะครับเราจึงใช้ฟืนอื่นๆมาต่อได้นะครับถ้าเราจะใช้ฟืนที่เปียกน้ำแบบนี้ในการก่อตั้งแต่ครั้งแรกแน่นอนว่าทำได้ยากมากเลยนะครับเมื่อเราสามารถที่จะเลี้ยงไฟที่มีกำลังแรงขึ้นได้เราจึงใช้ฟืนเปียกต่อไปได้ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการและขั้นตอนกันครับเราก็ใช้ไม้ชิ้นเล็กๆนะครับมาวางบนพื้นไว้แบบวางให้มีความถี่ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ไม้ชิ้นเล็กๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้เชื้อไฟที่เรามีจุดเมื่อเชื้อไฟของเราติดแล้วนะครับเราก็เอาไม้ไผ่ชิ้นเล็กๆนะครับวางซ้อนขึ้นมาข้างบนเรื่อยๆนะฮะค่อยๆเป่าเบาๆแล้วก็เลี้ยงลมไว้นะครับค่อยๆให้ไฟนะครับทำงานของมันนะครับก็จะเห็นว่าการเผาไหม้ของเชื้อไฟเนี่ยค่อยๆเป็นไปอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็จะค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการเผาไหม้ที่อยู่เหนือพื้นนะครับที่เปียกชื้นค่อยๆก่อเป็นกระโจมก็ได้นะครับให้มันสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมครับเมื่อไฟเนี่ยนะครับที่เริ่มมีกำลังรุนแรงแล้วนะครับเราก็จะนำไม้ที่เปียกนะครับค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆฮะทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลี้ยงไฟแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณอาจจะมีเวลานะครับออกไปหาฟืนมาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายตลอดเวลาครับ
1: น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการมีชีวิตรอดไฟเท่านั้นที่จะช่วยต้มน้ำให้เดือดสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้ดีที่สุดเพื่อลดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารและฆ่าพยาธิในน้ำดังนั้นจะเห็นว่าไฟคือสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตเผ่าพันธุ์มนุษย์มานานนับล้านปี หากเรารู้จัก

0: ควบคุมไฟให้มีประสิทธิภาพได้แล้วก็จะสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จำเป็นต่างๆได้เป็นอย่างดีครับและทั้งหมดนี้คือวิธีการก่อไฟในรูปแบบต่างๆที่ท่านผู้ชมสามารถนำไปฝึกใช้จริงได้ในป่าครับ
1: และเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับที่พวกเราได้ทำการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆให้กับท่านผู้ชมได้เห็นและก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วนะครับและสิ่งสำคัญนะครับที่เราได้ย้ำเตือนให้กับท่านผู้ชมอยู่เสมอนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมพร้อมก่อนเข้าป่านะครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการตัวรอดกับไทยพีบีเอสครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แสงตีโฟโอ้
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้
8: โห
7: นี่มัน
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ตรงนี
2: ้โอ้อันนี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยอึ๊ดนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยมันใครมาเก็บมาเนี่ยมันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อ นี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ำได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
4: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยเอ้าอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่
4: เอ
3: าลูกมันเล็ก
4: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
4: ทำไมอ่ะ
3: นะเพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
4: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่
3: จาวมันเล็ก
4: เนี่ยอย่างนี้คือมันมี
3: ก็แต่ว่าเอาเนื้อไปกระยี้ได้นะเนี่ย
4: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
3: ทำจาวตาลไม่เก็บ
4: นี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กยิ้วๆเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวอะคะ
3: ตาลสาว
4: ตาลสาวคือแบบ
3: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยถึงลูกเล็ก
4: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกที่ใหญ่คือ
3: ตาลยาย
4: ตาลยาย
3: เรียกตาลยาย
4: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลยายนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงบอกว่าอันนี้คือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเห็นนะ1 2 3ปึ๊บนี่มันต่างเลยคุณลุงจริงๆตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะ
5: อ
0: ซึ่งตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
2: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งตาลนั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลมันจะเน
5: ื้
2: อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
5: ใช
2: ่ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
6: ได้แล้ว
2: แล้วมือฉีด
6: อันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยัง
4: อย่างเงี้ยอยู
6: ่ได้
4: กินได้
6: ชิมได้นะแม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมันชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานหวานหวานหอมหอมตาลแล้วก็จะมีขมขมขมขมแบบหวานหวานคืนคืนแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: ลูกตาลที่ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำเจ้าตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นเจ้าตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
2: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็จะเอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
5: งอก
2: ตรงนี้อันนี้คือง
5: อกกระโนดเอาไว้หัวกิน
2: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกไหมแม
5: ่ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปหัวกิน
2: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างนี้เหรอแม
5: ่นี่มันเหมือนตะวันลุดนำมั้งอะไรมันลุ้นม้านะมันโดนแหงๆ
2: จ้ะ
5: ม
2: ัน
5: เกณ
2: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณฑ์
5: ใช่
2: แต่อันนี้คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
5: ตัดงอกออกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเดี๋ยวหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
5: เพราะงอกอวนไปนี่นะ
2: จ
5: ้
2: ะ
5: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยแล้วต่อไปเขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี้มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดเจ้าตาลแล้วนะคะเจ้าตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนเจ้าตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้เจ้าตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้เจ้าตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่งอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำเจ้าตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินเจ้าตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะ หลังจากที่เพาะเจ้าตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
2: เพราะแล้ว3เดือนมันกระท้อกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
3: เสียอีก
2: มันแข็งมากนะคุณลุง
3: คาดแล้วคาด
2: มันผ่าผ้าแล้วมั้งคะ
3: เคย
2: แล้วทำไงอ่ะคุณลุง
3: แล้วคาดนะ
2: ฮะ
3: ไม่คาดดูเนียนๆเยอะแล้วยิ่งหนีมั้ย
2: อุ้ยดู
0: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระท้อกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ล่ะค่ะ
2: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมีให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาขนเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่อันนี้จาวตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานมันคล้ายกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
0: จาวตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
2: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีจ
2: ้
5: า
2: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่จ๋าอย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
5: เขาจะทำตาลทอด
2: ทำตาลทอด
5: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชใหญ่ด้วย
2: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
5: ใช่
2: แล้วอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
5: มาล้างให้เมือกมันออกให้หมดอะเมือกของข้าวแม่เพี้ย
2: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
5: มันก็ติดเมือกอยู่แค่นี้มันจะไม่ดีทอดๆแล้วอ่ะมันจะดำ
2: อ๋อไอ้เมือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดม
5: ัน
2: จะ
5: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
2: จ้ะ
5: มันไม่สวย
2: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
5: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เฉื่อยกระลาก
2: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยเหรอคะแม่
5: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
0: ตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
2: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
5: เอาเทหัวกะทิใส
2: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันนี่
5: จ้ะแ
2: ม
5: ่เอาน้ำตาลใส่
2: ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
5: จ้ะ
2: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ต
4: ัวเจ้าตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี
7: ้เปล่าเปล่าใช้น้ำตาลทราย
4: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
7: สีมันออกไข่ไข่เนี่ยแกงฟรีนิดนึงอะ
4: ค่ะ
7: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันตะโนดเชื่อม
4: อ
7: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลคนนี่แหละมันอร่อยประการ
4: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
7: อร่อยฟ้า
4: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
7: สีแดง
4: สีแดง
7: ออกมาสีแดง
4: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
7: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
4: ค่ะน้ำตาลมันเข้าเนื
7: ้อ
4: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
7: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแตง
4: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มินกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
7: ลองชิมดิ
4: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นเจ้าตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
7: ่อร่อยนิ่ม
4: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบเจ้าตา
7: เนื้อมันแน่นมันมัน
4: แล้วคือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
0: เจ้าตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโหนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้าตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของเจ้าตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะนอกจากเจ้าตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโหนดแล้วตัวหนวดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
7: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
4: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
7: า
4: ะ
7: ได้ได้ใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
4: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อนอันนี้ก็คือ
7: ตัว
4: น้ำตาลที่เราเช
7: ื่อ
4: มเมื่อกี้นี้เราเชื่อมเจ้าตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
7: า
4: ะ
7: อีกหน่อย
4: จ้ะ
7: พอ
4: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมเจ้าตาลไว
7: ้
4: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโหนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เช
7: ื่อมก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโหนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
4: ค่ะ
7: ถ้าเราต้มแล้วมันทานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
4: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
7: ิแล้วก็ใส่
4: จ้าก
7: ็
4: ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
7: ให
4: ้มันมีรสชาติตัวเจ้าตาลที่เชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวเจ้าตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลยมันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับเจ้าตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
7: ก็มันเขาใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
4: แต่อันนี้คือหวานละม
7: ุนอันนี้แฉมตันเหมือนคนเพชรอะน้ำตาลตะโนดอะมันจะหวานกลมกล่อม
4: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
0: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดหนวดกันแล้วค่ะ
7: ไฟปานกลางอะไฟพอลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
4: ค่ะ
7: แต่ทอดนี้เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
4: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเน
7: า
4: ะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
7: เออใช
4: ่จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลเลยแน
7: ่ก็มันสมมติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
4: จ้ะ
7: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทิ้นมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทิ้นป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใครก็จะให้ไอ้นี่ไปทำ
4: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
7: งานบุญอะงานบุญอะไรแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
4: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอด
7: เขาก็โหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
4: จ้า
7: เนี้ยเลื่อมชัยในแนวเนี้ย
4: ทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: าแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจ่าวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวเจ้าตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนักหนักแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมเจ้าไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเรากันเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะแม่อร่อยมาก มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาหรอกได้เนื้อหนูแทน
3: อมรินทร์ทีวี
4: น้ำจะท่วม
5: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
6: แซมตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
5: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: แซมตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
9: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้ แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซิมแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์ทรอปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่า

มีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืนทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอบทัวร์เดียวกัน
0: Feel Good
1: รายการที่จะเป็นพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นภายในทอบทัวร์นะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
0: ครับผมและครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็น2พี่น้องสาวสวยครับที่เป็นนางแบบอาชีพแต่ว่าชีวิตหลังแคทวอล์กเนี่ยนะครับไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบครับเขาทั้งคู่ผ่านการนินทาโดนคนว่าผ่านวิกฤตชีวิตจากการที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งเรื่องความรักและครอบครัวมาครับ
1: ความสนิทสนมกันของสองพี่น้องคู่นี้นะคะเป็นที่รับรู้ในสังคมค่ะถ้าคนหนึ่งเจอเรื่องร้ายๆมาอีกคนหนึ่งค่ะจะเป็นฝ่ายลุกขึ้นมาปกป้องคอยดูแลวันคืนเหล่านั้นผ่านมามีทั้งสุขมีทุกข์มีเศร้าทั้งหมดนี้ค่ะจะได้ติดตามชมในรายการทอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะเออัญชลีและโยยศวดีหัสดีวิจิตรสองพี่น้องที่ผ่านเรื่องราวในชีวิตด้วยกันมามากมายในช่วงเวลาหนึ่งที่ทั้งคู่ต่างมีมรสุมชีวิตโหมกระหน่ำโยป่วยด้วยโรคซึมเศร้าขณะที่พี่สาวก็มีภาวะหดหู่จากการตั้งครรภ์ชีวิตของทั้งคู่ในช่วงนั้นเสียหลักไม่เป็นท่าทั้งอาการป่วยทางใจและภาระหน้าที่ใหม่ที่ต้องแบกรับไว้สองพี่น้องจับมือกันก้าวผ่านวันคืนที่เลวร้ายมาได้อย่างไรติดตามได้ในรายการทอบตัวเดียวกันวันนี้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องถามเลยอย่างโยเนี่ยโยเป็นคนที่ออกมายอมรับตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งนานมากแล้วและสมัยนั้นที่โยออกมาพูดคนยังแทบจะไม่รู้จักซะด้วยซ้ำนะว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรเล่าช่วงนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
2: จริงๆเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็นโรคซึมเศร้านะเพราะเราเองก็ยังไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ในช่วงนั้นที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยชีวิตเหมือนไม่อยากทำอะไรไม่มีแรงอันนี้คือหลักๆเลยนะไม่มีแรงไม่มีรู้สึกไม่มีกำลังใจคือตื่นนอนมาทั้งที่แบบมีงานต้องไปทำแต่เราก็ไม่อยากตื่นมีความรู้สึกว่านอนต่ออีกหน่อยนอนต่ออีกหน่อยบางครั้งนอนทั้งวันแล้วก็กินอาหารน้อยลงคือถ้าเกิดไม่นอนก็จะรู้สึกว่าแบบมันต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วแบบไม่อยากคุยกับใครอ่ะคือปกติเป็นคนชอบมีเพื่อนเยอะ
0: ชอบคุย
2: ใช่แต่พอมาหลังๆเพื่อนก็ถามว่าเอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมแบบดูเงียบๆเราก็บอกว่าก็ไม่เป็นอะไรนะก็คือเริ่มสังเกตอาการตัวเองแค่นั้นเองค่ะ
1: แล้วนานไหมคะกว่าที่จะตัดสินใจไปหาคุณหมอไปปรึกษาแล้วก็วิธีการรักษาเป็นยังไงอะคะ
2: คือต้องบอกว่ามันอยู่ในช่วงคือเรากำลังสับสนตัวเราเองว่าไอ้โรคที่เราเป็นเนี่ยคือเรามีปัญหาในเรื่องความรักเมนหลักๆเลยในช่วงนั้น
1: ค
2: ือความรักมันไม่ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมันไม่มีทางจะไปอะคือเลิกก็ไม่ได้อยู่ต่อก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดคือเราก็เลยรู้สึกสับสนมันก็เลยเป็นความเก็บกดเหมือนแบบท้อแท้ซะมากกว่าจนมาคิดว่าเอ้ยแบบหรือเราควรจะไปหาหมอเพื่อให้คุณหมอบอกเราไปเลยว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันคืออะไรให้มันชัดเจนคุณหมอก็เลยบอกว่าเขาก็ยังไม่ได้แบบว่าตัดสินว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าแต่คุณบอกว่าก็อาจจะอยู่ในช่วงภาวะของความเครียดที่เราเครียดแล้วเราหาทางออกอะไรไม่ได้เขาก็ถามโดยรวมว่าชีวิตปกติเป็นยังไงแล้วก็บอกเมล่ะคือเรากินอะไรไม่ค่อยได้แล้วเราก็อยากนอนอย่างแล้วก็รู้สึกเหมือนหดหู่คราวนี้ก็คือเขาก็พยายามแบบว่าอันนั้นไปหาที่สงบพักผ่อนหรือออกมาจากสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ตรงนี้สักพักนึงเพื่อลองดูแก้สถานการณ์พร้อมกับกินยาไปด้วยการกินยาก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เครียดเราไม่คิดมากนะแต่เราจะสื่อสารกับใครไม่ค่อยได้เหมือนมันความรู้สึกเราจะรู้สึกว่ามันเบลออยู่ตลอดเวลาคิดอะไรจะไม่ค่อยออกแต่ถามว่ามันดีไหมมันก็อาจจะช่วยให้เราแบบว่าช่วงหนึ่งที่เราไม่ต้องเครียดมากแต่มันไม่ดีกับเรื่องการงานกับชีวิตรอบตัวปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมันไม่ดีเพราะเหมือนเราไม่มีชีวิตเลยอะเหมือนแบบทุกอย่างก็ผ่านไปวันหนึ่งก็เลยคิดวิธีนี้ไม่น่าจะถูกต้องสำหรับตัวเราค่ะ
0: แล้วหลังจากได้รับยาทานยาทานอยู่นานไหมครับ
2: เป็นเดือนเลยเน
1: า
2: ะเป็นเดือน
1: จ
2: นทานยาเสร็จบางครั้งทำให้เรารู้สึกอยากกินอาหารบางวันไม่อยากกินอาหาร
1: มันไม่พูด
2: ใช่คือมูดอยู่ในช่วงแบบปกติแต่มันจะไปสวิงเวลาที่แบบว่าเราอยากจะกินแต่เรากินไม่ลงอะไรแบบนี้ค่ะคือก็เลยคิดว่าลองตัดสินใจกลับไปหาคุณหมออีกทีแล้วบอกว่าเราจะไม่กินยาแล้วเราจะกลับไปอยู่กับครอบครัวลองดูว่าแบบเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนชีวิตดูแล้วมันจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แนะนำว่าให้เราพยายามคุยกับครอบครัวแล้วก็อยากจะขอเจอพี่สาวกับคุณแม่เราก็พาพี่สาวไปเจอก็เขาบอกว่าการที่แบบให้เราสื่อสารกับคนได้เยอะขึ้นมีอะไรหัดพูดออกมาบ้างแล้วมันจะทำให้เราสบายใจนี่ค่ะ
0: สุดท้ายแล้ว สิ่งที่เยียวยาได้ทุกอย่างคือครอบครัว
2: ครอบครัวคือตอนนั้นคือเอาง่ายโยว่าถ้าเวลาเรามีความทุกข์จริงๆนะเราต้องแบบพยายามถามตัวเองว่าความทุกข์ตรงนั้นจริงมันอยู่ตรงจุดไหนโยพยายามหลอกตัวเองตลอดว่าจุดที่มันควรจะต้องเกิดขึ้นจริงๆคือไม่ใช่เพราะความที่เราไม่อยากออกไปจากตรงนั้นแต่พอเราออกไปจากที่ณตรงนั้นปุ๊บได้ไปเจอกับคนใหม่ๆได้ไปเจอกับคนที่เรารู้สึกว่าเขารักเราเอาใจใส่เราดูแลเราดีอ่ะมันก็ค่อยๆดีขึ้นของมันเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบเรามีคุณค่านะ
1: จังหวะที่โยกำลังจะดีขึ้นดีขึ้นปรากฏว่าพี่สาวคุณเอก
3: ็
1: เจอเรื่องหนักในชีวิต
3: ใช่ค่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นคะ
3: ช่วงนั้นก็พอรู้ว่าท้องยังไม่ได้แต่งงานเราแฟนเราเขาเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยค่ะเขามีเหตุผลสำคัญของเขาอะไรเงี้ยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตกับเราได้วันนั้นแหละที่เป็นวันที่ทำให้โยอ่ะไม่ใช่เขาแย่ลงนะเขาต้องดีขึ้นมากๆเพราะเขาจะต้องเป็นหลักสำคัญให้เอว่าช่วงนั้นอาจจะทำให้โลกของโยหายไปเลยเพราะโยจะต้องมาดูแลเอเต็มที
2: ่แต่มันเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าหลังจากนั้นคือโยมีแพลนที่โยต้องเดินทางสัญญาต้องไปอยู่กับเกาหลี3เดือนก็เลยตัดสินใจว่าเอาเขาไปที่เกาหลีด้วยค่ะ
4: ถูกแล้ว
1: นี่คือเรื่องราวการดูแลกันของสองพี่น้องนะคะคุณเอและคุณโยเดี๋ยวเราให้แขกรับแชร์ช่วยแชร์ให้ฟังนะคะกับเรื่องของทั้งคู่ค่ะสองท่านในวันนี้ค่ะท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐสุดาเต้พันธ์อาจารย์เป็นหัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิตคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและอีกท่านนึงนะคะเป็นตัวแทนของผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะน้องเปียวสุนันทาจันหอมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ถามน้องเปียวก่อนนะคะเท่าที่ฟังเรื่องราวของพี่เอกับพี่โยมาคิดว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยค่ะมันเป็นสารตั้งต้นที่เป็นบ่อเกิดของโรคซึมเศร้าไหมคะ
5: คือหนูคือโดยส่วนตัวหนูเรื่องของพี่เอกับพี่โยคือจะคล้ายๆกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหมายถึงว่าเราไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างเนาะที่เราเจอแล้วเราก็อาจจะเก็บมันมาแต่ว่ามันเหมือนกับมาก๊อกแตกตอนช่วงที่เรารู้สึกว่าเราเสียคอนโทรลไปมากๆเวลาที่เราเจอเรื่องความรักอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยเป็นเหมือนแบบจุดที่ทำให้อาการมันชัดขึ้นหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เหมือนกับพอเวลาเรามีความรักเราอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นหลักในชีวิตของเราเหมือนเป็นทุกอย่างเนาะบางทีเราอาจจะไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าคนรอบข้างแบบเป็นยังไงทีนี้เนี่ยพอสมมติว่าเราสูญเสียคนคนนั้นไปมันก็เลยเหมือนเสียหลักไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการที่ความเครียดความทุกข์หรือความเสียใจหรืออะไรต่างๆมันก็เลยอาจจะมาชัดขึ้นเนาะตอนที่เราเสียคนที่เรารักไปหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ
0: คุณเปียวครับแล้วถ้าเกิดเป็นคุณเปียวเจอสถานการณ์แบบ2ท่านนี้ล่ะครับจะรับมือในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ของแต่ละท่านยังไงเอาคุณโยก่อนก็ได
5: ้ก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะคะถ้าจะต้องบอกแต่ว่าเรารู้ว่าเราเข้าใจสภาวะที่แบบพี่ทั้งสองคนเป็นอะไรเงี้ยมันก็ผ่านช่วงที่แบบแย่มาเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างในตอนที่เราเป็นเองเราก็แย่มากจนนอนคนเดียวไม่ได้เนาะต้องมีเพื่อนมาอยู่ด้วยต้องมีครอบครัวอยู่ด้วยหรือ
0: ขอบคุณนะครับอาจารย์บ้างดีกว่าอาจารย์ครับอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากรู้เยอะมากความรักหรือผิดหวังจากความรักมันเป็นต้นกำเนิดของการทำให้คนเป็นโรคซึมเศร้ามากน้อยขนาดไหนครับอาจารย
6: ์คำถามดีมาก
0: คำถามดีมากขอบคุณสำหรับครับคุณครับไม่อยู่ดีๆมิกก็ดูหล่อขึ้นมาเพราะคำถาม
6: คือถามว่าการผิดหวังความรักหรือความรักเป็นปัญหาที่ทำให้คนนำไปสู่อาจจะใช่ว่าความไม่สบายใจมากมายจนถึงขนาดเป็นโรคได้ไหมตอบว่าเป็นมากๆเลยยิ่งอยู่ในวัยที่เป็นช่วงตอนนั้นน่าวัยรุ่นนะคะตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นเนาะ อยู่ในช่วงวัยที่เรารู้สึกว่าความรักเป็นทุกอย่างใช้คำนี้แล้วก็ยิ่งความรักที่เรารู้สึกว่าเราเอาตัวเราไปผูกกับเขาอะการที่เราจะมีค่าหรือไม่มีค่าอยู่ที่การมีเขาถ้าความรักที่เราให้แบบนี้การสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงที่มันเข้ามากระทบเนี่ยมันกระทบการรับรู้ตัวเราแล้วบางทีเราเปลี่ยนการรับรู้ตัวเราไม่ทันเหมือนมันสั่นไหวได้ยินที่คุณโยพูดเหมือนว่ามันรู้สึกว่ามันมองตัวเราใหม่อ่ะมันไม่ใช่ตัวเราที่เราเคยรับรู้ไอ้ความรู้สึกกระทบจากความรักแบบนี้ทำให้คน ไม่สบายใจมากๆแล้วก็ไอ้การกระทบในแง่เรียกว่ากระทบตัวตนเนี่ยมันนำมาซึ่งปัญหาต่างๆมากมายค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้าถามอาจารย์ถึงสาเหตุของโรคซึมเศร้าอะคะเกิดมาจากอะไรแล้วก็จะมีแนวทางในการดูแลตัวเองอย่างไรถ้าเราพบว่าเราเป็นโรคซึมเศร้า
6: สาเหตุเนี่ยตอนนี้แม้กระทั่งนักวิชาการก็ถกเถียงนะคะคุณหมวยถกเถียงบางคนเชื่อว่าจากสมองเพียวบางคนเชื่อว่ามีหลายอย่างผสมกันทั้งในปัจจัยทางชีววิทยาการเลี้ยงดูกรรมพันธุ์ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าตอบวันนี้ก็คงบอกว่าทุกปัจจัยมีส่วนดังนั้นเนี่ยเราเองควรจะดูแลตัวเราให้รอบด้านอย่างที่คุณโยทำพอเริ่มรู้สึกว่าไม่สบายเราเข้าหาคุณหมอมีการทานยานั่นเป็นการเยียวยาในแง่ปัจจัยทางด้านสารเคมีในสมองเนาะแต่ความจริงอย่างที่ตอบคุณมิกอะค่ะบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรสักอย่างมันไม่ใช่อยู่ดีๆสารเคมีมันเปลี่ยนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช่ไหมคะแต่มันมีอะไรที่เป็นการรับรู้ตัวเราการใช้ชีวิตของเรามุมมองที่เรามีเราก็ต้องเปลี่ยนตรงนั้นด้วยดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้าใจสาเหตุให้มองจากมุมมองที่หลากหลายจะดีที่สุดไม่ได้แปลว่าบางคนถามกรรมพันธุ์เกี่ยวไหมคะกรรมพันธุ์ก็มีงานวิจัยพบว่าเกี่ยวแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวทั้งหมดอะเช่นแม่ฉันเป็นแน่ถ้าคิดอย่างนี้ยิ่งน่ากังวลมากกว่าดังนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งบอกเราจะระวังเราจะดูแลตัวเรามากขึ้นมากกว่าค่ะ
0: ขอบคุณอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวเรามาแชร์กันเรื่อยๆครับผม
1: เรื่องราวของสองพี่น้องนะคะมีปัญหาถาโถมเข้ามาตลอดนะคะแต่ว่าในช่วงเวลาที่มีปัญหาในช่วงเวลาที่มีความทุกข์ก็ทำให้ทั้งคุณเอและคุณโยได้เห็นคุณค่าของกันและกันมากขึ้นเราไปติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: ช่วงของชีวิตคนเราก็มักจะพบเจอกับความท้าทายขนาดที่ว่าไม่น่าที่จะรับมือได
1: ้ฉันเพิ่งได้รับผลตรวจยืนยันจากหมอว่ากำลังตั้งท้อง
0: ฉันผิดหวังจากความรักถูกกล่าวหาว่าเป็นเมียน้อยและยังถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะซึมเศร้าแต่ฉันก็ไม่สามารถที่จะทิ้งงานที่มันโคตรจะฝืนกับโรคที่ฉันเป็นอยู่ไปได
1: ้ฉันจะโทรบอกข่าวดีนี้กับพ่อของเด็ก
0: ถ้าคุณคิดว่านั่นคือที่สุดแล้วที่ฉันต้องรับมือกับมันคุณคิดผิด
1: ทำไมคุณถึงพูดแบบนี้อ่ะนี่เรากำลังจะมีลูกด้วยกันนะ
0: ยังมีเรื่องราวอีกมากมายในชีวิตที่ฉันต้องเผชิญหน้ากับมันฮัลโหลว่าไงนะพี่เอทำไมนะนี่แกเอาอะไรมาพูดอ่ะโอเคเดี๋ยวฉันรีบไปเดี๋ยวนี้

0: จะทำอะไรอ่ะเอเปิดประตูเดี๋ยวนี้เอยังทำแบบนี้นะพี่เอเปิดประตูเปิดประตูสิเอจะทำอะไรอ่ะลงมาอย่าทำแบบนี้ลงมาทำไมถึงคิดสั้นแบบนี้อ่ะทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมต้องคิดสั้นด้วยก็มันบอกว่ามันจะทิ้งฉันอ่ะแล้วมันก็บอกว่ามันจะไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นเลยอ่ะไอ้จะทำยังไงจะทำยังไงจะไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะจะไม่รู้จริงๆว่าจะทำยังไง
1: ไอ้เลวเว้ย
0: เอช่างมันนะเอมีโยอยู่นะไม่เป็นไรนะเอไม่เป็นไรแล้ว
2: ไม่ไหวแล้วโยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว

0: น้องสาวที่พังมาจากผู้ชายซะจนป่วยทางจิตต้องมาดูแลพี่สาวที่พังเพราะผู้ชายทำทองแล้วไม่รับผิดชอบฉันยังมองไม่เห็นทางออกเลยค่ะว่าจะเป็นคนพาพี่สาวออกจากปัญหานี้ได้ยังไงในเมื่อตัวฉันเองก็ยังเอาตัวแทบไม่รอดเอางี้แล้วกันนะเอโยมีเดินแบบที่เกาหลี3เดือนเอไปกับโยนะเราไปอยู่ที่นู่นด้วยกันอย่างน้อยก็ให้อะไรดีๆสนุกๆที่นู่นมันช่วยฮีลเราช่างเรื่องที่นี่ไปสักพักโอเคไหม
1: แต่พี่ท้องอยู่นะ
0: เออเรื่องนั้นน่ะรู้อยู่แล้วเดี๋ยวฉันดูแลเองอยู่ที่นี่คนเดียวอยู่ไหวหรือไง
1: ขอบคุณมากเลยขอบคุณนะ

0: ันก็พันนี่อย่างนี
1: ้โอ้แม่
0: เป็นไงล่ะนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
1: ่อันนี้เลยอันนี้โยงใส
0: ่อันนี้แจ๊สใส่นี่สวยมาก
1: นี่เลยหรออ
0: ย่างนี้เลยอย่างเลย
1: เฮ้ยมันเยอะไปปะ
0: ไม่เยอะสวยแล้วนี่อยู่ตรงนี
1: ้อยู่มันไม่เยอะไปจริงหรอ
0: มันไม่เยอะไป
1: จริงอ่ะ
0: เธอหน้ามาสนุกกันเร็ว

0: ตอนที่อยู่เกาหลีโยอ่ะพาฉันเที่ยวทุกวันที่ว่างเลยมันก็ดีนะมันทำให้ฉันได้ห่างๆจากความคิดเรื่องเลวร้ายที่ผ่านมาแล้วพวกเราก็สนุกกันมากเลยเวลาที่ไม่ไปเที่ยวนะพวกเราก็จะนึกถึงตอนที่เราเป็นวัยรุ่นกันแล้วก็หนีพ่อแม่ไปเที่ยวครั้งแรกคิดแล้วก็สนุกมากเลยเฮ้ยดิสวัสดีโย
1: เฮ้ยเดี๋ยวนี่แกท้องอยู่ไม่ใช่หรอ
2: โยน
3: คนนู้นดีกว่าอันยังเซย
0: อ
1: การที่ได้ทำอะไรบ้าๆบอๆช่วยนำพาความรู้สึกกลับคืนสู่ความสุขอีกครั้งถึงมันจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่อย่างน้อยมันก็ช่วยพาให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายไปได้

0: กลับมาที่ห้อง
1: เราก็ต้องกลับมาพบกับความจริงเหมือนเดิม
0: นั่นพี่สาวของฉันกับลูกน้อยในท้องของเธอคนสองคนที่ฉันต้องดูแล

ไม่เป็นไรนะเราสองคนอยู่ด้วยกันแล้วยกทิ้งเอไปไหนนะพี่ทำให้เราต้องลำบากมากใช่ไหมอ่ะไอ้ลำบากมันก็ลำบากแหละแต่อยากพามาด้วยนี่ไม่ต้องคิดมากนะโยเลือกแล้วพี่ขอโทษนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆ

จะดูแย่ไหมคะถ้าฉันจะบอกว่าการที่ต้องดูแลคนสองคนนี้มันทำให้ฉันไม่มีเวลาคิดถึงความทุกข์ของตัวเองฉันที่ดูเป็นผู้ให้ในขณะนี้ฉันกำลังเป็นฝ่ายรับขอบคุณมากนะที่มาด้วยกันน่ะ

0: ุยกันจากละครถ้าวันนั้นคุณโยมาไม่ทันคิดว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงคะ
1: ชีวิตเราคงแย่เนาะชีวิตเราคงแย่เพราะถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่อยากอยู่คือสิ่งที่มันสำคัญที่สุดเลยคือเรามีกันและกันนะเนาะเรามีกันและกันอยู่สองคนจริงๆโยก็คงจะไม่มีชีวิตที่เป็นโยนะวันนี้นะแล้วก็ได้มาเจออะไรที่มัน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอะไรที่ดีๆมาตลอดก็คงรู้สึกเสียดายค่ะที่ถ้าเกิดว่ามันต้องกลับตาลปัดไม่ใช่เรามานั่งอยู่กันแบบนี้สองคนแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่พระเจ้าก็ยังคงให้โอกาสให้โอกาสเราได้แบบได้เปลี่ยนตัวเอง
2: นะคุณเอครับคุณเอรู้สึกยังไงว่าถ้าเกิดวันนั้นโยเข้ามาช่วยไม่ทัน
3: ไม่กล้าคิดหนูทุกครั้งเวลาคิดแล้วจะแบบเสียใจมากอ่ะที่แบบไม่อยากไปนึกถึงอีกเลยแต่ก็ดีใจที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันได้มาถึงณจุดนี้เพราะว่าโยพังประตูเข้ามาอะไรเงี้ยดีใจที่โยมาแล้วก็มันก็ทำให้เรารู้เลยว่าวันนั้นเป็นวันที่เราโง่เขลาที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ
0: หลังจากวันนั้นก็มาถึงเหตุการณ์ที่คุณโยเล่าให้ฟังว่ามีงานที่ต้องไปที่เกาหลีแล้วก็ต้องพาพี่สาวไปด้วยคิดยังไงถึงตัดสินใจว่ายังไงพี่เอต้องไปด้วย
1: ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าที่ว่าต้องเอาเข้ามาด้วยกันและไปตายด้วยกันดาบหน้า
0: แล้วคนท้องอารมณ์จะแปรปรวนนะบางทีจะขึ้นขึ้นลงลงดาบใจไม่ถูก
4: เล่นเอาสักไม่อยากท้องเองเลยคืออาจจะด้วยความที่อยู่กับเขาพอไปอยู่คนอื่นมันก็จะมีหลากหลายนะคะอาจจะไม่เป็นเหมือนเขาทุกคนแต่เหมือนพออยู่กับเขาคือแบบเห็นความแบบจากคนที่เคยแบบน่ารักนะพูดจาเพราะๆหวานหวานกลายเป็นคนโมโหร้ายเดี๋ยวพอขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบโวยวายถ้าเขาไม่ได้อะไรดังใจเขาก็จะโกรธโยทันทีคือแบบเขาต้องได้เดี๋ยวนี้นะตอนนั้นก็เลยเริ่มรู้สึกว่าแบบเครียดที่ว่าแบบเราจะต้องกลับบ้านมาก็ต้องเจอเหมือนเป็นสามีภรรยาใช้ชีวิตไกลๆแบบนั้นแล้วเขาก็เริ่มแบบว่าเริ่มให้เราแพลนเกี่ยวกับเรื่องลูกว่าลูกจะคลอดแบบไหนอะไรไงคือเราต้องรับได้ทั้งหมดทุกอย่าง
2: แล้วฝั่งคุณเอครับการอยู่ที่นู่น3เดือน
3: คือช่วงแรกไปก็แบบเหมือนในละครเลยสนุกนะคะสนุกเพราะว่าโยเขาก็พาไปเที่ยวแล้วก็กินก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยพอกลับมาที่ห้องเราก็จะรู้สึกแบบหดหู
1: ่
3: อยู่คนเดียว
0: ทราบว่าคุณเอร้องไห้วันหนึ่ง20โมง
3: ใช่
1: เขาทำไม่นอนเลย
0: ร้องด้วย
1: เขาทำไม่นอนเลย
3: เครียดตอนนั้นร้องไห้หนักมาก
0: ค่ะ
3: ร้องไห้หนักจริงร้องไห้จนแบบบางครั้งไม่รู้ว่าร้องทำไมแต่น้ำตามันไหลอยู่ตลอดเวลาม
2: ันคือความเศร้าที่มันเก็บไว้ด้านในหรือเปล่า
3: คือเราม
2: ันมาเองโดยไม่รู้ตัว
3: ตอนน
2: ั้
3: นมันมีความรู้สึกว่าเราแบบเรามีความหวังว่าเรารู้ว่าเราท้องขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราผิดแล้วนะที่ยังไม่แต่งงานทําให้แม่เสียใจด้วยอะไรเงี้ยชีวิตเราที่กําลังตอนนั้นทํางานกําลังดีเลยอนาคตกําลังดีมากมันต้องหยุดหมดทุกอย่างจริงๆแล้วพอมารู้ว่าเราต้องอุ้มท้องคนเดียวมันรู้สึกเศร้ามากตอนนั้นมันคิดอะไรไม่ออกนอกจากแบบเสียใจอ่ะมิกมันนั่งก็ร้องไห้ทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจร้องไห้แต่ก็ร้อง
2: แล้วพอกลับมาถึงเมืองไทยล่ะครับตอนนั้นอาการของโยดีขึ้นหรือยัง
1: ก็ดีขึ้นนะคะคือเหมือนแบบเราชีวิตค่อนข้างยุ่งมากกว่าเราบีซี่กับเรื่องงานทํางานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาต้องมาอยู่ที่คอนโดโยอยู่แล้วก็คือตอนนั้นที่เริ่มชีวิตเหมือนมีความรู้สึกว่าชีวิตมันเริ่มเปลี่ยน
3: เครียด
1: โยเริ่มเครียดเพราะว่าเขาเหมือนหึงหวงอ่ะเขาห่วงเรา
2: โอ้
1: ใช่
2: เพราะห่วงเรามีเขาคนเดียวเหมือนกัน
1: เขาโทรตามตลอดเวลา
3: แล้วคือสมัยก่อนโยเขาเป็นคนดุมากนะโยเขาจะเป็นคนดุเอมากกว่าคือแบบดุเอเวลาเอไปไหนเช็คแต่ช่วงที่เอท้องโยเขาจะแบบเหมือนซอฟต์ลง
1: เขาต้องอยู่บ้านทุกวัน
3: และเอต้องเหมือนคนดุแทนอ่ะ
2: ครับ
3: และโยเขาก็จะเหมือนแบบค่อยๆพูด
1: ใช่
2: เป็นช่วงที่เราตั้งใจจะเอาคืนหรือว่าฮอร์โมนมันพาไปเอง
3: เอาคืนจริงๆแล้วทำมานานแล้ว30กว่าปีเอาคืน
1: เขาจะโทรตามโทรตามโทรตาม

0: แล้วคือช่วงนั้นเริ่มจะมีเดทใหม่ละเริ่มจะมีเดทก็แบบมีคุยกับคนออกไปกินข้าวอะไรเงี้ยเขาไม่ยอมเขาจะไม่ยอมให้เจอใครไม่ให้กลับบ้านดึกห้ามไปเที่ยวห้ามไปค้างคืนที่ไหนต้องกลับมาบ้านมานอนกับเขาทุกวันอันนั้นก็คือเริ่มที่จะทะเลาะกันบ่อย
1: ต้องถามอาจารย์กับน้องเปียวนะคะถามอาจารย์นิดนึงค่ะในสถานการณ์ของสองพี่น้องคู่นี้นะคะตอนที่คุณโยเองก็เหมือนดีขึ้นจากซึมเศร้าแต่มันก็ยังไม่ 100% มากและต้องมาเจอเรื่องหนักของพี่สาวภาวะแบบนี้ที่ในละครใช้ว่าเตี้ยอุ้มคอมอาจารย์มีคำแนะนำยังไงคะว่าเราควรจะทำยังไงดี
2: พี่ว่าดีที่เตี้ยมีคอมถ้าเกิดเราเกิดความทุกข์อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเท่านั้นที่เป็นคนเดียวที่เป็นเช่นนี้มันยิ่งเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวของเรากับโลกอ่ะเหมือนทั้งโลกทุกคนมีความสุขแต่ฉันเองที่กำลังทุกข์แต่ตอนนี้พอมีคนที่สำคัญในชีวิตเราที่เขากำลังลำบากสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นคือเราละตัวเราเนาะถ้าจำได้ตอนแรกที่ตอบคือความทุกข์ที่เกิดเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เกิดที่เจอมันแย้งกับความเชื่อที่มีกับตัวเองแต่ตอนนี้พอเราเจอคนที่กำลังทุกข์และเป็นคนที่เรารักเนี่ยเราละตัวเราออกพี่ถึงบอกว่าดีที่เตี้ยมีค่อมดีที่ค่อมมีเตี้ย
0: ถือว่ามาจากคำนี
1: ้
0: เราเข้าใจเลย
3: เข้าใจผ
0: ิ
3: ด
0: ไหม
4: ชัดเลยเน
0: า
4: ะแล้วสำหรับคุณเปียวล่ะครับถ้าเกิดคุณเปียวอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ที่ตัวเองก็ยังป่วยอยู่แต่ต้องไปช่วยคนอื่นเป็นเราจะทำยังไงกับสถานการณ์แบบนี้ครับ
5: ตอนที่เปียวเป็นช่วงในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แย่มากๆจริงๆนะคะแต่ว่าที่บ้านเองก็มีปัญหาเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็มีปัญหาเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตโดยการจมอยู่กับความเศร้าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นพลังที่ต้องบอกว่าเอ้ยถ้าเราทุกข์อยู่อย่างนี้มันก็จะทุกข์อยู่อย่างเงี้ยที่เราโดยที่พ่อกับแม่ก็ทุกข์ไปด้วยแต่อย่างน้อยถ้าโอเคเราฝืนมันออกมาหน่อยแบบมีพลังกับมันขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งใจทำงานนะแล้วก็ดูแลเทคแคร์พ่อแม่ของเราซัพพอร์ตเขาเท่าที่เราจะทำได้อะคือส่วนหนึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยความทุกข์มันก็ยังอยู่กับเราแหละแต่ว่าพ่อกับแม่ก็จะเบาลงอย่างที่อาจารย์บอกก็ได้เนาะว่ามันรู้สึกว่าชีวิตมันมีเป้าหมายว่าเราจะทำเพื่ออะไรทำเพื่อใครแล้วทำให้ความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าไม่มีค่ามันมีค่ามากขึ้น
4: แสดงว่ามันการที่มีปัญหาในครอบครัวและแข็งแกร่งขึ้นมามันทำให้อาการเราดีขึ้น
5: ใช่ใช
4: ่แต่อาจารย์ครับผมถามต่อได้ไหมทุกคนสามารถแก้ตรงนี้ได้ไห
5: ม
4: หรือเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งพอด้วยแล้วมีสถาบันครอบครัวที่เหมือนเป็นเซฟตี้เน็ตรองรับเราให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะช่วยแก้เราถึงจะผ่านปัญหานี้ได
2: ้พี่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือสายใยในครอบครัวที่มีอยู่ก่อนแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรก็ตามอะค่ะเรามีที่ที่ปลอดภัยเรามีที่ที่เห็นคุณค่าเราเสมออันนี้เป็นรากฐานสำคัญถ้าเกิดเรามีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีที่เรารู้สึกว่าเรารู้อะว่าเขาเห็นค่าเราเรารู้ว่าเราสำคัญกับเขามันมีที่ที่ให้เรากลับไปอันนี้สำคัญค่ะไม่ว่าปัญหามันจะร้ายแรงขนาดไหนถ้าครอบครัวสามารถสร้างความรู้สึกอย่างนี้ให้เกิดขึ้นได้ในพี่น้องในพ่อแม่ในลูกทุกอย่างแก้ไขได้
1: ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณน้องเปียวค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณ
1: ค่ะหลังจากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเกือบ3เดือนที่เกาหลีนะคะก็กลับมาใช้ชีวิตต่อที่เมืองไทยตอนนั้นคุณเอก็เริ่มท้องโตขึ้นเรื่องราวความรักของพี่น้องคู่นี้จะเป็นอย่างไรจะมีปัญหาอะไรเข้ามาบ้างติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: เวลาผ่านไปพวกเรากลับมาที่ไทยกันแล้ว
1: ฉันยังคงดูแลเอกับหลานในท้องของเธอเหมือนเดิม
2: ท้องฉันโตขึ้นมากเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีอิสระเลยฮอร์โมนก็พลุ่งพล่านขึ้นๆลงๆอะไรไม่รู้แล้วก็ต้องเป็นโยนี่แหละที่มารองรับอารมณ์ฉันเต็มๆเลยโยอยากกินปลาเผาอ่ะ
0: ฮะปลาเผาปลาเผาอะไรกินทุกวัน
3: กินทำไม
0: ที่บ้านมีข้าวไม่ต้องเลยไว้กินวันหลัง
2: ก็ทำไมก็อยากกินปลาเผาอ่ะแล้วปลาเผามันผิดตรงไหนอ่ะอะไรที่มันผิดกับปลาเผาเหรอทำไมต้องขัดใจด้วยวะ
0: เนี่ยเดี๋ยวถ้าเจอจะแวะซื้อให้เลยโอเคไหม

0: ถึงจะดูเหมือนน่ารำคาญแต่การที่ได้ดูแลเอกับลูกในท้องของเธอเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ฉันเลิกหมกมุ่นกับตัวเองและค่อยๆหายดีจากความเจ็บปวดภายในจิตใจจนกระทั่งฉันกล้าพอที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งกับความรัก
1: ยิ้มอะไรอ่ะ
0: เอเดี๋ยวโยส่งเอเสร็จอ่ะโยไปต่อเลยนะ
1: โยมีนัดอ่ะนัดกับใครจะไปไหนไปกับผู้ชายใช่ไหมไม่ต้องไปเลยนะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวนะเอไม่ใช่เมียนะเว้ยแล้วโยก็ไม่ใช่ผัวด้วยโยก็ต้องออกไปหาโอกาสใหม่ๆให้ชีวิตตัวเองบ้างปะ
1: นี่โยจะทิ้งพี่ไปใช่ไหม
0: เอโยว่าโยทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะโยก็ต้องมีชีวิตของตัวเองบ้างเหมือนกันอะ
1: แต่เอท้องอยู่นะ
0: แต่โยเป็นโรคซึมเศร้านะเว้ย
1: เออถ้าอย่างนั้นนะจะไปไหนก็ไปเลยไปเลยนะแล้วก็จอดรถตอนนี้ด้วยจะลงตอนนี้เดี๋ยวกลับบ้านเอง

0: ไมถึงไม่มีเหตุผลปะเราสู้ส่ายอยู่ดูแลมาตั้งหลายเดือนอะทำไมไม่เห็นใจกันบ้างอยากไปไหนก็ไปเลยปะ
1: ทำไมวะก็เจ็บมากับเรื่องเดียวกันแท้ๆอะแล้วทำไมจะต้องไปหาเรื่องใส่ตัวอีกอะโอ้ยแบบนี้กล้าทิ้งเรากลางทางได้ไงเนี่ยไม่รู้จักคำว่าประชดหรือไงฮะประชดนั่นประชด

0: Ui. โอ๊ยทำไมไม่รับสายเนี่ยเป็นอะไรไปหรือเปล่าอ่ะ
1: ตอนนั้นก็กะว่าจะไม่รับคิดว่าจะดัดนิสัยคนใจร้อนเจ้าอารมณ์ซะหน่อยแต่ว่ายอมก็เป็นคนดูแลเราตลอดเลยนี่หว่า
0: ไม่ว่าจะโกรธยังไงแต่เมื่อได้กลับมาอยู่คนเดียวก็จะพบกับความจริงในความรู้สึกที่ว่าทุกครั้งที่เราผ่านห้วงเวลาที่เลวร้ายมาได้ก็เป็นเพราะว่ามีเออยู่ด้วยเสมอ

0: ทำไมไม่รับโทรศัพท์อ่ะ
1: ก็กลับมาแล้วนี่ไงขอโทษนะที่แบบขอ
0: เฮ้ยขอโทษที
1: ่พี่ผิดเองไม่ต้องขอโทษอ่ะ
0: นี่วันหลังอ่ะไม่เอาแล้วนะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวหลานฉันเป็นอะไรไปอ่ะแล้วต่อไปเนี้ยถ้าจะทำอะไรอ่ะคิดถึงไอ้ตัวเล็กในท้องเนี่ยให้มันมากๆเข้าใจไหม
1: เออรู้แล้วน่ะ
0: อันนี้โยบอกตัวเองด้วยอ่ะ

0: แล้วปลาเผาก็มาจริงๆด้วย
1: มาจริงๆไม่อยากจะเช
0: ื่อปลาเผาก็ต้องมาแล้วคุณไปลงรถตรงไหนฮะ
2: ทองหล่อ
0: ทองหล่อ
1: ทีนี้มันจะจิ๋งคอนโดอยู่แล้ว
2: ใช่ใช่อีก
0: เลยผมชอบมากเลยคุณลงมาแล้วคุณถามกล้าทิ้งเลยไงโยฮิตแล้วกล้าขอทำไมนะ
3: ตอนนั้นท้องโตมากเลย
4: ท้องโตแล้ว
0: ไม่แต่ถ้าย้อนกลับไปนะช่วงนั้นหลายปีแล้วกี่ปีแล้วครับ
4: 10
0: 10ปีแล้วช่วงนั้นตอนที่คุณไปเกาหลีคนก็ยังไม่รู้ว่าคุณท้อง
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: พอกลับมาเริ่มมีภูมิแสดงว่าคนเริ่มรู้แล้ว
3: เริ่มรู้แล้วค่ะ
0: แล้วคุณประกันไหมแล้วคุณรับมือกับสถานการณ์นักข่าวอะไรอย่างนี้ยังไง
3: คือก็เดินท้องโตลงไปเลยค่ะแล้วก็ตอบว่าเอท้องค่ะแล้วก็ท้องแล้วก็เขาก็ถามโอ้ดีใจด้วยนะรักใครเป็นคุณพ่ออะไรเงี้ยเอก็พูดเลยว่าเอ
4: เ
3: ออเป็นซิงเกิลมามค่ะยอมรับที่จะอุ้มท้องคนเดียวแล้วก็ไม่ร้องไห้ด้วยนะยิ้มมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นข่าวหน้าหนึ่งเหมือนไปฆ่าคนตายใช่ค่ะเป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยตอนนั้น
2: ค่ะตอนนั้นคิดอะไรถึงออกมาพูดแบบนี้เลยฉันจะเป็นซิงเกิลมาม
3: เพราะมันเป็นเรื่องจริงที่เราต้องยอมรับแล้วต้องเดินหน้ารับผิดชอบให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นเอก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรที่ดีที่สุดกับการที่เรายอมรับความจริงแล้วก็รับหน้าที่ที่เราจะต้องเป็นนะตอนนั้นโกหกไปมันก็ไม่รู้จะโกหกทำไมอะไรเงี้ยค่ะ
2: ตอนนั้นเนี่ยกลัวความรู้สึกของคุณแม่ไหมคะ
3: กลัวแม่เสียใจมากๆกลัวเขาผิดหวังแต่คุณแม่กลับกลายเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดใช่แล้วคุณแม่บอกว่าไม่เป็นไร
4: แฮปปี้เลยค่ะ
3: แฮปปี้เลยคุณแม่บอกไม่เป็นไรลูกคนเดียวแม่เลี้ยงได
2: ้หลังจากน้องเอวี่คลอดมาทุกอย่างกลับคืนมาเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเลยใช่ไหมคะ
4: ก็เป็นสเต็ปเลยเนาะคือเอวี่เขาเหมือนแบบเขาเป็นเด็กที่มันสเปเชียลสำหรับเราอะด้วยความที่แบบว่าเขามีอารมณ์ขันเขาเป็นเด็กที่ไม่เคยซีเรียสอะไรเลย
3: เกิดมาปุ๊บเขายิ้มเลย
4: ใช่
3: เขายิ้มเขามีเสียง
4: มากเอเนจี้เยอะมากคือพอค่อยๆโตขึ้นก็เหมือนสร้างสีสันให้ครอบครัวเราอะความทุกข์ก็หายไปเลยนะคือเหมือนแบบทุกครั้งที่ไปมองเขาก็จะรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นแล้วเหมือนพอเขาเริ่มโตมาก็แม่เขาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเองมีการงานดีขึ้นทุกอย่างก็แบบทุกอย่างก็มือคือเหมือนเริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ย
3: กลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งนึงโยกลับมาปกติอะไรเงี้ย
4: แล้วไม่ปกติเหร
3: อมันก็มีแบบวิญญาณก็ยอมรับ
4: ปกติ
3: หรือเขาไม่ค่อยปกติอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบแข็งแรงขึ้นแล้วก็มันก็ทำให้เราเปลี่ยนมาเป็นทุกวันนี้นะคะ
4: มีหลานเหมือนมีเพื่อนค่ะเพราะเขาโตเร็วมากเขาเหมือนเพื่อนเราคนนึงเลยเราคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
2: เอวี่มาเติมเต็มจริงๆนะคะ
0: เอวี่เริ่มโตขึ้นแล้วหน้าที่ในการดูแลตอนนี้ของทั้งสองท่านรับหน้าที่กันยังไง
4: โอ้เป็นหน้าที่แม่ก็เต็มที่เลยค่ะ
3: เอคือเอจะเป็นก็เป็นคุณแม่โยก็จะเป็นฝ่ายเอนเตอร์เทนค่ะก็จะพาหลานไปแบบ
4: ทำกิจกรรม
3: เขาเป็นฝ่ายกิจกรรม
4: ใช่
3: ทุกวันนี้เอวี่เขาเป็นนักกีฬาได้ก็เพราะว่าเขาเจริญรอยตามหนา
0: ตอนนี้วิ่งมาราธอนแล้วเหรอครับ
4: ไปแข่งไตกีฬาเลยค่ะ
3: เอวี่เป็น
4: ไอรอนคิสตั้งแต่อายุ6ขวบ7ขวบ
3: 7ขวบ
4: ใช่สนามแรกของเขาว่ายน้ำปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งแบบเด็กจนเขาแข่งในระดับของเด็กอายุ9ขวบแล้วเขาก็เปลี่ยนวิธีไปเป็นนักเต้นคือเด็กมาพอโตมาเขาก็จะแบบเปลี่ยนไปที่เราไม่อยากบังคับเขาชอบอะไรก็อยากจะให้เขาไปทางนั้นส่วนใหญ่อันนี้คือเป็นการดูแลของแม่เขาเลยคือยอมรับว่าตั้งแต่พอเอวี่เริ่มโตอ่ะเราก็เริ่มแยกชีวิตกันละเขาต้องเป็นคุณแม่จริงๆไม่ใช่มาใช้ชีวิตพี่น้องกันอยู่ตลอดเวลาเขาก็ต้องมีครอบครัวของเขา
3: จริงเหรอทุกวันนี้เรายังแบบว่าใช
4: ่ไหมก็ใช่ไม่แต่ว่าเขาก็ให้ความสำคัญกับลูกเขา
3: ไงก็ไม่ได้ไปจุกจิกกับเขามากแล้วอะไรอย่างเงี้ย
4: เราก็ต่างคนต่างมีชีวิตแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอน้องเริ่มโตมาทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นคือคุณพ่อก็กลับมาดูแลน้องคือพอทุกคนแบบผ่านในภาวะตรงนั้นไปแล้วนะอย่าว่าก็ทุกคนก็อยากทำในสิ่งที่ถูกต้
3: อง
4: ก็ได้ family กลับมาก็ทำหน้าที่ของพ่อและแม่ไป
3: ค่ะ
2: เหมือนน้องเอวี่เป็นส่วนผสมของพี่เอแล้วก็นาโย
4: มีส่วนเอน้อยมาก
2: เป็นนาโย
4: คืองงคือทุกครั้งงงมากสมมุติว่าถ้าคนนี้ไม่รู้จักเช่นแบบเราไปเจอชาวต่างชาติหรือก็ตามเขาจะเดาว่าเอวี่เป็นลูกโยเดินดูจากรูปร่างอย่างแรกเลยน
2: ะ
4: ดูจากรูปร่างที่สูงผอมขายาวแล้วก็จุดแบบเอเนจีเยอะคุยไม่หยุดอะไรเงี้ยแล้วพอเขามามองเขาคิดว่าเนี่ยก็คงเป็นป้าอะไรอย่างนี้คือแม่กับนี่ก็เป็นป้าอะไรเงี้ยแต่คือแบบจะเหมือนเอน้อยอ่ะคือแบบว่าเขาจะเหมือนในความที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวอะไรง่ายแต่ในส่วนอื่นอย่าว่าเขาไม่ค่อยเหมือนเออ่ะ
2: มองย้อนกลับไปอะค่ะเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานะคะมาจนถึงวันนี้มา

0: จนวันที่น้องเอวี10ขวบแล้วเนี่ย
1: จะ11แล้วค่ะ
0: จะ11พี่เอกับน้องโยคิดว่าเราผ่านเหตุการณ์นี้มาได้เนี่ยด้วยอะไร
2: ความรักโยมองว่าด้วยความรักและความเข้าใจปัญหาจริงๆอ่ะปัญหาที่เรามีจริงๆอ่ะมันไม่ต้องไปแบบว่าหาที่เยียวยาที่อื่นให้มันมากมายนะนอกจากว่าเราเปิดใจยอมรับกับปัญหานั้นและให้คนอื่นน่ะเข้ามาช่วยดูแลเข้ามารับฟังเราบ้างคือบางครั้งคือตัวโยชอบคิดว่าตัวเราเข้มแข็งเราสามารถหูยแบบฉันผ่านอะไรมาเยอะมากเรื่องแค่นี้ฉันก็ผ่านไปได้แต่ไม่จริงหรอกบางเรื่องต้องยอมรับว่าเราทำไม่สำเร็จได้ด้วยตัวเราคนเดียว
1: ของเอเนี่ยคิดว่ามาจากกำลังใจคนรอบข้างเอครอบครัวเอเพื่อนแล้วก็โดยเฉพาะคุณแม่กับโยถ้าสมมติว่าไม่มีกำลังใจเอเขาคงไม่เดินมาได้ถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยที่ผ่านมาได้เพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเรามีกัลยาณมิตรที่ดีอะไรเงี้ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเราแล้วก็เอคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาให้เราไปทางออกที่ดีที่สุด
3: โยเรียนรู้อะไรจากเอบ้าง
2: การที่บอกว่าบางครั้งเราควรเปิดโอกาสรับคนอื่นบ้างคือโยค่อนข้างมีชีวิตที่เป็นแบบ private จริงๆอ่ะคือเราชอบสร้างกำแพงสูงๆขึ้นมากั้นแล้วก็ไม่ค่อยแบบเป็นตัวของตัวเองมากนักแต่ในขณะที่เอเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เขาไม่มีกรอบอะไรเลยคือโลกของเขาถ้านับเป็นสีอะโลกของเอก็จะเป็นสีพาสเทลตลอดซึ่งมันจะเป็นสีอ่อนๆคือแบบดูแล้วสบายตาบางครั้งคือได้สิ่งอะไรตรงนั้นมาก็จะรู้สึกเอ้ยแบบเรามีความอ่อนโยนบ้างเรามีความเหมือนมีเขาต้องบอกว่าไงนะมีความอ่อนโยนแบบผู้หญิงบ้างอะมันก็จะทำให้เราได้รับมิตรไมตรีจากคนรอบข้างเยอะขึ้นมากกว่าที่แบบเราจะใช้ชีวิตแข็งแกร่งของเราแข็งกระด้างอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นก็ไม่มีทางเข้าใจเราเพราะเราไม่เคยเปิดปากพูดหรือเปิดใจพูดเอก็จะมาทำให้โยอ่อนโยนลงในมุมนั้นจริงๆคือตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยเขาจะช่วยโยในมุมนี้ตลอดการคุยกับครูคุยกับพ่อกับแม่ในสิ่งที่โยไม่สามารถพูดได้ทั้งที่เราก็คิดว่าบางเรื่องทำไมเราถึงไม่พูดเองเราต้องให้พี่สาวพูดเพราะเราก็รู้มาโดยตลอดว่าเอเป็นอีกพาร์ทนึงอ่ะที่เราทำไม่ได้ใช่
0: ค่ะแล้วคุณเอล่ะคะได้เรียนรู้อะไรจากน้องสาวคนนี้บ้างคะ
1: หลายอย่างเลยเนาะเอว่าชีวิตเอเนี่ยถ้าขาดโยเนี่ยชีวิตเอต้องไม่สมบูรณ์ต้องไม่เป็นคนเต็มตัวอย่างนี้แน่ๆอะไรเงี้ยเอไม่มีความอดทนหรือเข้มแข็งหรือแบบสามารถผ่านอุปสรรคอะไรได้มันเหมือนโยเพราะถ้าเปรียบเทียบชีวิตโยกับเอเนี่ยโยเขาผ่านอะไรมาเยอะกว่าเองจริงนะคะเขาเออาจจะมีช่วงท้องเนี่ยที่เอเป็นช่วงที่เอเลวร้ายที่สุดแต่ชีวิตเขาตั้งแต่เด็กมาเขาก็ผ่านต่อสู้อะไรมาเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เออยากคิดว่าสิ่งที่เอเรียนรู้จากโยคือความเข้มแข็งมานะอดทนและกตัญญูค่ะเยอะมากท่องจำไว
2: ้ที่ท่องมาตั้งแต่เมื่อคืน
3: น่ารักตรงที่ว่าเป็นพี่น้องแต่ดูเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่า
0: เห็นคุณค่าของการมีกันและกันมากขนาดไหนคะ
1: ก็ขาดกันไม่ได้เนาะเอมีความรู้สึกว่าสายใยของพี่น้องอะไรเงี้ยมันดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คุณค่าคิดว่าใครก็คงหาแบบเราไม่ได้อะไรเงี้ย
2: คือเรามักจะเจอเพื่อนๆหลายคนที่บอกว่ามีพี่น้องเป็นผู้หญิง
1: ไม่สนิท
2: หลายคนก็จะบอกว่าโชคดีมากเลยนะที่เหมือน2คนไม่เคยทะเลาะกันแบบแนวรูปผู้หญิงด้วยกันน่ะคือทุกวันนี้เรายังแบบใส่เสื้อผ้าด้วยกันรองเท้าด้วยกันไซส์เดียวกันแชร์ทุกอย่างได้หมดแล้วบางครั้งเรามองเห็นแบบภาพแบบคนแก่ที่มันจะชอบมีแบบโซเชียลโพสต์มาภาพคนแก่แต่งตัวยังเฮลๆอยู่ด้วยกันเราก็มองว่าวันนึงเราอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะต่อให้เอมีลูกแล้วแต่ในอนาคตเราอาจจะแบบไม่ได้แต่งงานคนนี้อาจจะไม่แต่งงานไม่มีสามีหรือว่าเราก็อาจจะอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตกันแบบ2พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นไปได
1: ้จริงเหรอ
2: ขออย่าให้เป็นงั้นเลยฉันก็ยังรอความหวังอยู
0: ่แล้วโยล่ะคะเห็นคุณค่าของการมีพี่สาวคนนี้ยังไงบ้างคะ
2: โอ้ยก็ขาดเขาไม่ได้เนาะเขาเป็นเพื่อนคนแรกและเพื่อนคนสุดท้ายของเรา
1: โอ้ไม่มีใครคบเลยสิ
2: จริงแล้วไม่สิคือมีเพื่อนน้อยมากคือทุกคนจะถามว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงแบบไม่มีเพื่อนแบบว่าสนิทมากเราจะต้องมีเพื่อนสนิททำไมในเมื่อเรามีพี่สาวอ่ะคือสำหรับโยอ่ะเพื่อนสนิทไม่จำเป็นต้องมีจำนวนมากแต่ต้องมีสักคนนึงที่เราสามารถคุยได้ทุกเรื่องปรึกษาได้ทุก

0: เรื่องใช้ชีวิตกับเขาได้อยู่โดยที่ไม่อึดอัดเพราะฉะนั้นเอคือคำตอบทุกอย่างที่โยมมีทั้งหมดนั่นคือคำตอบที่บอกว่าทำไมโยถึงไม่ได้มีเพื่อนสนิทมากมายเรียกว่าจำนวนมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นข้อวัดว่าอันนั้นคือดีหรือไม่ดีนะ
1: เราจะมีความสุขหรือเปล่า
0: ใช่ถูกต้องค่ะเขาก็คือเหมือนเป็นเพื่อนคนแรกแล้วก็เพื่อนคนสุดท้ายของเราจริง
2: ๆขาดกันไม่ได้
1: ขาดกันไม่ได
3: ้มีอะไรที่ทั้งคู่อยากจะบอกซึ่งกันและกันที่ยังไม่ค่อยได้บอกกันหรือบอกกันไม่บ่อยมากพอ
0: จริงๆสิ่งที่อยากบอกเขาคงแค่แบบอยากให้กำลังใจเขาเพราะว่าตัวโยอะไม่ค่อยพูดอะไรบ่อยการ์ดก็ไม่เคยให้คือจะเขียนอะไรทีแบบบางครั้งจะพูดอะไรเขาทีคือเขาก็จะรู้ว่าแบบแนวโยไม่ใช่แนวหวานๆอะไรเงี้ยนะแต่ก็อยากจะให้กำลังใจเขาว่าแบบ
2: เรื่องอะไร
0: คืออยากจะให้เขารู้ว่าเขาเป็นแบบเขาเป็นคุณแม่ที่แข็งแกร่งมากคือในความคิดเราอะโยจะพูดเสมอเลยว่าโยคิดว่าโยคงทำไม่ได้ครึ่งหนึ่งเท่าที่เอทำอยู่ในฐานะของคนที่เป็นแม่และเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็อยากจะพูดเพื่อจะให้แบบวันนี้อยากจะให้ลูกได้เห็นเขาในหลายๆมุมว่าแบบเขาสู้จริงๆนะเพื่อเอวี่อะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เอได้ของขวัญชิ้นใหญ่กลับมาจริงๆเพราะว่าลูกก็เหมือนเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดสิ่งที่เขาหล่อหลอมเอวี่มาจนถึงวันนี้นั่นก็คือเขาทำสุดความสามารถของเราของเขาแล้วจริงๆก็บอกว่าปลื้มใจ
2: รักนะ
1: เย็น
2: แล้วพี่เอล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับน้องสาวคนนี
1: ้เอบอกเขาตลอดอะไรเงี้ยเพราะเอบอกตลอด
0: คนนี้หวานพร่ำเพรื่อมาก
1: เพราะเอกับเอเวลามองโยมีความรู้สึกว่าเขาเป็นแบบผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์มาก
0: สวยมาก
1: สวยจริงๆทั้งสวยเก่งมีความสามารถเอก็จะเป็นคนชมแล้วเอก็บอกว่าทุกวันนี้เหมือนกับสิ่งเดียวอ่ะที่เอแบบรู้ว่าโยเขาไม่ค่อยอาจจะมีความสุขว่ามีความสุขแต่ยังไงเอรู้เออยากจะบอกว่าโยเป็นผู้หญิงที่ทำเต็มที่แล้วแล้วถ้าเกิดใครไม่ได้รักโยนะถือว่าโง่มาก
0: เขาชอบบอกว่าแบบเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีลูกนั่นคือสิ่งที่เขาแบบอยากเห็นมากเราก็บอกมันคงไม่ได้เห็นว้าวจริงๆอะไรเงี้ย
1: คือเอบอกเลยว่าโยเป็นผู้หญิงที่แบบอยากจะบอกโยเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นผู้หญิงที่สมควรจะถูกรักมากๆเลยนะคะถ้าใครไม่รักโยก็โง่แล้วเลยนะ
0: ยอกันเองนี่แหละค่ะโอเคค่ะ
3: ทำให้เห็นนะว่าครอบครัวทุกครอบครัวถ้าใครที่มีพี่น้องมิกเชื่อว่าเทปนี้มันจะทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าเออกับการที่เราไม่คุยกับคนที่เป็นพี่เป็นน้องเราบางทีควรจะกลับมาคุยเนาะมันน่าเสียดายมากจริงๆแล้วดูสิครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรขึ้นมาคือหนึ่งคนก็มีปัญหาอีกคนนึงก็มีปัญหาสุดท้ายแล้วปัญหาทั้งหมดมันคลายได้เพราะความรักในครอบครัวซึ่งมีให้กันโดยที่มันคือรักโดยที่ไม่มีสาเหตุเราพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะช่วยและช่วยจากใจโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนด้วยมันเลยทำให้ complete สมบูรณ์แล้วก็จูงมือไปข้างหน้าด้วยกันได้ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามน่ารักมากๆจริงๆ
2: ค่ะยูคอมพลีทมี
3: คู่นี้ถูกต้องคนหนึ่งมีในอีกสิ่งที่อีกคนไม่มีเลยเขาคอมพลีทซึ่งกันและกันจริงๆ
2: ค่ะถามแขกรับแชร์ทั้งสองท่านนะคะอาจารย์เติ้ลคะฟังเรื่องราวของคุณเอคุณโยมาตลอดทั้งรายการคิดเห็นยังไงคะ
4: คงบอกได้ว่าเคยได้ยินนะคะว่าหนึ่งในของขวัญที่ดีที่สุดที่พ่อแม่จะให้ลูกได้คือพี่น้องคุณเอคุณโยพิสูจน์ให้เห็นเลยนะว่าเป็นของขวัญของกันและกันนะคะอยากจะพูดถึงคนที่มีพี่น้องว่าเราก็น่าจะเทคแคร์ดูแลของขวัญของเราให้ดีเนาะเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ให้เรามาแต่ไม่ได้หมายความว่าคนไม่มีพี่น้องจะไม่ดีนะคะอยากจะบอกว่านอกจากคำว่าพี่น้องเนี่ยเราเห็นอีกความสำคัญคือครอบครัวเนาะคำว่าครอบครัวความเข้าใจการยอมรับการเห็นคุณค่าของคนในครอบครัวเราเนี่ยทำให้อุปสรรคต่างๆมันผ่านไปได้ไม่ใช่แค่คุณเอคุณโยมีให้กันและกันคุณแม่เป็นคนสำคัญมากที่สุดเลยที่คุณแม่ละวางทุกอย่างอะค่ะพี่ว่าแล้วก็ให้หัวใจรักแล้วก็เห็นคุณค่าไม่ว่าลูกจะเกิดปัญหาอะไรคุณแม่ก็ยอมรับอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราผ่านไปได้ค่ะ
2: น้องเปียวล่ะคะ
5: ค่ะเปียวบอกว่าเปียวก็มีน้องสาวเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเห็นทั้งแบบว่าที่พี่โอพี่เอเล่าแล้วก็รู้สึกว่าเราโชคดีจังเนาะที่เราแบบมีพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่เปียวจะเจอโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะทะเลาะกันบ่อยมากด้วยความที่เราก็มีความคล้ายกันอยู่ค่อนข้างเยอะช่วงวัยก็ห่างกันแล้วเราก็เคยพูดว่าทำไมแม่ต้องมีน้องด้วยอ่ะไม่อยากมีน้อง

0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงที่เราเผชิญกับโลกนี้เนี่ยแหละค่ะน้องสาวเราที่เรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเราไม่อยากมีเลยเพราะว่าทะเลาะกันบ่อยมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับกลายเป็นคนที่แบบอยู่ข้างเราในช่วงเวลาที่เราแย่มากๆจริงๆคือบางทีแค่แบบกลับมาถึงบ้านแล้วเรารู้ว่าพี่วันนี้แบบซื้อขนมเจ้านี้มาให้เป็นขนมเจ้าที่เราอยากจะกินไปต่อคิวมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแค่นั้นเรารู้สึกแบบโลกมันไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านั้นเลยเนาะหนูอาจจะเหมือนที่แบบพี่ต้องการปลาเผาแล้วก็แบบ
1: ใช่ๆ
0: สุดท้ายก็แบบมีคนพาเราไปกินอ่ะชีวิตเรามันอาจจะต้องการแค่นั้นก็คือแบบโชคดีมากเลยค่ะที่เรายังมีพี่น้องที่เรายังมีครอบครัวที่แบบซัพพอร์ตเรา
1: ค่ะให้กำลังใจนะคะ
0: ค่ะ
1: ให้กำล
0: ัง
1: ใจ
0: ค่ะ
2: ขอบคุณอาจารย์เติ้ลขอบคุณน้องเปียวค่ะและที่สำคัญในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณเอคุณโยนะคะยอมมาเปิดเผยเรื่องราวที่ผ่านมาให้กับเราฟังแม้ว่าบางช่วงเนี่ยมันจะสะเทือนใจทำให้ทั้งคู่ต้องน้ำตาไหลแต่ก็ยินดีที่จะเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณมากเลยค่ะ
2: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: คือมันทำให้เห็นชัดมากเลยนะครับว่าการที่เรามีพี่น้องอ่ะแล้วเราให้ความสำคัญรวมถึงเรารักและเราแชร์กันได้ทุกเรื่องเราคุยกันได้ทุกเรื่องเนี่ยต่อให้เจอปัญหาหนักขนาดไหนคือพูดตามตรงทั้งคู่ทั้งโยทั้งเอเนี่ยปัญหาทั้งคู่คนหนึ่งเป็นโรคซึมเศร้าอีกคนหนึ่งคือเป็นซิงเกิลมัมมันกลายเป็นว่าเขามารวมกันเป็นหนึ่งแล้วเหมือนจูงมือเพื่อที่จะก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกันโดยที่กลายเป็นว่าตอนแรกที่โยเป็นเอก็มาดูแลพอปัญหามาอยู่ที่เอบ้างโยก็มาดูแลจนโยลืมปัญหาว่าตัวเองป่วยมันเลยทำให้เห็นว่าเอ้ยคนทุกคนที่มีพี่น้องถือว่าโชคดีมิกก็เชื่อว่าเทปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องหลายๆคู่ที่ไม่ได้สนิทกันมาสนิทกันและเห็นความสำคัญของความเป็นครอบครัวเพราะอย่าลืมว่าครอบครัวคือคนที่รักเราโดยไม่มีสาเหตุไม่เคยต้องการเหตุผลว่าทำไมต้องรักแต่นี่แหละคนเหล่านี้คือคนที่หวังดีกับเรา 100% ที่มาจากใจจริงๆ
2: ได้เห็นคุณค่าของกันและกันโดยเฉพาะในสายสัมพันธ์ของพี่น้องอะค่ะคนที่เติบโตมาด้วยกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกันปลูกฝังมาจากคนในครอบครัวเดียวกันนะคะมันเหมือนจริงๆมันก็เหมือนจะเป็นคนคนเดียวกันเลยก็ได้นะอย่างคุณเอคุณโยเนี่ยค่ะมาช่วยเติมเต็มคือได้เห็นว่าการมีกันและกันมันมีความหมายมากๆแล้วก็ชอบมากเลยนะคะที่อาจารย์บอกว่าเตี้ยโชคดีที่มีคอมแม้ว่าในวันที่มันมีปัญหาค่ะแต่ว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยกลับไม่ได้เหมือนกับมาสร้างปัญหาให้กับเราแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ก็ทำให้เราได้รับอะไรบางอย่างได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วผ่านมาจนถึงวันนี้ค่ะเราได้เห็นเลยว่าวันนี้พี่น้องคู่นี้ยิ้มอย่างมีความสุขเพราะว่าได้ผ่านเรื่องเลวร้ายมาด้วยกันแล้วก็ได้ช่วยกันแก้ปัญหา
4: เครื่องซักผ้าเป็นอะไ
5: รอย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่น ลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้าออนกริดลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
8: พลังแสงทะลุมิติ
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระทีมนครมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์ยังไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเรา

เรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ที่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวนึงในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมเป็นไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
2: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากแล้วก็มุงหลังคาบ้านหรือมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคลุกคลีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
3: กาแป้งสาคูผมเป็น10ปีเดียวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากซึ่งผมเลยเพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปถ้าไม่ก่อนก็ทำทุกเรื่องเด็ดมาทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรื่องเพราะว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งกินดีกินมันหอม
0: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นนี้ถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการ

0: ตอนที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
1: ครับ
0: ครับเนี่ยนี่จะอยู่น่ะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงในด้วยอยู่บนปลายทุดเพราะว่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกู้มันมีมามีลอดยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกู้มันมีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเลยพัฒนาคล้องขึ้นมาตะกู้มันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกกับเมื่อก่อนนั้นจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
1: เลยนะ
0: แต่เด็กมันปลาหมากปลาอยู่หมากแต่ว่ามีปลาตะกูทุกวันนี้ถึงว่าปลามันจะน้อยมากอยากอีเติมปลาตะกูลบเหมือนเดิมแต่ว่าตะกูก็มีใจหันได้พ้นหมากได้หมากแต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเนี่ยต้นปั๊มได้มา
2: วันนี้ปลาไปเลยว่าดวงตะกูตอนนี้มันจะลงหมากไปเก๋นั่ง
1: ไปเลยแต่ตรงไหนคร
2: ับ ไปเลยที่คนในวันคน
1: ครับ
3: เราเวลาโค่นต้นสาคูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวดวงสาคูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูอะค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียนค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้นกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยแล้วก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลาตี3ค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบพออธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องขนมกวนนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
4: ว่าแถวบ้านมันมีปลาซากคู่แล้วก็มีคนทำแป้งซากคู่อยู่ก็รู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะดีว่าก็ลืมจักทดลอง ืบทามจากคนแก่ๆนะมันนมขวนแล้วมันเนี่ยกระทําถ้ามันก็ทําเปลือสูตรส้มบักส้มมาเลยเนี่ย
3: พี่เบียร์ทําขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทําตั้งแต่ตี3จนถึงตี5ก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทําขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
5: เนี่ยฝาดเลี้ยวมันมีฝาดเลี้ยวว่ามันน่ากินบ้าง
3: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
5: ่ให้กินยากค่ะให้กินยาก
6: ไปลาดเอิญมีมั้ง
5: ไหมไม่มีค่ะแบงค์ชาคูก็ต้องน้ำจริงๆจะได้ต้องสั่งสั่ง
7: มา
5: จะได
7: ้เมื่อไหร่ว่า
8: เดี๋ยวซีซีเดี๋ยวซี
9: ซีเดี๋ยวเจ
6: อ
9: ใส่โ
6: คกโล่
9: ไปจ
6: ัง
9: เ
3: ลย
6: นะอ
3: ๋
6: อใส่
3: โค
6: กโล่นะ
3: นุ่มๆจะแป้งทำจะแป้งชาคูกับนุ่มทำจะเป็นตามของตลาดไม่ต่างกันเดียว
9: กันอันนี้คนเจ๊จะกินนวลๆเลย
10: ก็ปอจ้ากินได้เลยมีแต่นี้ก็เลยจับนี่แยกเลย
3: ค่ะเอื้อนะคะ
10: เอื้อนนะลุงไม่บักเห็นนะแต่จากที่ลุงกับไปควนกินเองกันก็มีแป้งไปเรื่อยใกล้แต่เนี้ยกันลุงไปซื้อแป้งเดี๋ยวประตาลุงดูแป้งจากขวดแก่ๆลาดตื้อกันต้องเอามาควนกินซึ่งตำเดี๋ยวมันกินไม่รอดมันก็ตำเดี๋ยวเราตำไม่เยอะ
3: ม
10: ัน
3: ต่าง
10: กัน
3: แป้งล้างของตลาดกันเยอะ
10: มันเป็นรสชาติรสชาติของมันเลย
4: แป้งซาคู่นี่มันจะหนิมมันจะหนิมไอ้ความหนิมความละเอียดป้าแป้งไข่แป้งข้าวเจ้านะก็ทำนุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแป้งข้าวเจ้าเมื่อทำนุ่มขวนมันก็จะหนิมคนกินก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุมนะเขาก็จะกินแป้งซาคู่กันตลอดพอมีแป้งข้าวเจ้ามาเนี่ยทำแกงข้าวเจ้าเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าเออซื้อไปให้คนแก่ๆนะแล้วเขากินบานานมาตลอดนะกินแป้งซาคู่มาตลอดพอมากินนุ่มควนปัจจุบันเนี่ยเขากินไม่ได้จริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานะว่ามันจะทุบมันจะแพงว่าเกิดซึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทําแล้วก็อย่างนึงเมื่อเราทําเนี่ยเวลาไปค้าที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าเออมาจากไหนแปลงเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าถึงหมู่บ้านเราได้ว่าเออที่นี้ยังมีแปลงซาคู่นะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซาคู่มีคนทําแปลงมีกลุ่มแม่บ้านแล้วเนี่ยเพิ่นว่าเออไอ้ป่าซาคู่ที่เขาขอนเขาทุ่มมาเล่นเนี่ยมันก็ทำให้มีรายได้มีเรื่องของนี่ได้ถ้าว่าเรายังดูเล่มนั้นนะเส้นได้ไม่ใช่แบบเป็นปลาที่ไม่มีประโยชน์ไม่มันไม่ฉายมันฉายประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทำมันนั้นนะ
3: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
11: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการสำรวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณสัก 2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000 ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
3: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย์

ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองนะไม่เหมือนซึ่งมันสามารถจะติดเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็

0: ขึ้นเนี่ยก้อนเท้าบานนี่ที่โคกสะบานนั้นเนี่ยเนี่ยโซดคล้องเนี่ยจะเป็นปลาซากคู่ทั้งหมดมันก็เหลื่อมจากการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำหน้าเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ปลาซากคู่แต่มันจะเหลื่อมจากการทำส้วนพอเหลื่อมทำส้วนยางเหลื่อมทำส้วนปามเนี่ยมันก็จะเหลื่อมลุกไปทีนิดแล้วก็อีกอย่างคือเหลืองน้ำท่วมการขุดหลอกคล่องเพราะว่ามันมีปัญหาเหลืองน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงซึ่งเขาก็เลยขุดหลอกคล่องน้ำเพื่อระบายก็ในเหลืองปลาซากคู่มันก็หมดไปกับการหลอกคล่องหมากว่าเหลืองคล่องการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็หลอกคล่องถี่มันบ่ายขึ้นก็เหลื่อมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากฟื้นทีแต่ว่ามีเจ้าคล่องแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทำมันนะ
1: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่เล็กคลองลำจานนั้นมา
2: ครับซึ่งบางนี
1: ้แต่ปอมมาสักคิดปีได้นะก็กุดทำเป็นเมืองจนมาเป็นคลองจนมาด้านเนี้ย
3: สักกูมาแต่เล็กตึ้งตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในคลองก็จับเต็มมันโดนแมงตึ้งเราไปจับเชยจับตีดักรากวนได้ด้วยตอนนี้ดักรากวนนั้นมันได้ยั่งแล้วในตักรองเขาหลอกยั่งกับมันไม่มาแต่เล็กน้ำมันไม่เคยแห้ง
2: อ
3: ันรอดนี่มันมีเชิงรักอะคู่อยู่รอดตึงตอนนี้มันโคตรตลอกล้องจัดปีอันเลยค่ะโดยตึงบุเนี้ยดาคู่แตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่ก้อนนี่ปลานั่นผมใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดเขาเอาหมาปล่อยปิงตั้งในนั้นแต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกับมาร์กกันปลาอย่างมาร์กมันได้ค่อยมาร์กเกินมาร์กมันเตะโดนมันมาตอนนี้ไม่ไกลมีเตะโดนลำบากแล้วปลากระโยลำบากคนกระโยลำบาก

0: กายังหนูไม่คิดเจ้านั่นที่ที่เท่าข้างบ้านที่ทำอยู่กับต้องเจ้าสร้างเจ้าทำคนเนี้ยเดี๋ยวเอาแป้งใบแปลลูกโตนะมันก็น้อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าก็ทำแล้วไม่มีหรือว่าเอาไปค่าที่ไหนนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าเพราะว่าแป้งถั่วไปนี่ถ้าว่าขึ้นมาก็ว่าใช้แป้งข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะน้อยลงนะกำไรก็ดีว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของตอนเดี๋ยวมันห้าอยากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้มันดีว่าคงไม่ถึงนี้มานะถึงแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยมดไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันได้เนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันก็มดไปมันก็เป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายขอบก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งจากอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกเหล่านั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสลาวักสามารถจะปลูกสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมัน

เลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับสมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทน

คุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถเลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: เวลาที่เราเห็นแนวภูเขาหินปูนเรียงรายกันแบบนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องนึกถึงถ้ำด้วยใช่ไหมล่ะคะว่าแต่ว่าพอเราพูดถึงถ้ำแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเด็กๆจะนึกถึงอะไรกันบ้างค่ะ
1: หมึกใหญ่มีน้ำงูแมงมุมเลือดก็เหม็นชื้นแล้วก็ลื่นแมลงยุงค่ะมดแมงสาบค้างคาหินเงาหินย้อยความมืดค่ะ
0: มีใครรู้กันบ้างไหมคะว่านอกจากที่เพื่อนๆของเราบอกมาแล้วในถ้ำยังมีหอยอาศัยอยู่ด้วยค่ะฟังไม่ผิดนะคะ

0: ะในถ้ำมีหอยแถมเป็นหอยขนาดจิ๋วหน้าตาจะเป็นยังไงใช้ชีวิตอยู่แบบไหนที่สำคัญทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาทำความรู้จักกันวันนี้เพื่อนๆของเราและอาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหอยจะพาพวกเราไปหาคำตอบค่ะ
1: รู้ป่ะวันนี้เรามาทำอะไรกัน
2: มาส่องหอย
1: มาส่องหอยมีอะไรอีกว่าไงครับมาเข้าถ้ำทุกคนเคยหาแล้วเนาะหอยเนี่ยเราคิดว่าในถ้ำอ่ะจะมีไหม
2: มี
1: คิดว่าตัวแค่ไหน
2: เล็กมาก
1: นั่นน่ะสิมากแค่ไหนเดียวอ่ะอย่างงี้ในใจพวกเราอ่ะคิดว่าตัวสักเท่าไหร่ดี
2: เท่านี้
1: โอ้เท่านี้เลยเหรอ
0: หอยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีจำนวนชนิดมากเป็นอันดับ2รองจากแมลงโดยบนบกจะพบเฉพาะกลุ่มหอยทากเท่านั้นแล้วเราก็สามารถจำแนกหอยเป็นกลุ่มง่ายๆตามขนาดของเปลือกได้แบบนี้ค่ะส่วนกลุ่มหอยจิ๋วจะมีขนาดของเปลือกไม่เกิน5มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะ
1: อยากดูก่อนไหมว่ามันตัวขนาดไหนเพราะเดี๋ยวเข้าไปในถ้ำจะได้เจอไหนนี่มาดูใกล้ๆได้ให้ดูก่อนใครมีแว่นขยายเราเอาแว่นดูก่อนก็ได้เนี่ยลองดู
3: หยิบตรงนี้ให้หน่อยค่ะ
1: อันเนี้ยตัวใหญ่สุดแล้วเนี่ยมันใหญ่สุดได้เท่านี้แหละเราอย่างงี้ก่อนเราลองคิดว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนของถ้ำ
2: ตรงหิน
1: มีโคหินมีตรงไหน
4: กำแพงถ้ำ
0: ก่อนจะไปเจอหอยจิ๋วในถ้ำด้วยตัวเองเราก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายแล้วก็ไฟฉายด้วยค่ะ
5: อยากเข้าถ้ำที่มันเหม็นแบบนี
1: ้อยาก
5: เข้าแล้วอ่ะ
1: อยากเข้าแล้วเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงทีนี้อ่ะอันนี้ก่อนจะไปหาเนาะเดี๋ยวเรามาตั้งโจทย์กันดีกว่าเพราะว่าวันนี้มีพี่ๆอยู่จำนวนหนึ่งแล้วล่ะที่พี่เขาก็มาศึกษาเกี่ยวกับไอ้ตัวเนี้ยหอยที่อยู่ในถ้ำนี่แหละแต่ว่าพี่เขาสนใจในประเด็นอะไรรู้ป่ะประเด็นอยู่ที่ว่าไอ้สภาพแวดล้อมยังไงที่เอื้อต่อการที่ให
6: ้หอยอยู
1: ่ถูกต้องทีนี้เราคิดว่าอะไรบ้างอะที่น่าจะทำให้หอยมันมาอยู่ในถ้ำได้
6: ความชื้น
1: มีความชื้นแล้วมีอะไรอีกไหมอะไรนะแสงมีอะไรอีก
6: ความอุณหภูมิ
1: อุณหภูมิมีอะไรอีกไหม
2: ความ
1: ปลอดภัยกว่าความเหม็นก็น่าจะเป็นปัจจัยที่น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเนี่ยจะมีพี่ๆอยู่เนาะเดี๋ยวพวกเราลองตามพี่ๆไปดูก็ได้แบ่งกันกระจายเรามีพี่อยู่5คนเดี๋ยวเราก็แบ่งเนาะเราเดี๋ยววิวประกบกับพี่ๆคนไหนก็ได้เพราะพี่เขาก็มาทำงานเหมือนกันแล้วเราเดี๋ยวลองไปวัดข้อมูลช่วยพี่เขาเก็บข้อมูลก็ได
0: ้วันนี้เพื่อนๆของเราโชคดีค่ะเพราะเป็นวันที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆนักศึกษาลงสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อทำงานวิจัยด้วยพอดีเพื่อนๆของเราก็เลยได้โอกาสเป็นผู้ช่วยนักวิจัยไปด้วยแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับงานแบบนี้ค่ะ
1: ลองเช็คสิมีอะไรบ้างของ
7: มันมีไฟฉายด้วย
1: ไม้จิ้มฟันแคะเดี๋ยวอยากรู้อุปกรณ์วันนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวเราถามพี่ๆกันดูดีกว่านี่พี่มิ้นนะนี่พี่แนนนะครับพี่ไม้พี่เพิ่งแล้วก็พี่ตาย
8: พี่ตาย
1: ตายเติมไม่เอกด้วยลูกเติมไม่เอกด้วยโอเคอ้าวเลือกเราอยากทำงานอยู่กับพี่คนไหน
8: พี่แนน
1: ไปเลยเดินไปหาพี่ก็เลยไปได้มาไปลองกระจายตัวกันดูเร็วเหลือ2คนละไปมา
9: อยู่กลุ่มจำไม่ได้แล้วหาหอย
10: ก็ต้องแบ่งงานเด็กๆก็จะต้องช่วยหาหอยจิ๋วก็ช่วยดูสภาพอากาศแล้วก็แบบตัวชี้วัดว่าหอยจิ๋วมันจะอยู่ในที่สภาพแวดล้อมอย่างไรบ้าง
0: อยากทำความรู้จักธรรมชาติให้ชัดเจนก็ต้องเก็บข้อมูลกันหลายด้านแถมอาจารย์บอยยังบอกอีกนะคะว่าประเทศไทยของเรายังมีการศึกษาเรื่องหอยจิ๋วถ้ำไม่มากนักดังนั้นการเก็บข้อมูลรอบด้านให้ได้มากที่สุดจะยิ่งช่วยทำให้เราหาคำตอบกับสิ่งที่เราอยากทำความรู้จักได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะ
1: มีอยู่น่าจะ2ตัวนะถ้าดูจากสายตาผมเห็นอยู่2ตัวอย่างที่พาเด็กน้อยไปเนาะไปสำรวจตรวจเก็บดูเนี่ยก็หลักๆก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยที่เราพบเจอ

0: ในภาคตะวันออกงานในเชิงสำรวจงาน inventory พวกนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ว่าเราไปแล้วก็เก็บแล้วก็บอกว่ามันมีหรืออะไรยังไงแต่คำถามที่ลึกไปกว่านั้นที่น่าสนใจคือเฮ้ยทำไมมันถึงอยู่ตรงนี้ได้อะไรนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยหอยถ้ำทำไมมาอยู่ในถ้ำใช่ไหมทำไมไม่อยู่นอกถ้ำเพราะฉะนั้นเวลาลงทำงานเราก็จะเก็บทั้งข้อมูลชีวภาพเก็บตัวอย่างดูสภาพนี่นั่นโน่นเนาะข้อมูลกายภาพนะอุณหภูมิความชื้นผมยกตัวอย่างเนาะหรือแม้กระทั่งสภาพพื้นผิวของผนังถ้ำต่างๆเนี่ยที่เราเจอตัวอย่างซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็เหมือนกับจิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆอะครับพอเราได้มาแล้วก็เอาจิ๊กซอว์นั้นมาประกอบเราก็จะได้ภาพใหญ่ขึ้นมาภาพนึงพอวันนึงข้อมูลมันสมบูรณ์เราจะเริ่มเอาจิ๊กซอว์เนี่ยมาต่อตรงนั้นจุดนั้นแหละเราอาจจะประเมินต่อได้แล้วว่าถามที่เราอยากรู้อะไรคือคำตอบหรือความใกล้เคียงที่สุดที่พอจะมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเจอนั้นได้
1: ผนังมันก็จะมีซอกรูค่ะแล้วมันจะติดอยู่ตรงรูตรงนั้นนะคะหาไม่เจอค่ะ
2: จุดแรกเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่ทำงานไม่ลำบากอาจารย์บอยให้เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาตัวอย่างใครเจอจุดไหนก็ต้องบันทึกรายละเอียดแล้วก็เก็บตัวอย่างไว้แบบนี้ค่ะ
3: เจอหอยมันเหมือนเจอผีนะคะ
4: เจอหอยหอยแดงอะไรอย่างลืมชื่อแล้วมันตัวจิ๋วด้วยฮะแบบก็ชอบตรงเปลือกหอยอ่ะมันดูแบบแปลกๆดีแบบหอยเข้าไปแอบได้ยังไงแล้วแบบมันเล็กมากไม่รู้แบบจะเอาขวานหางไว้ไหน
2: หอยแดงๆที่โนอาเจอมีชื่อเรียกว่าหอยจุกแดงค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ขนาดจิ๋วแต่ก็ยังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเก็บข้อมูลจุดแรกเสร็จแล้วก็ลงไปจุดต่อไปเลยค่ะยิ่งเดินยิ่งแคบแล้วก็ยิ่งมืดบางช่วงทางยากมากต้องมุดต้องลอดต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเด็กๆทั้งบ้านมีโอกาสไปเที่ยวถ้ำเจอแบบนี้ห้ามเข้าไปในถ้ำเพียงลำพังนะคะควรขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ชวนผู้ใหญ่ที่รู้เส้นทางไปด้วยทุกครั้งค่ะ
5: มาลำบาก
6: โอ้ยเมื่อไรจะไปได้เนี่ยจะติดอยู่ในนี้จะทำยังไงดินเนี่ยตายแล้ว
7: เร็วมานี่มาทางนี้
6: จะทำยังไงดิตายแล้ว
7: เอามือมาเนี่ยมือเนี่ยเดินมา
6: อะไรเนี่ยไม่น่ามาเลย
7: มาจัง
8: ตอนมาตั้งแต่แรกเห็นว่าตรงปากถ้ำมันสว่างแต่พอลงมาเรื่อยๆมันมืดลงถ้ำมันก็รูเล็กลงค่ะเดินยากว่ามันชันค่ะชันแล้วมันก็เป็นรูเล็กๆหนูมุดไปไม่ได้แล้วหัวมันโขกค่ะ
0: อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นถ้ำที่มืดสนิทเลยเดี๋ยวเรามาลองกันดูซิว่ามีใครจะหาหอยถ้ำในนี้เจอไหมเดี๋ยวใครอยู่กับพี่คนไหนนะตามพี่เขาไปพี่เขาทำอะไรเราไปเรียนรู้จากพี่เขานะลองดูนะครับเดี๋ยวใบให้นิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนได้มั่งถ้าจะหาตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นรอบๆนี้แหละ
9: เชื้อออก
10: ก่อน
9: เช
10: ื้อ
9: ที
10: ่
9: ข
10: ี้
9: ออกก่อน
10: ตรงน
11: ี้
10: ก็ม
11: ี
10: เช
11: ื้อ
10: ไม
11: ้
10: จิ้มฟ
11: ัน
10: ไหม
11: บางตัวก็ตัวเล็กที่หนูหาเจอบางตัวก็ตัวใหญ่ค่ะบางตัวตัวใหญ่เท่านี้บางตัวตัวใหญ่เท่านี้ค่ะ
12: เจอของจริงแล้วมันดูแบบเล็กมากเลยค่ะ
13: ตรงผนังถ้ำค่ะแล้วก็น่าจะตรงพื้นตรงดินนะคะ
0: มาแล้วมาดู
14: หอยล้วนๆนี่ข้างบนเห็นไหมที่มาจิ้มฟันบนชี้อยู
15: ่ส่วนใหญ่จุดที่เจอหอยจิ๋วก็จะเป็นจุดที่หินมันขุ่นค่ะเพราะจุดที่หินเรียบหอยจิ๋วมันจะไม่มีที่เกาะก็ปกติก็เล็กที่สุดก็ประมาณสักเซนหรือไม่ประมาณ 2-3 มิลแต่ว่าอันนี้มันเล็กกว่ามิลนึงสุดไป
2: จุดนี้เป็นถ้ำมืด ดสนิทค่ะหอยที่เจอในถ้ำจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวเล็กๆกลมๆมนๆสังเกตสีจากเปลือกจะเห็นว่าเป็นสีขาวชอบอาศัยอยู่ตามซอกหินผนังถ้ำที่เป็นผิวขรุขระมีลักษณะคล้ายปะการังขนาดตัวส่วนใหญ่ไม่ถึง1มิลลิเมตรใครนึกไม่ออกลองดูนี่ค่ะเทียบกับเข็มฉีดยาหอยที่เพื่อนๆของเรากำลังเจออยู่ในกลุ่มด้านปลายเข็มโน้นล่ะค่ะ
14: คิดว่าทำไมมันชอบอยู่ที่แบบนี
5: ้มันน่าจะมา
10: พอดีกับตัวเราเหมือนเรามีบ้านแล้วก็อยากให้มันไม่ใหญ่เกินไป
2: ในประเทศไทยมีการศึกษาค้นพบหอยจิ๋วถึงตอนนี้มีจำนวนมากกว่า100ชนิดและหนึ่งในนั้นก็คือหอยจิ๋วถ้ำที่มีขนาดเล็กเพียง 0.64 มิลลิเมตรถือเป็นหอยจิ๋วถ้ำที่เล็กที่สุดในโลกแล้วที่สำคัญก็ยังเป็นหอยจิ๋วชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยอาจารย์บอยและทีมนั่นเองค่ะ
0: เราหากันในถ้ำแล้วเนาะคิดว่านอกถ้ำมีไหม
16: มี
0: จริงเปล่า
16: ผมได้มาเยอะมากเลย
0: จริงเปล่าแล้วหน้าตาเหมือนในถ้ำไหม
17: ไม
0: ่เรามีแบบไหนบ้าง
16: ก็ได้แบบอย่าง
0: นั่นสิอ่างนี้เอางี้เดี๋ยวเรามาลองช่วยกันหาไหมว่าน้องๆเนี่ยรอบๆเนี้ยมีอะไรบ้าง
2: ออกจากความมืดมาเก็บข้อมูลกันต่อในจุดต่อไปค่ะจุดนี้แสงส่องถึงสว่างมากเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราเจออะไรกันบ้าง
18: สนุกดีตรงนี้จะเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะหอยจิ๋วกิ๊กแจง
0: จากน้อยเจออะไรไหมเอ่ยเจออะไรมั่งลูกฮะจุกแดงเอาแล้วดูที่มีปากแตกป่ะลูกเจอไหมลองไปตามพี่ก็ดูที่มีตัวอีหยังบ้าง
19: ชนิดก็ไม่เหมือนกันฮะบางชนิดในถ้ำบางชนิดนอกถ้ำอะไรพวกนี้ในถ้ำมันจะแบบจิ๋วเล็กๆหมดเลยส่วนนอกถ้ำมันอาจจะมันใหญ่อะไรพวกนี้ฮะ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะหอยในถ้ำต่างจากหอยนอกถ้ำใครจำได้บ้างคะว่าแต่ละจุดแตกต่างกันอย่างไรเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะจุดแรกเป็นโถงถ้ำกว้างแสงส่องถึงช่วงนี้หน้าร้อนผนังแห้งชนิดหอยที่สำรวจเจอส่วนใหญ่จะเป็นหอยทากจิ๋วจุกแดงจุดที่สองเป็นถ้ำมืดไม่มีแสงสว่างเลยแม้จะเป็นหน้าแล้งก็ยังสัมผัสได้ถึงความเย็นแล้วก็ความชื้นอยู่บ้างผนังบางส่วนเรียบบางส่วนขรุขระคล้ายกับปะการังหอยที่สำรวจเจอจะมีลักษณะตัวเล็กๆกลมๆมนๆไม่มีสีสันหอยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่เฉพาะในถ้ำเท่านั้นอาจารย์บอยบอกว่าเรียกเจ้าหอยกลุ่มนี้ว่าหอยจิ๋วถ้ำก็ได้ค่ะส่วนจุดสุดท้ายคล้ายกับจุดแรกค่ะแต่แสงสว่างกว่าเป็นถ้ำด้านนอกหอยส่วนใหญ่ที่เจอจึงเป็นเจ้าจุกแดงเหมือนกับจุดแรกค่ะ
20: แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเพราะนักท่องเที่ยวมันก็เยอะปกติที่ไปก็จะเป็นท่องเที่ยวที่มันจะมีเป็นทางเดินนำไปรู้สึกว่าถ้ำมันสวยมากแล้วก็เจอหอยจิ๋วเยอะมากไม่คิดว่ามันจะเจอหอยเยอะขนาดนี้
0: มันมีตัวที่อีกที่หนึ่งอ่ะ 0.64
2: ก่อนจะหมดวันได้เรียนรู้อะไรมาบ้างก็ต้องบันทึกกันหน่อยค่ะส่วนข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างที่เก็บได้พรุ่งนี้ยังต้องเอาไปทำงานกันต่อในห้องแลบหรือว่าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
0: ไปฉายอะไรก็เปิดส่องแสงเอาเออนั่นเราจะเห็นนะว่าในถ้ำอ่ะตัวกระปิ๋วหลิวเนาะมีใครเห็นหน้าตามันแบบว่ายังไม่เห็นเนาะนะเดี๋ยวจะมีให้ดูก่อนหอยตัวใหญ่เนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวลองดูที่ว่าประมาณได้ไหมไม่รู้ละในงานวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยงานพักสนามอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องกลับมาหาข้อมูลเพิ่มในห้องปฏิบัติการเพราะธรรมชาติมันมีความแปรผันอะไรได้เยอะดังนั้นการจะเคลียร์ให้ชัดเจนมันก็ต้องมีลักษณะร่วมอย่างอื่นอย่างเช่นที่น้องๆเด็กน้อยได้ทำกันเนี่ยแอบบอกนิดนึงเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในหลอดทีนี้โจทย์ก็คือเราจะหามันเจอไหม เดี๋ยวพี่ก็จะสอนเรา
2: อย่างที่อาจารย์บอยบอกนะคะอยากรู้จักจริงๆก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดๆค่ะดังนั้นตัวอย่างที่เก็บมาก็ต้องถูกนำมาจำแนกแยกออกด้วยกล้องจุลทรรศน์อีกทีค่ะแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆของเราก็ต้องฝึกใช้กล้องกันก่อนค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาจะใช้อะไรทำใช้ไม่เป็นอย่าทำเองบอกพี่ๆเขา
14: ชัดยังต้องดูก่อนก็ได้
17: ตอนนี้มันจะเห็นเป็นวงกลม
0: ลองทีนี้ลองดู
2: เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นแล้วก็ถึงเวลาลงมือทำงานกันต่อเลยค่ะ
20: เมื่อกี้เราตามหาหอยในเศษดินที่เก็บมาจากถ้ำเมื่อวานเจอแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เศษดินที่เจอมันเป็นหอยมันเป็นเศษหอยหรือมันเป็นเศษหิน
2: เจอปัญหาแบบนี้แล้วทีเจทำยังไงคะ
20: ก็พี่เขาก็เลยเอาเศษหอยมาให้ดูว่าเศษว่าหอยมันจะเป็นแบบนี้วันนี้ก็เจอมากขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นมันก็เป็นพวกหอยที่มันจะเป็นหอยที่จะเวียนขึ้นไปหรือว่ามันจะไม่ได้เวียนสูงมาก
21: แบบในกล้องจุลทรรศน์เพราะว่าอันแรกที่เราเห็นดินมันจะเป็นดินป่าเราไม่ได้เห็นนะคะพอใช้กล้องจุลทรรศน์จะเห็นมันใหญ่แต่ความจริงพอเรามองแล้วมันจะเป็นแค่เหมือนเม็ดขาวๆเฉยๆค่ะ
0: พอได้หลักการแล้วเนาะว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าเป็นไงลูกเราเก็บเองกับมือเนี่ยมันก็ยังมีตัวหลงๆอยู่เห็นไหมว่าเราไม่เจอมันก็ไปแอบอยู่ตามดินตามทรายเราก็ต้องเก็บดินเก็บทรายมาหาเดี๋ยวเราจะทำให้ตัวนี้กันตัวเล็ก
2: การจำแนกหอยยังไม่จบนะคะอาจารย์บอยบอกว่าบางครั้งแค่รูปร่างหน้าตาลักษณะของเปลือกบางกรณีก็อาจทำให้เราสับสนได้ค่ะถ้าเราอยากมั่นใจก็ต้องลองดูให้ลึกเข้าไปนั่นก็คือต้องลองสังเกตจากแรตูล่าหรือแผ่นฟันของเจ้าหอยค่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นอาจารย์บอยจะให้พี่ๆทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ
0: ไอ้นี่เป็นแผ่นๆขาวๆไปปะยาวนั่นแหละเดี๋ยวจำไว้นะว่าหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปหามัน
22: ก็คือเราจะใช้เป็น 5% ความเข้มข้นที่น้อยมากเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะไปทำลายพวกแรตูล่าให้แตกหักได้ถ้าเราใช้ในความเข้มข้นเยอะอันนี้เป็นโซดาไฟครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่เราใส่ลงไปแค่ประมาณนี้พอแล้วเพราะว่าตัวอย่างหอยเราเนี่ยเห็นไหมว่ามันแบบว่าตัวเล็กมาก
23: เห็นไหมขาวที่วนๆมันพะยุ้งเลย
0: จะลองขั้นต่อไปนะเด็กน้อยเราได้ฟันแล้วใช่ไหมลูกทีนี้เราจะมาทำอยู่บนสไลด์ละเดี๋ยวให้พี่ท็อปทำให้ดูเชื่อไหมครับว่ามันพับข้างอยู่มันพับเหมือนกระดาษ
23: มันม้วน
0: ใช่เราจะต้องทำให้มันเป็นแผ่น
2: หอยขนาดจิ๋วแล้วฟันจะขนาดไหนเพื่อนๆของเราต้องทำงานทั้งหมดนี้ผ่านกล้องจุลทรรศน์ค่ะโดยใช้เข็มปักแมลงเบอร์ที่เล็กที่สุดในการผ่าดูลักษณะของแผ่นฟันงานนี้โหดหินไม่ใช่เล่นเลยล่ะค่ะ
24: มันดูงงๆอ่ะเหมือนในกล้องมันจับได้นะคะแล้วเอ้าดูไทยมันยาก
20: ง่ายเลยกล้องมันจะกลับด้านกับซ้ายไปขวากับบนเป็นล่างมันก็เลยจะงงๆเล็กน้อยตอนแรกผมไม่คิดว่าหอยมันจะมีฟันแล้วพอมาดูฟันของหอยมันก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีฟันมากที่สุดในโลกแล้วแหละ
2: ขั้นตอนนี้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะขนาดแผ่นฟันเล็กมากชนิดที่มองด้วยตาเปล่าก็แทบจะไม่เห็นการทำงานผ่านกล้องจุลทรรศน์ช่วยขยายให้ชัดเจนขึ้นก็จริงค่ะแต่กลไกการทำงานที่สลับกับความเป็นจริงเพื่อนของเราบางคนทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ทุกคนก็พยายามอย่างสุดฝีมือเลยค่ะ
25: ผ่าฟันย่างมาเลยจนหนูมือสั่นเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องแบบใช้เข็ม2อันมาจับตัวหอยไว้เสร็จแล้วเราจะต้องฉีกมันแล้วก็มันจะมีจุดตรงดำๆอยู่แถวๆไหนก็ไม่รู้แล้วเราจะต้องให้มันหลุดออกมาค่ะกล้องโทรทัศน์อะค่ะมันถ้าเวลาเราเลื่อนไปข้างบนมันจะเป็นข้างล่างมันจะกลับด้านค่ะหนูงงจนหนูทำแล้วดูล่าขาดเลยค่ะ
2: ในที่สุดก็มีคนทำได้แล้วค่ะ
26: สายตาก็เริ่มชินค่ะก็เลยทำได้ค่ะก็เริ่มชิน
1: ค่ะรู้ว่าต้องเอาข้างไหนเข้าไปค่ะแต่ก็ยังติดขัดอยู่ค่ะ
2: ทำได้แล้วงั้นลองทำอีกสักครั้งจะไหวไหมคะ

0: อนการศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อทำความรู้จักธรรมชาติของเจ้าหอยจิ๋วๆยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายๆขั้นตอนที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆยังคงต้องทำงานกันต่อไปสำหรับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้โชคดีได้เข้ามาเรียนรู้ได้ลงมือทำแม้เป็นเพียงบางส่วนก็คงได้รู้แล้วนะคะว่ากว่าเราจะได้รู้จักธรรมชาติสักอย่างให้ชัดเจนไม่ใช่เรื่องง่ายจริงไหมล่ะคะ
1: สนุกดีค่ะได้รู้สิ่งใหม่ๆค่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของพวกหอยทากจิ๋วอะไรอย่างนี้ค่ะสนุกดีค่ะท้าทายมันค่อนข้างยาก
2: แต่ก็ลองทำได้มันก็คงจะทำเพื่อมันก็แล้วแต่ที่เด็กๆชอบครับส่วนผมก็ชอบทางนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าควรจะทำครับมันก็สนุกดีแล้วธรรมชาติมันก็มีอะไรที่เรายังไม่รู้หลายอย่าง
0: ทุกชีวิตตามธรรมชาติล้วนมีหน้าที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแม้กระทั่งเจ้าหอยตัวจิ๋วๆที่อาศัยอยู่ในถ้ำเขาหินปูนเหล่านี้ก็มีหน้าที่ต่อธรรมชาติเช่นกันค่ะการรบกวนระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นการระเบิดภูเขาการปรับภูมิทัศน์การติดไฟในถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีข้อมูลหรือว่ายังรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่มากพออาจจะส่งผลทำให้หอยจิ๋วบางชนิดสูญพันธุ์ไปอย่างถาวรฉะนั้นเราก็คงต้องช่วยกันส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องหรือคิดค้นหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในธรรมชาติเหล่านี้แบบรบกวนกันให้น้อยที่สุดอย่าลืมนะคะว่าเพราะเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นกันค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอเลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกัน

0: เช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrace plant T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant A Q U A T I C P L A N T aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education หรือ IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุขตามสภาพการปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนโดยในตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาหลังจากการสำรวจชุมชนผ่านการจัดตลาดนัดสุขภาพซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านรู้ถึงวิธีป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพทั้งด้านกายและจิตใจให้แข็งแรง
1: สำหรับโครงการนี้นะคะก็จะเป็นโครงการที่จุดประสงค์ให้นักศึกษาในแต่ละสาขาได้มาศึกษาร่วมกันได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันสิ่งใดที่ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการศึกษาแบบนี้ด้วยชุมชนก็จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้และสิ่งสำคัญคือความต่อเนื่องทำอย่างไรโครงการนี้มีความต่อเนื่องเพื่อชุมชนจะได้มีความสัมพันธ์กับนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยอย่างยืนนานนะคะ
0: พิธีเปิดตลาดนัดสุขภาพได้รับเกียรติจากคุณสาริกาวรหารรองนายแพทย์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีให้โอวาทกับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
2: นักศึกษาเขาตั้งใจนะคะจัดบูธนะคะตลาดนัดสุขภาพนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะก็อยากให้พวกเราเนี่ยเข้ามาดูมาชมแล้วก็มาใช้บริการนะคะนักศึกษาก็จะได้ฝึกงานไปด้วยนะคะนั่นก็ในวันนี้นักศึกษาคงอยู่ทั้งวันนะคะถ้าเกิดพวกเราที่อยู่ในชุมชนนะคะดูรับบริการแล้วกลับไปบ้านก็ไปบอกต่อๆนะคะยังมีเวลาที่จะมาอุดหนุนนักศึกษานะคะนักศึกษาเขาจะได้แบบกลับไปแล้วไปขยายผลนะคะแล้วก็การทำงานปีนี้นะคะเขาก็ประเมินผลด้วยนะคะว่าหลังจากที่นักศึกษาลงมาฝึกงานแบบนี้แล้วเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะก็อาจจะได้มีโครงการครั้งถัดไปนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้รับความร่วมมือในชุมชนนะคะเราก็ต้องกลับมาประเมินอีกนะคะว่าเรามีส่วนที่ขาดบกพร่องตรงไหนที่จะต้องเติมเต็มนะคะงั้นเราต้องช่วยกันนะคะทั้งชุมชนด้วยแล้วก็นักศึกษานะคะก็อยากให้เกิดความร่วมมือนะคะในชุมชนนะคะให้มันดีค่ะวันนี้อยากมาดูว่าชวนน้องๆมาว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยให้บริการกับชุมชนไปพอทำงานไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะถึงทางตันนึกไม่ออกว่าวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเราจะคิดงานอะไรให้บริการให้กับประชาชนอีกมันถึงทางตันนะคะพอเด็กจบใหม่มาปุ๊บเราก็อยากจะดูเด็กรุ่นใหม่เขาจะมีแนวคิดใหม่ๆนะคะบวกกับเทคโนโลยีที่เขาอยู่ในยุค ของเขานะคะแล้วเขาเนี่ยจะมาพรีเซนต์ตรงนี้ได้ยังไงนะคะแล้วเราจะเติมเต็มได้ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะที่ลงมาในช่วงการฝึกงานนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้ไปมากได้ไปน้อยนะคะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่วันหนึ่งเมื่อวันเวลาผ่านไปนะคะวันเวลาผ่านไปอายุประมาณขนาดพี่เนี่ย น้องก็จะรีคอร์ดระหว่างที่ทำงานไปก็จะรีคอร์ดไปเรื่อยๆนึกถึงสมัยที่ตอนเรียนแล้วได้มาฝึกงานได้มาอยู่ในชุมชนวันนี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมอาจารย์ให้ลงมาที่นี่นะแต่เป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่น้องๆได้ลงมาได้มาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันแล้วอยู่ในชุมชนแบบนี้นะคะแต่ตอนรุ่นพี่ไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้นะพอจบมาแล้วลงทำงานเลยลงมาแบบคนตาบอดอ่ะจะไปยังไงจะทำยังไงนะแต่อย่างเงี้ยคือมาแล้วพอได้เห็นภาพแล้วนะคะก็พอวันที่ไปทำงานเราก็จะนึกถึงนะคะนึกถึงตรงนี้แหละแล้วก็ได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ไปต่อยอดหรือว่าคิดในการทำงานถัดไปนะคะ

0: ตลาดนัดสุขภาพเป็นการจัดแสดงโครงการที่จะใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนเช่นการบริการทำหมันสัตว์เลี้ยงบริการให้คำปรึกษาและการกายภาพบำบัดการอบรมให้ความรู้ด้านสมุนไพรการตรวจฟันการจัดนิทรรศการทันตกรรมการคัดกรองโรคเบื้องต้นและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพอีกด้วย
1: สำหรับซุ้มที่1ที่เป็นซุ้มคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะก็คือเราจะมีกิจกรรมโดยจะมีผู้ป่วยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เข้ามาในซุ้มนี้จะเป็นผู้ป่วยสูงอายุค่ะแล้วเข้ามาเราก็จะทำการวัดน้ำหนักวัดรอบเอวว่ามีโรคอ้วนไหมแล้วก็มีการวัดส่วนสูงแล้วจากนั้นเราก็จะพาเขาไปวัดความดันค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะมีการซักประวัติด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรบ้างจะได้ส่งไปแต่ละจุดให้คำปรึกษาแนะนำค่ะก็จะมีส่วนใหญ่ๆโรคที่เราจะพบกันเยอะก็คือจะเป็นโรคความดันเบาหวานหัวใจที่ผู้ป่วยที่นี่เป็นกันเยอะค่ะแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงก็คือจะเป็นส่วนของการตรวจการได้ยินค่ะตรวจการได้ยินจะเป็นแค่การตรวจเบื้องต้นก็คือเราจะตรวจสภาพช่องหูด้านนอกว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วก็ให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้ค่ะจากนั้นจะมีส่วนของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการพูด

0: อาจจะเป็นเด็กก็ได้ค่ะที่มากับผู้สูงอายุอย่างเช่นจะมีปัญหาพูดล่าช้ากับพูดไม่ชัดค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์เขามาตั้งซุ้มเป็นปัญหาเรื่องปรึกษาเสียงแหบด้วยค่ะ
1: จากคุณพัดกองนะคะหนูขออนุญาตเรียกคุณป้าเนาะค่ะคุณป้าก็มีเรื่องของอ้วนนิดหน่อยไม่เป็นไรเกินมานิดหน่อยก็กินมะม่วงใช่ไหมคะเนี่ยใช่กินมะม่วงใช่ก็กินเยอะนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะอายุ51เนาะไม่เป็นอะไรโอเคค่ะดีแต่ว่าเสี่ยงเป็นเพราะความดันเพราะเรามีพ่อแม่เป็นใช่ไหมคะแล้วก็กินรสอาหารรสเค็มเนาะเสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูงนะคะหนูอยากให้ทำสองอย่างก็คือไปหาหมอตรวจสุขภาพประจำปีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นเมื่อไหร่ถูกไหมคะเราก็ต้องไปหาหมอเพื่อที่ว่าคัดกรองเบาหวานก็คือเจาะปลายนิ้วใช่ไหมคะแล้วก็ความดันโลหิตสูงก็คือวัดความดันถูกไหมคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเรามีครอบครัวเป็นเราก็มีปัจจัยเสี่ยง
2: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะกายภาพบำบัดและหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่จะมาให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัดและการนวดไทยแบบฤาษีดัดตน

0: ก็ซุ้มนี้นะครับเป็นซุ้มเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะครับก็จะมีคณะในซุ้มนี้ทั้งหมด3คณะหลักๆนะครับก็จะเป็นพยาบาลนะครับจะทำหน้าที่ในส่วนของซักประวัติผู้ป่วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเราก็จะส่งต่อให้ส่วนของตรวจร่างกายนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทํางานของคณะกายภาพบําบัดในการตรวจร่างกายปัญหาของผู้ป่วยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะส่งต่อไปยังแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับเขาก็จะทําในส่วนของวันนี้อย่างวันนี้นะครับก็จะทําในการยืดกล้ามเนื้อแบบฤทธิ์สืบต้นครับกายภาพบําบัดเนี่ยเรามองว่าเป็นการฟื้นฟูและการป้องกันนะครับเราไม่ได้ทําแค่แบบว่าฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดอย่างเดียวแต่ว่าเราทําในส่วนของการป้องกันการบาดเจ็บต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างมีความสําคัญเพราะว่าในการที่เราจะบาดเจ็บหรือว่าการที่เราได้รับอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาแบบว่าลืมไปว่าเขาต้องมาทํากายภาพบําบัดแล้วมันจะทําให้ถ้าเขายิ่งมาเขามาช้าจะทําให้การที่เขาฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติเนี่ยช้าลงกายภาพบําบัดจะให้คําแนะนําให้คำปรึกษาในส่วนของตรงนี้เป็นการแก้ไขจากต้นเหตุนะครับก็อยากให้ทุกคนมองเห็นกายภาพบำบัดวิชาชีพนี้มากขึ้นเพิ่มมากขึ้นครับผมวันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็มาตรวจโรคทั่วไปอย่างนี้จ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อเห็นในนี้บอกว่าเป็นปวดเข่าใช่ไหมครับ
1: ปวดเข่า
0: อาการเป็นยังไงบ้างครับปวดเข่า
1: ก็มันจะบวมแล้วก็ปวด
0: เดี๋ยวผมขอดูเข่าหน่อยนะครับขออนุญาตเปิดเข่าเป็นสองข้างเลยไหมครับ
1: สองข้างค่ะ
0: เป็นสองข้างเลยนะครับเดี๋ยวลองคุณป้านะครับลองยกลองตีลองยกขาขึ้นมายกได้สุดหรือยังครับ
1: ได้แค่นี้
0: สุดแค่นี
1: ้
0: ปวดไหมครับตอนนี
1: ้มันก็ตึงนะมันจะปั๊บเน
0: ี่
1: ย
0: โอเคครับลองขับเดี๋ยวผมลองตรวจดูนะครับป้าพิงตามสบายเลยเนาะปวดไหมครับตอนนี
1: ้ก็ตึงถ้ายกสูงไปยกมือเดี๋ยวจะพอจะเวียนเยอะเดี๋ยวป้าจะบอก
0: โอเคมันตึงไปทั้งตัวเลยไหม
1: มันแค่ตรงนี้อะ
0: ตึงข้างหลังไป
1: โคตรตัดข้อนั้นเนี่ย
0: ปวดไหมครับป้า
1: เจ็บมันเนี่ย
0: เจ็บเลยใช่ไหมครับเจ็บไหม
1: ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่เมื่อกี้ไปโดนตรงไหนเจ็บป้าเนี่ยตรงนั้น
0: ตรงนี้เจ็บเลยใช่ไหมครับโอเคมาตรวจอีกครั้งเนาะ
1: จ้า
0: ป้าปล่อยตามสบายนะครับ
1: ครั้งนี้มันก็ไม่แป๊บเหมือนครั้งนี้หรอกแต่มันเหยียดไม่ออก
0: แล้วก็เจ็บอยู่นี่เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บ
0: อันนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บมันเลยเจ็บเลยมั้ง
0: นี่เจ็บไหม
1: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บใช่ไหมครับเฮ้ยโอเคครับ
1: ตอนนี้ว่ามันงอไม่ได้มันเป็นนานนี่เป็น10กว่าปีแล้วนะ
0: ปกติข้อเข่าเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: พอเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บเวลาเราอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยครับกล้ามเนื้อมันก็จะความแข็งแรงมันจะลดลงเนาะมันก็จะทําให้ข้อเข่าเนี่ยมันเข้ามาชิดติดกันแบบนี้นะครับแล้วเวลาป้าเดินอย่างเงี้ยครับมันก็จะสีกันมันจะทําให้กระดูกมันถลอกแล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วมันจะทําให้ปวดนะครับก็ของผมเนี่ยกายภาพบําบัดนะครับก็คิดว่าจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบล็อกรอบเข่านะครับมันจะทําให้กล้ามเนื้อกระชับแล้วก็จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีแรงพยุงข้อเข่าขึ้นมามากขึ้นแล้วจะทําให้เวลาป้าเดินอย่างเงี้ยกระดูกมันจะสีกันน้อยลงก็จะลดอาการปวดได้นะครับก็จะเป็นการให้การออกกําลังกายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะให้ป้าออกกําลังกาย3ท่านะครับโอเคเดี๋ยวเป็นท่าแรกนะครับป้าเดี๋ยวให้ป้ายกขาขึ้นมา

0: ทำค้างไว้10วินาทีนับไปด้วยนะครับพยายามอย่ากั้นหายใจเนาะลองทำดูครับ3
1: 4 5 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ลงสลับข้างข้างนี้ด้วย
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอเคนะครับท่านี้ท่านี้ก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้แข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยพยุงข้อเข่าขึ้นมานะครับแต่อีกท่าหนึ่งนะครับก็จะเป็นท่านี้นะครับให้คุณป้าหาขวดน้ำหรือว่าปากกาหรือว่าอะไรก็ได้ผ้าก็ได้นะครับหนีบไว้พยายามหนีบไว้อย่างนี้หนีบไว้อย่าให้มันหล่นพยายามหนีบไว้แล้วป้าก็พิงตามสบายเลยแล้วแบบพยายามยกขาขึ้นนิดนึงนิดเดียวเอาเท่าที่ทำได้นะครับแต่ว่าพยายามหนีบอันนี้ไว้อย่าให้มันหล่นแล้วก็นับ1ถึง10นะครับ1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ลงก็ทำแบบนี้อันนี้เป็นท่าที่2นะครับท่าสุดท้ายนะครับเวลาป้านอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ป้าจะเหยียดขาตรงใช่มั้ยครับเวลานอนกับเตียงกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยป้าพยายามกดเข่ามาที่มือผมกดเข่ามาที่มือผมกดขาลงมาที่มือเอาเท่าที่ได้แม่เอาเกงกล้ามเนื้อเองโอเคทำอย่างนี้ทำค้างไว้10นับ1ถึง10เหมือนกัน1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ผ่อนอันนี้เป็น3ท่านะครับที่ผมให้ไปก็จะทำให้กล้ามเนื้อข้อเข่าแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็จะช่วยทำให้ลดอาการปวดแล้วก็จะเป็นการลดการใช้ยาเวลาป้าปวดป้าจะกินยาใช่ไหมครับ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวผมจะวาดเอาไว้ท่าแรกนะครับเป็นท่าที่ผมให้ป้าทำที่ยกขาขึ้นมาแล้วก็ค้างไว้ยกค้างไว้10วินาทีนะครับอันนี้เป็นท่าที่2ก็คือให้ป้าหนีบขวดน้ำไว้ตรงนี้ระหว่างขาเนี่ยนะครับและพยายามอย่าให้ไม่ให้ขวดน้ำหล่นนะครับแล้วก็ยกค้างไว้10วินาทีนะครับท่าสุดท้ายเมื่อกี้ก็คือเป็นท่าที่ให้ผมให้ป้ากดเข่าชิดกับพื้นให้ไม่ได้มากที่สุดนะครับก็แล้วก็ค้างไว้10วิค้างไว้10วินาทีเหมือนกันอันนี้ก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้กล้ามเนื้อรอบเข่าแข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยพยุงข้อเข่าเนาะนะครับก็เดี๋ยวให้ป้านะครับทำเช้าเย็นครั้งละ10ก็คือ10 10 10ทำตอนเช้าถ้าป้าตื่นมาเช้าป้าก็ทำบางวันทำท่าไหนก่อนก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเพราะป้าเป็นโรคหัวใจด้วยเนาะถ้ากั้นหายใจมันจะทำให้เหนื่อยง่ายแล้วก็ทำให้หน้ามืดเลือดไปไหลเวียนทั่วร่างกายไม่ทันนะครับเดี๋ยวป้าลองทำดูนะครับประมาณ 2-3 นาทีจะเริ่มเห็นผลป้าจะเริ่มปวดเข่าน้อยลงแล้วก็จะเริ่มกินยาน้อยลงนะครับก็ในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดนะครับก็หลังจากที่ได้ทำการตรวจร่างกายชาวบ้านอะไรมาพอสมควรนะครับก็เพราะว่าชาวบ้านที่นี่เขาประกอบอาชีพทำไร่ส่วนมากนะครับแล้วก็รับจ้างเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องปวดหลังแต่ถ้าคนผู้สูงอายุ 60-70 อย่างเงี้ยครับเขาจะมีอาการข้อเข่าเสื่อมอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ในคนวัยนี้นะครับ 70-80 ก็สำหรับคำแนะนำที่ผมให้ไปนะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายด้วยตัวเองที่บ้านนะครับก็จะเป็นท่าง่ายๆครับเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงอะไรเงี้ยนะครับทางกายภาพบำบัดแล้วก็ในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเขาถ้าให้ท่าเขาไปเนี่ยเขาก็จะลืมง่ายใช่ไหมครับผมก็วาดเป็นตัวหนังสือง่ายๆให้เขาเข้าใจได้อะไรเงี้ยครับก็ให้เขาทำที่บ้านได้ง่าย
1: ๆเป็นตะหัวเข่าเนี่ยหกล้มพูดตรงๆเลยว่าเมื่อก่อนทำนาที่อ่างทองนะหาบข้าวบนคันนาแล้วตกคันนาก็เป็นนิดหน่อยก็ไม่สนใจอายุตอนนั้นยังน้อยอยู่พอแก่ตัวก็คือคนนำงานหนักคือหนักตั้งแต่เกิดแล้วมาทำไร่นี่ก็หนักอีกก็เป็นอย่างนี้เนี่ยลูกหลายคนขอบคุณที่น้องๆได้มาช่วยที่นี่เพราะคนที่นี่ก็คนแก่เยอะก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็สะดวกทุกอย่างที่มานี่ก็ได้หมดช่วงเวลาไม่นานถ้าเกิดไปโรงพยาบาลก็ต้องไปหลายจุดบางวันก็ไม่จบเลยใช่ไหมเราต้องไปตรงนั้นมานี่ก็ดีเลยน้องมานี่ก็ดี
0: ก็วันนี้ก็รู้สึกดีว่าแบบเหมือนตัวเองมีประโยชน์แบบได้ทำอะไรได้เห็นกันแล้วก็ได้เห็นการทำงานของเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เห็นชาวบ้านบางครั้งเวลาเราอธิบาย

อะไรบางอย่างให้กับชาวบ้านรู้เนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเหมือนอย่างน้อยเขาได้รับรู้เพราะแบบเวลาเขาไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะไม่มีใครมาอธิบายอะไรแบบนี้ให้เขาแต่ว่าพอเขารับรู้เหมือนแบบเขาเพิ่งรู้ว่าเขาเพิ่งเข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างแท้จริงนะครับเพราะส่วนมากถ้าเขาปวดหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะกินยาอย่างเดียวแต่พอเราอธิบายไปอย่างเงี้ยถึงแม้

0: เองมากขึ้นนั่นเองครับ
1: ค่ะก็ตลอด10วันที่ได้มาร่วมโครงการ IPE คือหนูก็ไม่เคยไปค่ายอาสาที่นานขนาดนี้มาก่อนนะคะก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ตอนที่แบบเขาพาไปลงชุมชนใช่ไหมคะก็คือมันเหมือนเวลาเราเรียนที่มหาลัยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแค่ทฤษฎีหรือว่าจะเจอผู้ป่วยที่เดินเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่รู้ว่าถ้าเราไปตามบ้านหรือว่าไปออกชุมชนอย่างเงี้ยผู้ป่วยหรือว่าสภาพผู้ป่วยแต่ละคนก็อาจจะต่างกันกับที่เขามาโรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะก็แบบได้เห็นเยอะแล้วก็แบบตามชุมชนที่เป็นชนบทอย่างนี้คือเขาค่อนข้างที่จะอัธยาศัยดีแล้วก็ให้ความร่วมมือดีอะค่ะก็ทำให้แบบได้เรียนรู้อะไรต่างๆเยอะมากเลยก็รู้สึกดีใจมากค่ะ
2: โครงการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามีเป้าหมายโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมตลอดจนระบบการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีพสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนและระบบสาธารณสุขของประเทศรวมทั้งพลวัตของปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต
3: กรณีที่นักศึกษามีมหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพเช่นหมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้โดยที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
2: ซุ้มต่อไปชาวบ้านจะได้รับความรู้จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเกี่ยวกับโรคพยาธิได้แก่อันตรายที่เกิดจากโรคพยาธิวิธีการป้องกันโรคพยาธิโดยมีการจัดแสดงตัวอย่างพยาธิชนิดต่างๆให้ชาวบ้านได้รับชม
4: ตัวอ่อนของพยาธิเนี่ยมันจะอยู่ตามพื้นดินหลังจากที่ชาวบ้านหรือคนไข้ที่มีตัวแก่เนี่ยไปถ่ายไว้ตัวไข่มันก็จะพัฒนากลายเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนมันจะไปเจอตัวโตอยู่ในดินเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อถ้าเกิดชาวบ้านเดินเท้าเปล่านะครับอย่างเช่นว่าเราออกไร่ออกนาไปทำไร่ทำนาอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ใส่รองเท้าตัวอ่อนพยาธิเนี่ยมันแข็งแรงมากเลยมันใช้ผิวหนังเข้าไปได้เลยฮะใช้เข้าผิวหนังเข้าสู่กระแสโลหิตกระแสน้ำเหลืองนะฮะไปหัวใจไปปอดแล้วก็ถูกปืนกลับเข้ามาเป็นตัวเต็มวัยในร่างกายได้อีกนะครับอันนี้ก็ทำให้คนไข้เนี่ยเป็นโรคได้ง่ายในชุมชนของเราเราเคยมาตรวจอุจจาระให้ชาวบ้านที่พื้นที่นี้เหมือนกันเราเคยเจอพยาธินี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับพยาธิปาก
5: เดี๋ยวต้องไปที่ลูกหลาน
4: อ่ะใช่เด็กๆอ่ะเด็กๆจะเป็นเยอะเพราะเด็กๆเวลาเล่นบอลใช่ไหมเตะบอลเตะอะไรพวกนี้เขาจะไม่ได้ใส่
5: แล้วหลานจะชอบเตะบอลเลย
4: ครับ
5: แล้วต้องไปหลานเน
4: ี่
5: ยหลาน
4: ไปบอกให้ใส่รองเท้าเวลาเดินย่ำดินย่ำโคลนเงี้ยให้ใส่รองเท้านะครับเล่นดินเล่นโคลนเงี้ยเด็กๆให้ใส่รองเท้ารวมทั้งคุณป้าสามีด้วยเวลาออกไปทำไร่มันไร่อะไรพวกนี้ก็ใส่รองเท้าซะ
5: แต่ฉันสบายเลยอ
4: ่
5: ะ
4: ดีครับดีครับ
2: นอกจากนั้นคณะเภสัชศาสตร์ได้มาให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยเช่นโทษของการกินยาชุดการกินยาก่อนอาหารการกินยาหลังอาหารการกินยาก่อนนอนและวิธีการเก็บรักษายาที่ถูกต้องและเหมาะสม
6: คนที่ไปหาหมอในทางอนามัยเป็นหลักใช่ไหมครับ
7: ใช่
6: ก็ยาชุดเนี่ยจะให้ความรู้เป็นพื้นฐานแล้วกันนะครับว่ายาชุดเนี่ยมันเป็นยังไงคุณพี่เคยเห็นยาที่แบบใส่ซองแล้วแบบมียาหลายตัวอยู่
7: เคยอ่ะ
6: แล้วเขาเรียกว่ายาก็คือยาเนี่ยมันจะอันตรายในระดับหนึ่งเพราะว่าเหมือนแบบเขาใส่ยาแรงๆมาให้เรารู้สึ

0: รู้สึกว่ากินแล้วหายกินแล้วดีสเตียรอยเนี่ยเมื่อใช้นานๆเนี่ยจะเกิดอาการเนี่ยติดเชื้อง่ายหน้าบวมคุณพี่ลองสังเกตดูถ้าแบบคนใช้สเตียรอยเนี่ยหน้าจะบวมหลังจะมีหนองออกมาเหมือนไขมันไปสะสมอยู่นะครับแล้วก็ติดเชื้ออาจจะติดเชื้อง่ายกับเพราะอาหารทะลุง่ายนะครับแล้วก็ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยเนี่ยใช้นานๆก็จะมีอาการที่เป็นโรคไตหรือว่าทำให้ไตวายได้อันนี้ให้เป็นความรู้ไว้เผื่อมีคนใช้อยู่ก็ไปแนะนำเขาได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการกินยาที่ถูกต้องนะครับก็อย่างที่รู้กันก็จะมียาก่อนอาหารยาหลังอาหารแล้วก็ยาก่อนนอนที่เราใช้เป็นประจำยาก่อนอาหารเนี่ยควรแนะนำให้กินก่อนอาหารประมาณ30นาทีแล้วค่อยกินอาหารนะครับส่วนยาหลังอาหารเนี่ยกินอาหารแล้วก็ทิ้งเว้นระยะไว้สัก30นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยแล้วค่อยกินยาจะได้ผลได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเรากินอาหารไปแบบกินยาทันทีแล้วกินอาหารเนี่ยยาเหมือนไปกับอาหารมันจะรบกวนกันทำให้ดูดซึมยาไม่ค่อยดีส่วนยาก่อนนอนเนี่ยในกรณีนี้หมายถึงอ่ะยาก่อนนอนคือเมื่อเราต้องการนอนหลับระยะยาวไม่ใช่แบบนอนกลางวันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือเฉพาะก่อนนอนที่จะนอนหลับระยะยาวก็คือควรกินก่อนเข้านอนทันทีนะครับต้องจากนี้ก็ยังมียาหลังอาหารทันทีแล้วก็ยาก่อนอาหารทันทีอันนี้ยาเป็นยาพิเศษหน่อยก็คือกินพร้อมอาหารได้เลยเหมือนยาเช่นยาครอบแก้ปวดอย่างเงี้ยยามันจะกัดกับคอครับมันต้องมีเหมือนมีอาหารไปรองรับมันอยู่ครับก็เลยต้องกินหลังอาหารทันทีส่วนวิธีการเก็บรักษานะครับก็ส่วนใหญ่นะครับยาทั่วไปเนี่ยก็ปิดฝาให้สนิทเก็บให้พ้นแสงแดดแล้วก็เก็บที่ไม่อับชื้นนะครับเก็บในอุณหภูมิห้องด้วยอย่าให้ร้อนจนไปถ้าร้อนจนไปยาอาจจะหลอมได้เลยครับส่วนยาหยอดตาเนี่ยจะเจอบ่อยเมื่อใช้แล้วเราจะมาเก็บไว้เพราะว่ามันยังไม่หมดเก็บไว้นานโดยทั่วไปเนี่ยหลังเปิดใช้แล้วควรไม่เกิน1เดือนถ้าเกิน1เดือนแล้วต้องทิ้งแล้ว
1: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะทันตแพทยศาสตร์โดยมีการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นการจัดทำบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพปากและฟันและมีการสอนการแปรงฟันที่ถูกต้องให้กับชาวบ้านอีกด้วย
2: ที่แปรงคือต้องจับแรงเนี้ยวางแล้วก็เอาขนด้านเนี้ยครับด้านที่อยู่ใกล้กว่าวางลงไปอย่างนี้แล้วก็เอียงกดให้มีความรู้สึกว่ามันเข้าไปที่ร่องฟันนะครับแล้วก็กดเข้าไปเอียงประมาณ45องศานะครับแล้วก็ค่อยๆขยับประมาณเหมือนกับว่านิดๆนะครับไม่ต้องเยอะประมาณ1ซี่ฟันกำลังดีแล้วก็ถูไปประมาณ15ครั้งนะครับถูแบบสั้นๆอย่างนี้เลยเสร็จปั๊บให้เราปัดลง2ทีหนึ่งสองคือเหมือนกับว่าตรงนี้เราเคลียร์พวกคราบที่ฟันออกมาจากใต้ร่องเหงือกแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ปัดมันออกให้มันหลุดออกไปครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งปากอันนี้คือด้านหน้าใช่ไหมเหมือนกันด้านล่างก็เหมือนกันหมดเรียบร้อยเสร็จปั๊บเราก็เข้าไปอยู่ที่ด้านในที่ด้านในนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฟันพวกฟันข้างหลังเนี่ยใช้วิธีเดียวกันครับก็คือวางแล้วก็เอียงให้ได้45องศาแล้วก็ปัดถูสั้นๆนะครับ15ครั้งถ้าครั้งเสร็จปั๊บปัดออก2ครั้งให้ที่ฟันหลุดออกไปเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟันหน้าบนกับหน้าล่างเนี่ยเราใช้วิธีอื่นก็คือเราเข้าไปแปรงอีกมันคงไม่สะดวกใช่ไหมเราใช้วิธีการแปรงเข้าไปธรรมดาอย่างนี้เลยครับอันล่างก็เหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็สุดอันสุดท้ายครับที่คนส่วนมากมักจะลืมก็คือตรงส่วนฟันซี่สุดท้ายครับตรงประมาณส่วนแถวๆนี้ครับก็แล้วแต่ว่าจะเข้าไปปัดยังไงที่สำคัญก็คือแปรงต้องแบบนุ่มหน่อยนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแปรงแข็งมากๆเนี่ยคอเข้าไปโดนร่องเหงือกหรือว่าตรงช่องว่างระหว่างฟันเนี่ยครับมันทำให้เกิดการแบบบาดเจ็บแล้วก็อาจจะเสีย
3: ได้ครับผมก็วันนี้นะครับทางคณะทันตแพทยศาสตร์มหาลัยมหิดลก็จะมาทำการตรวจโรคให้กับคนในชุมชนนี้นะครับก็โดยผมไล่ตั้งแต่เดินเข้าไปก่อนเลยละกันพอเดินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีการรอคิวก่อนใช่มั้ยครับตอนที่รอคิวเนี่ยก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ได้มีการทำสิ่งที่ว่า OSI ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการสอนเขาว่าเขาควรดูภาพช่องปากยังไงให้แบบดีแล้วก็ไม่เกิดโรคต่างๆที่จะตามมาครับแล้วนอกจากนั้นตรงป้ายเนี่ยก็จะมีป้ายบอกเกี่ยวกับวิธีการเหมือนกับว่าเลือกวัสดุอุดฟันการเลือกฟันปลอมหรือว่าการฝังรากเทียมอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมเสร็จแล้วพอเข้ามาโซนหลังคือโซนที่เหมือนกับว่าเป็นการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นโดยอันนี้มีทันตแพทย์นักศึกษาทันตแพทย์จากชั้นปี6มาทำการตรวจให้ครับก็จะเป็นการตรวจว่าสุขภาพช่องปากของเราเป็นยังไงบ้างมีฟันผุไหมมีโรคปริทันก็คือโรคเหงือกร่นลงไปยังไงหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาพวกนี้เราก็จะเขียนเหมือนกับว่าจะมีรุ่นน้องมาจดบันทึกไว้ในใบบัตรสุขภาพครับแล้วก็ส่งให้ทางสถานีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลรักษาต่อไปครับในชุมชนนี้ครับเขาจะเป็นโรคที่เรียกว่าโรคปริทันเยอะปริทันก็คือเป็นโรคที่เหมือนกับว่าเหงือกร่นไปเรื่อยๆปั๊บพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยกระดูกตรงที่อยู่ที่ฟันมันปักอยู่เลยครับมันจะค่อยร่นตามลงไปด้วยซึ่งส่งผลให้ฟันอาจจะหลุดออกมาได้ซึ่งที่ปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับเป็นเพราะว่าที่สถานีอนามัยเขาครับมีแพทย์อยู่3คนแต่ว่าไม่มีทันตแพทย์อยู่เลยก็เลยเข้าถึงการขูดหินปูนได้ยาก พอเข้าสู่การขูดหินปูนได้ยากเนี่ยมันก็จะเป็นผลทำให้พวกเศษอาหารอะไรสามารถไปติดอยู่ตรงร่องเหลือกได้ง่ายครับแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าโรคปริทันขึ้นคือมันเหมือนกับว่าทำให้เหงือกอักเสบครับแล้วก็สารอักเสบก็จะไปค่อยๆกัดกระดูกลงไปก็รู้สึกดีครับที่ว่าได้มาเห็นบรรยากาศที่แตกต่างจากในเมืองไปเพราะอยู่ในคณะก็ได้เห็นแบบโรคคล้ายๆโรคแบบนึงอันนี้ก็ได้เห็นโรคอีกแบบนึงแล้วก็ได้เข้าใจว่ายังมีแบบผู้ที่ขาดโอกาสในการได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่แบบถูกสุขลักษณะแล้วก็ได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: ขึ้นต้นมาเป็นชีวิตคนนะครับมันก็ต้องมีการเจ็บป่วยต้องมีการล่มหายตายจากนะครับปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าดำรงรักษาสภาพของความสุขและการมีชีวิตที่ดีนะครับแน่นอนครับเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าถ้าถามเป็นชนิดของโรคเนี่ยความสำคัญก็คงเป็นโรคเรื้อรังนะครับเป็นโรคที่เรียกว่าอยู่กับวิถีชีวิตอยู่กับผู้คนเบาหวานความดันโรคมะเร็งหัวใจนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นโรคติดต่อทั่วไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าการที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับหมดไปเนี่ยก็คงจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนกันอย่างไรนะครับ
1: เป้าหมายโครงการในระยะยาวของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาคือเพื่อการศึกษาและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อช่วยพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น
5: ที่มาของการจัดขึ้นเป็นที่เรียกว่าตลาดนัดสุขภาพอันนี้เป็นกิจกรรมสำหรับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะได้มีความเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษาและชาวบ้านโดยการที่นักศึกษาก็จะให้ความรู้ในด้านต่างๆให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็มารับบริการทางด้านสุขภาพก็จะมีการตรวจสุขภาพนะคะก็จะตรวจหูนะคะแล้วก็ทางด้านสุขภาพทั่วไปก็จะมีคำแนะนำในเรื่องโรคอ้วนโรคความดันโรคเบาหวานนะคะทางคณะเวชศาสตร์เขตร้อนก็ได้มาอธิบายในเรื่องของตัวชื่อโรคต่างๆมีทางกายภาพก็ได้มาสอนวิธีกายภาพในโรคต่างๆโรคปวดเมื่อยโรคอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของทางทันตกรรมนะคะก็มาตรวจช่องฟันทางเภสัชก็ได้มาลงในเรื่องของสมุนไพรมาจัดอบรมเลยนะคะจัดอบรมเป็นคอร์สเลยนะคะในเรื่องของสมุนไพรที่จะทำเป็นยาต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสารประคบที่จะมาใช้ประคบนะคะในส่วนของไทยก็เข้ามาดูแลในเรื่องของการรักษาการดูแลทางด้านร่างกายของชุมชนนี้ค่ะของคนในชุมชนนี
6: ้ก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการห่อรูปประคบเนาะนะครับรูปประคบนี้ก็จะไว้ใช้ในเรื่องของในการแก้ปวดเมื่อยต่างๆนะครับพี่เบี้ยป้าก็มีสมุนไพรในนี้แล้วเนาะอันนี้สมมุติเป็นยาเนาะก็เอาวางไว้ตรงนี้นะครับเราจับ4มุมครับผม
7: จ
6: ับ4มุมเข้ามาหากันเนาะอย่างนี้นะครับเอาให้เท่ากันเนาะแล้วก็เอาให้มันอยู่ตรงเอาให้ตัวยามอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางยางจากนั้นนะครับจับครับผม
7: จับเลย
6: จับขึ้นมาเลยครับ
8: วันนี้มันจะลูกเล็กหน่อยนะคะปกติมันจะเต็มไม้เต็มมือลูกเล็กหน่อย
6: จัดให้มันอยู่ตรงกลางเนาะจัดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับให้มันจัดให้มันเป็นกลมๆเนาะกลมยางกลมแล้วนะก็จากนั้น
8: ทุกคนมีเชือกนะคะ
6: มีเชือกนะคะ
8: ครับครับขึ้น
6: มีเชือกจากนั้นนะครับเอาทบเชือกค่ะเป็นทบอย่างนี้เนาะนะครับทบกันเข้าหากันนะจากนั้นนะครับก็เอามาพันเลยครับ
7: แล้วก็สอด
6: เอาเข้าไปครับแล้วก็ดึงให้มันตึงๆดึงให้มันตึงๆนะครับได้ยังตึงยังฮะจากนั้นเราจะมาทำการเก็บชายผ้ากันนะครับก็เอาขึ้นมานะเก็บแบบสามเหลี่ยมขึ้นมาเลยครับแล้วมันก็จะมีด้านที่มันใหญ่แล้วก็เล็กครับเลือกให้ดีๆจากนั้นนะครับก็เราจะพับจากบนนะครับลงมาเนาะหนึ่งชั้นก็พับลงมาครึ่งนึงเลยนะครับก็พับให้มันเกินลงมานิดนึงนะครับเวลาประคบเนี่ยมันจะได้ไม่คอเนาะ พับมาครึ่งนึงเนาะพับมา2ครึ่งเนาะแล้วก็ให้มันเกินประมาณนิดนึงเนาะอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็จะทําการเก็บ2ฝั่งนะครับก็เราจะมีเก็บ2อย่างเนาะก็คือจะเก็บก็คือทําการม้วนปกตินะครับพริกก็มีฝั่งนึงก่อนนะครับไอ้ด้านนี้ที่มันเกิดใช่ป่ะพริกก็มีอีกฝั่งนึงแล้วก็ทําการม้วนนะครับม้วนนะครับก็จะมี2แบบเนาะก็คือจะเป็นม้วนแบบจะเป็นม้วนมาทั้งอันเลยหรือว่าจะเป็นม้วน2แบบเอามาเข้าหากันนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะสอนเอาให้มันเข้ามาหากันจะง่ายกว่าเนาะนะครับได้เลยครับสวยมากจากนั้นนะเห็นเชือก2อันเปล่าเห็นเชือก2อันเปล่าเราจะทําการแบบไขว้อ่ะม้วนขึ้นไปเลยครับม้วนขึ้นไปเลยฮะใช่ตอนนั้นก็ม้วนลงมาเนาะไอ้ตรงเชือกที่เหลือเนี่ยเราจะเก็บหรือว่าเราจะตัดเข้าไปก็ได้นะครับได้แล้วเนาะก็อย่างที่บอกไปก็ไปเอาไปนึ่งเนาะหรือว่าแบบจะไปพรมน้ําหรือว่าไปนึ่งในหม้อปกติก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยพอเราจะใช้ลูกประคบเนี่ยก็มีผ้าเอาผ้ามาชุบน้ําก่อนเนาะแล้วก็บิดให้หมาดนะครับแล้วก็มาทําการห่อลูกประคบห่ออีกชั้นนึงสมเป็นผ้าเนาะห่อลูกประคบอีกชั้นนึงเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาลูกประคบมันร้อนเกินไปเนี่ยเราสามารถที่จะมีผ้าอีกชั้นหนึ่งที่สามารถรองได้จากนั้นเรามาทดสอบก่อนใช้เรามาทดสอบก่อนว่ามันร้อนเกินไปหรือเปล่าโดยทดสอบที่อะไรท้องแข่นะฮะถ้ามันใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็เอาไปประคบเลยนะฮะก็บริเวณที่ปวดเมื่อยต่างๆนะครับเวลาประคบเนี่ยไม่ใช่ว่าจิ้มหนีเนาะแบบอย่างนี้นะครับนิดนึงอย่างนี้เนาะเหมือนแบบเป็นการครึงอ่ะครึงหน่อยออกแรงนิดนึงครึงไปเรื่อยๆนะฮะครับผมข้อควรระวังของการใช้ลูกประคบ
9: ไม่ทำให้ร้อนเกินไป
6: ไม่ทำให้ร้อนเกินไปอย่างแรกอันที่2คือไม่ใช้กับบริเวณที่เป็นแผลเปิดหรือว่าบริเวณที่มีบาดแผลเนาะเพราะฉะนั้นไม่ให้แผลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายนะครับอีกพวกหนึ่งที่ต้องระวังก็คือผู้ป่วยในเรื่องของโรคเบาหวานอัมพาตรวมถึงพวกความดันโลหิตสูงด้วยนะฮะพวกนี้ก็พวกเบาหวานแล้วก็อัมพาตเนี่ยระบบปลายประสาทเขาไม่ค่อยดีเนาะเวลาเราทําการประคบเนี่ยบางทีเราแบบทดสอบของเราแล้วว่าเขาแบบว่าเราแบบโอเคแล้วแต่เขาบอกว่าไม่ค่อยร้อนแล้วถ้าเกิดเราไปเพิ่มให้ร้อนมากขึ้นผิวตรงนั้นเขาก็จะไหม้เพราะฉะนั้นอย่าลืมข้อควรระวังตรงนี้ด้วยนะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการครั้งในการอบรมพี่มิ้วสมองครั้งนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือพี่มิ้วสมองเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยมากขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วก็รวมถึงอันที่2เลยก็คือพี่มิ้วสมองเนี่ยก็จะมีอาชีพติดตัวนะครับผมเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มาสอนเนี่ยมันเก็บได้ยาวนานรวมถึงพี่มิ้วสมองเนี่ยไปแจกจ่ายความรู้ตรงนี้ให้กับชาวบ้านทั่วไปจะได้เอาความรู้ตรงนี้มาใช้ประโยชน์กับชีวิตประจําวันได้มากขึ้นนะครับผมก็คือสามารถสร้างรายได้จากการอบรมในครั้งนี้เนี่ยให้มีรายได้อีกทางหนึ่งเข้ามาได้ครับผม
10: ครับสำหรับน้ำมันไผ่ที่เราจะทำในวันนี้นะครับก็เป็นมีสรรพคุณในการรักษาแก้อาการปวดเมื่อยนะครับเพราะว่าสมุนไพรไทยของเราเนี่ยในตำรับเนี่ยเราจะใส่ไพ่กับขมิ้นชันเนาะซึ่งแบบมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดเมื่อยพวกกล้ามเนื้อเวลาทาก็จะมีสีเหลืองลักษณะอย่างนี้เวลาเราทำเนี่ยเราก็จะเอามาทอดเนาะให้พวกสารสําคัญอย่างเงี้ยออกมากับพวกน้ํามันที่เราทอด
11: แล้วน้ํามันไปใช
10: ้ใช่แล้วเราก็น้ํามันไปใช้ในการรักษาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับสามารถทานได้ไหมครับไม่ได้เพราะเป็นยาใช้ภายนอกเท่านั้นนะครับก็หลังจากที่เราทอดมาได้เป็นสีเหลืองๆนี้เราก็จะเอาออกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราทอดต่อไปมันก็จะไหม้ทําให้น้ํามันเรามีกลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็เราก็ใส่อะไรต่อไปครับหลังจากที่ใส่ภัยกับขมิ้นกันพูพอใส่กันพูเสร็จแล้วก็เอาไปกองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็ใส่กะลาบูก็จะได้เป็นน้ํามันไผ่ถ้าเกิดเราทําแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราสามารถทําขายได้นะครับเพราะว่าเป็นความรู้ทางภูมิปัญญาไทยแล้วก็เป็นแบบสมุนไพรไทยที่ทุกคนชื่นชอบด้วยหลังจากที่เราทอดมาได้สักระยะเวลาหนึ่งนะครับมันก็สังเกตเห็นว่าไพรนี่มันจะเหลืองกรอบแล้วก็มีลักษณะเหลืองกว่าปกตินะครับเราก็จะเอาลงเนาะตักไพรลงมานี่นี้ให้เหลือแต่น้ำมันเอาไว้ระวังไหม้นะครับหลังถ้าเกิดเราทอดไว้นานๆจากนั้นเราก็ใส่กันพูลงไปเนาะให้มีกลิ่นของกันพูแล้วก็กันพูเนี่ยมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดและทำให้แบบว่ารู้สึกชาๆนิดนึงด้วยทําให้มันรักษาการปวดได้ดีขึ้นนะครับ
12: ใส่กันพู
10: ดับแก๊สนิดนึง หลังจากเราใส่กันภูอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็จะเอามากรองด้วยผ้าขาวบางเนาะเพื่อที่จะให้มันเป็นลักษณะน้ำมันที่ใสมากขึ้นเพราะว่าน้ำมันที่เราทอดเนี่ยมันจะมีผงเศษเล็กๆ เป็นตะกอนอยู่แล้วก็จะเทลงไปในผ้าขาวบางนี้นะครับหลังจากที่เราเทแล้วเราก็จะได้น้ำมันคลายของเราที่เป็นลักษณะใสนะครับกระบูเราใส่เพื่ออะไรนะครับ
9: แต่งกลิ่นค่ะแล้วก็ให้ความเย็นนะคะเพราะว่าคือตัวของน้ำมันอะเวลาทาเนี่ยมันจะไม่ระบายความร้อนเราก็เลยต้องใช้แบบตัวที่มันให้ความเย็นนะคะไปช่วยเพราะไม่งั้นเราจะรู้สึกแบบไม่สบายผิวอะค
10: ่
9: ะ
10: ใช่ครับน้ำมันไพรเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองเพราะว่าเป็นสีเหลืองของสมุนไพรขมิ้นชันกับไพรนะครับเวลาทาก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ครับผมหลังจากทาแล้วเราก็จะอาจจะนวดเบาๆบริเวณที่ปวดเมื่อยก็จะเห็นเป็นสีเหลืองของสมุนไพรน้ำมันไพรนะครับก็จะเป็นรักษาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามข้ออะไรอย่างนี้เราสามารถทาได้ทั่วร่างกายของเราที่เป็นบริเวณปวดเมื่อยและฟกช้ำนะครับ
12: มีความรู้สึกว่าได้ความรู้แล้วก็มีการผสมที่เราถูกวิธีอะค่ะเพราะการผสมสมุนไพรต้องมีการถูกวิธีด้วยแล้วก็มีการห่ออย่างถูกวิธีผสมโดยที่แบบว่าเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเวลาวิธีการผสมเป็นยังไงค่ะมีประโยชน์มากค่ะมีประโยชน์กับตัวเราเองเพราะตัวเราเองก็คิดว่าทุกวันนี้เราก็ใช้วิธีการซื้อโดยง่ายแล้วก็สมุนไพรเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเรามากเลยเพราะเวลาเรามีของในชุมชนเราแล้วเราเอามาคิดเอามาทำแล้วก็เอามาเป็นอะไรอะสินค้าโอท็อปในหมู่บ้านก็ได้ด้วยค่ะ
5: ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะที่สำคัญอันหนึ่งวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางผู้นำชุมชนได้บอกกับเราตั้งแต่ช่วงแรกที่เรามาสำรวจชุมชนก็คือทางหน่วยสัตวแพทย์เพราะว่าที่นี่สัตว์ต่างๆโดยเฉพาะสุนัขเยอะมากและสุนัขเนี่ยบางส่วนก็จะเป็นสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบางส่วนก็ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันนั้นการควบคุมจะลำบากก็เลยมีกิจกรรมของนักสัตวแพทย์เพื่อทำหมันนะคะสุนัขซึ่งวันนี้ก็มีชาวบ้านนะคะนำสุนัขมาทำหมันเยอะเลยเพราะนี้เพื่อควบคุมประชากรนะคะเพราะว่าถ้าควบคุมประชากรแล้วการที่สุนัขจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมันก็จะค่อยๆลดลงก็ทำให้การควบคุมทางด้านโรคระบาดจากสัตว์ต่างๆเนี่ยลดน้อยลงไปด้วยค่ะ

0: วันนี้ก็เป็นกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวเพศผู้นะคะซุ้มนี้เราก็จัดขึ้นเพื่อฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันให้สัตว์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อที่เราจะได้ควบคุมจำนวนประชากรแล้วก็ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคสัตว์สู่คนที่อันตรายมากค่ะจริงๆเรื่องของการทำหมันเนี่ยในต่างจังหวัดแล้วเนี่ยจะค่อนข้างเข้าถึงได้ยากเพราะว่าปศุสัตว์เนี่ยมีคนไม่พอค่ะคือว่าปศุสัตว์จังหวัดอาจจะมีสัตวแพทย์ประจำอยู่แค่ท่านหรือ2ท่านก็จะไม่สามารถเข้ามาทำหมันได้ทั่วถึงเราก็เลยต้องเข้ามาช่วยในส่วนนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าก็คือทางปศุสัตว์อาจจะจัดวัคซีนลงมาฉีดแต่ว่าชาวบ้านเขาก็จะมีการออกไปทำไร่ในช่วงกลางวันซึ่งก็เป็นเวลาราชการนะคะเราถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะเข้ามาตรงนี้ได้เราก็ทำแทนปศุสัตว์ได้ด้วยค่ะสำหรับเรื่องของการทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนนะคะก็คือทำหมันเนี่ยเราจะเน้นการควบคุมประชากรเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีการควบคุมประชากรโดยการฉีดยาคุมแต่ว่ายาคุมกำเนิดเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อสัตว์คือถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ตัวเมียเนี่ยจะทำให้เกิดอาการมดลูกอักเสบเป็นหนองหรือภาษาของแพทย์เราเรียกว่าไพโอเมทราคืออาการนี้จะเจ็บปวดทรมานมากจากที่ว่ามดลูกเนี่ยอาจจะมีขนาดเท่าหลอดยาคูมันจะขยายใหญ่ได้เข้าแบบเท่าขวดหรือว่าเท่าแบบนิ้วเราเลยอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้สัตว์เจ็บปวดทรมานมากเราก็จะสนใจเรื่องของเวลแฟร์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของจำนวนประชากรถ้าเกิดว่าจำนวนประชากรมากก็อาจจะก่อความรำคาญหรือว่าอาจจะไปติดโรคมาได้ถ้าเกิดโรคพิษสุนัขบ้าก็ที่เป็นโรคสัตว์สู่คนจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สุนัขนะคะที่ติดพิษสุนัขบ้าได้แมวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆสามารถติดพิษสุนัขบ้าได้หมดและถ้าเกิดว่ามากัดคนคือมันอยู่ในน้ำลายอะค่ะถ้าเกิดมากัดคนแล้วก็สามารถติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้แล้วก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายคือเป็นเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็จะทำให้คนถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
1: สำหรับหน้าที่ของเราในวันนี้ก็คือมา1ฉีดวัคซีนพิษสุนัขโดยเฉพาะเรื่องโรคพิษสุนัขบ้านะครับให้กับชุมชน2ก็คือการทำมาทำหมันสุนัขและแมวตัวผู้นะครับเพื่อ1ก็คือควบคุมประชากรแล้วก็ลดปัญหาเรื่องโรคระบาดจากสัตว์สู่คนบางอย่างที่ร้ายแรงเช่นโรคพิษสุนัขบ้าครับ
2: ยังเตรียมสมมุติว่าเขาใช้ได้5เราต้องเตรียมมา5แต่ใช้จริงอาจจะไม่ถึง5แล้วที่เหลือก็ค่อยๆไต่เตะไปจนกว่าจะหลับนะฮะถ้าเกิด10กิโลใช้ CCC เมื่อกี้ที่บอกแล้ว5 CC ถ้า20กิโล
3: 10
2: CC ก็ประมาณนั้นหมาจะหนักประมาณ15ที่เนี่ยก็หนักประมาณ15กิโลก็ใช้ได้ประมาณ
3: 40ป้อง
2: ประมาณ7.5 CC ก็บ้องครึ่งจับง่ายๆแล้วนั่นเร็ว
3: ๆพี่แซมคะแล้วทำไมเราต้องไปรูดด้วยอะคะ
2: เพื่อลดหรือว่าเจือจางปริมาณยาสลบที่จะให้ลดอัตราเสี่ยงการให้ยาสลบเกินขนาดเพราะว่ายาสลบที่เราให้เราจะให้เพื่อทูเอฟเฟกต์ก็คือให้ถึงระดับที่เขาหลับพอดีซึ่งยาที่มาจากขวดความเข้มข้นมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็ลดโอกาสที่เขาจะหลับลึกเกินความจำเป็นลงสำหรับน้องเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากเพราะฉะนั้นก็จะมอบหมายงานในส่วนของการเตรียมการผ่าตัดอย่างเช่นการเตรียมการโกนขนการเตรียมพื้นที่ที่จะทำการผ่าตัดการทำการปลอดเชื้อบนตัวสัตว์ก่อนการผ่าตัดแล้วก็การเฝ้าระวังหรือว่าเฝ้าติดตามสัตว์หลังจากการพักในช่วงของการพักฟื้นหลังสลบนะครับให้ทุกอย่างเป็นไปโดยราบรื่นก็พี่ก็ฝากด้วยโอเคเดี๋ยวรอดูตัวต่อไป

0: การตัดสินใจที่มาที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าคิดถูกมากค่ะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เราได้ทำงานใกล้ชิดมากแล้วก็มีอาจารย์คอยชี้แนะอยู่แบบ2คนนะคะคือแบบอยู่กัน2คนอาจารย์ก็บอกเลยว่าต้องทำยังไงก็คิดว่าประสบการณ์แบบนี้หาไม่ได้แม้แต่ในห้องเรียนก็ยังมีนักเรียน 4-5 คนนะคะคิดว่าเราที่สุดแล้วค่ะ
1: โดยส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขาของพวกนักศึกษาที่จะได้มีโอกาสนำความรู้จากห้องเรียนเนี่ยได้นำมาใช้จริงในพื้นที่ที่ต้องการรับความรู้แล้วก็ต้องการการช่วยเหลือต้องการการสนับสนุนจากเราซึ่งแน่นอนว่าประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาเหล่านี้มีโอกาสนำสิ่งที่ได้จากค่ายนี้นะครับนำไปใช้กับอนาคตนำไปใช้กับวิชาชีพของตัวเองนะครับทั้งคณะสัตวแพทย์แล้วก็คณะอื่นด้วยครับ
2: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจปัญหาและการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ยั่งยืนซึ่งเป็นความมุ่งหวังของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education หรือโครงการ IPE
3: สิ่งที่สำคัญเลยนะคะสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้เนี่ยพบว่านักศึกษาได้เข้ามาอยู่ร่วมกันนะคะแล้วเขามีสิ่งที่ประทับใจร่วมกันอาจารย์ก็เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์กับนักศึกษาตอนนี้เนี่ยแทบจะเรียกว่าอยู่ร่วมกันเป็นมหิดลไม่ใช่เป็นแต่ละส่วนงานไม่ใช่เป็นแต่ละสาขาแต่ว่าอยู่ในนามของมหิดลแล้วการที่เขาทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้วันที่จนที่จะสิ้นสุดโครงการนี้เป็นสิ่งที่ล้อมจิตใจของนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันก็นับว่าเป็นสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไปนะคะในการพัฒนาการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mahidol.ac.th/oraa

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantornamental plant ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant f o l i a g e p l a n t foliage plant แปลว่าไม้ใบปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้ง ผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PhotosynthesisPhotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: 3440ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แสงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ตรงนี
2: ้โอ้นี่เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่นี่อีกลูกเล็กหน่อยเฮ้ยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยมันนี่ใครมาเก็บไหนอะนี่มันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อนี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้

0: หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันเนี้ยจะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นแล้วค่ะ
1: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ําได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านไหนก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
2: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยอ้าวอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่
2: เอ
3: าลูกมันเล็ก
2: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
2: ทำไมอ่ะจ๊ะ
3: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
2: เนอะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่ค่ะ
3: จาวมันเล็ก
2: เล็กอย่างนี้คือมัน
3: ก็แต่ว่าเอาเนื้อไปก็ยีได้นะเนี่ย
2: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
3: ทำจาวตาลไม่เก็บ
2: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กยิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวเหรอคะ
3: ตาลสาว
2: ตาลสาวคือแบบ
3: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยถึงลูกเหล็ก
2: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
3: ตาลยาย
2: ตาลยาย
3: เขาเรียกตาลยาย
2: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลยายนี่เดี๋ยววิจะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงว่าอันเนี้ยคือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเดี๋ยวนะ1 2 3งึบนี่มันต่างเลยคุณลุงจริงๆตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
1: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะลูกตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
0: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลม
4: ันจ
0: ะเนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
4: ใช่
0: ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
5: ได้แล้ว
0: แล้วมือฉีกอันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยัง
5: อย่างเงี้ยอยู
6: ่ได้
0: กินได้ชิมได้นะแม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานหอมๆตาลแล้วก็ขมๆแบบหวานๆคืนๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
1: ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำจาวตาลค่ะ

0: ันนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นเจ้าตาด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะเจ้าตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดเจ้าตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
1: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็จะเอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: งอก
1: ตรงนี้อันนี้คือง
2: อกโหนดเอาไว้วัวกิน
1: งอกโหนดงอกก็คือรากของมันแม่
2: ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปวัวกิน
1: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างเงี้ยเนาะแม
2: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนำมันก็แล้วมันล้นม้านะมันโดนแหง
1: ๆจ้ะ
2: ม
1: ัน
2: เกณ
1: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณ
2: ฑ์
1: แต่นี่คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้ว
1: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเนี่ยหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
2: เพราะงอกอวนไปนี่แล้วนะ
1: จ้ะ
2: เพราะนั่นอ่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยและต่อไปอ่
1: ะ
2: เขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็เจ้านี่มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดเจ้าตาลแล้วนะคะเจ้าตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนเจ้าตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้เจ้าตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้เจ้าตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำเจ้าตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินเจ้าตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะเจ้าตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
1: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
3: เสียอีก
1: มันแข็งมากอะนะคุณ
3: คาดแล้วคาด
1: เคยขาดพลาดแล้วมั้งคะ
3: เคย
1: แล้วทำไงอะคุณลุง
3: เดี๋ยวคาดไ
1: หมฮะ
3: ไม่คาดดูเนียนเนียนเราลิงเนียนไหม
1: อุ้ยดู
0: กว่าจะได้เจ้าตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านในนี้แหละค่ะ
1: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่เจ้าตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะเจ้าตาลมาให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือเจ้าตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับเจ้ามะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะๆเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่นี่เจ้าตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานหวา

0: มันคล้ายๆกับเจ้ามะพร้าวแต่ว่าเจ้ามะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
1: ตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือเจ้าตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากเจ้าตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีเจ้าตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากเจ้าตาลนั่นก็คือเจ้าตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
0: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ
0: ้
2: ะ
0: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่แต่อย่างเจ้าตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
2: เขาจะทำตาลทอด
0: ทำตาลทอด
2: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชใหญ่ด้วย
0: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
2: ใช่
0: และอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับเจ้าตาล
2: มาล้างมาล้างให้เมือกมันออกให้หมดอะเมือกของข้าวแม่เนี่ย
0: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
2: มันก็ติดเมือกอยู่แค่นี้มันจะไม่ดีทอดๆแล้วอ่ะมันจะดำ
0: อ๋อไอ้เมือกนี่ถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดก็จะดำ
2: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
0: จ้ะ
2: มันไม่สวย
0: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
2: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เฉื่อยกระลาก
0: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยเหรอคะแม่
2: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
1: เจ้าตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับเจ้าตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าเจ้าตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
0: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมเจ้าตาลกันนะคะนอกจากเจ้าตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ้ะแม่
2: เอาเทหัวกะทิใส
0: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิที่มันหอมหอมมันมันเนี่ย
2: เอาน้ำตาลใส
0: ่ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
2: จ้ะ
0: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวเจ้าตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี
2: ้เปล่าใช้น้ำตาลสาย
0: อ๋อใช้น้ำตาลสาย
2: สีมันออกไข่ไข่เนี่ยแกฟนีนิดนึงอะ
0: ค่ะ
2: มันเขาใช้น้ำตาลสายเนี่ยเขาเรียกกันตะโนดเชื่อม
0: อ
2: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
0: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
2: อร่อยฟ้า
0: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
2: สีแดง
0: สีแดง
2: ออกมาสีแดง
0: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
2: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
0: น้ำตาลมันเข้าเนื
2: ้อ
0: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
2: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
0: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มินกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
2: ลองชิมดิ
0: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นเจ้าตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
2: ่อร่อยนิ่ม
0: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบเจ้าตา
2: เนื้อมันแน่นมันมัน
0: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
1: เจ้าตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้าตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของเจ้าตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจากเจ้าตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโนดแล้วตัวโหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
2: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
0: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
2: า
0: ะ
2: ใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
0: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน

0: ตัว
1: น้ำตาลที่เราเช
0: ื่อ
1: มเมื่อกี้นี้เชื่อมน้ำตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
0: า
1: ะ
0: อีกหน่อย
1: จ้ะ
0: อ้าวพ
1: อโอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมน้ำตาลไว
0: ้
1: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโหนดใหม่อะคะแม่แต่เราถึงใช้น้ำที่เราใช้เช
0: ื่อ
1: ม
0: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราต้มแล้วมันทา

0: วจาวตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลย
1: มันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
2: ก็มันเขาใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
1: แต่อันนี้คือหวานละมุน
2: อันนี้มันแฉมตาลเหมือนขนเพชรอ่ะน้ำตาลตะโนดอ่ะมันจะหวานกลมกล่อม
1: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
3: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
2: ไฟปานกลางอ่ะไฟพอลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
1: ค่ะ
2: ถ้าทอดนี่เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำ
1: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเน
2: า
1: ะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
2: เออใช
1: ่จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาล
2: เลยเนี่ยก็สมมุติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
1: จ้ะ
2: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทิ้นมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทิ้นป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใครก็จะให้ไอ้เนี้ยไปทำ
1: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
2: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
1: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอดเลย
2: เขาก็โหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
1: จ้า
2: เนี้ยเริ่มใช้ในแนวเนี้ย
1: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: ้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจาวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกค่ะแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนักหนับแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเราก่อนเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็คุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะแม่อร่อยมาก มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาหรอกได้เนื้อหนูแทน
3: อมรินทร์ทีวี
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. ส

สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable h o m e g r o w n v e g e t a b l e homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops f i e l d c r o p s field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พฤติกรรมการใช้จริงๆมันมีหลากหลายนะครับมันมีอยู่เยอะเหมือนกันอย่างแรกอยากให้ทำความเข้าใจก่อนว่ามือถือเมื่อไม่ได้ใช้ไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่ได้กินไฟหรือไม่ได้กินพลังงานที่บอกไม่ได้ใช้คือหมายถึงว่าปิดหน้าจอวางไว้เฉยๆมันไม่กินไฟละไม่ใช่ครับอันนี้อยากให้เป็นความรู้เลยว่าเมื่อมือถือไม่ได้เปิดไว้มันก็กินกระแสได้เช่นเดียวกันพฤติกรรมที่2ก็คือว่าเรื่องของการใช้งานอย่างต่อเนื่องเมื่อเราใช้งานอย่างต่อเนื่องปั๊บพลังงานที่ใช้มันทำให้แบตเตอรี่ถ่ายพลังงานมาให้มือถือมันทำงานความร้อนก็เกิดขึ้นระดับหนึ่งแล้วถูกไหมครับเสร็จแล้วแบตเตอรี่เราลดลงเหลือ2-3 ขีดแล้วเราชาร์จบอกเดี๋ยวเราชาร์จด้วยแล้วใช้ไปด้วยลองคิดดูครับเมื่อมันยังร้อนอยู่มันถ่ายพลังงานช่วงนั้นมาให้เราใช้แล้วหรือยังเสียบชาร์จการเสียบชาร์จก็คือการเพิ่มประจุกับเข้าประจุมันก็เกิดปฏิกิริยาความร้อนอีกขึ้นไปอีกในขณะที่ใช้มีโอกาสที่ทำให้อะไรครับขั้วแบตเตอรี่เนี่ย1 ช็อตมันก็จะติดไม่ติดกับตัวเครื่องมันก็เหมือนกับแค่เราจะชนอยู่แล้วเมื่อการจะชนปั๊บมันก็เกิดการอาร์คเหมือนกับคล้ายๆว่าไฟมันกระโดดก็เป็นตัวเสี่ยงเกิดความเสี่ยงขึ้นในการที่ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันทำงานหนักอะครับแบตเตอรี่จ่ายกระแสให้กับเครื่องเรื่องพลังงานพวกนี้ก็ทำให้เกิดการสะสมขึ้นนะเมื่อการสะสมถึงระดับหนึ่งเนี่ยความร้อนจากที่ระบายไม่ทันมันก็จะเกิดการทำให้เกิดถึงจุดที่เราเรียกว่าเทอร์มอลรันเวย์นะครับก็คือจากภายในไม่กี่วินาทีจาก100 องศาจาก100 กว่า องศาวิ่งพุ่งขึ้นไปเป็น600 องศาภายในไม่กี่วินาทีนะครับมันอาจจะไม่ได้ระเบิดตูมมันเป็นเหมือนกับลามเนี่ยผมเรียกว่าไฟลามนะและอุณหภูมิขนาด400-500 องศานี่ผมว่าก็เบิร์นการพกพาโทรศัพท์ในร่างกายเป็นเรื่องสำคัญครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งพฤติกรรมหนึ่งบางทีเราใส่ในกระเป๋าบางทีเราใส่ในกางเกงผมถามนิดนึงว่าเวลาใส่ปั๊บเรามองไม่เห็นใช่ไหมว่าหน้าจอมันสว่างหรือไม่สว่างทราบไหมครับว่าไฟที่สว่างกินไฟมหาศาลตัวนี้สำคัญเพราะส่วนใหญ่พอเราได้มือถือมาใหม่เราจะใช้มันอย่างสนุกสนานก็คือเปิดและเขาเรียกอะไรฮะแสดงเตือนหมดมีใครส่งข้อความเตือนให้สว่างนะเตือนให้สว่างฉันจะได้เห็นไอ้ตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ผมเราใส่ไปในกระเป๋าเราคิดว่าเราไม่ได้ใช้มือแตะรูดแต่ผิวหนังเราครับผิวหนังเราผ่านความชื้นของกางเกงไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนกางเกงอะไรเมื่อความชื้นก็เหมือนเราเอานิ้วไปแตะหรือเหมือนผิวหนังเราไปสัมผัสเพราะนั้นเวลาเดินถูเหมือนเราพอไฟมันสว่างขึ้นหรือมีใครส่งเข้ามาเหมือนเราเอามันก็มือถือไม่รู้นะครับว่าเราใช้นิ้วหรือเราใช้ผิวหนังแตะเพราะมันเป็นสื่อเหมือนกันมันก็คิดว่าเราเปิดหน้าจอเหมือนเราถูหน้าจอเล่นมันก็เปิดอยู่ตลอดเวลาอีกอันนี้ผมอยากบอกว่ามีหลายคนไม่ได้ตระหนักก็คือการใช้แอปในเครื่องเคยสังเกตไหมครับว่ามีแอปบางตัวที่เราไม่ได้ใช้เลยแต่กินพลังงานเหลือเกินควรจะมีโปรแกรมเนี่ยที่เช็คว่าใช้พลังงานเท่าไหร่มันจะฟ้องเลยว่าแอปตัวนี้ใช้พลังงานเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากควรจะใช้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อะไรที่ใช้ตามความจำเป็นนะครับนะถ้าเราใช้ความจำเป็นปั๊บเนี่ยการใช้พลังงานในเครื่องก็จะมีการพักให้มันระบายความร้อนนะครับพอใช้ปั๊บก็ร้อนขึ้นใช้เสร็จก็พักไม่ควรที่จะทิ้งโทรศัพท์นะครับเอาไว้ในที่ที่มันร้อนหรือที่อับชื้นเสี่ยงต่อการเขาเรียกรัดวงจรการพกพาขอให้มันเป็นที่ที่ระบายความร้อนได้ดีนะครับให้มันระบายความร้อนได้ไม่ใช่อกระบายความร้อนแล้วเราก็ใช้อย่างหนัก

ทำไมถึงห้ามใช้มือถือในปั๊มน้ำมันมีจากรายงานอุบัติเหตุว่าขณะที่หยิบโทรศัพท์มือถือมารับโทรศัพท์เกิดการระเบิดเชื้อเพลิงคือไอน้ำมันนะครับค่อนข้างจะเข้มข้นบริเวณนั้นอันที่2จะต้องมีประกายไฟอันที่3คือจะต้องมีแก๊สออกซิเจนสิ่งที่ขาดไปโดยทั่วไปคือประกายไฟประกายไฟเกิดจากอะไรประกายไฟไม่ได้เกิดจากมือถือโดยตรงหรือมีการเสื่อมของมือถือ 99% มันจะเกิดจากไฟฟ้าสถิตเมืองไทยน่ากลัวไหมเมืองไทยมีความชื้นในอากาศ 70-80% หรือมากกว่านั้นปัญหาของไฟฟ้าสถิตมีน้อยฮะแต่เมื่อเทียบกับในประเทศหนาวที่ความชื้นในอากาศต่ำกว่า 20% เป็นต้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดประกายไฟได้จากไฟฟ้าสถิตมีมากกว่าเพราะฉะนั้นในเมืองไทยไม่ควรจะกังวลจากไฟฟ้าสถิตการถือในเมืองไทยอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหานักนะครับควรจะดับเครื่องขณะที่เติมน้ำมันมากกว่าห้ามสูบบุหรี่แน่ๆหรือทางการทำอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดประกายไฟไม่ควรจะตื่นตระหนกข้อแนะนำก็คือว่าไฟฟ้าสถิตอาจจะเกิดการสูญเสียขณะที่เราลุกออกจากในรถไม่ว่าจะเป็นผืนยางหรือเสื้อผ้าหรือว่าจากเบาะหนังเทียมอะไรต่างก็ตามเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือว่าปรับร่างกายเราให้สมดุลจากประจุไฟฟ้าที่เกินแตะอะไรก็ได้ที่เป็นโลหะถือกุญแจอยู่เอากุญแจไปแตะอยู่กับรถนิดนึงเพื่อให้ประจุเนี่ยมันคลายออกไปเรียนอีกครั้งนึงว่าในเมืองไทยไฟฟ้าสถิตไม่ใช่เรื่องปัญหาที่ทำให้เกิดประกายไฟการใช้อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกไม่ว่าจะเป็นหลังจากซักผ้ามือเปียกๆมาจับเนี่ยหรืออุปกรณ์ชิ้นนั้นมันเปียกและยังเปิดอยู่แล้วมันเกิดการลัดวงจรการเกิดการลัดวงจรในที่เกิดจากน้ำนะฮะนำไฟฟ้าได้มันก็สามารถจะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากขั้วลบมายังขั้วบวกได้เขาเรียกว่าเป็นการลัดวงจรมีการคายประจุกายพลังงานอย่างรวดเร็วแล้วมันก็เกิดการระเบิดเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราไม่ควรจะใช้เครื่องมือสื่อสารเราไม่ควรจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆขณะที่ตัวเปียกฝนตกไม่ควรใช้โทรศัพท์คงอาจจะเป็นลักษณะของกลางแจ้งเหตุผลหลักๆก็คือว่ามือถือก็ประกอบด้วยโลหะเป็นเงินเป็นทองแดงและมีโลหะอื่นๆที่นำไฟฟ้าได้หลายชนิดเลยนะครับพลังงานขณะที่ฟ้าผ่ามาเนี่ยมีพลังงานศักย์สูงมากมันก็พยายามจะวิ่งเข้าไปหาสื่อนำไฟฟ้าซะที่ใดที่หนึ่งมันก็อาจจะเป็นการนำไฟฟ้าทำให้ผู้ถือผู้ใช้เนี่ยเกิดอันตรายคำแนะนำทั่วไปก็คือถ้าเกิดใช้อยู่ในอาคารไม่ควรจะใช้อยู่ภายนอกอาคารซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เลี่ยงในการใช้อุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเมื่อฝนตกฟ้าคะนองครับ

0: าพูดถึงปัญหาความขัดแย้งทางสังคมที่มีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ภาษาศาสนาและวัฒนธรรมเราจะพบปัญหาได้ในหลายๆพื้นที่แต่วันนี้ครูจะได้ไปลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนหนึ่งที่มีความแตกต่างในเกือบทุกด้านแต่คนในชุมชนก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีอาชีพที่มั่นคงกินดีอยู่ดีได้ก็ด้วยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ชุมชนนั้นก็คือชุมชนบ้านยางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม
1: ่你好我叫罗美霞我是亚洲语言文化研究院马西龙大学的老师我今天过来这边做调查的就是你们就是啊在万阳村住了几年了
2: 四十多年了
1: 是吗那时候怎么搬过来呢
2: 从缅甸搬过来
1: 是从中国先跑到缅甸然后对吗
2: 然后又跑来缅甸最后又来泰国了嘛
0: วันนี้น้องเหมยยี่จะพาครูไปรู้จักชุมชนบ้านยางให้มากยิ่งขึ้นผ่านพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1ฝางซึ่งน้องเหมยยี่ได้อาสาเข้ามาเป็นยุวมัคคุเทศ
3: เมื่อก่อนเนี่ยชาวจีนก่อนที่จะอพยพมาค่ะเขาจะอยู่ที่ดอยอ่างขางก่อนเนื่องจากว่าชาวจีนอพยพมาเยอะเกินค่ะเขาก็เลยเกณฑ์ลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะอันนี้คืออาชีพของเขาค่ะในสมัยก่อนตอนนั้น
1: ย้อนกึ่งฟินใช่ปะ
3: ใช่ค่ะก็คือพระบาทสมเด็จเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเสด็จเยี่ยมชาวเขาเผ่ามูเซอร์ดำที่หมู่บ้านดอยป่าคาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีชาวเขาเผ่ามูเซอร์นะคะมาคอยต้อนรับเสด็จค่ะในหลวงเนี่ยก็มีความเชื่อที่แบบว่าทำไมชาวเขากลุ่มนี้นะคะจึงปลูกฝิ่นค่ะเลยลงพื้นที่ด้วยตนเองเลยค่ะ
1: โรงงานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะรับผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: คุณป้าอยู่หมู่บ้านนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ
4: พ่อแม่อพยพมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้60กว่าปีไม่รู้หนังสือไม่รู้ภาษา
1: เราไม่ทราบว่าพระองค์ท่านได้ช่วยเหลือชุมชนยังไงบ้างคะ
4: ช่วยทุกอย่างค่ะสร้างโรงเรียนเอาหมอมาดูแลตรวจฟันตรวจสุขภาพมาทำน้ำประปาแล้วก็สร้างถนนไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ลูกหลานก็ได้เรียนดีเรียนสูงได้เรียนดีเขาก็ได้ทำงานสบายสบาย
1: อาหารที่เราทำอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นอาหารพื้นเมืองของคนจีนใช่ไหมคะ
4: ใช่เขาเรียกว่าเนื้อน้ำค้าง
1: เนื้อน้ำค้าง
4: ก็อยู่ฮะทานเองกินเองท่องเที่ยวอยากได้ก็แบ่งขายหน่อยพออยู่พอกินพอเพียง
1: ไม่ทราบว่าพี่เหมยอยู่ที่บ้านนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าคะ
5: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
1: อย่างนี้พี่เหมยก็อยู่ทันตอนช่วงน้ำท่วมปี2549หรือเปล่า
5: ก็ทันอยู่ค่ะขายของอยู่ดีๆนะคะมีเสียงดังรู้อีกทีหนึ่งน้ำเข้ามาถึงในบ้านชาวบ้านก็หนีการเข้าของเสียหายหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยก็มีองคมนตรีมาบอกว่าในหลวงรับสั่งว่าอย่าไปไหนเลยในหลวงจะอยู่กับชุมชนนี้ค่ะทุกคนก็ไม่ออกไปไม่ย้ายบ้านก็ยังอยู่ที่เดิมประทับใจในหลวงนะคะก็คือว่าในหลวงก็เสด็จมาแจกนมแจกชุดนักเรียนทุกอย่างคือว่าที่ของใช้ของในชุมชนส่วนมากก็คือนายหลวงเป็นคนมาแจกมาให้ค่ะหนูได้กินนมครั้งแรกก็คือนายหลวงนี่แหละเป็นคนแจกให้กิน
6: ถ้าไม่มีเก๋ก็ดีนะนายหลวงจะได้อยู่ในนั้นนะคะไม่มีนายหลวงอยู่ไม่ได้พูดจริงๆอยู่ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เพื่อนเพื่อนได้เรียนดีก็เพื่อนนายหลวง
7: มีความปลื้มปิติเนาะที่ได้เกิดในรัชกาลที่9โดยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงให้เราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยในหลวงทรงให้พระราชดำรัสว่าทุกคนลุกล่าสามัคคีกันเนาะคือทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเมื่อ10ปีก่อนก็เกิดภัยพิบัติธรรมชาติเนาะมัสยิดได้ความเสียหายเยอะครับทุกหมู่บ้านครับแม้แต่ชุมชนก็มาช่วยกันเนาะไม่ว่าเป็นศาสนาพุทธเนาะศาสนาคริสต์แล้วก็อิสลามที่เราอยู่ในชุมชนเนาะไม่ว่าจะเชื้อชาติอะไรเราเป็นพี่น้องกันหมดเลยครับเราจะอยู่ด้วยกันได้ครับ
1: สำหรับครูเองเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่เกิดในแผ่นดินไทยเหมือนกันก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากแล้วก็หลังจากที่ได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกับชาวบ้านชุมชนบ้านยางที่นี่รู้สึกปลาบปลื้มใจแทนชาวบ้านที่นี่ทุกคนที่ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านและได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีคำพูดหนึ่งที่ครูรู้สึกประทับใจมากและเชื่อว่าเป็นคำตอบของทุกความขัดแย้งในทุกชุมชนค่ะพ่อไม่เคยบอกให้เรารักพ่อแต่พ่อบอกให้เรารักกันค่ะ

เหมือนเป็นไวรัสเกิดใหม่จริงๆแล้วมันมานานแล้วครับเพียงแต่ว่าเราเพิ่งรู้วิธีที่จะไปตรวจจับมันเท่านั้นเองทุกคนเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อไวรัสได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าในคนบางคนอาจจะมีอาการรุนแรงกว่าคนอื่นนะครับที่สำคัญก็คือเด็กเล็กกลไกการเกิดโรคของตัวโนโรไวรัสนี่ก็คือมันจะไปติดเชื้อบริเวณลำไส้เล็กนะครับทำให้ตัวลำไส้เนี่ยมันไม่สามารถดูดซึมน้ำและเกลือแร่ได้ดีนะครับมันก็เลยออกมาทางอุจจาระถ้าเป็นเยอะแล้วไม่สามารถให้น้ำเกลือทางกระแสทางหลอดเลือดดำได้นะครับเด็กขาดน้ำเยอะก็จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้แต่การที่สำคัญก็คือเด็กเหล่านี้มักจะมีไข้นะครับมีอาเจียนเยอะแล้วก็บางคนก็จะมีอาการท้องเสียด้วยอุจจาระเนี่ยจะเป็นน้ำแต่ว่าไม่มีมูกไม่มีเลือดนะครับบอกว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสที่เรารู้จักก็คือไวรัสโรต้าอันนี้ก็มีตัวหนึ่งซึ่งมาสู่สีกับโนโรไวรัสในเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการยากที่จะแยกว่าอาการแบบนี้เป็นโนโรไวรัสอาการแบบนี้เป็นจากไวรัสตัวอื่นถ้าอยากจะรู้จะต้องส่งอุจจาระเนี่ยไปตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้รู้ว่าเป็นจากไวรัสตัวไหนจริงๆตัวโนโรไวรัสเนี่ยตามระบาดวิทยาเนี่ยมันชอบระบาดในช่วงอากาศเย็นๆก็คือในตรงกับฤดูหนาวในประเทศไทยอย่างตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่าโนโรไวรัสระบาดเพราะว่ามีบางโรงเรียนเนี่ยมีเด็กท้องเสียเกิดขึ้นเยอะพอเกิดขึ้นเยอะปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยลงไปสำรวจเอาอุจจาระไปตรวจดูว่าเป็นจากเชื้ออะไรได้บ้างเราก็เลยเจอว่ามีโนโรไวรัสนี่ก็เป็นตัวที่ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้โนโรไวรัสกำลังระบาดหาไวรัสตัวนี้เนี่ยแอลกอฮอล์ก็ฆ่าไม่ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะล้างมือก็ต้องล้างมือผ่านน้ำเยอะๆฟอกสบู่แล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับนี่ก็เป็นการเอาเชื้อออกจากมือเรานะครับแต่ถ้าสมมติว่าเชื้อมันไปปนเปื้อนตามวัตถุสิ่งของต่างๆนะครับสิ่งที่จะฆ่ามันได้คือไม่ใช่แอลกอฮอล์แต่คือน้ำยาล้างห้องน้ำครับจากการที่เราทราบว่าตัวโนโรไวรัสที่มันติดต่อโดยการกินและส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดของอาหารน้ำดื่มกินอาหารปรุงสุกนะครับคนที่จะปรุงอาหารก่อนปรุงก็แนะนำว่าล้างมือให้สะอาดอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะหยุดยั้งการระบาดของโนโรไวรัสได้นะครับอุปกรณ์ภาชนะหลังจากใช้เสร็จแล้วล้างให้สะอาดนะครับทำความสะอาดที่ดีแล้วก็ผึ่งให้แห้งอีกอันนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือเจ้าตัวโนโรไวรัสเนี่ยถึงแม้ว่าเด็กที่เคยท้องเสียมาก่อนหายละในอุจจาระที่ปกติเนี่ยก็อาจจะมีตัวเชื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงก็อาจจะอย่าเพิ่งประมาทตัวเชื้อก็อาจจะยังเจอในอุจจาระได้อีกเป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์นะครับปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโนโรไวรัสยังไม่มียาเฉพาะสำหรับรักษาฆ่าเชื้อโนโรไวรัสนะครับฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็คือแบบประคับประคองถ้าเป็นไม่เยอะก็อาจจะให้ผสมน้ำเกลือแร่ดื่มเพื่อทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญหายไป

ราวของการศึกษาดาวเคราะห์รอบดาวฤกษ์ดวงอื่นหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า exoplanets คือ exo แปลว่าข้างนอกก็ข้างนอกระบบสุริยะของเราครับที่จริงมันไม่ใช่เป็นอันที่สองครับมันก็เป็นมีพันระบบแล้วครับในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราคาดว่ามีดาวฤกษ์ประมาณ 400,000 ล้านดวงดาวฤกษ์แต่ละดวงโดยเฉลี่ยมีดาวเคราะห์ดวงฉะนั้นน่าจะมีดาวเคราะห์จำนวนเป็นแสนล้านเหมือนกันครับ Exoplanets เริ่มจากการศึกษาดาวเคราะห์ที่ใหญ่มากแต่เราสนใจที่จะค้นพบดวงที่เล็กลงจนอาจจะระดับคล้ายกับโลกครับชื่อของมันคือ TRAPPIST-1 ครับ TRAPPIST เป็นชื่อของโครงการTRAPPIST ตั้งกล้องในสถานที่ที่เหมาะมากสำหรับดาราศาสตร์เป็นทะเลทรายในประเทศชิเลในอเมริกาใต้ครับก็ขนาดเล็กจริงแต่เขาก็ตั้งใจสร้างในสถานที่ที่เหมาะแล้วก็ทำงานวิจัยที่น่าตื่นเต้นแบบนี้ครับขนาดของระบบดาวเคราะห์ของ TRAPPIST-1 ที่จริงเล็กมากเมื่อเทียบกับระบบสุริยะของเราครับในรูปนี้ทั้งหมดนี้ก็จะใส่เข้าไปเล็กกว่าวงโคจรของดาวพุธของเราครับในระบบสุริยะเรามีดาวเคราะห์ที่เหมือนโลกแค่4ดวงดาวพุธดาวศุกร์โลกก็แล้วก็ดาวอังคารที่เป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยโลหะและหินที่น่าตื่นเต้นคือระบบ TRAPPIST-1 พบดาวเคราะห์ขนาดเล็กพอๆกับโลกตั้ง7ดวงอันนี้มันสาเหตุที่คนตื่นเต้นเพราะว่าคนรู้จักมานานว่ามีดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่แต่เพิ่งพัฒนาวิธีการที่จะพบดาวเคราะห์ขนาดเล็กด้วยครับซึ่งเราหวังว่าอาจจะคล้ายกับโลกของเราครับเราสนใจที่จะพบดาวเคราะห์ที่คล้ายกับโลกในลักษณะว่าประกอบด้วยโลหะและหินเป็นหลักและอาจจะมีหวังที่จะมีน้ำในสภาพเหลวหรือมีบรรยากาศอะไรแบบนั้นครับแต่การที่มีน้ำในสภาพเหลวก็จะขึ้นกับอุณหภูมิของดาวเคราะห์ดวงนั้นแล้วการที่มีบรรยากาศหรือไม่มีบรรยากาศจะกระทบอุณหภูมิอย่างมากโดยทั่วไปเมื่อคนพูดถึง habitable zone ก็เป็นความคิดว่าดาวฤกษ์แต่ละดวงมีความสว่างไม่เหมือนกันและอุณหภูมิของดาวเคราะห์ก็จะขึ้นกับระยะทางแล้วก็จะขึ้นกับความสว่างของดาวฤกษ์ดวงนั้นครับพูดถึงระบบสุริยะของเราเขาจะบอกว่า habitable zone มีตั้งแต่โลกไปถึงเลยดาวอังคารแต่ที่จริงดาวอังคารเราก็อยู่ไม่ได้ไม่มีน้ำในสภาพน้ำเหลวเพราะว่าบังเอิญดาวอังคารไม่มีบรรยากาศส่วนเมื่อเขาคำนวณอย่างนี้เขาคำนึงเผื่อมีบรรยากาศด้วยก็เช่นกันสำหรับ TRAPPIST-1 เราไม่รู้ว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงมีบรรยากาศหรือไม่ครับมี2สาเหตุหลักคือที่จะเข้าใจว่าดาวเคราะห์เกิดขึ้นได้อย่างไรรวมทั้งโลกของเราเกิดขึ้นได้อย่างไรและคำถามสำคัญของมนุษยชาติอีกคำถามหนึ่งคือว่าสิ่งมีชีวิตมีที่อื่นในเอกภพหรือเปล่าครับซึ่งตอนที่เราคุยกันเรายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่อื่น

ฮิสโตรกจริงๆเป็นโรคที่น่ากลัวนะครับถ้าเกิดว่าวินิจฉัยได้ช้าแล้วก็รักษาได้ไม่ทันถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับลักษณะการใช้ชีวิตของคนเราบางทีก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องออกไปสัมผัสกับอากาศร้อนข้างนอกจะต้องขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ออกกำลังกายหรือว่าเดินขายของพอโดนแดดเลยเกิดปัญหาขึ้นมาได้ฮีทสโตรกเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากความร้อนนะความร้อนจากข้างนอกหรือว่าความร้อนจากข้างในความร้อนจากข้างนอกก็มีแสงแดดมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะความร้อนจากในตัวปกติร่างกายแล้วก็ต้องมีเมตาบอลิซึมมีการเผาผลาญมีการสร้างความร้อนขึ้นมาอยู่แล้วเป็นปัญหาทั้งสองอย่างปกติร่างกายจะต้องแบบพยายามแบบควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ 36-37.5 องศาเซลเซียสเพื่อให้อวัยวะต่างๆแล้วก็เซลล์ทำงานได้ดีครับพอเราอยู่ในที่ร้อนๆเข้าเนี่ยเราก็จะมีปัญหาและร่างกายก็จะต้องพยายามจัดการมันตอนแรกๆเนี่ยร่างกายจะปรับตัวโดยการมีการสูบฉีดโลหิตหัวใจเต้นแรงขึ้นเลือดไปเลี้ยงที่ผิวหนังมากขึ้นเส้นเลือดที่ผิวหนังขยายตัวต่อมเหงื่อทำงานมากขึ้นก็เลยมีเหงื่อออกมาเยอะพอเหงื่อออกเยอะๆเข้าร่างกายขาดน้ำเสียน้ำพอร่างกายขาดน้ำมากๆเนี่ยร่างกายก็จะพยายามปรับตัวก็คือเอาเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจตับไตสมองอะไรมากขึ้นแต่ว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยครับเลือดมันก็จะไปเลี้ยงไม่พอพอไปเลี้ยงไม่พอเนี่ยไตเป็นอวัยวะสำคัญที่เราใช้กรองของเสียขจัดเกลือแร่พอเลือดไปเลี้ยงไตน้อยทีนี้ของเสียก็คั่งเกลือแร่ในร่างกายก็ผิดปกติไปก็เกิดไตวายขึ้นมาจุดสังเกตง่ายๆก็คือว่าคนเป็นลมจากฮีทสโตรกเนี่ยถ้าเราไปดูที่ตัวเขาเนี่ยตัวเขาจะแห้งไม่มีเหงื่อแล้วครับก็คือเหมือนกับเหงื่อมันออกไปเยอะจนมันไม่มีจะออกแล้วแล้วก็อุณหภูมิตามร่างกายเนี่ยก็คือตัวจะร้อนมากเลยครับคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นฮีทสโตรกนะครับอย่างแรกเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นเด็กๆอายุน้อยนะครับกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นเป็นโรคหัวใจหรือเป็นโรคผิวหนังบางชนิดที่ระบายเหงื่อได้ไม่ดีเช่นผิวหนังแข็งหรือว่าเป็นกลุ่มที่ทานยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะก็ทำให้ร่างกายมีภาวะขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วหรือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่สบายอยู่ก่อนแล้วครับเป็นกลุ่มที่ท้องเสียถ่ายเหลวหรือขึ้นไส้อาเจียนกินไม่ได้ก็ขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วด้วยหรือว่านอนหลับไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าเจอกรณีนี้นะครับอย่างแรกก็คือพาผู้ป่วยพาคนเจ็บที่เราเจอเนี่ยออกมาจากสถานที่ที่ร้อนๆก่อนเอามาอยู่ร่มๆก่อนช่วยลดความร้อนของเขาไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามเสื้อผ้าถ้าเห็นว่ามันดูระบายอากาศไม่ค่อยดีก็ปลดเสื้อมาก่อนแล้วก็เช็ดตัวลดความร้อนก็คือใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดาก็ได้หรือน้ำเย็นก็ได้เช็ดตามแขนขาข้อพับซอกคอซอกแขนรักแร้ครับถ้ารู้ตัวดีก็คือให้ทานน้ำเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้สึกตัวหรือว่าดูแบบดูซึมๆอย่าเพิ่งให้ทานเดี๋ยวจะสำลักแล้วเดี๋ยวจะมีปอดอักเสบติดเชื้อจะยิ่งแย่กันไปใหญ่

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งในเพศหญิงนะครับนอกจากพบบ่อยแล้วก็ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตบ่อยด้วยนะครับเท่าๆกันครับไม่ใช่ว่าคนที่หน้าอกใหญ่ๆจะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าขนาดที่ใหญ่อาจจะเป็นเรื่องของไขมันก็ได้พอเป็นไขมันเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนของเนื้อเต้านมมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมคนที่หน้าอกไม่ใหญ่แต่ว่าหน้าอกที่เขามีเนี่ยมันเป็นเนื้อเต้านมตรงนี้มันก็มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้เช่นกันไม่มีความเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ยืนยันว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับการที่มีอะไรไปบีบรัดหรือกระทบกระแทกอยู่บ่อยๆยังไม่มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับอายุเฉลี่ยการมีประจำเดือนของเด็กหญิงไทยเราก็จะอยู่ที่ประมาณสัก13แต่ถ้าอายุสัก10หรือ11เริ่มมีประจำเดือนแล้วนะครับอายุที่หมดประจำเดือนของเฉลี่ยเราประมาณสัก48 49ถ้าอายุ55ยังมีประจำเดือนอยู่ก็คือมีช่วงของชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตของเขาเนี่ยที่มีฮอร์โมนอยู่ในร่างกายเยอะตรงนี้ก็มีตัวเลขว่าเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมก็เป็นแค่หนึ่งในอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่อาจจะมาเสริมโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับต้องเรียนอย่างนี้คำว่าถุงน้ำหรือซีสเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งซีสหรือถุงน้ำพวกนี้ก็เกิดมาจากการที่ภายในเนื้อเต้านมเนี่ยมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนสูงกว่าปกตินะครับก็กลายเป็นมีการสร้างน้ำขึ้นมาในท่อแล้วก็กลายเป็นถุงน้ำขึ้นมาซึ่งถุงน้ำพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยแมมโมแกรมที่เราใช้กันอยู่ในศรีราชหรือว่าสถาบันหลักๆทั่วประเทศเนี่ยจะเป็นแมมโมแกรมแบบดิจิตอลนะครับซึ่งการที่เป็นดิจิตอลเนี่ยหมายถึงว่ามีการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เข้ามาคำนวณละเอียดขึ้นนั้นปริมาณรังสีที่ใช้ในการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยน้อยนะครับน้อยกว่าการไปเอ็กซเรย์ปอดประจำปีด้วยซ้ำนะครับนั้นตรงนี้ถ้าถามว่ารังสีที่ได้รับเข้าไปจะไปเพิ่มหรือกระตุ้นให้เป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเกิดขึ้นน้อยมากนะครับปัจจุบันการเสริมหน้าอกเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นถุงซิลิโคนนะครับซึ่งถุงซิลิโคนเนี่ยมีการศึกษามายาวนานแล้วนะครับแม้แต่ทางอเมริกา FDA ก็ approve ว่าไม่ได้มีการเกี่ยวข้องหรือเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมประเด็นหนึ่งก็คือว่าคุณผู้หญิงที่เสริมหน้าอกเนี่ยอาจจะทำให้การตรวจด้วยแมมโมแกรมอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะตรวจได้ยุ่งยากขึ้นนะครับก็เป็นข้อที่ต้องระมัดระวังผู้ชายก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแม้ว่าตัวเลขจะไม่มากทุกๆตัวเลขเฉลี่ยของศรีราชตัวเลขจะตกอยู่ที่ประมาณ 3-5% ต่อปีนะครับคือเราดูคนไข้ประมาณ 1,000 รายต่อปีเนี่ยเคสใหม่นะครับก็ทุกปีก็จะมีเป็นเลขหลัก10เนี่ยที่เป็นผู้ชายที่เป็นมะเร็งเต้านมเฉพาะผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลศรีราชจนครบถ้วนเนี่ยอัตราการรอดชีวิตที่5ปีของเราเนี่ยจะอยู่โดยรวมประมาณเกิน 90%นะครับถ้าที่10ปีเนี่ยก็เกิน 80% ขึ้นไปนะครับ

ในสตรีไทยเราก็แนะนำว่าพออายุถึง35หรือ40ปีเนี่ยก็ควรจะเข้ารับการตรวจคัดกรองครั้งแรกนะครับโดยการทำแมมโมแกรมร่วมกับการทำอัลตราซาวด์ของเต้านมนะครับถ้าเราวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะที่1โอกาสรอดถึง10ปีเกิน 95% นะครับแล้วเราจะไปรอให้เป็นระยะ2ระยะ3ทำไม

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอบทัวร์เดียวกัน
2: ฟิลกู
0: รายการที่จะเป็นพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นภายในทอบทัวร์นะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
1: ครับผมและครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็น2พี่น้องสาวสวยครับที่เป็นนางแบบอาชีพแต่ว่าชีวิตหลังแคทวอล์กเนี่ยนะครับไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบครับเขาทั้งคู่ผ่านการนินทาโดนคนว่าผ่านวิกฤตชีวิตจากการที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งเรื่องความรักและครอบครัวมาครับ
0: ความสนิทสนมกันของสองพี่น้องคู่นี้นะคะเป็นที่รับรู้ในสังคมค่ะถ้าคนนึงเจอเรื่องร้ายๆมาอีกคนนึงค่ะจะเป็นฝ่ายลุกขึ้นมาปกป้องคอยดูแลวันคืนเหล่านั้นผ่านมามีทั้งสุขมีทุกข์มีเศร้าทั้งหมดนี้ค่ะจะได้ติดตามชมในรายการทอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะเออัญชลีและโยยศวดีหัสดีวิจิตสองพี่น้องที่ผ่านเรื่องราวในชีวิตด้วยกันมามากมายในช่วงเวลาหนึ่งที่ทั้งคู่ต่างมีมรสุมชีวิตโหมกระหน่ำโยป่วยด้วยโรคซึมเศร้าขณะที่พี่สาวก็มีภาวะหดหู่จากการตั้งครรภ์ชีวิตของทั้งคู่ในช่วงนั้นเสียหลักไม่เป็นท่าทั้งอาการป่วยทางใจและภาระหน้าที่ใหม่ที่ต้องแบกรับไว้สองพี่น้องจับมือกันก้าวผ่านวันคืนที่เลวร้ายมาได้อย่างไรติดตามได้ในรายการทอบตัวเดียวกันวันนี้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นต้องถามเลยอย่างโยเนี่ยโยเป็นคนที่ออกมายอมรับตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งนานมากแล้วและสมัยนั้นที่โยออกมาพูดคนยังแทบจะไม่รู้จักซะด้วยซ้ำนะว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรเล่าช่วงนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
3: คือจริงเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็นโรคซึมเศร้านะเพราะเราเองก็ยังไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ในช่วงนั้นที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยชีวิตเหมือนไม่อยากทำอะไรไม่มีแรงอันนี้คือหลักๆเลยนะไม่มีแรงไม่มีรู้สึกไม่มีกำลังใจคือตื่นนอนมาทั้งที่แบบ

0: มีงานต้องไปทำแต่เราก็ไม่อยากตื่นมีความรู้สึกว่านอนต่ออีกหน่อยนอนต่ออีกหน่อยบางครั้งนอนทั้งวันแล้วก็กินอาหารน้อยลงคือถ้าเกิดไม่นอนก็จะรู้สึกว่าแบบมันต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วแบบไม่อยากคุยกับใครอ่ะคือปกติเป็นคนชอบมีเพื่อนเยอะ
1: ชอบคุย
0: ใช่แต่พอมาหลังๆเพื่อนก็ถามว่าเอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมแบบดูเงียบๆเราก็บอกว่าก็ไม่เป็นอะไรนะก็คือเริ่มสังเกตอาการตัวเองแค่นั้นเองค่ะ
2: แล้วนานไหมคะกว่าที่จะตัดสินใจไปหาคุณหมอไปปรึกษาแล้วก็วิธีการรักษาเป็นยังไงอะคะ
0: คือต้องบอกว่ามันอยู่ในช่วงคือเรากำลังสับสนตัวเราเองว่าโรคที่เราเป็นเนี่ยคือเรามีปัญหาในเรื่องความรักเมนหลักๆเลยในช่วงนั้น
2: ค่ะ
0: คือความรักมันไม่ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมันไม่มีทางจะไปอะคือเลิกก็ไม่ได้อยู่ต่อก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็เลยรู้สึกสับสนมันก็เลยเป็นความเก็บกดเหมือนแบบท้อแท้ซะมากกว่าจนมาคิดว่าเอ้ยแบบหรือเราควรจะไปหาหมอเพื่อให้คุณหมอบอกเราไปเลยว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันคืออะไรให้มันชัดเจนคุณหมอก็เลยบอกว่าเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าตัดสินว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าแต่คุณหมอบอกว่าก็อาจจะอยู่ในช่วงภาวะของความเครียดที่เราเครียดแล้วเราหาทางออกอะไรไม่ได้เขาก็ถามโดยรวมว่าชีวิตปกติเป็นยังไงแล้วก็บอกเมล่ะคือเรากินอะไรไม่ค่อยได้แล้วเราก็อยากนอนอย่างเดียวแล้วก็รู้สึกเหมือนหดหู่คราวนี้ก็คือเขาก็พยายามแบบว่าอันนั้นไปหาที่สงบพักผ่อนหรือออกมาจากสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ตรงนี้สักพักนึงเพื่อลองดูแก้สถานการณ์พร้อมกับกินยาไปด้วยการกินยาก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เครียดเราไม่คิดมากนะแต่เราจะสื่อสารกับใครไม่ค่อยได้เหมือนมันความรู้สึกเราจะรู้สึกว่ามันเบลออยู่ตลอดเวลาคิดอะไรจะไม่ค่อยออกแต่ถามว่ามันดีไหมมันก็อาจจะช่วยให้เราแบบว่าช่วงนึงที่เราไม่ต้องเครียดมากแต่มันไม่ดีกับเรื่องการงานกับชีวิตรอบตัวปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมันไม่ดีเพราะเหมือนเราไม่มีชีวิตเลยอะเหมือนแบบทุกอย่างก็ผ่านไปวันๆนึงวันๆนึงก็เลยคิดวิธีนี้ไม่น่าจะถูกต้องสําหรับตัวเราค่ะ
1: แล้วหลังจากได้รับยาทานยาทานอยู่นานมั้ยครับ
0: เป็นเดือนเลยเน
2: า
0: ะเป็นเดือน
2: จ
0: นทานยาเสร็จบางครั้งทําให้เรารู้สึกอยากกินอาหารบางวันไม่อยากกินอาหาร
2: มันไม่พูด
0: ใช่คือมูดอยู่ในช่วงแบบปกติแต่มันจะไปสวิงเวลาที่แบบว่าเราอยากจะกินแต่เรากินไม่ลงอะไรแบบนี้ค่ะคือก็เลยคิดว่าลองตัดสินใจกลับไปหาคุณหมออีกทีแล้วบอกว่าเราจะไม่กินยาแล้วเราจะกลับไปอยู่กับครอบครัวลองดูว่าแบบเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนชีวิตดูแล้วมันจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แนะนำว่าให้เราพยายามคุยกับครอบครัวแล้วก็อยากจะขอเจอพี่สาวกับคุณแม่เราก็พาพี่สาวไปเจ
3: อ
0: ก็เขาบอกว่าการที่แบบให้เราสื่อสารกับคนได้เยอะขึ้นมีอะไรหัดพูดออกมาบ้างแล้วมันจะทำให้เราสบายใจอะไรเงี้ย
1: สุดท้ายแล้วสิ่งที่เยียวยาได้ทุกอย่างคือครอบครัว
0: ครอบครัวคือตอนนั้นคือเอาง่ายโยว่าถ้าเวลาเรามีความทุกข์จริงๆนะเราต้องแบบพยายามถามตัวเองว่าความทุกข์ตรงนั้นจริงมันอยู่ตรงจุดไหนโยพยายามหลอกตัวเองตลอดว่าจุดที่มันควรจะต้องเกิดขึ้นจริงๆอ่ะคือไม่ใช่เพราะความที่เราไม่อยากออกไปจากตรงนั้นแต่พอเราออกไปจากที่ณตรงนั้นปุ๊บได้ไปเจอกับคนใหม่ๆได้ไปเจอกับคนที่เรารู้สึกว่าเขารักเราเอาใจใส่เราดูแลเราดีอ่ะมันก็ค่อยๆดีขึ้นของมันเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบเรามีคุณค่านะ
2: จังหวะที่โยกำลังจะดีขึ้นดีขึ้นปรากฏว่าพี่สาวคุณเอก็เจอเรื่องหนักในชีวิต
4: ใช่ค่ะ
2: เกิดอะไรขึ้นคะ
4: ช่วงนั้นก็พอรู้ว่าท้องยังไม่ได้แต่งงานเราแฟนเราเขาเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยค่ะเขามีเหตุผลสำคัญของเขาอะไรเงี้ยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตกับเราได้วันนั้นแหละที่เป็นวันที่ทำให้โยอ่ะไม่ใช่เขาแย่ลงนะเขาต้องดีขึ้นมากๆเพราะเขาจะต้องเป็นหลักสำคัญให้เอว่าช่วงนั้นอาจจะทำให้โลกของโยหายไปเลยเพราะโยจะต้องมาดูแลเอเต็มที
0: ่แต่มันเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าหลังจากนั้นคือโยมีแพลนที่โยต้องเดินทางสัญญาต้องไปอยู่กับเกาหลี3เดือนก็เลยตัดสินใจว่าเอาเขาไปที่เกาหลีด้วยค่ะ
1: ถูกแล้ว
2: นี่คือเรื่องราวการดูแลกันของสองพี่น้องนะคะคุณเอและคุณโยเดี๋ยวเราให้แขกรับแชร์ช่วยแชร์ให้ฟังนะคะกับเรื่องของทั้งคู่ค่ะสองท่านในวันนี้ค่ะท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐสุดาเต้พันธ์อาจารย์เป็นหัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิตคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและอีกท่านนึงนะคะเป็นตัวแทนของผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะน้องเปียวสุนันทาจันทร์หอมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะคะ
2: ถามน้องเตียวก่อนนะคะเท่าที่ฟังเรื่องราวของพี่เอกับพี่โยมาคิดว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยค่ะมันเป็นสารตั้งต้นที่เป็นบ่อเกิดของโรคซึมเศร้าไหมคะ
4: คือ
3: หนูคือโดยส่วนตัวหนูเรื่องของพี่เอกับพี่โยคือจะคล้ายๆกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหมายถึงว่าเราไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างเนาะที่เราเจอแล้วเราก็อาจจะเก็บมันมาแต่ว่ามันเหมือนกับมาก๊อกแตกตอนช่วงที่เรารู้สึกว่าเราเสียคอนโทรลไปมากๆเวลาที่เราเจอเรื่องความรักอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยเป็นเหมือนแบบจุดที่ทำให้อาการมันชัดขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับพอเวลาเรามีความรักเราอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นหลักในชีวิตของเราเหมือนเป็นทุกอย่างเนาะบางทีเราอาจจะไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าคนรอบข้างแบบเป็นยังไงทีนี้เนี่ยพอสมมติว่าเราสูญเสียคนคนนั้นไปมันก็เลยเหมือนเสียหลักไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการที่ความเครียดความทุกข์หรือความเสียใจหรืออะไรต่างๆมันก็เลยอาจจะมาชัดขึ้นเนาะตอนที่เราเสียคนที่เรารักไปหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ
1: คุณเปียวครับแล้วถ้าเกิดเป็นคุณเปียวเจอสถานการณ์แบบ2ท่านนี้ล่ะครับจะรับมือในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ของแต่ละท่านยังไงเอาคุณโยก่อนก็ได
3: ้ก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะคะถ้าจะต้องบอกแต่ว่าเรารู้ว่าเราเข้าใจสภาวะที่แบบพี่ทั้ง2คนเป็นอะไรเงี้ยมันก็ผ่านช่วงที่แบบแย่มาเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างในตอนที่เราเป็นเองเราก็แย่มากจนนอนคนเดียวไม่ได้เนาะต้องมีเพื่อนมาอยู่ด้วยต้องมีครอบครัวอยู่ด้วยหรือ
1: ขอบคุณนะครับอาจารย์บ้างดีกว่าอาจารย์ครับอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากรู้เยอะมากความรักหรือผิดหวังจากความรักมันเป็นต้นกำเนิดของการทำให้คนเป็นโรคซึมเศร้ามากน้อยขนาดไหนครับอาจารย
5: ์คำถามดีมาก
1: คำถามดีมากขอบคุณสำหรับคำชมครับแม่อยู่ดีๆมิกก็ดูหล่อขึ้นมาเพราะคำถาม
5: คือถามว่าการผิดหวังความรักหรือความรักเป็นปัญหาที่ทำให้คนนำไปสู่อาจจะใช่ว่าความไม่สบายใจมากมายจนถึงขนาดเป็นโรคได้ไหมตอบว่าเป็นมากๆเลยยิ่งอยู่ในวัยที่เป็นช่วงตอนนั้นวัยรุ่นนะคะตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นเนาะ อยู่ในช่วงวัยที่เรารู้สึกว่าความรักเป็นทุกอย่างใช้คำนี้แล้วก็ยิ่งความรักที่เรารู้สึกว่าเราเอาตัวเราไปผูกกับเขาอะการที่เราจะมีค่าหรือไม่มีค่าอยู่ที่การมีเขาถ้าความรักที่เราให้แบบนี้การสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงที่มันเข้ามากระทบเนี่ยมันกระทบการรับรู้ตัวเราแล้วบางทีเราเปลี่ยนการรับรู้ตัวเราไม่ทันเหมือนมันสั่นไหวได้ยินที่คุณโยพูดเหมือนว่ามันรู้สึกว่ามันมองตัวเราใหม่อ่ะมันไม่ใช่ตัวเราที่เราเคยรับรู้ไอ้ความรู้สึกกระทบจากความรักแบบนี้ทำให้คนไม่สบายใจมากๆแล้วก็ไอ้การกระทบในแง่เรียกว่ากระทบตัวตนเนี่ยมันนำมาซึ่งปัญหาต่างๆมากมายค่ะ
2: ค่ะแล้วถ้าถามอาจารย์ถึงสาเหตุของโรคซึมเศร้าอะคะเกิดมาจากอะไรแล้วก็จะมีแนวทางในการดูแลตัวเองอย่างไรถ้าเราพบว่าเราเป็นโรคซึมเศร้า
5: สาเหตุเนี่ยตอนนี้แม้กระทั่งนักวิชาการก็ถกเถียงนะคะคุณหมวยถกเถียงบางคนเชื่อว่าจากสมองเพียวๆบางคนเชื่อว่ามีหลายอย่างผสมกันทั้งในปัจจัยทางชีววิทยาการเลี้ยงดูกรรมพันธุ์ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าตอบวันนี้ก็คงบอกว่าทุกปัจจัยมีส่วนดังนั้นเนี่ยเราเองควรจะดูแลตัวเราให้รอบด้านอย่างที่คุณโยทำพอเริ่มรู้สึกว่าไม่สบายเราเข้าหาคุณหมอมีการทานยานั้นเป็นการเยียวยาในแง่ปัจจัยทางด้านสารเคมีในสมองเนาะแต่ความจริงอย่างที่ตอบคุณมิกอะค่ะบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรสักอย่างมันไม่ใช่อยู่ดีๆสารเคมีมันเปลี่ยนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช่ไหมคะแต่มันมีอะไรที่เป็นการรับรู้ตัวเราการใช้ชีวิตของเรามุมมองที่เราก็ต้องเปลี่ยนตรงนั้นด้วยดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้าใจสาเหตุให้มองจากมุมมองที่หลากหลายจะดีที่สุดไม่ได้แปลว่าบางคนถามกรรมพันธุ์เกี่ยวไหมคะกรรมพันธุ์ก็มีงานวิจัยพบว่าเกี่ยวแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวทั้งหมดอะเช่นแม่ฉันเป็นแน่ถ้าคิดอย่างนี้ยิ่งน่ากังวลมากกว่าดังนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งบอกเราจะระวังเราจะดูแลตัวเรามากขึ้นมากกว่าค่ะ
1: ขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแชร์กันเรื่อยๆครับผม
2: เรื่องราวของ2พี่น้องนะคะมีปัญหาถาโถมเข้ามาตลอดนะคะแต่ว่าในช่วงเวลาที่มีปัญหาในช่วงเวลาที่มีความทุกข์ก็ทำให้ทั้งคุณเอและคุณโยได้เห็นคุณค่าของกันและกันมากขึ้นเราไปติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: างช่วงของชีวิตคนเราก็มักจะพบเจอกับความท้าทายขนาดที่ว่าไม่น่าที่จะรับมือได
1: ้ฉันเพิ่งได้รับผลตรวจยืนยันจากหมอว่ากำลังตั้งท้อง
0: ฉันผิดหวังจากความรักถูกกล่าวหาว่าเป็นเมียน้อยและยังถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะซึมเศร้าแต่ฉันก็ไม่สามารถที่จะทิ้งงานที่มันโคตรจะฝืนกับโรคที่ฉันเป็นอยู่ไปได
1: ้ฉันจะโทรบอกข่าวดีนี้กับพ่อของเด็ก
0: ถ้าคุณคิดว่านั่นคือที่สุดแล้วที่ฉันต้องรับมือกับมันคุณคิดผิด
1: ทำไมคุณถึงพูดแบบนี้อ่ะนี่เรากำลังจะมีลูกด้วยกันนะ
0: ยังมีเรื่องราวอีกมากมายในชีวิตที่ฉันต้องเผชิญหน้ากับมันฮัลโหลว่าไงนะพี่เอทำไมนะนี่แกเอาอะไรมาพูดอ่ะโอเคเดี๋ยวฉันรีบไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเตียอุ้มคอมฉันเพิ่งจะเข้าใจความหมายของคำนั้นก็วันนี้นี่แหละค่ะน้องสาวที่พังมาจากผู้ชายซะจนป่วยทางจิตต้องมาดูแลพี่สาวที่พังเพราะผู้ชายทำท้องแล้วไม่รับผิดชอบฉันยังมองไม่เห็นทางออกเลยค่ะว่าจะเป็นคนพาพี่สาวออกจากปัญหานี้ได้ยังไงในเมื่อตัวฉันเองก็ยังเอาตัวแทบไม่รอดเอางี้แล้วกันนะเอโยมีเดินแบบที่เกาหลี3เดือนเอไปกับโยนะเราไปอยู่ที่โน่นด้วยกันอย่างน้อยก็ให้อะไรดีๆสนุกๆที่โน่นมันช่วยฮีลเราช่างเรื่องที่นี่ไปสักพักโอเคไหม
2: แต่พี่ท้องอยู่นะ
0: เรื่องนั้นรู้อยู่แล้วเดี๋ยวฉันดูแลเองอยู่ที่นี่คนเดียวอยู่ไหวหรือไง
2: ขอบคุณมากเลยขอบคุณนะ

0: ก็พันนี่อย่างนี
1: ้โอ้แม่เป็นไงล่ะ
0: นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
2: ่อันนี้เลยอันนี้โยก
0: อันนี้แต่ใส่นี่สวยมาก
2: นี่เลยหรออ
0: ย่างนี้เลยอย่างนี้เลย
2: เฮ้ยมันเยอะไปปะ
0: ไม่เยอะสวยแล้วนี่อยู่ตรงนี
2: ้อยู่
0: อยู่
2: มันไม่เยอะไปจริงหรอ
0: มันไม่เยอะไป
2: จริงอะ
0: เธอหน้ามาสนุกกันเร็ว

อนที่อยู่เกาหลีโยพาฉันเที่ยวทุกวันที่ว่างเลยมันก็ดีนะมันทำให้ฉันได้ห่างๆจากความคิดเรื่องเร็ว

0: เป็นวัยรุ่นกันแล้วก็หนีพ่อแม่ไปเที่ยวครั้งแรกคิดแล้วก็สนุกมากเลยเฮ้ยโอ้โหดิสบายดีเยอะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนี่แกท้องอยู่ไม่ใช่หรอ
2: โยน
3: คนนู้นดีกว่าอันยังอาเซีย
0: อันยัง
4: อันยัง
0: สวัสดีนะ
4: สวัสดีโย
0: สลังสลัง
1: การที่ได้ทำอะไรบ้าๆบอๆช่วยนำพาความรู้สึกกลับคืนสู่ความสุขอีกครั้งถึงมันจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่อย่างน้อยมันก็ช่วยพาให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายไปได้

0: เมื่อกลับมาที่ห้อง
1: เราก็ต้องกลับมาพบกับความจริงเหมือนเดิม
0: นั่นพี่สาวของฉันกับลูกน้อยในท้องของเธอคนสองคนที่ฉันต้องดูแล

ไม่เป็นไรนะเราสองคนอยู่ด้วยกันแล้วโยจะไม่ทิ้งเอไปไหนนะพี่ทำให้เราต้องลำบากมากใช่ไหมอ่ะไอ้ลำบากมันก็ลำบากแหละแต่อยากพามาด้วยนี่ไม่ต้องคิดมากนะโยเลือกแล้วพี่ขอโทษนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆจะดูแย่มั้ยคะถ้าฉันจะบอกว่าการที่ต้องดูแลคนสองคนนี้มันทำให้ฉันไม่มีเวลาคิดถึงความทุกข์ของตัวเองฉันที่ดูเป็นผู้ให้ในขณะนี้ฉันกำลังเป็นฝ่ายรับขอบคุณมากนะที่มาด้วยกันน่ะ

0: ดีจังจากละครถ้าวันนั้นคุณโยมาไม่ทันคิดว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงคะ
1: ชีวิตเราคงแย่เนาะชีวิตเราคงแย่เพราะถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่อยากอยู่คือสิ่งที่มันสำคัญที่สุดเลยคือเรามีกันและกันนะเนาะเรามีกันและกันอยู่สองคนจริงๆโยก็คงจะไม่มีชีวิตที่เป็นโยนะวันนี้นะแล้วก็ได้มาเจออะไรที่มัน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอะไรที่ดีๆมาตลอดก็คงรู้สึกเสียดายค่ะที่ถ้าเกิดว่ามันต้องกลับตะลปัดไม่ใช่เรามานั่งอยู่กันแบบนี้สองคนแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่พระเจ้าก็ยังคงให้โอกาสให้โอกาสเราได้แบบได้เปลี่ยนตัวเอง
2: แล้วคุณเอครับคุณเอรู้สึกยังไงว่าถ้าเกิดวันนั้นโยเข้ามาช่วยไม่ทัน
3: ไม่กล้าคิดหนูทุกครั้งเวลาคิดแล้วจะแบบเสียใจมากอ่ะที่แบบไม่อยากไปนึกถึงอีกเลยแต่ก็ดีใจที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันได้มาถึงณจุดนี้เพราะว่าโยพังประตูเข้ามาอะไรเงี้ยดีใจที่โยมาแล้วก็มันก็ทำให้เรารู้เลยว่าวันนั้นเป็นวันที่เราโง่เขลาที่สุดอะไรเงี้ยครับ
0: หลังจากวันนั้นก็มาถึงเหตุการณ์ที่คุณโยเล่าให้ฟังว่ามีงานที่ต้องไปที่เกาหลีแล้วก็ต้องพาพี่สาวไปด้วยคิดยังไงถึงตัดสินใจ

0: ใจว่ายังไงพี่เอต้องไปด้วย
1: ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าที่ว่าต้องเอาเข้ามาด้วยกันแล้วไปตายด้วยกันดับหน้า
0: แล้วคนท้องอารมณ์จะแปรปรวนนะบางทีจะขึ้นขึ้นลงลง
2: ดับใ
0: จ
2: ไม่ถูก
3: เอาสักไม่อยากท้องเองเลยคืออาจจะด้วยความที่อยู่กับเขาพอไปอยู่คนอื่นมันก็จะมีหลากหลายนะคะอาจจะไม่เป็นเหมือนเขาทุกคนแต่เหมือนพออยู่กับเขาคือแบบเห็นความแบบจากคนที่เคยแบบน่ารักนะพูดจาเพราะหวานหวานกลายเป็นคนโมโหร้ายเดี๋ยวพอขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบโวยวายถ้าเขาไม่ได้อะไรดังใจเขาก็จะโกรธโยทันทีคือแบบเขาต้องได้เดี๋ยวนี้นะตอนนั้นก็เลยเริ่มรู้สึกว่าแบบเครียดที่ว่าแบบเราจะต้องกลับบ้านมาก็ต้องเจอเหมือนเป็นสามีภรรยาใช้ชีวิตไกลๆแบบนั้นแล้วเขาก็เริ่มแบบว่าเริ่มให้เราแพลนเกี่ยวกับเรื่องลูกว่าลูกจะคลอดแบบไหนอะไรไงคือเราต้องรับได้ทั้งหมดทุกอย่าง
2: แล้วฝั่งคุณเอครับการที่อยู่ที่นู่น3เดือน
4: คือช่วงแรกไปก็แบบเหมือนในละครเลยสนุกนะคะสนุกเพราะว่าโยเขาก็พาไปเที่ยวแล้วก็กินก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยพอกลับมาที่ห้องเราก็จะรู้สึกแบบหดหู
1: ่
4: อยู่คนเดียว
0: ทราบว่าคุณเอร้องไห้วันหนึ่ง20ชั่วโมง
4: ใช่
1: เขาทำไม่นอนเลย
0: ร้องด้วย
1: เขาทำไม่นอนเลย
4: เครียดตอนนั้นร้องไห้หนักมาก
0: ค่ะ
4: ร้องไห้หนักจริงร้องไห้จนแบบบางครั้งไม่รู้ว่าร้องทำไมแต่น้ำตามันไหลอยู่ตลอดเวลาม
2: ันคือความเศร้าที่มันเก็บไว้ด้านในหรือเปล่า
4: คือเราม
2: ันมาเองโดยไม่รู้ตัว
4: คือตอนนั้นมันมีความรู้สึกว่าเราแบบเรามีความหวังว่าเออเรารู้ว่าเราท้องขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราผิดแล้วนะที่ยังไม่แต่งงานทําให้แม่เสียใจด้วยอะไรเงี้ยชีวิตเราที่กําลังตอนนั้นทํางานกําลังดีเลยอนาคตกําลังดีมากมันต้องหยุดหมดทุกอย่างจริงๆแล้วพอมารู้ว่าเราต้องอุ้มท้องคนเดียวมันรู้สึกเศร้ามากตอนนั้นมันคิดอะไรไม่ออกนอกจากแบบเสียใจอ่ะมิกมันนั่งก็ร้องไห้ทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจร้องไห้แต่ก็ร้อง
2: แล้วพอกลับมาถึงเมืองไทยแล้วครับตอนนั้นอาการของโยดีขึ้นหรือยัง
1: ก็ดีขึ้นนะคะคือเหมือนแบบเราชีวิตค่อนข้างยุ่งมากกว่าเราบีซี่กับเรื่องงานทํางานทุกวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาต้องมาอยู่ที่คอนโดโยอยู่แล้วก็คือตอนนั้นที่เริ่มชีวิตเหมือนมีความรู้สึกว่าชีวิตมันเริ่มเปลี่ยน
4: เครียด
1: โยเริ่มเครียดเพราะว่าเขาเหมือนหึงหวงอ่ะเขาห่วงเรา
2: โอ้
1: ใช่
2: เพราะห่วงเรามีเขาคนเดียวเหมือนกัน
1: เขาโทรตามตลอดเวลา
4: แล้วคือสมัยก่อนโยเขาเป็นคนดุมากนะโยเขาจะเป็นคนดุเอมากกว่าคือแบบดุเอเวลาเอไปไหนเช็คแต่ช่วงที่เอท้องโยเขาจะแบบเหมือนซอฟต์
1: เพราะเขาต้องอยู่บ้านทุกวัน
4: และเอต้องเหมือนคนดุแทนอ่ะ
2: ครับ
4: และโยเขาก็จะเหมือนแบบค่อยๆพูด
1: ใช่
2: เป็นช่วงที่เราตั้งใจจะเอาคืนหรือว่าฮอร์โมนมันพาไปเอง
4: เอาคืนจริงๆแล้วทำมานานแล้ว30กว่าปีเอาคืน
1: เขาจะโทรตามแล้วคือช่วงนั้นเริ่มจะมีเดทใหม่ละเริ่มจะมีเดทก็แบบมีคุยกับคนออกไปกินข้าวอะไรเงี้ยเขาไม่ยอมเขาจะไม่ยอมให้เจอใครไม่ให้กลับบ้านดึกห้ามไปเที่ยวห้ามไปค้างคืนที่ไหนต้องกลับมาบ้านมานอนกับเขาทุกวันอันนั้นก็คือเริ่มที่จะทะเลาะกันบ่อย
0: ต้องถามอาจารย์กับน้องเปียวนะคะถามอาจารย์นิดนึงค่ะในสถานการณ์ของ2พี่น้องคู่นี้นะคะตอนที่คุณโยเองก็เหมือนดีขึ้นจากซึมเศร้าแต่มันก็ยังไม่ 100% มากและต้องมาเจอเรื่องหนักของพี่สาวภาวะแบบนี้ที่ในละครใช้ว่าเตี้ยอุ้มคอมอาจารย์มีคำแนะนำยังไงคะว่าเราควรจะทำยังไงดี
5: พี่ว่าดีที่เตี้ยมีคอมถ้าเกิดเราเกิดความทุกข์อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเท่านั้นที่เป็นคนเดียวที่เป็นเช่นนี้มันยิ่งเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวของเรากับโลกอ่ะเหมือนทั้งโลกทุกคนมีความสุขแต่ฉันเองที่กำลังทุกข์แต่ตอนนี้พอมีคนที่สำคัญในชีวิตเราที่เขากำลังลำบากสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นคือเราละตัวเราเนาะถ้าจำได้ตอนแรกที่ตอบคือความทุกข์ที่เกิดเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เกิดที่เจอมันแย้งกับความเชื่อที่มีกับตัวเองแต่ตอนนี้พอเราเจอคนที่กำลังทุกข์และเป็นคนที่เรารักเนี่ยเราละตัวเราออกพี่ถึงบอกว่าดีที่เตี้ยมีค่อมดีที่ค่อมมีเตี้ย
1: ถือว่ามันจะคำนี
0: ้
1: แล้วเข้าใจเลย
4: เข้าใจผิด
1: ตอนแรก
2: ชัดเลยเน
1: า
2: ะแล้วสำหรับคุณเปียวแล้วครับถ้าเกิดคุณเปียวอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ที่ตัวเองก็ยังป่วยอยู่แต่ต้องไปช่วยคนอื่นเป็นเราจะทำยังไงกับสถานการณ์แบบนี้ครับ
6: ตอนที่เปียวเป็นช่วงในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แย่มากๆจริงๆนะคะแต่ว่าที่บ้านเองก็มีปัญหาเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็มีปัญหาเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตโดยการจมอยู่กับความเศร้าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นพลังที่ต้องบอกว่าเอ้ยถ้าเราทุกข์อยู่อย่างนี้มันก็จะทุกข์อยู่อย่างนี้ที่เราโดยที่พ่อกับแม่ก็ทุกข์ไปด้วยแต่อย่างน้อยถ้าโอเคเราฝืนมันออกมาหน่อยแบบมีพลังกับมันขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งใจทำงานนะแล้วก็ดูแลเทคแคร์พ่อแม่ของเราซัพพอร์ตเขาเท่าที่เราจะทำได้อะคือส่วนหนึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยความทุกข์มันก็ยังอยู่กับเราแหละแต่ว่าพ่อกับแม่ก็จะเบาลง อย่างที่อาจารย์บอกก็ได้เนาะว่ามันรู้สึกว่าชีวิตมันมีเป้าหมายว่าเราจะทำเพื่ออะไรทำเพื่อใครแล้วทำให้ความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าไม่มีค่ามันมีค่ามากขึ้น
2: แสดงว่ามันการที่มีปัญหาในครอบครัวแล้วเราต้องแข็งแกร่งขึ้นมามันทำให้อาการเราดีขึ้น
6: ใช่ใ
2: ช่แต่อาจารย์ครับผมถามต่อได้ไหมทุกคนสามารถแก้ตรงนี้ได้ไห
6: ม
2: หรือเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งพอด้วยแล้วมีสถาบันครอบครัวที่เหมือนเป็นเซฟตี้เน็ตรองรับเราให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะช่วยแก้เราถึงจะผ่านปัญหานี้ได
5: ้พี่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือสายใยในครอบครัวที่มีอยู่ก่อนแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรก็ตามอะค่ะเรามีที่ที่ปลอดภัยเรามีที่ที่เห็นคุณค่าเราเสมออันนี้เป็นรากฐานสำคัญถ้าเกิดเรามีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีที่เรารู้สึกว่าเรารู้ว่าเขาเห็นค่าเราเรารู้ว่าเราสำคัญกับเขามันมีที่ที่ให้เรากลับไปอันนี้สำคัญค่ะไม่ว่าปัญหามันจะร้ายแรงขนาดไหนถ้าครอบครัวสามารถสร้างความรู้สึกอย่างนี้ให้เกิดขึ้นได้ในพี่น้องในพ่อแม่ในลูกทุกอย่างแก้ไขได้
0: ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณน้องเปียวค่ะ
4: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณ
0: ค่ะหลังจากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเกือบ3เดือนที่เกาหลีนะคะก็กลับมาใช้ชีวิตต่อที่เมืองไทยตอนนั้นคุณเอก็เริ่มท้องโตขึ้นเรื่องราวความรักของพี่น้องคู่นี้จะเป็นอย่างไรจะมีปัญหาอะไรเข้ามาบ้างติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: เวลาผ่านไปพวกเรากลับมาที่ไทยกันแล้วฉันยังคงดูแลเอกับหลานในท้องของเธอเหมือนเดิม
1: ท้องฉันโตขึ้นมากเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีอิสระเลยฮอร์โมนก็พลุ่งพล่านขึ้นๆลงๆอะไรไม่รู้แล้วก็เป็นโยนี่แหละที่มารองรับอารมณ์ฉันเต็มๆเลยโยอยากกินปลาเผาอ่ะ
0: ฮะปลาเผาปลาเผาอะไรกินทุกวันกินทำไมที่บ้านมีข้าวไม่ต้องเลยไว้กินวันหลัง
1: ก็ทำไมก็อยากกินปลาเผาอ่ะแล้วปลาเผามันผิดตรงไหนอ่ะอะไรที่มันผิดกับปลาเผาหรอทำไมต้องขัดใจด้วยวะ
0: เนี่ยเดี๋ยวถ้าเจอจะแวะซื้อให้เลยโอเคไหมถึงจะดูเหมือนน่ารำคาญแต่การที่ได้ดูแลเอกับลูกในท้องของเธอเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ฉันเลิกหมกมุ่นกับตัวเองและค่อยๆหายดีจากความเจ็บปวดภายในจิตใจจนกระทั่งฉันกล้าพอที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งกับความรัก
1: ยิ้มอะไรอ่ะ
0: เอเดี๋ยวโยส่งเอเสร็จอ่ะโยไปต่อเลยนะ
1: โยมีนัดอ่ะ นัดกับใครจะไปไหนไปกับผู้ชายใช่ไหมไม่ต้องไปเลยนะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวนะเอเนี่ยนะเว้ย แล้วโยก็ไม่ใช่ผัวด้วยโยก็ต้องออกไปหาโอกาสใหม่ๆให้ชีวิตตัวเองบ้างป่ะ
1: นี่โยจะทิ้งพี่ไปใช่ไหม
0: เอโยว่าโยทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะโยก็ต้องมีชีวิตของตัวเองบ้างเหมือนกันอะ
1: แต่เอท้องอยู่นะ
0: แต่โยเป็นโรคซึมเศร้านะเว้ย
1: เออถ้าอย่างนั้นนะจะไปไหนก็ไปเลยไปเลยนะแล้วก็จอดรถตอนนี้ด้วยจะลงตอนนี้เดี๋ยวกลับบ้านเอง

0: ำไมถึงไม่มีเหตุผลบ้างเลยวะเราสู้ส่ายอยู่ดูแลมาตั้งหลายเดือนอะทำไมไม่เห็นใจกันบ้างอยากไปไหนก็ไปเลยปะ
1: ทำไมวะก็เจ็บมากับเรื่องเดียวกันแท้ๆอะแล้วทำไมจะต้องไปหาเรื่องใส่ตัวอีกอะโอ้ยแบบนี้กล้าทิ้งเรากลางทางได้ไงเนี่ยไม่รู้จักคำว่าประชดหรือไงฮะประชดแล้วประชด

0: ทำไมไม่รับสายเนี่ยเป็นอะไรไปหรือเปล่าอ่ะ
1: ตอนนั้นก็กะว่าจะไม่รับคิดว่าจะดัดนิสัยคนใจร้อนเจ้าอารมณ์ซะหน่อยแต่ว่ายอมก็เป็นคนดูแลเราตลอดเลยนี่หว่า
0: ไม่ว่าจะโกรธยังไงแต่เมื่อได้กลับมาอยู่คนเดียวก็จะพบกับความจริงในความรู้สึกที่ว่าทุกครั้งที่เราผ่านห้วงเวลาที่เลวร้ายมาได้ก็เป็นเพราะว่ามีเออยู่ด้วยเสมอ

0: ทำไมไม่รับโทรศัพท์อ่ะ
1: ก็กลับมาแล้วนี่ไง
0: ขอโทษนะที่แบบขอ
1: เฮ้ย
0: ขอโทษที
1: ่พี่ผิดเองไม่ต้องขอโทษหรอก
0: นี่วันหลังอ่ะไม่เอาแล้วนะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวหลานฉันเป็นอะไรไปอ่ะแล้วต่อไปเนี้ยถ้าจะทำอะไรอ่ะคิดถึงไอ้ตัวเล็กในท้องเนี่ยให้มันมากๆเข้าใจไหม
1: เออรู้แล้วน่ะ
0: อันนี้โยบอกตัวเองด้วยอ่ะ

0: และแล้วปลาเผาก็มาจริงๆด้วย
1: มาจริงๆไม่อยากจะเช
0: ื่อปลาเผาก็ต้องมาแล้วคุณไปลงรถตรงไหนฮะ
2: ทองหล่อ
0: ทองหล่อ
1: ทีนี้มันจะถึงคอนโดอยู่แล้ว
2: ใช่ๆ
0: ผมชอบมากเลยคุณลงมาแล้วคุณถามกล้าทิ้งเลยไงโยฮิตแล้วกล้าขอทำไมนะ
3: ตอนนั้นท้องโตมากอ่ะ
4: ท้องโตแล้ว
0: แกไม่แต่ถ้าย้อนกลับไปนะช่วงนั้นหลายปีแล้วกี่ปีแล้วครับ
4: 10
0: 10ปีแล้วช่วงนั้นตอนที่คุณไปเกาหลีคนก็ยังไม่รู้ว่าคุณท้อง
3: ใช่ค่ะ
0: พอกลับมาเริ่มมีภูมิแสดงว่าคนเริ่มรู้แล้ว
3: เริ่มรู้แล้วค่ะ
0: แล้วคุณประกาศเลยไหมแล้วคุณรับมือกับสถานการณ์นักของนักข่าวอะไรอย่างนั้นยังไง
3: คือก็เดินท้องโตลงไปเลยค่ะแล้วก็ตอบว่าเอท้องค่ะแล้วก็ท้องแล้วก็เขาก็ถามโอ้ดีใจด้วยนะแล้วใครเป็นคุณพ่ออะไรเงี้ยเอก็พูดเลยว่าเอเออเป็นซิงเกิลมัมค่ะยอมรับที่จะอุ้มท้องคนเดียวแล้วก็ไม่ร้องไห้ด้วยนะยิ้มมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นข่าวหน้าหนึ่งเหมือนไปฆ่าคนตายใช่ค่ะเป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยตอนนั้น
2: ค่ะตอนนั้นคิดอะไรถึงออกมาพูดแบบนี้เลยฉันจะเป็นซิงเกิลมัม
3: เพราะมันเป็นเรื่องจริงที่เราต้องยอมรับแล้วต้องเดินหน้ารับผิดชอบให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นเอก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรที่ดีที่สุดกับการที่เรายอมรับความจริงแล้วก็รับหน้าที่ที่เราจะต้องเป็นนะตอนนั้นโกหกไปมันก็ไม่รู้จะโกหกทำไมอะไรเงี้ยค่ะ
2: ตอนนั้นเนี่ยกลัวความรู้สึกของคุณแม่ไหมคะ
3: กลัวแม่เสียใจมากๆกลัวเขาผิดหวังแต่คุณแม่กลับกลายเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดใช่แล้วคุณแม่บอกว่าไม่เป็นไร
4: แฮปปี้เลยค่ะ
3: แฮปปี้เลยคุณแม่บอกไม่เป็นไรลูกคนเดียวแม่เลี้ยงได
2: ้หลังจากน้องเอวี่คลอดมาทุกอย่างกลับคืนมาเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเลยใช่ไหมคะ
4: ก็เป็นสเต็ปเลยเนาะคือเอวี่เขาเหมือนแบบเขาเป็นเด็กที่มันสเปเชียลสำหรับเราอะด้วยความที่แบบว่าเขามีอารมณ์ขันเขาเป็นเด็กที่ไม่เคยซีเรียสอะไรเลย
3: เกิดมาปุ๊บเขายิ้มเลย
4: ใช่
3: เขายิ้มเขามีเสียง
4: มากเอเนจี้เยอะมากคือพอค่อยๆโตขึ้นก็เหมือนสร้างสีสันให้ครอบครัวเราอะความทุกข์ก็หายไปเลยนะคือเหมือนแบบทุกครั้งที่ไปมองเขาก็จะรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นแล้วเหมือนพอเขาเริ่มโตมาก็แม่เขาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเองมีการงานดีขึ้น

0: ทุกอย่างก็แบบทุกอย่างก็มือคือเหมือนเริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ย
1: กลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งนึงโยกลับมาปกติอะไรเงี้ย
0: แล้วไม่ปกติเหรอ
1: ยังไงครับมันก็มีแบบโยก็คือยอมรับ
2: ปกติ
1: ชื่อเขาไม่ค่อยปกติอะไรเงี้ยเขาก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็มันก็ทำให้เราเปลี่ยนมาเป็นทุกวันนี้นะคะ
0: มีหลานเหมือนมีเพื่อนค่ะเพราะเขาโตเร็วมากเขาเหมือนเพื่อนเราคนนึงเลยเราคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ย
3: เอวี่มาเติมเต็มจริงๆนะคะ
4: เอวี่เริ่มโตขึ้นแล้วหน้าที่ในการดูแลตอนนี้ของทั้งสองท่านรับหน้าที่กันยังไง
0: โอ้เป็นหน้าที่แม่ก็เต็มที่เลยค่ะ
1: เอคือเอจะเป็นก็เป็นคุณแม่โยก็จะเป็นฝ่ายเอนเตอร์เทนค่ะก็จะพาหลานไปแบบ
0: ทำกิจกรรม
1: เขาเป็นฝ่ายกิจกรรม
0: ใช่
1: ทุกวันนี้เอวี่เขาเป็นนักกีฬาได้ก็เพราะว่าเขาเจริญรอยตามหนา
4: ตอนนี้วิ่งมาราธอนแล้วเหรอครับ
0: ไปแข่งไตกีฬาเลยค่ะ
3: เอวี่เป็น
0: ไอรอนคิสตั้งแต่อายุ6ขวบ7ขวบ
1: 7ขวบ
0: ใช่สนามแรกของเขาว่ายน้ำปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งแบบเด็กจนเขาแข่งในระดับของเด็กอายุ9ขวบแล้วเขาก็เปลี่ยนวิธีไปเป็นนักเต้นคือเด็กมาพอโตมาเขาก็จะแบบเปลี่ยนไปเรื่อยเราไม่อยากบังคับเขาชอบอะไรก็อยากจะให้เขาไปทางนั้นส่วนใหญ่อันนี้คือเป็นการดูแลของแม่เขาเลยคือยอมรับว่าตั้งแต่พอเอวี่เริ่มโตอ่ะเราก็เริ่มแยกชีวิตกันละเขาต้องเป็นคุณแม่จริงๆไม่ใช่มาใช้ชีวิตพี่น้องกันอยู่ตลอดเวลาเขาก็ต้องมีครอบครัวของเขา
1: จริงเหรอทุกวันนี้เรายังแบบว่าใช
0: ่ไหมก็ใช่ไม่แต่ว่าเขาก็ให้ความสำคัญกับลูกเขา
1: ไงก็ไม่ได้ไปจุกจิกกับเขามากแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: เราก็ต่างคนต่างมีชีวิตแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอน้องเริ่มโตมาทุกอย่างมันขึ้นคือคุณพ่อก็กลับมาดูแลน้องคือพอทุกคนแบบผ่านในภาวะตรงนั้นไปแล้วนะอย่าว่าก็ทุกคนก็อยากทำในสิ่งที่ถูกต้องก็ได้แฟมิลี่กลับมาก็ทำหน้าที่ของพ่อและแม่ไป
1: ใช่ค่ะ
3: เหมือนน้องเอวี่เป็นส่วนผสมของพี่เอแล้วก็นาโย
0: มีส่วนเอน้อยมาก
3: เป็นนาโย
0: คืองงคือทุกครั้งงงมากสมมุติว่าถ้าคนที่ไม่รู้จักเช่นแบบเราไปเจอชาวต่างชาติหรือก็ตามเขาจะเดาว่าเอวี่เป็นลูกโยเดินดูจากรูปร่างอย่างแรกเลยน
3: ะ
0: ดูจากรูปร่างที่สูงผอมขายาวแล้วก็จุดแบบ energy เยอะคุยไม่หยุดอะไรเงี้ยแล้วพอเขามามองเขาคิดว่าเนี่ยก็คงเป็นป้าอะไรเงี้ยนี่คือแม่กับลูกนี่ก็เป็นป้าอะไรเงี้ยแต่คือแบบจะเหมือนเอน้อยอ่ะคือแบบว่าเขาจะเหมือนในความที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวอะไรง่ายแต่ในส่วนอื่นอย่าว่าเขาไม่ค่อยเหมือนเออ่ะ
3: มองย้อนกลับไปอะค่ะเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานะคะมาจนถึงวันนี้มาจนวันที่น้องเอวี่10ขวบแล้วเนี่ย
1: จะ11แล้วค่ะ
3: จะ11พี่เอกับน้องโยคิดว่าเราผ่านเหตุการณ์นี้มาได้เนี่ยด้วยอะไร
0: ความรักโยมองว่าด้วยความรักและความเข้าใจปัญหาจริงๆอ่ะปัญหาที่เรามีจริงๆอ่ะมันไม่ต้องไปแบบว่าหาที่เยียวยาที่อื่นให้มันมากมายนะนอกจากว่าเราเปิดใจยอมรับกับปัญหานั้นและให้คนอื่นน่ะเข้ามาช่วยดูแลเข้ามารับฟังเราบ้างคือบางครั้งคือตัวโยชอบคิดว่าตัวเราเข้มแข็งเราสามารถปุ๋ยแบบฉันผ่านอะไรมาเยอะมากเรื่องแค่นี้ฉันก็ผ่านไปได้แต่ไม่จริงหรอกบางเรื่องต้องยอมรับว่าเราทําไม่สําเร็จได้ด้วยตัวเราคนเดียว
1: ของเอเนี่ยคิดว่ามาจากกําลังใจคนรอบข้างเอครอบครัวเอเพื่อนแล้วก็โดยเฉพาะคุณแม่กับโยถ้าสมมุติว่าไม่มีกําลังใจเอก็คงไม่เดินมาได้ถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยที่ผ่านมาได้เพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเรามีกัลยาณมิตรที่ดีอะไรอย่างเงี้ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเราแล้วก็เอคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาให้เราไปทางออกที่ดีที่สุด
4: โยเรียนรู้อะไรจากเอบ้าง
0: การที่แบบว่าบางครั้งเราควรเปิดโอกาสรับคนอื่นบ้างคือโยค่อนข้างมีชีวิตที่เป็นแบบprivate จริงๆอ่ะคือเราชอบสร้างกำแพงสูงๆขึ้นมากั้นแล้วก็ไม่ค่อยแบบเป็นตัวของตัวเองมากนักแต่ในขณะที่ A เนี่ยเขาจะเป็นคนที่เขาไม่มีกรอบอะไรเลยคือโลกของเขาถ้านับเป็นสีอ่ะโลกของ A ก็จะเป็นสีพาสเทลตลอดซึ่งมันจะเป็นสีอ่อนๆคือแบบดูแล้วสบายตาบางครั้งคือได้สิ่งอะไรตรงนั้นมาก็จะรู้สึกเอ้ยแบบเรามีความอ่อนโยนบ้างเรามีความเหมือนมีเขาต้องบอกว่าไงนะมีความอ่อนโยนแบบผู้หญิงบ้างอ่ะมันก็จะทําให้เราได้รับมิตรไมตรีจากคนรอบข้างเยอะขึ้นมากกว่าที่แบบเราจะใช้ชีวิตแข็งแกร่งของเราแข็งกระด้างอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นก็ไม่มีทางเข้าใจเราเพราะเราไม่เคยเปิดปากพูดหรือเปิดใจพูดเอก็จะมาทําให้โยอ่อนโยนลงในมุมนั้นจริงๆคือตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยเขาจะช่วยโยในมุมนี้ตลอดการคุยกับครูคุยกับพ่อกับแม่ในสิ่งที่โยไม่สามารถพูดได้

0: ทั้งที่เราก็คิดว่าบางเรื่องทำไมเราถึงไม่พูดเองเราต้องให้พี่สาวพูดเพราะเราก็รู้มาโดยตลอดว่าเอเป็นอีกพาร์ทหนึ่งอ่ะที่เราทำไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วคุณเอล่ะคะได้เรียนรู้อะไรจากน้องสาวคนนี้บ้างคะ
2: หลายอย่างเลยเนาะเอว่าชีวิตเอเนี่ยถ้าขาดโยเนี่ยชีวิตเอต้องไม่สมบูรณ์ต้องไม่เป็นคนเต็มๆตัวอย่างนี้แน่ๆอะไรเงี้ยเอไม่มีความอดทนหรือเข้มแข็งหรือแบบสามารถผ่านอุปสรรคอะไรได้มันเหมือนโยเพราะถ้าเปรียบเทียบชีวิตโยกับเอเนี่ยโยเขาผ่านอะไรมาเยอะกว่าเองจริงนะคะเขาเออาจจะมีช่วงที่ช่วงท้องเนี่ยที่เอเป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดแต่ชีวิตเขาตั้งแต่เด็กมาเขาก็ผ่านต่อสู้อะไรมาเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เออยากคิดว่าสิ่งที่เอเรียนรู้จากโยคือความเข้มแข็งมานะอดทนและกตัญญูค่ะเยอะมากท่องจำไว
0: ้พี่ท่องมั้งแต่เมื่อคืน
3: น่ารักตรงที่ว่าเป็นพี่น้องแต่ดูเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่า
1: เห็นคุณค่าของการมีกันและกันมากขนาดไหนคะ
2: ก็ขาดกันไม่ได้เนาะเอ็มมีความรู้สึกว่าสายใยของพี่น้องอะไรเงี้ยมันดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คุณค่าคิดว่าใครก็คงแบบหาแบบเราไม่ได้อะไรเงี้ย
0: คือเรามักจะเจอเพื่อนๆหลายคนที่บอกว่ามีพี่น้องเป็นผู้หญิง
2: ไม่สนิท
0: หลายคนก็จะบอกว่าแบบเราโชคดีมากเลยนะที่เหมือน2คนไม่เคยทะเลาะกันแบบแนวรูปผู้หญิงด้วยกันน่ะคือทุกวันนี้เรายังแบบใส่เสื้อผ้าด้วยกันรองเท้าด้วยกันไซส์เดียวกันแชร์ทุกอย่างได้หมดแล้วบางครั้งเรามองเห็นแบบภาพแบบคนแก่ที่มันจะชอบมีแบบโซเชียลโพสต์มาภาพคนแก่แต่งตัวยังเฮลๆอยู่ด้วยกันเราก็มองว่าวันนึงเราอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะต่อให้เอมีลูกแล้วแต่ในอนาคตเราอาจจะแบบไม่ได้แต่งงานคนนี้อาจจะไม่แต่งงานไม่ได้มีสามีหรือว่าเราก็อาจจะอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตกันแบบ2พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นไปได
2: ้จริงเหรอ
0: ขออย่าให้เป็นงั้นเลยฉันก็ยังรอความหวังอยู่
1: ค่ะแล้วโยล่ะคะเห็นคุณค่าของการมีพี่สาวคนนี้ยังไงบ้างคะ
0: โอยก็ขาดเขาไม่ได้เนาะเขาเป็นเพื่อนคนแรกและเพื่อนคนสุดท้ายของเรา
4: โอ้ไม่มีใครครบเลยสิ
1: จริง
4: แล้วไ
0: ม่ถึงคือมีเพื่อนน้อยมากคือทุกคนจะถามว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงแบบไม่มีเพื่อนแบบว่าสนิทมากเราจะต้องมีเพื่อนสนิททำไมในเมื่อเรามีพี่สาวอะคือสำหรับโยอ่ะเพื่อนสนิทมันจำเป็นต้องมีจำนวนมากแต่ต้องมีสักคนนึงที่เราสามารถคุยได้ทุกเรื่องปรึกษาได้ทุกเรื่องใช้ชีวิตกับเขาได้อยู่โดยที่ไม่อึดอัดเพราะฉะนั้นเอคือคำตอบทุกอย่างที่โยมีทั้งหมดนั่นคือคำตอบที่บอกว่าทำไมโยถึงไม่ได้มีเพื่อนสนิทมากมายโยว่าจำนวนมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นข้อวัดว่าอันนั้นคือดีหรือไม่ดีนะ
2: เราจะมีความสุขหรือเปล่า
0: ใช่ถูกต้องค่ะเขาก็คือเหมือนเป็นเพื่อนคนแรกแล้วก็เพื่อนคนสุดท้ายของเราจริง
1: ๆขาดกันไม่ได้
2: ขาดกันไม่ได
3: ้มีอะไรที่ทั้งคู่อยากจะบอกซึ่งกันและกันที่ยังไม่ค่อยได้บอกกันหรือบอกกันไม่บ่อยมากพอ
0: จริงๆสิ่งที่อยากบอกเขาคงแค่แบบอยากให้กำลังใจเขาเพราะว่าตัวโยไม่ค่อยพูดอะไรบ่อยการ์ดก็ไม่เคยให้คือจะเขียนอะไรทีแบบบางครั้งจะพูดอะไรเขาทีคือเขาก็จะรู้ว่าแบบแนวโยไม่ใช่แนวหวานๆอะไรเงี้ยนะแต่ก็อยากจะให้กำลังใจเขาว่าแบบ
1: เรื่องอะไร
0: คืออยากจะให้เขารู้ว่าเขาเป็นแบบเขาเป็นคุณแม่ที่แข็งแกร่งมากคือในความคิดเราอ่ะโยจะพูดเสมอเลยว่าโยคิดว่าโยคงทำไม่ได้ครึ่งหนึ่งเท่าที่เอทำอยู่ในฐานะของคนที่เป็นแม่และเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็อยากจะพูดเพื่อจะให้แบบวันนี้อยากจะให้ลูกได้เห็นเขาในหลายๆมุมว่าแบบเขาสู้จริงๆนะเพื่อเอวี่อะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เอได้ของขวัญชิ้นใหญ่กลับมาจริงๆเพราะว่าลูกก็เหมือนเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดสิ่งที่เขาหล่อหลอมเอวี่มาจนถึงวันนี้นั่นก็คือเขาทำสุดความสามารถของเราของเขาแล้วจริงๆก็บอกว่าปลื้มใจรักนะ
2: มือเย็น
1: แล้วพี่เอล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับน้องสาวคนนี
2: ้เอบอกเขาตลอดอะไรเงี้ยเพราะเอบอกตลอด
0: คนนี้หวานทำเพื่อมาก
2: เพราะเอกับเอเวลามองโยเอมีความรู้สึกว่าเขาเป็นแบบผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์มาก
0: สวยมาก
2: สวยจริงๆทั้งสวยเก่งมีความสามารถเอก็จะเป็นคนชมแล้วเอก็บอกว่าทุกวันนี้เหมือนกับสิ่งเดียวอ่ะที่เอแบบรู้ว่าโยค่อยไม่ค่อยอาจจะมีความสุขบ้างมีความสุขแต่ยังไงเอรู้เออยากจะบอกว่าโยเป็นผู้หญิงที่ทำเต็มที่แล้วแล้วถ้าเกิดใครไม่ได้รักโยนะถือว่าโง่มาก
0: เขาชอบบอกว่าแบบเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีลูกนั่นคือสิ่งที่เขาแบบอยากเห็นมากเราก็บอกมันคงไม่ได้เห็นเราจริงๆเลย
2: คือเอบอกเลยว่าโยเป็นผู้หญิงที่แบบอยากจะบอกโยเป็นผู้หญิงที่แบบเออเป็นผู้หญิงที่สมควรจะถูกรักมากๆเลยนะคะถ้าใครไม่รักโยก็โง่แล้วเลยอ่ะ

0: ยอกันเองนี่แหละ
1: ค่ะโอเคค่ะ
2: ทำให้เห็นนะว่าครอบครัวทุกครอบครัวถ้าใครที่มีพี่น้องมิกเชื่อว่าเทปนี้มันจะทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าเออกับการที่เราไม่คุยกับคนที่เป็นพี่เป็นน้องเราบางทีควรจะกลับมาคุยเนาะมันน่าเสียดายมากจริงๆแล้วดูสิครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรขึ้นมาคือ1คนก็มีปัญหาอีกคนนึงก็มีปัญหาสุดท้ายแล้วปัญหาทั้งหมดมันคลี่คลายได้เพราะความรักในครอบครัวซึ่งมีให้กันโดยที่มันคือรักโดยที่ไม่มีสาเหตุเราพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะช่วยและช่วยจากใจโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนด้วยมันเลยทำให้ complete สมบูรณ์แล้วก็จูงมือไปข้างหน้าด้วยกันได้ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามน่ารักมากมากจริงๆ
0: ค่ะยูคอมพลีทมี
2: คู่นี้ถูกต้องคนหนึ่งมีในอีกสิ่งที่อีกคนไม่มีเลยเขาคอมพลีทซึ่งกันและกันจริงๆ
3: ค่ะถามแขกรับแชร์ทั้งสองท่านนะคะอาจารย์เติ้ลคะฟังเรื่องราวของคุณเอคุณโยมาตลอดทั้งรายการคิดเห็นยังไงคะ
4: คงบอกได้ว่าเคยได้ยินนะคะว่าหนึ่งในของขวัญที่ดีที่สุดที่พ่อแม่จะให้ลูกได้คือพี่น้องคุณเอคุณโยพิสูจน์ให้เห็นเลยนะว่าเป็นของขวัญของกันและกันนะคะอยากจะพูดถึงคนที่มีพี่น้องว่าเราก็น่าจะเทคแคร์ดูแลของขวัญของเราให้ดีเนาะเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ให้เรามาแต่ไม่ได้หมายความว่าคนไม่มีพี่น้องจะไม่ดีนะคะอยากจะบอกว่านอกจากคำว่าพี่น้องเนี่ยเราเห็นอีกความสำคัญคือครอบครัวเนาะคำว่าครอบครัวความเข้าใจการยอมรับการเห็นคุณค่าของคนในครอบครัวเราเนี่ยทำให้อุปสรรคต่างๆมันผ่านไปได้ไม่ใช่แค่คุณเอคุณโยมีให้กันและกันคุณแม่เป็นคนสำคัญมากที่สุดเลยที่คุณแม่ละวางทุกอย่างอะค่ะพี่ว่าแล้วก็ให้หัวใจรักแล้วก็เห็นคุณค่าไม่ว่าลูกจะเกิดปัญหาอะไรคุณแม่ก็ยอมรับอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราผ่านไปได้ค่ะ
3: น้องเปียวล่ะคะ
5: เปียวบอกว่าเปียวก็มีน้องสาวเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเห็นทั้งแบบว่าที่พี่โอพี่เอเล่าแล้วก็รู้สึกว่าเออเราโชคดีจังเนาะที่เราแบบมีพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่เปียวจะเจอโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะทะเลาะกันบ่อยมากด้วยความที่เราก็มีความคล้ายกันอยู่ค่อนข้างเยอะช่วงวัยก็ห่างกันแล้วเราก็เคยพูดว่าทำไมแม่ต้องมีน้องด้วยอ่ะไม่อยากมีน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงที่เราเผชิญกับโลกนี้เนี่ยแหละค่ะน้องสาวเราที่เรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเราไม่อยากมีเลยเพราะว่าทะเลาะกันบ่อยมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับกลายเป็นคนที่แบบอยู่ข้างเราในช่วงเวลาที่เราแย่มากๆจริงๆคือบางทีแค่แบบกลับมาถึงบ้านแล้วเรารู้ว่าเออพี่วันนี้แบบซื้อขนมเจ้านี้มาให้เป็นขนมเจ้าที่เราอยากจะกินไปต่อคิวมาให้เราอะไรเงี้ยค่ะคือแค่นั้นเรารู้สึกแบบเออโลกมันไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านั้นเลยเนาะหนูอาจจะเหมือนที่แบบพี่เอต้องการปลาเผาแล้วก็แบบส
6: ุ
5: ดท้ายก็แบบมีคนพาเราไปกินอ่ะเออชีวิตเรามันอาจจะต้องการแค่นั้นก็คือแบบโชคดีมากเลยค่ะที่เรายังมีพี่น้องที่เรายังมีครอบครัวที่แบบซัพพอร์ตเรา
1: ค่ะให้กำลังใจนะคะ
5: ค่ะ
1: ให้กำล
5: ัง
1: ใจ
5: ค่ะ
3: ขอบคุณอาจารย์เติ้ลขอบคุณน้องเปียวค่ะและที่สำคัญในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณเอคุณโยนะคะยอมมาเปิดเผยเรื่องราวที่ผ่านมาให้กับเราฟังแม้ว่าบางช่วงเนี่ยมันจะสะเทือนใจทำให้ต้องน้ำตาไหลแต่ก็ยินดีที่จะเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
3: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คือมันทำให้เห็นชัดมากเลยนะครับว่าการที่เรามีพี่น้องอ่ะแล้วเราให้ความสำคัญรวมถึงเรารักและเราแชร์กันได้ทุกเรื่องเราคุยกันได้ทุกเรื่องเนี่ยต่อให้เจอปัญหาหนักขนาดไหนคือพูดตามตรงทั้งคู่ทั้งโยทั้งเอเนี่ยปัญหาใหญ่ทั้งคู่คนนึงเป็นโรคซึมเศร้าอีกคนนึงคือเป็นซิงเกิลมัมมันกลายเป็นว่าเขามารวมกันเป็นหนึ่งแล้วเหมือนจูงมือเพื่อที่จะก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกันโดยที่กลายเป็นว่าตอนแรกที่โยเป็นเอก็มาดูแลพอปัญหามาอยู่ที่เอบ้างโยก็มาดูแลจนโยลืมปัญหาว่าตัวเองป่วยมันเลยทำให้เห็นว่าเอ้ยคนทุกคนที่มีพี่น้อง

0: น้องถือว่าโชคดีมิกก็เชื่อว่าเทปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องหลายๆคู่ที่ไม่ได้สนิทกันมาสนิทกันและเห็นความสำคัญของความเป็นครอบครัวเพราะอย่าลืมว่าครอบครัวคือคนที่รักเราโดยไม่มีสาเหตุไม่เคยต้องการเหตุผลว่าทำไมต้องรักแต่นี่แหละคนเหล่านี้คือคนที่หวังดีกับเรา 100% ที่มาจากใจจริงๆ
1: ได้เห็นคุณค่าของกันและกันโดยเฉพาะในสายสัมพันธ์ของพี่น้องอะค่ะคนที่เติบโตมาด้วยกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกันปลูกฝังมาจากคนในครอบครัวเดียวกันนะคะมันเหมือนจริงๆมันก็เหมือนจะเป็นคนคนเดียวกันเลยก็ได้นะอย่างคุณเอคุณโยเนี่ยค่ะมาช่วยเติมเต็มคือได้เห็นว่าการมีกันและกันมันมีความหมายมากๆแล้วก็ชอบมากเลยนะคะที่อาจารย์บอกว่าเตี้ยโชคดีที่มีค่อมแม้ว่าในวันที่มันมีปัญหาค่ะแต่ว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยกลับไม่ได้เหมือนกับมาสร้างปัญหาให้กับเราแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ก็ทำให้เราได้รับอะไรบางอย่างได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วผ่านมาจนถึงวันนี้ค่ะเราได้เห็นเลยว่าวันนี้พี่น้องคู่นี้ยิ้มอย่างมีความสุขเพราะว่าได้ผ่านเรื่องเลวร้ายมาด้วยกันแล้วก็ได้ช่วยกันแก้ปัญหา
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

0: จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เต็มที่ต้องโอ้ต้องหมดปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: การเข้าป่าสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตก็คือไฟในยุคอดีตมนุษย์เราได้คิดค้นการจุดไฟมานับล้านปีแต่สำหรับการจุดไฟในสถานการณ์ต่างๆนั้นได้ถูกพัฒนามากยิ่งขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ในการเอาตัวรอดในธรรมชาติในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้ทักษะการก่อไฟในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ในป่าได้
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีในสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับไฟกองแรกมีอายุมามากกว่า1ล้านปีมาแล้วครับที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นและใช้เพื่อเป็นแสงสว่างสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายป้องกันสัตว์ร้ายและการปรุงอาหารให้สุกครับมนุษย์เราได้มีการพัฒนาและมีวิวัฒนาการในการทำให้การจุดไฟนั้นง่ายขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ไม้มาปั่นหรือใช้หินมากระทบกันเพื่อให้เกิดไฟและถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้อมหน่วยต่อการจุดไฟอย่างเช่นในป่าลึกพื้นที่ห่างไกลฝนตกลมแรงเราจะทำยังไงให้การจุดไฟของเรานั้นเป็นเรื่องที่ง่ายและใช้งานกองไฟของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพในตอนนี้เราไปติดตามเรื่องราวนี้พร้อมๆกันครับ
0: การที่เราจะเดินทางเข้าป่าหรือท่องเที่ยวในสถานที่ธรรมชาตินั้นการเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับดังนั้นในครั้งนี้เราจะไม่สอนการจุดไฟจากการนำไม้มาปั่นให้เกิดไฟหรือใช้หินกระท้อกันให้ไฟติดมาให้ชมแต่จะเป็นการแนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเข้าป่าเสมอเช่นไฟแช็กเชื้อไฟที่จะช่วยจุดไฟให้ง่ายเป็นต้น
1: และเครื่องมือในการช่วยจุดไฟนะครับก็มีหลากหลายเลยครับที่หาได้ง่ายในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นไม้ขีดนะครับแต่ไม้ขีดนั้นข้อเสียก็คือถ้าเปียกน้ำแล้วก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากๆสำหรับนักเดินป่านั่นก็คือไฟแช็กนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการเตรียมไฟแช็กฉุกเฉินและสำรองไว้ใช้ตลอดเวลาที่เราเข้าป่าเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้คุณนั้นจุดไฟได้ในทุกสถานการณ์และอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นไฟแช็กเหมือนกันครับแต่ว่าการจุดไฟเนี่ยจะมีกำลังไฟที่รุนแรงนะครับลักษณะของไฟแช็กแบบนี้จะดีมากช่วยให้กองไฟนั้นจุดได้ง่ายแล้วก็เร็วมากขึ้นนะครับที่สำคัญมีขนาดที่กระทัดรัดมากเลยแล้วก็ไฟแช็กตัวนี้นะครับเวลาที่เปียกน้ำก็ยังคงสามารถใช้งานได้นะครับในกรณีที่คนที่เข้าป่าบ่อยๆแล้วก็มีการตั้งแคมป์ชอบตั้งแคมป์นะครับหัวพ่นไฟอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่หลายคนพกติดตัวมีกำลังไฟที่รุนแรงมากนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างโดยอาจจะต้องใช้อย่างประหยัดนะครับเพื่อให้แก๊สในกระป๋องเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างมีมากที่สุดนะครับเรื่องไฟแช็กนะครับได้ถูกพัฒนามาจากแท่งแมกนีเซียมนะครับที่ถูกใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วครับซึ่งแท่งแมกนีเซียมนี้นะครับเราสามารถพกติดตัวได้และถ้าเปียกนะครับก็สามารถที่จะรอให้แห้งและใช้งานได้ในทุกสถานการณ์แต่วิธีและขั้นตอนการใช้งานอาจจะต้องมีการเรียนรู้นะครับครั้งเลยนะครับที่เราจะจุดไฟนั้นหากว่ามีเชื้อไฟที่ง่ายต่อการติดไฟติดตัวไปด้วยเนี่ยจะถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมากเชื้อไฟนะครับที่สามารถช่วยเราได้ก็คือไส้เทียนครับสามารถที่จุดติดไฟง่ายแล้วก็มีเวลาในการติดไฟค่อนข้างนานเมื่อเราตัดมาประมาณส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จุดไฟเมื่อวางไว้บนเชื้อไฟที่เป็นกิ่งไม้แห้งเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้ติดง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียคือหาได้ยากนะครับอันนี้และเชื้อไฟอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนำและนักเดินป่าหลายคนแนะนำก็คือยางในของรถมอเตอร์ไซค์ครับซึ่งยางในนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเชื้อไฟชั้นดีเลยครับแม้ว่าอาจจะทำให้เกิดมลพิษบ้างถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องเอาตัวรอดจริงๆแล้วนะครับ มีความจำเป็นอย่างมากเลยการใช้งานนะครับเราอาจจะใช้มีดปาดมาเล็กน้อยนะครับและใช้ทีละนิดนะครับเพื่อเป็นเชื้อไฟแล้วก็ใช้กับฟืนต่างๆหรือว่าไม้แห้งได้นะครับมีน้ำหนักเบาเก็บได้ง่ายนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับในกรณีที่คุณจำเป็นที่จะต้องจุดไฟแล้วไม่สามารถที่จะหาเชื้อไฟได้เลยการที่เรามีอุปกรณ์ที่จุดติดไฟง่ายแบบนี้เข้าไปในป่าด้วยถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่คุณประสบภัยหลงป่าครับ

0: และณตอนนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆครับโดยการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆนี้มีความสำคัญเพราะว่าในแต่ละแบบนั้นจะใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันครับดังนั้นนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามดูกันเลยครับ
1: หลักการจุดไฟมีส่วนประกอบ3อย่างคือความร้อนอากาศและเชื้อไฟสำหรับจุดไฟถือว่าเป็นองค์ประกอบที่เราต้องทำความเข้าใจกันอย่างแบบง่ายๆหากคุณเข้าใจแล้วคุณจะหาวิธีจุดได้ด้วยตนเองได้ในกรณีที่เกิดประสบภัยหลงป่าและไม่มีอุปกรณ์ในการจุดไฟติดตัวมาด้วย
0: ในตอนนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูการจุดไฟแบบเบสิกหรือขั้นพื้นฐานเลยครับ

ตอนแรกนะครับที่เราจะเริ่มก่อเนี่ยต้องหากิ่งไม้เล็กๆนะครับอาจจะเป็นไม้ไซส์เล็กขนาดประมาณนิ้วก้อยก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะหาไปเรื่อยๆก่อนแล้วเก็บไว้นะครับเป็นกองเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อไฟครับและนี่ก็คือไม้ขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นไม้ที่ผมจะนำมาใช้เป็นฟืนนะฮะเมื่อเวลาเราก่อไฟนะครับเมื่อเรา

เลี้ยงไฟได้ที่แล้วเราก็ใส่ฟืนเข้าไปและไม้ที่เราหามาเนี่ยก็เป็นไม้แห้งนะครับเป็นไม้ที่สามารถที่จะติดไฟง่ายแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ไม้ท่อนใหญ่นะครับเราก็จะสามารถหล่อเลี้ยงไฟนะครับได้ทั้งคืนเลยครับกิ่งไม้ขนาดเล็กนะครับมาวางเรียงแบบนี้ไว้นะครับเราใช้ใบไม้แห้งนะครับช่วยนะฮะในการจุดไฟของเราให้มันง่ายขึ้นนะครับ

0: และนี่ก็คือวิธีการก่อไฟแบบที่1ก็คือแบบพื้นฐานนะครับจะเห็นว่าไฟนั้นกำลังโหมอย่างรุนแรงมากเลยนะครับวิธีนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการให้แสงสว่างในป่าได้แต่เหมาะในพื้นที่โล่งนะครับ2ช่วยให้ความอุ่นให้กับร่างกายครับ3นะครับช่วยที่จะป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาได้ด้วยครับแต่การโหมไฟอย่างรุนแรงแบบนี้ในลักษณะของกองไฟนะครับจะทำให้ฟืนนั้นหมดเร็วเราจำเป็นที่จะต้องหาฟืนในปริมาณที่มากพอครับแต่ไปดูอีกหนึ่งวิธีครับที่จะช่วยให้กองไฟนั้นสามารถอยู่ได้นานขึ้นไปติดตามกันต่อเลยครับ
1: การก่อไฟแบบรางกระสุนพบเห็นได้บ่อยในภาพยนตร์คาวบอยตะวันตกครับแม้ว่าคนไทยจะไม่ได้เห็นกันเพราะต้องใช้เวลาในการเตรียมฟืนเยอะและสร้างโครงไม้เพื่อวางฟืนแต่วิธีการนี้จะช่วยทำให้กองไฟของเราไม่ดับง่ายและอยู่ได้นานจะดีมากถ้าหากมีคนช่วยกันเตรียมหลายคนและอาศัยอยู่เป็นหมู่คณะจึงมีความจำเป็นต้องใช้ไฟนานๆหลายชั่วโมง
0: มาดูวิธีการที่2กันนะครับวิธีการที่จะช่วยให้กองไฟของเรานั้นสามารถอยู่ได้นานขึ้นครับโดยวิธีนี้นะครับเขาเรียกว่ากองไฟแบบรางกระสุนนะครับเราจะใช้โครงไม้นะครับมาทำเป็นตัววีและนำฟืนนะครับมาวางต่อชั้นขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากให้ไฟเนี่ยแรงขึ้นนะครับเราก็ใช้วิธีการวางฟืนของเราให้มีความชันมากขึ้นโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเห็นไหมครับเมื่อชันนะครับฟืนยิ่งตกมาเร็วทำให้กำลังไฟในกองของเราเนี่ยมีกำลังที่แรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ไฟนะครับค่อยๆเลี้ยงตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็มีกำลังไฟที่น้อยลงอาจจะใช้วิธีการลาดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับการตกของฟืนจะช้าลงสามารถที่จะประคองแล้วก็หล่อเลี้ยงกองไฟนะครับอยู่กับเราได้ทั้งคืนเวลาที่เราอยู่ในแคมป์ครับ

ฟืนที่อยู่ด้านล่างนะครับเมื่อมีการเผาจนมอดและกลายเป็นขี้เถ้าแล้วเนี่ยน้ำหนักของฟืนที่อยู่ด้านบนก็จะตกลงมาเติมเรื่อยๆเหมือนรางกระสุนของปืนกลเลยครับ

0: านนะครับจากกองไฟเก่าเนี่ยสามารถนำไปเป็นต้นเพลิงโดยเราสามารถใช้ถ่านนะครับเพื่อไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับของกองไฟอื่นๆหรือเวลาอื่นได้และวิธีนี้จะช่วยลดเวลาในการก่อไฟของคุณได้ครับมาดูกองไฟที่3กันนะครับนี่ก็คือการที่เรานะครับนำถ่านนะครับจากกองไฟเดิมมาใช้ต่อเป็นการใช้ประโยชน์จากกองไฟอย่างมีประสิทธิภาพครับโดยที่จะช่วยลดเวลาในการก่อไฟครั้งใหม่ได้นี่ก็คือการก่อแบบดาวกระจายครับใช้ฟืนนะครับมาวางโดยเอาหัวต่อกันเป็นวงกลมรอบๆแบบนี้
1: การก่อไฟแบบ

0: ข้าวกระจายจะช่วยควบคุมทิศทางให้กองไฟดับมอดลงได้เองโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องไฟลุกลามและกองไฟจะยังคงมีควันช่วยไล่แมลงในเวลาที่เรานอนหลับได้จนไฟมอดไปในที่สุดจึงเหมาะสำหรับการก่อในช่วงเวลาเรานอนหลับนั่นเอง
1: และการเป่านะครับเราจะต้องก้มตัวลงไปนะครับพยายามเป่าจากด้านล่างของเชื้อเพลิงนะฮะแบบนี้นะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วไฟก็จะค่อยๆติดนะครับและนี่ก็คือวิธีที่3นะครับการก่อไฟแบบดาวกระจายครับโดยวิธีการก่อแบบนี้นะครับเราจะนิยมใช้ในการทำอาหารการต้มน้ำหรือการให้แสงสว่างในเวลากลางคืนรวมไปถึงการก่อเพื่อไล่แมลงนะครับการที่เราก่อไฟแบบนี้เนี่ยในเวลากลางคืนอย่างเช่นตอนนี้เราสามารถที่จะนอนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าไฟจะลุกลามไปไหนก็จะเห็นว่าพอสุดท้ายเมื่อฟืนน้ำมอดลงไปนะครับไฟก็จะค่อยๆดับไปเองครับแล้วก็มาถึงวิธีที่4นะครับในการก่อกองไฟแบบบังลมนั่นเองครับเหมาะมากนะครับสำหรับในพื้นที่ที่มีลมแรงครับและจุดไฟติดยากมากๆนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก่อนที่คุณจะจุดไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดไฟป่าได้ง่ายมากๆเพราะว่ามีใบไม้แห้งอยู่เต็มไปหมดเลยครับแล้วก็มีลมแรงครับดังนั้นนะครับก่อนที่คุณจะจุดไฟจะต้องเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดให้เรียบร้อยอาจจะต้องทำแนวกันไฟไว้ด้วยและตอนนี้ผมจะต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่ทำการจุดไฟครับ
0: ไฟป่าคือหายนะของทุกชีวิตในธรรมชาติคุณเองก็ไม่อยากเป็นฆาตกรในป่าใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก่อนทำการก่อกองไฟในป่าต้องหาทำเลที่ไฟจะไม่ลุกลามไปที่อื่นเวลาที่คุณเผลอทำการปรับพื้นที่สร้างแนวกันไฟป้องกันไฟลุกลามและต้องดับไฟให้สนิททุกครั้งก่อนที่จะเคลื่อนย้ายที่พักเสมอ
1: และตอนนี้นะครับผมทำการเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราจะจุดไฟที่มีใบไม้แห้งเยอะแบบนี้และก็ป่ารกแบบนี้นะครับและยิ่งลมแรงนะครับมีโอกาสที่จะเป็นต้นเหตุของไฟป่านะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องคำนึงถึงสิ่งแรกก่อนที่จะจุดไฟในทุกๆพื้นที่ที่เราไปครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเคลียร์พื้นที่ใบไม้ให้ออกห่างบริเวณกองไฟของเราแล้วนะครับผมก็ทำการขุดดินนะครับเป็นวงกลมรอบๆกองไฟของเราไว้แบบนี้จึงจะเริ่มทำการจุดไฟครับทีนี้นะครับเราก็จะใช้ท่อนซุงขนาดใหญ่นะครับมาวางเพื่อบังทิศทางลมที่จะมาฝั่งนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแนวบังลมเลยนะครับในกรณีที่มีลมแรงมากๆเนี่ยไฟเราก็จะดับง่ายมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยการทำให้ไฟติดจึงเป็นเรื่องที่ยากครับเราจึงต้องสร้างนะครับแนวบังลมขึ้นมาด้วยตัวเองโดยใช้ไม้แบบนี้เมื่อเราได้ฟืนทั้งหมดนะครับเราค่อยๆวางไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ใช้ฟืนของเราวางไว้แบบนี้ครับหลังจากนี้นะครับเราจะทำการจุดไฟนะครับอย่าวางสูงมากเกินไปนะครับพยายามวางพาดเอาไว้ให้ฟืนนะครับอยู่ใต้นะครับกำบังลมของเราระหว่างนั้นก็ค่อยๆใส่ฟืนไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นไหมครับว่าไฟนะครับจะอยู่หลังต้นซุงครับเพื่อบังลมนะครับที่จะพัดมาทางทิศทางนั้นนะครับและไฟก็จะสามารถลุกติดได้แบบนี้แล้วคุณก็สามารถที่จะใช้ไฟนะครับเพื่อประโยชน์ต่างๆในป่าได้ครับ

และวิธีสุดท้ายนะครับซึ่งสำคัญมากๆนะครับท่านผู้ชมการที่คุณจุดไฟทุกครั้งจะต้องทำการดับไฟครับไฟนั้นนะครับ

มีอนุภาพที่รุนแรงและเป็นต้นเหตุของการเกิดไฟป่าได้ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไหนก็แล้วแต่ครับทางรายการขอย้ำนะครับว่าจะต้องทำการดับไฟทุกครั้งนะครับที่คุณได้จุดดังนั้นนะครับวิธีการจุดไฟนะครับผมก็จะนำฟืนที่ยังไหม้ไม่หมดออกมาไว้ด้านนอกก่อนนะครับเราอาจจะใช้น้ำราดนะครับให้ดับและตรงบริเวณนี้ที่

0: เมื่อเราใช้ดินกบหมดแล้วนะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าจะไม่มีควันนะครับขึ้นมาอีกแล้วเราต้องเช็คให้ชัวร์ด้วยว่าไฟได้ดับแล้วจริงๆครับก่อนที่คุณจะออกจากพื้นที่ไปครับแล้วก็มาถึงวิธีที่5กันนะครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าที่เราได้ทำกันมานั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีลมเปลี่ยนไปมาตลอดเวลาและไม่สามารถที่จะบังคับลมได้ใช่ไหมครับแต่วิธีนี้นะครับก็คือเราจะสามารถบังคับทิศทางของลมให้เขาออกทางเดียวได้ครับลมเนี่ยจะเข้าตรงนี้นะฮะเป็นทิศทางเดียวนะครับแล้วก็ออกด้านนี้เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศมากที่สุดแล้วก็จะช่วยทำให้กองไฟนั้นลุกโหมได้ดีมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำอาหารนะครับส่วนบริเวณด้านบนนี้เนี่ยจะช่วยปกป้องไม่ให้ลมนั้นพัดกองไฟนะครับระดับง่ายนี่คือวิธีที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถทำอาหารเพื่อดำรงชีวิตได้ง่ายขึ้นโดยที่อาจจะขุดให้ลึกหรือกว้างกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ร่มยิ่งดีครับเพราะว่าข้อเสียในการทำการก่อไฟแบบนี้นะครับอย่างเช่นเวลาฝนตกนะครับน้ำฝนก็จะไหลลงมาทำให้น้ำขังเป็นแอ่งได้แล้วไม่สามารถที่จะใช้ได้ในโอกาสต่อไปหรือคุณอาจจะสร้างหลังคาเพื่อมาคลุมไว้อีกทีนึงก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้ก็เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับการอาหารอย่างมากนะครับเป็นวิธีโบราณที่ทำกันมานานแล้ว
1: เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักวิธีการเผาถ่านกันครับวิธีการนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนโบราณสืบทอดกันมายาวนานในการสร้างเตาเผาถ่านโดยใช้ไม้แห้งขนาดต่างๆวางเรียงกันและคลุมปากหลุมให้มีช่องอากาศเล็กน้อยและจุดไฟในเตาให้ไฟค่อยๆลุกไหม้ในหลุมใช้เวลาหลายชั่วโมงหรืออาจข้ามคืนเมื่อถ่านไฟได้ที่ก็จุดไฟไล่ความชื้นหน้าเตาประมาณ 1-2 ชั่วโมงและขุดดินนำถ่านไฟออกมาใส่น้ำและนำไปตากแดดให้แห้งก็จะได้ฟืนที่นำไปก่อไฟได้ง่ายหากว่าเราติดในป่าเป็นเวลานานเราอาจจะใช้วิธีนี้ในการจุดไฟให้ง่ายขึ้นได้
0: เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้รับชมวิธีการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆกันไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่จุดไฟได้ยากอย่างเช่นฝนตกหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงครับการที่เราหนาวเย็นมากๆหรือสูญเสียความร้อนจากร่างกายไปเนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตในป่าได้เลยนะครับดังนั้นการก่อกองไฟจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆแต่จะมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยครับ
1: กรณีที่มีฝนตกหนักและเราจำเป็นต้องก่อไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นและประกอบอาหารวิธีการก่อไฟในตอนฝนตกนี้มีความจำเป็นอย่างมากถือว่าเป็นทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงไปดูกันเลยครับว่าคุณแบงค์ภาคินจะมีวิธีอย่างไร
0: ตอนนี้เราจำลองสถานการณ์ว่าฝนตกหนักและผมอยู่ใต้ร่มไม้และพื้นนี่ก็เปียกไปหมดเลยนะครับแต่มีไม้ชนิดหนึ่งครับก็คือไม้ไผ่นั่นเองครับซึ่งไม้ไผ่นะครับที่แห้งแล้วเนี่ยถ้าเปียกน้ำก็ยังสามารถจุดไฟติดครับดังนั้นนะครับสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือคุณต้องหาไม้ไผ่แห้งให้ได้ก่อนไม่ต้องใช้จำนวนมากก็ได้เอาให้เพียงพอสำหรับการจุดไฟได้ในแต่ละครั้งนะครับเมื่อได้ไม้ไผ่มาแล้วเราจะทำเป็นสองขนาดแบบนี้ครับเราจะผ่าครึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ฟันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับเราจะใช้ชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับวางบนพื้นที่เปียกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้ไม้ไผ่วางแบบนี้แล้วก็จุดไฟแล้วก็วางเรียงขึ้นมาเรื่อยๆครับเมื่อไฟติดแล้วนะครับเราจึงใช้ฟืนอื่นๆมาต่อได้นะครับถ้าเราจะใช้ฟืนที่เปียกน้ำแบบนี้ในการก่อตั้งแต่ครั้งแรกแน่นอนว่าทำได้ยากมากเลยนะครับเมื่อเราสามารถที่จะเลี้ยงไฟที่มีกำลังแรงขึ้นได้เราถึงใช้ฟืนเปียกต่อไปได้ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการและขั้นตอนกันครับเราก็ใช้ไม้ชิ้นเล็กๆนะครับมาวางบนพื้นไว้แบบนี้นะครับวางให้มีความถี่ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ไม้ชิ้นเล็กๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้เชื้อไฟที่เรามีจุดเมื่อเชื้อไฟของเราติดแล้วนะครับเราก็เอาไม้ไผ่ชิ้นเล็กๆนะครับวางซ้อนขึ้นมาข้างบนเรื่อยๆนะฮะ

0: ค่อยๆเป่าเบาๆแล้วก็เลี้ยงลมไว้นะครับค่อยๆให้ไฟนะครับทำงานของมันนะครับก็จะเห็นว่าการเผาไหม้ของเชื้อไฟเนี่ยค่อยๆเป็นไปอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็จะค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการเผาไหม้ที่อยู่เหนือพื้นนะครับที่เปียกชื้นค่อยๆก่อเป็นกระโจมก็ได้นะครับให้มันสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมครับเมื่อไฟเนี่ยนะครับที่เริ่มมีกำลังแล้วนะครับเราก็จะนำไม้ที่เปียกนะครับค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆฮะทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลี้ยงไฟแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณอาจจะมีเวลานะครับออกไปหาฟืนมาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายตลอดเวลาครับ
1: น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการมีชีวิตรอดไฟเท่านั้นที่จะช่วยต้มน้ำให้เดือดสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้ดีที่สุดเพื่อลดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารและฆ่าพยาธิในน้ำดังนั้นจะเห็นว่าไฟคือสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตเผ่าพันธุ์มนุษย์มานานนับล้านปีหากเรารู้จักการควบคุมไฟให้มีประสิทธิภาพได้แล้วก็จะสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จำเป็นต่างๆได้เป็นอย่างดีครับและทั้งหมดนี้คือวิธีการก่อไฟในรูปแบบต่างๆที่ท่านผู้ชมสามารถนำไปฝึกใช้จริงได้ในป่าครับ
0: และเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับที่พวกเราได้ทำการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆให้กับท่านผู้ชมได้เห็นแล้วก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วนะครับและสิ่งสำคัญนะครับที่เราได้ย้ำเตือนให้กับท่านผู้ชมอยู่เสมอนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมพร้อมก่อนเข้าป่านะครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเดินทางรอดกับไทยพีบีเอสครับสวัสดีครับ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้โฟโอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายนะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีกิวเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
0: มาวันนี้เจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งบนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ค่ะ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลย
2: ครับ
0: มันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
2: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากเพราะเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
2: ใช่คร
0: ับคัดมาไว้ที่เรานะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
2: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้โหรุ่นคุณทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
2: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล
0: ้
2: วแต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
2: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
2: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
2: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
2: ครับ
0: ได้ผลละ
2: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
3: สไตล์ใหม่ๆ
2: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็นถ
2: ่
0: ายรูปนิดนึงนะ
2: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
2: จริงๆเป็นชุดโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
2: คือจริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ถูกต้องมันจะเข้มขึ้นอีก
2: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
2: ใช่ครับ
0: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
2: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี้
2: ใช่ครับ
0: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
2: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
0: ครับ
2: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม

0: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเกิน
1: ใช่ครับวัดสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ทั้งสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
0: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลยหรอ
1: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
0: ใช่แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
1: ่
0: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่หรอ
1: ใช่ครับ
0: ต้นทุนมันไม่สูง
1: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
0: แต่เราก็ยอมไง
1: ครับความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
0: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
2: เขาเน้นค
0: ุ
2: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
0: ไม่มองแจ๊ดแจ๊ดบอกไม่ยอม
2: ใช่
1: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
0: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักก็คือลายไม้สวยงามนั่นเอง
1: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไอ้ไม้สักเก่าที่มันจะมีตําหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไร
0: เออ
1: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
0: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
1: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
0: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็นร้อยปีหลายร้อยปีก็มีใช่ไหมเกิน50-60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้ยมีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
1: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
0: โอ้โหเข้มนี้เลย
1: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
0: ับ ลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยตัดเฉด
1: ใช่ครับให้มันอ่อน
0: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
1: ใช่
0: เนี่ยตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
0: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: นี่เคลือบด้านเฉย
1: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
0: ๆโอเค
1: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
0: ดูธรรมชาติมาก
1: ใช่ครับก็โชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
0: ครับ
2: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรตกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนเลยอยากจะรู
1: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะว่ามันต้องผ่านการรีดใสอีก
0: เออใช
1: ่
0: คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
1: ใช่ครับ
0: เนาะการใสผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั
1: ้ยฮะใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมุติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช้
0: ไม่ได้อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะแจกไม่ยอม
1: ใช่ครับ
2: ไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
0: ไม่ยอม
2: เป็นคิวซี
1: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมุติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้ช่างครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
0: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
1: ใช่ใช
2: ่ใช
1: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเก่านี่ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
0: มันต้องใช้เวลา
1: ใช่
0: บางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบเมื่อลายมันเข้ากันอยู่แล้วเง
1: ี้
0: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
1: ใช
0: ่คัดลายมันเข้ากัน
1: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
2: เ
1: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทํางานในโรงงานแบบแมสๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทําไปวันๆอะไร
0: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ใช่
0: เขามีศักยภาพมากกว่านี
1: ้
2: ให้ฉันมาทํางานอะไรเหมือนทุกคน
1: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่2คนสามีภรรยา
0: โอ้
1: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
0: กลับกันทั้งวันเลย
1: ใช่ครับ
0: ไปถึงสีอ่ะกลับสีกลับสีทั้งวันเลย
2: ครับบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นพอทะเลาะกันหรือ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่ารักกันแหละ
1: ใช่ครับ
0: ก็ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
1: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
0: ครับ
1: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็น10ตัวอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยถ้าทำกับเราก็คือเราต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรเงี้ย ครับ

0: ยอมดีกว่า
1: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
0: ยอมความอดทนว่ะจริงจริงจริงคุณผู้ชมคือทำเฟอร์นิเจอร์ขายอย่างเนี้ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่เนี่ยแต่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
1: ใช่
0: ว
1: ่
0: าเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
1: ใช
0: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
1: ครับจะพาไปนะ
0: ฮะอยากเจอสามีภรรยาคุณทันมากเลย
1: ครับ
0: อยู่ป่ะวะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
2: ใครก็ได้
0: เชิญนําหน่อยเชิญนําหน่อยครับเชิญครับเอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
2: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
3: ใช่ใช่
0: เป็นบ้านช่างอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมโอเคเราขอคุยโอ้โหที่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโอ
0: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าเดมไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่หนึ่งเนาะ
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้คือเป็นประกอบต
1: ั
0: ดประกอบตรงนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
3: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: เกินหนึ่งหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
1: ใช่คร
0: ับ หนา
3: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
0: ต้องอบ
3: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
1: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50-60ปีอย่างเงี้ยครับพอเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
0: จริงจริง
4: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
5: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
4: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
6: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
4: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
7: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้จังหวะแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะต่อมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เรา ใสเสร็จแล้วค่ะใสเก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกี๊ยวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์แบบรอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างเราก็จะทำการร้อยน็อตค่ะโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการตอกกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่คร
0: ับ อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะอยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
3: ครับชิ้นใหม
2: ่ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมุติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
0: ม
3: ั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทําสีกันบ้าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: ครับ
0: ทําต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
2: เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่ง
0: ใช่ที
2: ่บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าในการทำสีมันยังไง
3: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป๊การลงสีตามสูตรของช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลิ่งธรรมชาติ
3: ใช่ค่ะ
0: ไม้แทบจะเป็นไม้ดิบ
3: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
3: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของใช่
2: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
3: เอกลักษณ์
0: ให้ดู
3: ใช่
2: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ใช่ๆๆแ
2: บบน
0: ี้เนี่ยรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
2: ใช่เออนี่ไม้ไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
3: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
3: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนาเกือบ2นิ้วอ่ะ
3: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
2: สีก็ต่างกันอันนี้คือสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เคลือบอย่างเดียว
4: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
5: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
4: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
5: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
4: แล้วพอทำวันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
5: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้ละ
4: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
5: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
4: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
5: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
4: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ยฟอก
5: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
6: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแผลให้เป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
7: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม
6: ่โป๊เดิมของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
7: มาที่เราซื้อมานะ
6: อ๋อสีนี่เราแต่งลายหามไม่ได
7: ้ครับ
6: ถ้าเป็นสีธรรมชาติวานัทสีโอ๊คือแต่งลายหามได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
7: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไปครับ

0: นะวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราถึงพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: ภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: ดึงเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: อมรินทร์ทีวี
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y n t h e s i sphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับ การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี่
1: เป็นปลีกล้วยค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักๆ
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายนี่เป็นไงครับไอเดียภาชนะ

0: มาก่อนไหมครับ
1: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
1: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิธีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอ
1: ริ
0: งใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลักแต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: คร
0: ับโอเคครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่าเออมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเออเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ครับก็เลยทำให้เขียวๆเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเออเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเราม
0: ี
1: คนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวๆเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับเอาถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกลอมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะฮะ
2: น
0: ี่จานแรกใช่ไหมครับ
3: รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
3: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จ
3: านแรกแต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเลยทิ้ง
3: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหงอาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค่ะ
0: คอนโดหม้อดินตรงนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
0: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: ปุ๋ยทั้งหลายเลยใช
2: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
3: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
3: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
3: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม
1: ัน
3: กลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
3: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
3: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
1: ครับ
3: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
1: ครับ
3: ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมานี่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
3: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหยังไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
4: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวาฬไพลอตเวลกินขยะมันเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็ถึงขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
1: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกัน และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
5: เป็นโปรดักชั่นแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับ
1: วันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
6: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก
1: ็
6: จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
1: โอ้โห
6: ก็ค่าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
1: ้โอ้แล้วมีอะไรอีก
6: จะมีเรื่องขนมห่อซองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
5: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
6: รวมไม่มีการแยกใด
5: ๆรวมไปเลย
6: ใช่ค่ะ
5: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
6: 10ถุงอ่ะ
1: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
6: ใช่ค่ะ
1: ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
6: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให้
1: งานบ่นไหม
6: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
1: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
7: วันนี้ทำน้ำค่ะ
1: ทำน้ำ
7: ให้ทีมงาน
1: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
7: ดีค่ะ
1: แล้วไม่เหนื่อยเราเหรอ
7: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
1: เออ
7: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไร
1: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยนี่เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: ผมรู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไห
0: ม
3: เราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแต่ข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้เรา

0: บากขึ้นไหม
1: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
1: น
0: นะผมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
1: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
1: ร้อนหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อ

0: เอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้เอาไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับ
1: มาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าว้าวนี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่ อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้คติแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซ
0: น
1: ตี้โฟโอ
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
5: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
4: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Terrestrial plants, TERRESTRIALPLANT, terrestrial plants, แปลว่าพืชบก aquatic plants, AQUATICPLANT,aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ื้อซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แสงตีโบโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ
6: ้โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
3: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
2: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
3: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
1: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: DLTV มาแล้วจ้า
4: โอ้ยมาได้งานเนี่ย DLTV
5: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
1: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
5: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำถัดใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
3: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
5: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
6: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
7: พวกเราพวกเรา
1: คุยกันเมื่อคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
6: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
1: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
6: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
5: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
6: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
4: ครับ
1: ครู
5: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
1: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
6: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
1: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
7: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาการจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
8: จากนั้นลงสีบริเวณลำต้นให้สวยงาม

เสร็จไปแล้วนะคะกับ1ชิ้นงานแรกไม่รอช้าเราไปต่อกันเลยชิ้นงานที่2ค่ะน้ำผึ้งแสนอร่อยขั้นตอนแรกนะคะร่างลำต้นของต้นไม้ตามใจชอบและลงสีให้ทั่วลำต้นเลยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแตะสีในจานสีโดยสามารถสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

ร่างเป็นรูปวงกลมหรือวงรีหรือถ้าใครไม่ต้องการร่างด้วยดินสอก็สามารถตัดบับเบิ้ลให้เป็นรูปวงเพื่อสร้างรังน้ำหวานของเจ้าผึ้งน้อยจากนั้นนะคะระบายสีลงบนบับเบิ้ลและใช้นิ้วที่ถนัดมาทำเป็นลำตัวของผึ้งและปีกค่ะ

ตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สมจริงยิ่งขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลงานรังผึ้งและผึ้งน้อยต่อไปเราไปดูผลงานชิ้นถัดไปกันเลยค่ะสำหรับผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นพิเศษที่เราภูมิใจนำเสนอนะคะการใช้สีจากธรรมชาติค่ะวันนี้เราจะใช้สีจากดอกอัญชันขมิ้นใบหญ้านาและดอกพยัคฆ์หมอกค่ะโดยการนำมาตำให้ละเอียดและผสมน้ำเล็กน้อยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแตะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

สุดท้ายนะคะแม่ไก่กระตากกระตากเริ่มโดยการใช้สีเหลืองนะคะมาระบายให้ทั่วฝ่ามือค่ะจากนั้นก็วางฝ่ามือลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สุด

0: ปิ้นง่ายๆนะคะถ้าใจที่ได้ลงมือทำแล้วสามารถมาอวดผลงานได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ
1: หากใครสนใจกิจกรรม Eco-Smileแบบนี้สามารถติดตามกันได้นะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจมาให้ทำกันอีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินแล้วพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งเดียว

0: ารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ light L I G H T light แปลว่าแสง air A I R air แปลว่าอากาศ temperature T E M P E R A T U R E temperature แปลว่าอุณหภูมิเด็กๆคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหัน สามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ

สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R I E N T nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer F E R T I L I Z E R fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Good morning, teachers and students who are watching on the TV right now. Welcome to English class Pathom 4 with me. My name is Warawut Sosai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: Are you all right? I'm glad to hear that. So how about teachers and students from the other school? How are you today? Okay, I'm glad to hear that you're fine too. So welcome to our English class. Let's have a look at our topic for today. Can you read? What about our topic? นักเรียนลองอ่านครูฟังหน่อยสิครับVery good. Sports day.
1: Sports day.
0: So do you know about sports day? เด็กๆรู้จัก sports day ไหมเอ่ยแปลว่าอะไรครับ
2: วันกีฬาสีครับ
0: ปรบมือให้เบลเล่หน่อยลูกแปลว่าวันกีฬาสีนั่นเองนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า sports daySo, can you give me some examples of the sports that you know when we are going to play on sports day? เด็กๆลองบอกก่อนนะครับว่ากีฬานะครับหรือว่าเกมที่เราเล่นกันในวันกีฬาสีเนี่ยมีอะไรบ้าง Okay.
2: Football.
0: Football, very good. ก็คือกีฬาฟุตบอลนั่นเองนะครับ And what else?ภูมิกิจ
2: บาสเกตบอล
0: บาสเกตบอล very good ก็คือกีฬาบาสเกตบอลนั่นเองมีอย่างอื่นอีกไหมโอเคมะลิ
2: วอลเลย์บอล
0: วอลเลย์บอล very good ก็คือกีฬาวอลเลย์บอลโอเคโปรดป้าน
2: Badminton, ครับ
0: Badminton, very good. Okay, this is a sports that you told me that you are playing on sports day. Okay, กีฬาที่เด็กๆยกตัวอย่างให้ครูเมื่อสักครู่ก็เป็นกีฬาส่วนหนึ่งที่เราเล่นในวันกีฬาสีนั่นเองนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในวันนี้นะครับเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าข้อ1 นะครับนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายนะครับคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับกีฬาสีและเกมได้ 2 นักเรียนนะฮะสามารถถามและตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาสีที่ต้องการกีฬาที่ต้องการเล่นได้ขอโทษนะฮะเอาใหม่นะถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาที่นักเรียนต้องการเล่นได้แสดงว่าเดี๋ยวนักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาและเกมต่างๆรวมถึงเด็กๆจะต้องถามตอบนะครับกีฬานะฮะที่นักเรียนต้องการเล่นได้ในวันกีฬาสีนะครับโอเค let's have a look at our vocabulary โอเค the first sport นะครับ look at the picture can you tell me what sport is it
1: football
0: อะไรลูก
1: football
0: นะครับ football ก็คือกีฬาFootball นั่นเองนะครับ Do you like to play football on sports day?
1: Yes.
0: เยอะเลยนะครับครูอ่านถามว่าเด็กๆชอบเล่นฟุตบอลในวันกีฬาสีไหมโอเคนะฮะ Next. What sport is it?
1: Volleyball.
0: Very good. Could you please pronounce after me? Volleyball.
1: Volleyball.
0: Volleyball.
1: Volleyball.
0: นะครับตัว V นะจะต้องออกเสียง V เอาใหม่ลูก V Volleyball.
1: Volleyball
0: แปลว่ากีฬาอะไรครับ
1: Volleyball
0: Who likes to play volleyball on sports day? โอเคเยอะเลยนะฮะทีนี้กีฬาเด็กๆเราบอกขวัญหน่อยสิครับว่า Volleyball เนี่ยนะครับเขาจะเล่นกันเป็นทีมถูกต้องไหมทีมละกี่คนประมาณ Very good. ประมาณ6 players นะครับหรือประมาณทีมละ6คนนั่นเองนะครับนะแล้วเขาก็ตีลูกนะครับ over the net นะก็คือตีลูกเป็นไงครับข้ามอะไรครับข้ามเน็ตลงไปนะครับเรารู้ได้ไงว่าทีมนึงได้แต้มหรือไม่ได้แต้มอะไรนะลูกอะไรตกพื้นบอลเนี่ยนะฮะไปตกพื้นอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเป็นไงครับอีกฝั่งนึงได้คะแนนอีกฝั่งนึงที่ลูกบอลลงไปตกเนี่ยเป็นไงฮะไม่ได้คะแนนนั่นเองนะครับโอเค nextLook at the picture. What are they playing? What sport are they playing? เขากำลังทำอะไรอยู่ลูก
1: Wing
0: นั่นเองนะฮะวิ่งแข่งด้วยนะกีฬาวิ่งแข่งภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า running race. Again, please running.
1: Running.
0: Running race. แปลว่าวิ่งแข่งนั่นเองนะครับ Who lovesTo play running race. Wow, a lot of you. And then, what sport is it? What sport is it? Is it? badminton นั่นเองนะครับเราจะออกเสียงว่า badminton.
1: Badminton.
0: Badminton.
1: Badminton.
0: ก็คือกีฬาแบดมินตันนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้ควรถามว่าการแข่งขันเนี่ยเขาแข่งกันยังไง
3: 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1: 2
0: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2ได้นะครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าลูกแบตไปลงบนพื้นอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเป็นไงลูกฝ่ายที่ลูกแบตไปลงก็ไม่ได้แต้มใช่ไหมฮะโอเค next what sport is it ก็คือบาสเกตบอลนั่นเองนะครับเราจะออกเสียงว่าบาสเกตบอลAgain, please. Basketball.
1: Basketball.
0: ก็คือกีฬาบาสนั่นเองนะครับ How do they play? เขาเล่นยังไงลูกเกมนี้กีฬานี้ I'm sorry. กีฬานี้เล่นยังไงครับต้องอะไรฮะชุดบาสใช่ไหมลงในไหน
1: ในห
0: ่วงตรงนี้นะครับเขาเล่นเป็นไงเป็นทีมหรือว่าไง
1: เป็นท
0: ี
1: ม
0: เป็นทีมเหมือนกันนะครับโอเคนี่คืออะไรอ่ะคืออะไรลูกเด็กๆสังเกตดูว่าเขาวิ่งลงในไหนในไหนลูกในกระสอบนั่นเองนะครับนะที่เรียกว่าวิ่งกระสอบเคยได้ยินไหมวิ่งกระสอบเขาจะเล่นโดยวิธีการเอากระสอบมาเนี่ยแล้วก็ตัวลงไปในกระสอบแล้วเขาก็วิ่งแล้วเขาก็วิ่งนะครับมีใครเคยเห็นหรือว่าเคยเล่นไหมเคยเห็นแต่ไม่เคยเล่น
1: เคยเล
0: ่นด้วยเคยเล่นด้วยเหรอโอเคอ่ะโอเคว ินนี่ could you please share your experience about playing sack racing how do you play เป็นภาษาไทยก็ได้ลูกกระโดดไปแล้วก็ล้มก็คือตัวของเราก็อยู่ในกระสอบถูกต้องไหมลูกแล้วเราก็วิ่งไปเพื่อไปถึงเส้นชัยใช่ไหมลูกแล้วทีเนี้ยเราแข่งกับเพื่อนไหมหรือว่าวิ่งไปคนเดียวแข่งกับเพื่อนโอเคนะครับซึ่งกีฬานะครับวิ่งกระสอบภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า sack racing
1: sack
0: racing sack racing ก็คือกีฬาวิ่งกระสอบนั่นเองนะครับแล้วเด็กๆปลายทางเป็นไงบ้างครับเคยเล่นกีฬาประเภทนี้หรือเปล่าเอ่ยนะครับเด็กๆปลายทางก็อาจจะคุ้นเคยนะครับกับกีฬาประเภทนี้นะครับ next look at the top the picture นะครับมี2ทีมใช่ไหมดึงเชือกไปมา เด็กๆลองเดาดูสิครับน่าจะเป็นกีฬาอะไร
4: ช
0: ักเกยอร์นะครับซึ่งคำว่าชักเกยอร์นะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า tug of war
4: tug
0: of war
4: tug of war
0: tug of war ก็คือกีฬาอะไรครับชักเกยอร์นั่นเองมีใครเคยเล่นไหมนะครับทีนี้การเล่นเนี่ยเขายังไงเขาแบ่งเป็น2ทีมใช่ไหมลูกทีนี้พอแบ่งเป็น2ทีมแล้วรู้ไงว่ามันชนะหรือไม่ชนะจะมีอะไรลูก
5: ม
0: ี
5: เขต
0: แล้วก็แล้วยังไงอ่ะพอมีเขตแล้วยังไงต
5: ่
0: อเลยเขตตายข้ามไปฝั่งโน้นแล้วยังไงต
5: ่อ
0: ใครชนะฝั่งที่ไม่ได้ล้ำเขตเป็นฝั่งที่ชนะนั่นเองนะครับส่วนฝั่งที่เข้าไปเขตของคนอื่นเป็นไงฮะ
5: แพ้
0: เลยนะครับโอเค next นี่เขาทำอะไรอยู่ลูกเล่นอะไรนะเก้าอี้ดนตรีนะครับคำว่าเก้าอี้ดนตรีนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า musical chairsMusical chairs.
5: Musical chairs.
0: Musical chairs.
5: Musical
0: chairs. นะครับก็คืออะไรครับเก้าอี้ดนตรีนั่นเองเล่นยังไงกูถามYes, we are turning the song, right? And then when the song stops, you have to sit on the chair. นะครับทีนี้แชร์เนี่ยหรือเก้าอี้เนี่ยมันมีเพียงพอสำหรับเราไหม
5: ไม่
0: เพียงพอนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปนั่งแล้วเพื่อนเขานั่งอยู่เราก็ไม่สามารถนั่งได้แสดงว่าเราเป็นไงลูก
5: แพ้
0: เราก็ต้องออกไปนะครับอยากเล่นไหม
5: อยาก
0: ต่อไปหลังจากที่นักเรียนเล่นกีฬาเล่นเกมแล้วนะฮะถ้าเป็นผู้ชนะเราจะต้องมีอะไรลูกรางวัลเหรียญนั่นเองนะครับซึ่งคำว่ารางวัลหรือว่าเหรียญนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า medal
5: medal
0: medal ก็คือพวกเหรียญพวกรางวัลนั่นเองนะครับทีนี้ในวันกีฬาสีนอกจากจะมีกีฬามีการแข่งขันแล้วมันยังมีอะไรอีกลูกขบวนอะไรครับขบวนพาเหรดนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าขบวนพาเหรดนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า parade
5: parade
0: parade
5: parade
0: ก็คือเราก็สามารถทับศัพท์ไปได้เลยนะครับเป็นพาเหรดนั่นเองนะครับในขบวนพาเหรดเนี่ยเด็กๆจะสังเกตว่ามีอะไรบ้างลูกมีวงดุริยางแล้วมีอะไรอีกครับฮะมีเชียร์ลีดเดอร์มีกองนะครับโอเคทีนี้ขาดไปไม่ได้เลยในวันกีฬาสีคือใครลูกใครครับ
5: เชียร
0: ์ลีดเดอร์นะฮะหรือว่ากองเชียร์นะครับซึ่งคำนี้เราสามารถทับศัพท์ไปได้เลยนะครับเชียร์ลีดเดอร
5: ์
0: again please เชียร์ลีดเดอร
5: ์
0: เชียร์ลีดเดอร์แปลว่าถ้าเราแปลตรงตัวก็คือผู้นำเชียร์นั่นเองนะครับนะผู้นำเชียร์เป็นเชียร์ลีดเดอร์อย่างนี้ Who likes to be cheerleader มีใครอยากเป็นเชียร์ลีดเดอร์บ้างโอเค good นะครับเป็นกองเชียร์อย่างนี้ใช่ไหมฮะทีนี้หลังจากที่นักเรียนนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กีฬาและก็เกมต่างๆไปแล้วนะครับเด็กๆจะต้องบอกถึงความรู้สึกได้ด้วยว่าชอบเล่นกีฬาประเภทนี้เพราะอะไรนะครับนะชอบเล่นฟุตบอลเพราะอะไรนะครับนะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องบอกความรู้สึกให้ได้ทีนี้ความรู้สึกนะครับหรือว่า feelings เราได้เรียนไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับทีนี้มาทบทวนกันว่ามีอะไรบ้างความรู้สึกแรกลองบอกครูอ่านซิว่าครับว่าคำนี้เราอ่านว่าอย่างไร Louder, please.
1: Exciting.
0: Very good.
1: Exciting.
0: Exciting.
1: Exciting.
0: แปลว่าอะไรลูกหน้าอะไรหน้าตื่นเต้นเก่งมากนะครับกีฬาประเภทนี้หน้าตื่นเต้นนะครับมันหน้าตื่นเต้นดีนะครับโอเคทีนี้ต่อไปคำนี
1: ้
0: อ่านว่า
1: fun
0: fun
1: fun
0: แปลว่าสนุกสนานนะฮะน่าสนุกสนานนั่นเองนะครับ next อะไรลูก
1: easy
0: แปลว่ามันเป็นกีฬาที่ง่ายนะครับง่ายนะครับง่ายมากชอบเล่นต่อมานะครับคำนี้ท้าทายนะครับภาษาอังกฤษยังจำได้ไหมเอ่ยว่าเราออกเสียงว่าอย่างไร very good นะครับก็คือ challenging
1: challenging
0: แปลว่ากีฬาที่มันน่าท้าทายดีนะครับก็เลยชอบอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าน่าสนใจ interesting แปลว่าน่าสนใจนั่นเองนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดดูนะครับในช่วง let's practice นะครับให้นักเรียนนำใบงานที่11นะครับเรื่อง sports vocabulary ขึ้นมานะครับทีนี้คำชี้แจงนะครับเขาบอกว่า write down the vocabulary ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงไปใต้ภาพให้ถูกต้องนะครับซึ่งตรงนี้นะครับคุณครูปลายทางก็สามารถแจกใบงานนะครับนะชุดกิจกรรมให้นักเรียนแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยด้วยนะครับโอเค now let's have a lookOur vocabularies นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วให้นักเรียนเขียนลงไปใต้ภาพให้ถูกต้องโอเคคำแรกคือคำว่าอะไรลูก Could you please read it together 1 2 3 go Again please Musical chairs นะครับก็คือเก้าอี้ดนตรีนั่นเอง Next ลืมบอกไปว่าเป็นคะแนนกลุ่มถ้ามีเสียงก็จะได้คะแนน
1: Badminton
0: Very good Badminton Next Medal นะครับก็คือเหรียญรางวัล
1: Tug of War
0: Very good Tug of War Sack. Racing. Sack racing.
1: Running
0: race.
1: Cheerleaders.
0: Cheerleaders นะครับเอาละเดี๋ยวนักเรียนนะฮะเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปเติมใต้ภาพให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวค่อยเวลาสักครู่หนึ่งนะครับ

0: โอเคเด็กๆครับ Have you done? Okay, you already done it. Okay, we have another activity. นะครับเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับก็คือใบงานที่11นั่นเองเรื่อง Sports Vocabulary ต่อจากใบงานที่10เมื่อสักครู่นะครับอ่ะทีนี้ใบงานนี้ทำอย่างไรเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับคำชี้แจงในการทำกิจกรรมนะครับเขาบอกว่าComplete the sentences by using the words in part 1. หมายความว่าอย่างไรให้นักเรียนนะครับเติมคำตอบนะครับให้สมบูรณ์นะครับโดยใช้คำศัพท์จากตอนที่1นั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อ1กันเลยนะครับทีนี้กิจกรรมนี้เดี๋ยวครูอันกับเด็กๆเนี่ยจะทำไปพร้อมกันโอเคไหมโอเคทีนี้ดูข้อที่1 Are you readyข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า I use a racket to hit the shuttlecock เดี๋ยวให้นักเรียนทายว่าเป็นกีฬาอะไรนะครับเขาบอกว่า I use a racket to hit the shuttlecock แปลว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยใช้นะครับไม้เพื่อตีลูกเป็นกีฬาที่ต้องใช้ไม้เนี่ยตีลูกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับYou are playing what? What sport you're playing? เด็กๆกำลังเล่นกีฬาอะไรอยู่คุณครูอันมีช้อยให้เลือกนะครับช้อยแรกนะครับ Badminton ที่สอง Football So what sport are you playing? กีฬาอะไรครับที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่กีฬาอะไรครับที่นักเรียนกำลังเล่นอยู่ Badminton นั่นเองนะครับ Very goodซึ่งคำว่า racket นะครับแปลว่าไม้สำหรับตีเป็นกีฬาที่ใช้ไม้สำหรับตีนะครับแล้วก็ shuttlecock ก็คือพวกลูกขนไก่อะไรอย่างเงี้ยครับนะครับโอเค Can I move to the next slide?
1: Yes.
0: ต่อมา number 2You listen to the songListen to the song. You sit on a chair when the song stops. You listen to the song. You sit on a chair when the song stops. What sport are you playing? เด็กๆรู้ยังเอ่ยว่าเป็นกีฬาอะไรเอ่ย What? Is a...musical chairs นะฮะ

0: ก็คือเก้าอี้ดนตรีนั่นเองครับอันนี้มันเป็นกีฬาหรือว่าเป็นเกมลูก
1: เกม
0: นะครับเป็นเกมโอเคให้นักเรียนเขียนสักครู่หนึ่งครับHave you finished? Can I move to the next slide? Have you finished? Okay.Number three. Two teams pull the rope. Rope เราเรียนแล้วแปลว่าอะไรลูก rope rope แปลว่าอะไรครับเราเรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่เราไปเข้าค่ายพักแรมเราต้องเอาอะไรไปด้วย rope
1: เชือก
0: เชือกนั่นเองนะฮะดังนั้นกีฬาอะไรเอ่ยที่ต้องใช้เชือกในการเล่นมี tug of war or running race คำว่าอะไรเอ่ยกีฬาอะไรเอ่ยOkay, the answer is tug of war นะครับก็คือกีฬาอะไรครับชักเกยอร์นั่นเองครับWhere is your book? ให้เพื่อนดูด้วยโอเคCan I move to next slide? ครูไปสไลด์ถัดไปได้ยังลูก
1: Yes.
0: Okay, let's move on. เดี๋ยวเราไปดูข้อ4กันต่อเลยนะครับเขาบอกว่า There are 6 players hitting a ball over the net. อีกครั้งนะครับ There are 6 players hitting a ball over the net. แปลว่ามีนะครับผู้เล่นเนี่ย6คนนะครับตีนะครับลูกบอลนะครับข้ามอะไรลูก the net ตะข่ายนั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆลองเดาดูสิครับว่ากีฬาประเภทนี้น่าจะเป็นกีฬาอะไรเอ่ยคุณครูมีตัวเลือกให้นะครับก็คือ volleyball แล้วก็ basketball เด็กๆลองคิดดูสิครับคำตอบน่าจะเป็นอะไรครับWhat sport is it?
1: Volleyball.
0: นะครับ volleyball ก็คือกีฬาวอลเลย์บอลนั่นเองนะครับเราเดี๋ยวค่อยนักเรียนเขียนคำตอบสักครู่หนึ่งนะครับ Have you finished?
1: Yes.
0: No.Okay, let's move to number five. เขาบอกว่า there are 11 players on each team. They try to kick a ball into the goal. They are 11 players. มีผู้เล่นกี่คนลูกทีมละกี่คน11 players 11คนเยอะนะฮะ on each teamThey try to kick a ball into a goal. เขาพยายามที่จะเตะลูกบอลเนี่ยเข้าไปในประตูกีฬานี่คือกีฬาอะไรเอ่ย What sport is it? มีฟุตบอล or cheerleaders.

0: โอเค the answer is football นะครับโอเค next นะครับเสร็จหรือยังลูก have you finished โอเคทีนี้นะครับโอเค come on everybody please look at our screen เอาละทีนี้นะครับเด็กๆครับคำตอบนะครับเดี๋ยวนักเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้ภายหลังนะครับแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับหลังจากที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จให้ครูปลายทางครับช่วยตรวจคำตอบไปถูกต้องด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปกิจกรรมต่อไปเลยนะครับก็คืออย่างที่ครูอันบอกในจุดประสงค์ว่าเด็กๆจะต้องถามตอบให้ได้ใช่ไหมครับว่ากีฬาที่เด็กๆต้องการที่จะเล่นนะครับในวันกีฬาสีนะครับคืออะไรนะครับแล้วก็สามารถให้เหตุผลได้ด้วยว่าเพราะอะไรถึงชอบเล่นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเลยในช่วง conversation ของวันนี้นะครับเด็กๆดูบทสนทนาของเราลูกถ้าเราจะถามว่ากีฬาที่คุณจะเล่นนะครับในวันกีฬาสีเป็นภาษาอังกฤษเราจะถามได้ว่าอย่างไรนะครับเอาดูเลยลูก famous look at screen please ดูนะฮะว่าเราจะถามว่ายังไงเราจะถามได้ว่า what sport are you going to play on sports day เอาใหม่ลูกWhat sport are you going to play on sports day? เอาใหม่มีนักเรียนบางคนยังไม่ตั้งใจฟังโอเคเดี๋ยวถามไม่ได้นะถามไม่ได้คุณครูจะคะแนนโอเคเอาใหม่ What sportAre you going to play? On sports day? Again, please. What sport? Are you going to play? On sports day? Okay, everybody, please read it together. 1, 2, 3, go.Going to play on sports day. โอเคนะครับประโยคคำถามนี้แปลว่าคุณจะเล่นกีฬาอะไรในวันกีฬาสีนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการตอบเราสามารถตอบได้ว่า I'm going to play. Read it together. I'm going to play.I am going to play. แล้วตามด้วยกีฬาที่เราต้องการจะเล่นนะครับอย่างเช่นครูอันบอกว่าครูอันจะเล่นวอลเลย์บอลสมมตินะฮะวอลเลย์บอลครูอันก็สามารถตอบได้ว่า I'm going to play volleyball นะครับก็คือขวัญจะเล่นอะไรลูกกีฬาอะไรครับวอลเลย์บอลนั่นเองทีนี้ต้องถามต่อนะครับว่าทำไมถึงชอบทำไมต้องการที่จะเล่นวอลเลย์บอลเราก็สามารถถามได้เลยว่า why นะครับเป็นคำถามประโยคถามแปลว่าทำไมล่ะทำไมคุณจะเล่นกีฬาวอลเลย์บอลล่ะเพราะอะไรทำไมถึงต้องการที่จะเล่นนะครับทีนี้วิธีการตอบนะครับเหมือนกับที่เราเคยตอบเกี่ยวกับวิชาที่เราชอบหรือไม่ชอบเลยนะครับเราก็สามารถตอบโดยการให้ผลได้ดังนี้ครับ I think it is แล้วก็ตามด้วยเหตุผลก็คือที่ขวัญได้นำเสนอไปเมื่อข้างต้นนะครับอย่างเช่น fun ที่แปลว่าอะไรครับสนุก I think it is fun.
1: I think it's fun.
0: เพราะคิดว่ามันเป็นไงลูกมันสนุกนั่นเองคิดว่ามันสนุกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเอาล่ะให้นักเรียนลองถามคุณครูบ้างว่าคุณหวันจะต้องการเล่นกีฬาอะไรนะครับในวันกีฬาสีพร้อมกัน1 2 3เอาใหม่ louder 1 2 3 go

0: Okay, are you what sport are you going to play on sports day นะครับก็คือกีฬาอะไรที่คุณต้องการจะเล่นในวันกีฬาสีครูหวานตอบว่า I am going to play football ครูหวานเล่นกีฬาอะไรลูกฟุตบอลนั่นเองอ่ะถามครูหวานที่ว่าทำไมครูหวานถึงชอบ Want to go
1: Why
0: ครูหวานตอบว่า I think it is excitingI think it is exciting. ขวัญคิดว่ายังไงลูกกีฬานี้เป็นไงฮะหน้าอะไรครับหน้าตื่นเต้นดีนะครับก็เลยอยากจะเล่นฟุตบอลเอาละทีนี้ I would like you to ask your friends นะครับ about the sports that they are going to play on sports day นะครับเดี๋ยวคุณครูอันจะให้นักเรียนนี่ลองไปถามเพื่อนดูเกี่ยวกับกีฬานะครับว่าในวันกีฬาสีพวกเขาต้องการจะเล่นกีฬาอะไรแล้วก็ถามเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงต้องการเล่นกีฬานั้นๆ นะครับเอาละนะในช่วง ask your friends นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวคุณครูอั๋นนะฮะจะให้เวลานักเรียนไปถามเพื่อนโดยใช้ใบงานที่เท่าไหร่ลูกลองบอกครูอั๋นหน่อยสิครับในการถามตอบใบงานที่อะไรครับใบงานที่12นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวให้นักเรียน walk around walk around แปลว่าอะไรลูก walk around แปลว่าอะไรครับเดินไปรอบๆเพื่อถามเพื่อนโอเค are you ready
1: yeah.
0: if you're ready let's go

0: All right, welcome back. How about when your friends about the sports? They are going to play on sports day. เด็กๆเป็นไงบ้างลูกไปถามเพื่อนแล้วได้คำตอบไหมโอเคเอาละเดี๋ยวคุณครูอั๋นนะฮะจะขอตัวแทนอาสาสมัครนะครับมาถามตอบให้เพื่อนฟังนะครับโอเคใครอยากจะเป็นอาสาสมัครเป็นเลขกับใครลูกโอเคเป็นเลขกับแพลงตอนก่อนโอเคใครจะเป็นคนถามก่อนโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: Okay, let's go.
1: What sports are you going to play sports days? I'm going to play football. Why?
0: I think
1: it is.
0: I think it is.เอาใหม่ลูก
1: I think it is fun
0: I think it is fun นะครับโอเคปรบมือเพื่อนหน่อย next you can have a seat okay next มีใครอาสาสมัครบ้างโอเคเป็นเลขอเบนนี่กับ PerthOkay. Who wants to ask? ใครจะเป็นคนถามลูก Okay, ภูมิกิจ 1, 2, 3, go.
1: What sport are you going to play on sports day?
2: I'm going to play football.
1: And why?
2: I think it is fun.
0: Very good. Could you please askHim back.
2: What sport are you going to play on sport day?
1: I'm going to play basketball.
2: Why?
1: I think it is exciting.
0: Very good. ประมือเพื่อนหน่อยเก่งมากนะครับ Okay, you can have seat. Thank you. Okay, who else? มีอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเรามาทวนคำถามใหม่

0: ใหม่ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาทวนคำถามใหม่ถ้าเราจะถามว่ากีฬาที่คุณต้องการจะเล่นนะครับในวันกีฬาสีคืออะไรนะครับเราสามารถถามได้ดังนี้ครับ What sport are you going to play on sports day นะครับกีฬาที่คุณต้องการจะเล่นในวันกีฬาสีคืออะไรนะครับวิธีการตอบเราก็สามารถตอบได้ว่า I am going to play ฉันจะเล่นนะครับฉันจะเล่นกีฬาอะไรนะครับนักเรียนก็ใส่ไปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะถามต่อได้ว่าแล้วทำไมล่ะทำไมคุณถึงชอบเล่นกีฬานี้นะครับเราสามารถใช้คำถามว่า why นะครับที่แปลว่าทำไมนั่นเองนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะให้เหตุผลได้ว่า I think it is แล้วตามด้วยเหตุผลที่เราเล่นกีฬาประเภทนั้นๆ นั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้มาถึงช่วง wrap up ก็คือสรุปบทเรียนในวันนี้so what did we learn for today can you please tell me เราเรียนเรื่องอะไรไปวันนี้famous เรื่องอะไรครับ Sports Day ใช่ไหมvery good นะครับก็คือวันกีฬาสีทีนี้ลองยกตัวอย่างกีฬาหรือเกมที่เราได้เรียนไปเป็นภาษาอังกฤษให้ครูฟังหน่อยสิครับกลุ่มละ1คำก็ได้คำศัพท์famous could you please tell me some vocabularies that you have learned
1: volleyball
0: very good กลุ่มอื่นอีกต่อไปกลุ่ม3 number 3
1: badminton
0: กลุ่มไหนอีกต่อไปกลุ่ม1 benny william sorry okay let's go
1: football
0: นะครับ and then what else group number 2 capture
1: musical chair
0: very good เก้าอี้ดนตรี and then group number 5
1: basketball
0: นะครับคือกีฬาบาสเกตบอลนั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเรามาสรุปคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬานะครับที่เราได้เรียนไปนะครับทีนี้มีคำว่าอะไรบ้างลูกฟุตบอลนะครับแล้วก็แบดมินตันนะครับแซกเรซซิ่งคือกีฬาอะไรแล้วนะวิ่งกระสอบวิ่งกระสอบนั่นเองนะครับชักออฟวอร์คืออะไรลูกชักกระเยอร์ cheerleaders ก็คือผู้นำเชียร์เป็นกองเชียร์นั่นเองนะครับ running race วิ่งแข่งนะครับ parade ขบวนอะไรขบวนพาเหรด basketball กีฬาบาสเกตบอลนั่นเองนะครับต่อไปมีการถามตอบถึงกีฬาที่ต้องการที่จะเล่นนะครับในวันกีฬาสีนั่นเองนะครับเด็กๆลองทบทวนคำถามใหม่ลูก one two three go sport what sport are you going to play on sports day นะครับกีฬาที่คุณต้องการที่จะเล่นในวันกีฬาสีคือกีฬาอะไรวิธีการตอบให้ครูอันฟังพร้อมกัน one two three go I'm goingto play แล้วตามด้วยกีฬานะครับแล้วถามหน่อยว่าทำไมถึงต้องการอยากจะเล่น why นะครับซึ่งคำว่า why แปลว่าทำไมนะครับทำไมดังนั้นเราต้องให้เหตุผลว่าทำไมถึงเราเล่นเกมหรือว่ากีฬานั้นๆ นะครับด้วยการใช้ประโยคนี้ได้เลย I think it is หรือ I think it's นะแล้วก็ตามด้วยเหตุผลที่เราชอบนั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับครูอันบอกว่าครูอันจะเล่นแบดมินตันครูอันก็สามารถตอบได้ว่า I am going to play badminton นะครับเพราะอะไรครูอันบอกว่า I think it is fun มันน่าสนุกดีนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันนะครับครูอันขอฝากบทเรียนครั้งต่อไปนะครับชื่อ My Day at School นะครับใบงานนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาก็คือใบงานที่13เรื่อง school activity นะครับแล้วก็ใบงานที่14เรื่อง what time do you arrive at school นะครับ

0: ส่วนเด็กๆปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลานะครับในชั่วโมงภาษาอังกฤษนะครับชั้นป.4แล้วนะครับหวังว่าวันนี้นะครับการเรียนการสอนคงเป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆปลายทางก็ต้นทางด้วยนะครับโอเค I think this is enough for today so before we leave does anybody have questions do you have any questions okay Billy come on go on
1: what sports are you going to play sports day
0: all right I am going to play sack racing
1: why
0: because I think this is interesting thank you for your question ขวัญอยากเล่นอะไรลูก sack racingวิ่งอะไรนะ
2: วิ่งกระสอบ
0: วิ่งกระสอบนั่นเองนะครับเพราะว่ามันน่าสนใจใช่ไหมโอเค alright okay I think this is enough for today thank you for your question and thank you for your attention goodbye see you next time

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมลงที่เราจะแนะนำในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนินจานักอำพรางตัวผู้ซ่อนตัวจากการถูกล่าด้วยการเปลี่ยนรูปร่างตัวเองให้กลมกลืนเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบข้างซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงของเราในวันนี้คือตั๊กกะแตนใบไม้และตั๊กกะแตนกิ่งไม้นั่นเองครับน้องๆหาเจอกันไม่เอ่ยว่าสุดยอดนินจานักอำพรางตัวซ่อนตัวอยู่ตรงไหนตรงข้างๆใบไม้นั่นไงเจ้าตั๊กแตนกิ่งไม้ส่วนตรงนี้ล่ะเจอกันหรือยังใช่แล้วครับอยู่ตรงนี้เองเจ้าตั๊กแตนใบไม้การพรางตัวของสัตว์ในธรรมชาตินับเป็นสัญชาตญาณแห่งการเอาชีวิตรอดไม่ว่าจะเป็นผู้ล่าหรือถูกล่าก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมด้วยกลไกของสิ่งมีชีวิตสัตว์บางชนิดจึงต้องเปลี่ยนสีของตัวเองให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้รอดพ้นจากการถูกล่านั่นเองซึ่งเจ้าตั๊กแตนใบไม้และตั๊กแตนกิ่งไม้นับเป็นสุดยอดนักอำพรางตัวในฐานะผู้ถูกล่าครับตั๊กแตนใบไม้ลำตัวจะเหมือนใบไม้แถมยังมีแกนใบและเส้นใบอีกด้วยส่วนที่เว้าเว้าแหว่งแหว่งก็เหมือนหนึ่งว่าเป็นใบไม้ที่ถูกแมลงกัดกินก็เลยทำให้ศัตรูมองเห็นมันได้ยากเพราะคิดว่าตั๊กแตนใบไม้ก็เป็นแค่ใบไม้ใบหนึ่งแค่นั้นเองนอกจากนี้เมื่อครั้งตั๊กแตนใบไม้ยังเล็กๆมันก็จะอำพรางตัวคล้ายมดแดงเลยล่ะครับส่วนตั๊กแตนกิ่งไม้ลำตัวจะเหมือนกิ่งไม้

0: ขาที่ลักษณะคล้ายกิ่งไม้เล็กๆเมื่อมองผ่านๆก็จะเหมือนกิ่งไม้ที่เคลื่อนที่ได้เลยล่ะครับซึ่งการพรางตัวแบบนี้นับเป็นการหลอกศัตรูได้เป็นอย่างดีเลยการเคลื่อนไหวของตั๊กแตนเหล่านี้ที่ชอบเดินปีนป่ายโยกตัวไหวไปมาเล็กน้อยเพื่อหลบซ่อนคล้ายกับใบไม้กิ่งไม้ที่ถูกลมพัดแต่ก็ไม่อาจรอดพ้นจากสายตามนุษย์ไปได้มันก็เลยถูกจับอย่างง่ายดายเป็นผลให้ตั๊กแตนกิ่งไม้ตั๊กแตนใบไม้มีแนวโน้มที่จะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ควรแล้วหรือที่เราจะไปเบียดเบียนทำร้ายแมลงน้อยผู้น่ารักผู้ไม่มีทางสู้และไม่มีพิษภัยจนได้ฉายาว่าแม่ชีสายมังสวิรัติเพราะอาหารหลักของมันก็คือใบพืชนั่นเองครับแถมมันยังมีประโยชน์ในการเป็นห่วงโซ่อาหารที่สำคัญของธรรมชาติการพรางตัวของตั๊กแตนใบไม้ตั๊กแตนกิ่งไม้จะยังอยู่ให้เราได้ดูได้ชมไม่สูญหายไปไหนเหมือนนินจาหากว่าเราไม่ไปจับเขามาเลี้ยงไม่มีประโยชน์อันใดเลยนะครับให้เขาได้อยู่ในบ้านของเขาในระบบนิเวศที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อเขาจะได้ไม่สูญพันธุ์และให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้รู้จักเพื่อเรียนรู้และช่วยกันอนุรักษ์แมลงเหล่านี้ให้มีชีวิตอยู่ในธรรมชาติต่อไปเถอะครับและนี่คือความอัศจรรย์ของสุดยอดแมลงซุปเปอร์บัคตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้สุดยอดนักอำพรางตัวครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย